0: ในพื้นที่ทิศตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันตกนะก็หลายพื้นที่มีฝนตกฟ้าคะนองนะคะแล้วก็ขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆนะถนนหลายสายทั่วเมืองถูกน้ำท่วมอย่างหนักค่ะแล้วการเดินทางในเวียดนามเนี่ยเขาก็ใช้รถจักรยานยนต์กันเยอะนะหลายคันก็เลยต้องหยุดรถแล้วเข็นรถที่เครื่องยนต์ดับเนี่ยนะคะซึ่งการกลับบ้านก็ผ่านไปด้วยความยากลำบากหลังจากที่ฝนกระหน่ำและมีน้ำท่วมขังในหลายๆจุดนะคะส่วนที่กัมพูชานะคะเขมรไทมส์ลงเอาไว้นะบอกว่า thousands displaced as severe floods hit 10 provinces นะคะน้ำท่วมรุนแรงใน10จังหวัดของกัมพูชาค่ะประชาชนหลายพันครัวเรือนก็ต้องอพยพนะคะเจ้าหน้าที่ด้านจัดการภัยพิบัติค่ะได้เปิดเผยนะว่าฝนตกหนักจนเกิดน้ำท่วมฉับพลันใน10จังหวัดนะคะส่งผลกระทบต่อประชาชนกว่า 44,800 ครอบครัวแล้วก็ทำให้ประมาณ 3,700 ครัวเรือนเนี่ยค่ะต้องอพยพไปยังพื้นที่สูงนะคะทางโฆษกคณะกรรมการแห่งชาติด้านการจัดการภัยพิบัติค่ะก็กล่าวนะว่าระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นเนี่ยส่งผลกระทบต่อพื้นที่นาข้าวนะคะประมาณถ้าคิดเป็นไร่เนี่ยก็ประมาณ 310,000 กว่าไร่นะโดยจังหวัดพระตะบองบันเตียเมียนเจยและเสียมราชเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดนะคะซึ่งน้ำท่วมครั้งนี้ก็สาเหตุมาจากฝนหนักในพื้นที่ขณะที่กระทรวงทรัพยากรน้ำและอุตุนิยมวิทยาก็รายงานนะคะว่าช่วง 24-30 กันยายนมีฝนตกเป็นวงกว้างนะคะก็มีพายุฝนฟ้าคะนองและลมแรงจากอิทธิพลของระบบอากาศบริเวณรอบนอกของไต้ฝุ่นซูริแกด้วยนะคะส่วนเมียนมาอัปเดตนะคะอัปเดตทางเมียนมาเนี่ยน้ำท่วมหนักทางภาคใต้ของเขาก็ทำให้มีผู้เสียชีวิต32คนนะคะสูญหาย30คนด้วยปริมาณฝนที่ทุบสถิติ80ปีนะคะคือจากไทยเนี่ยฝนก็ขึ้นไปเมียนมาด้วยนะคะฝนตกหนักน้ำท่วมดินถล่มหลายพื้นที่เลยทางใต้ของเมียนมานะคะแล้วก็ทำให้ชาวบ้านกว่า 10,000 คนได้รับผลกระทบนะคะเนื่องจากว่าเขาก็เจอฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันเสาร์แล้วก็สถานการณ์เนี่ยรุนแรงที่สุดเกิดขึ้นในเขตทวายนะคะมีรายงานฝนตกหนักในเมืองหล่อนจอนเมืองทวายและเมืองตะแยชองค่ะทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย32ศพนะคะแล้วก็สูญหายอีก30คนกระทบต่อหมู่บ้านมากมายทีเดียวนะเจ้าหน้าที่ก็เร่งเข้าไปช่วยเหลืออพยพชาวบ้านกันอยู่ตอนนี้นะคะ
1: นะคะก็เป็นความคืบหน้าเรื่องของสถานการณ์นะฝนตกน้ำท่วมในหลายพื้นที่ในอาเซียนนะคะหลายประเทศในอาเซียนก็กำลังเจอกับสถานการณ์คล้ายๆกับบ้านเรานี่แหละค่ะจากเรื่องสภาพอากาศนะคะมาดูเรื่องของเอเชียนเกมส์นะคะล่าสุดนี้เนี่ยก็ทางด้านของนายกเทศมนตรีเมืองนาโกย่าของประเทศญี่ปุ่นนะคะที่เป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมส์ก็ได้ออกมากล่าวขอโทษนะคะต่อนักกีฬาอย่างเป็นทางการจากกรณีปัญหาและความไม่สะดวกหลายประการนะคะที่เกิดขึ้นระหว่างการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์2026จัดขึ้นที่เมืองนาโกย่าแล้วก็จังหวัดไอจินะคะซึ่งการแข่งขันกีฬาทางบกแล้วก็ทางน้ำที่เป็นของเอเชียนเกมส์เนี่ยถือว่าเป็นการแข่งขันกีฬาที่ใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชียนะคะคราวนี้เนี่ยเขาเองก็ต้องเจอกับกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะคะตั้งแต่ปัญหาเตียงนอนที่ไม่เพียงพอนะคะไปจนถึงระบบการขนส่งแล้วก็การเดินทางที่มีความยุ่งเหยิงนะคะโดยการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยมีนักกีฬาแล้วก็เจ้าหน้าที่รวมกันมากกว่า 17,000 คนซึ่งนับว่ามีจำนวนมากกว่าการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเสียอีกนะคะส่งผลให้หลายประเทศออกมากล่าวหาคณะกรรมการจัดการการแข่งขันท้องถิ่นนะคะว่าบริหารจัดการงานได้อย่างล้มเหลวแล้วก็ขาดประสิทธิภาพนะในขณะเดียวกันเนี่ยก็คือด้วยจำนวนนักกีฬาที่เพิ่มขึ้นก็ทำให้จำนวนนักกีฬาก็เพิ่มขึ้นไปด้วยทีมงานก็เพิ่มขึ้นไปด้วยแบบนี้เนี่ยจนกระทั่งเปรียบเทียบกับแทบจะโอลิมปิกได้เลยแต่งบประมาณก็ไม่เท่ากับโอลิมปิกเนี่ยก็เป็นปัญหาหนึ่งที่เป็นชาเลนจ์อุปสรรคหนึ่งที่เจ้าภาพต้องเจอนะคะ แต่ทั้งนี้ทางด้านของนายอิจิโร่ฮิโรซาวะนะคะซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีของเมืองนากอย่าค่ะเขาก็ดำรงตำแหน่งรักษาการประธานคณะกรรมการจัดการการแข่งขันท้องถิ่นด้วยนะคะเขาได้กล่าวแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยระบุว่าทางผู้จัดงานต้องขออภัยต่อนักกีฬานะคะแล้วก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สะดวกทั้งหลายพร้อมทั้งยอมรับว่า เกิดขึ้นจากความผิดพลาดของบุคลากรนะคะเป็น human errors นะคะแล้วก็การขาดการสื่อสารที่ดีกับทีมชาติของแต่ละประเทศซึ่งหลังจากนี้เนี่ยค่ะทางผู้จัดงานกำลังเร่งแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นอย่างเต็มที่นะคะเขาบอกว่าสาเหตุสำคัญประการหนึ่งคือของปัญหาเรื่องที่พักเนี่ยมาจากการที่การแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยไม่ได้มีการสร้างหมู่บ้านนักกีฬาเหมือนกับการแข่งขันในครั้งก่อนๆ นะคะเพื่อที่จะเป็นการประหยัดงบประมาณก็ส่งผลให้นักกีฬาแล้วก็เจ้าหน้าที่ต้องแยกย้ายกันไปพักตามที่พักชั่วคราวที่เป็นตู้คอนเทนเนอร์ไม้เรือสำราญรวมถึงโรงแรมต่างๆนะคะในพื้นที่ซึ่งทีมชาติหลายประเทศได้ร้องเรียนเกี่ยวกับสภาพของตู้คอนเทนเนอร์ไม้เหล่านี้นะคะโดยบางที่เนี่ยค่ะบางทีมเนี่ยเขาก็ระบุว่าเตียงนอนที่จัดเตรียมไว้เนี่ยมีขนาดสั้นเกินไปจนไม่สามารถนอนได้อย่างสบายนะคะนอกจากนี้เองเนี่ยการแข่งขันเอเชียนเกมส์ปี2026เนี่ยค่ะก็ยังเจอกับปัญหาด้านการดำเนินงานอีกหลายอย่างตั้งแต่ช่วงเริ่มการแข่งขันเมื่อวันที่19กันยายนที่ผ่านมานะคะซึ่งมีนักกีฬาจำนวนมากเนี่ยต้องติดค้างอยู่ที่สนามบินเป็นเวลาหลายชั่วโมงนะทันทีที่เดินทางมาถึงนาโกย่านะคะอีกทั้งก็ยังมีปัญหาเรื่องของรถบัสรับส่งนักกีฬาที่ไม่วิ่งตามตารางเวลาบางคันไม่มารับตามนัดหมายด้วยนะคะหรือว่าแม้กระทั่งขับรถพาคณะกีฬาไปส่งผิดสนามการแข่งขันก็มีด้วยนะคะยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยในช่วงต้นของการแข่งขันนะผู้จัดงานในท้องถิ่นเขาก็ยังต้องออกมาขอโทษประเทศเกาหลีใต้อย่างเป็นทางการด้วยนะคะหลังจากเกิดความผิดพลาดขั้นรุนแรงด้วยการเปิดเพลงชาติเกาหลีเหนือ แทนในการแข่งขันรายการหนึ่งนะคะ ทั้งนี้เนี่ยการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์2026ที่นาโกย่านะคะแล้วก็ไอจิเนี่ยค่ะมีกำหนดการที่จะปิดฉากแล้วก็สิ้นสุดอย่างเป็นทางการในวันอาทิตย์นี้นะคะก็ถือว่าเป็นการแข่งขันที่ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันในการเตรียมความพร้อมนะแต่ก็เข้าใจในอีกแง่มุมหนึ่งตรงที่ว่าคืองานมันใหญ่ขึ้นอย่างกระทันหันงบประมาณมีเท่าเดิมมันก็จัดสรรได้ยากเหมือนกันนะคะจาก Channel News Asia ค่ะ Nagoya Mayor says sorry for Asian Games inconveniences
0: ค่ะส่วนช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักครู่หนึ่งนะคะแล้วจะกลับมาเจาะลึกอาเซียนกับคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตกันค่ะ
2: สนับสนุนโดย Car for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง
3: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจุงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลยเก่งที่ขับรถดึกๆเก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อย Car for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทผู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไว Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร027407400
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
1: มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะช่วงเจาะลึกอาเซียนเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีค่ะพูดคุยกับคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะแต่ว่าในสัปดาห์นี้คุยกันถึงชิงเต่านะคะไม่ได้คุยกันถึงเมียนมานะคุณกฤตเพิ่งจะเดินทางไปชิงเต่ามาไปดูกันนะคะเรื่องของอดีตสู่อนาคตที่น่าจับตาของชิงเต่ากันค่ะ
6: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะคุณกฤต เดี๋ยวรอสักครู่นะคะ
1: ไม่แน่ใจคุณกริชได้ยินแล้วนะคะ
7: ลืมเปิดไม
1: ค์กำลังจะทักเลยนะคะคุณกริชเปิดไมค์หรือยังเอ่ยคุณกริชเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยหรือยังเอ่ยคะ
7: ผมกลับมาแล้วครับกลับมาตั้งแต่เมื่อคืนวันเสาร์ตอนเช้า
0: ค่ะก็
7: มาไปนอนโรงแรมเลยครับ
1: อ๋อเจอกับสถานการณ์น้ำท่วมไหมคะคุณกริช

0: ใช่ครับเข้าบ้านไม่ได้นอนโรงแรมไป2 คืนแต่ตอนลอยดีแล้วครับก็ทุกอย่างก็แห้งสุดแห้งแล้วตอนของรามคำแหงแห้งหมดแล้วนะครับก็พึ่งอยู่แถวรามคำแหงก็เดินทางสบายใจนะครับครับผม
1: ก็ดีที่ตอนนี้สถานการณ์ดีขึ้นนะคะแหมคุณกริชนี่ถึงแม้ว่าน้ำจะท่วมแต่ของฝากก็ยังมาอยู่นะคะวันนี้ในสัปดาห์นี้ของรางวัลเป็นอะไรคะ
0: ของรางวัลเป็นขนมคุกกี้ไหว้พระจันทร์ของเมียนมาครับนะครับ3 รางวัลอันนี้ซื้อก่อนนะครับซื้อก่อนงานไหว้พระจันทร์เพราะงั้นเนี่ยบอกว่าไม่ได้ไปซื้อของถูกหลังไหว้พระจันทร์
1: แต่ว่าซื้อตั้งแต่ช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์นะคะคำถามวันนี้คืออะไรคะ
0: คำถามคือเมืองชิงเต่านี่อยู่ในมณฑลใดของประเทศจีนนะครับ A ก็เจ้อเจียงนะ B ก็ซานตงนะครับก็
1: นะคะวันนี้ของรางวัลกับคำถามค่อนข้างที่จะมีความหลากหลายนะคะของรางวัลมาจากเมียนมาแต่คำถามเกี่ยวกับจีนนะคะคำถามในวันนี้นะคะเมืองชิงเต่านะคะที่วันนี้เราจะคุยกันนี้ล่ะค่ะอยู่ในมณฑลไหนของประเทศจีนนะคะ A คือมณฑลเจ้อเจียงนะคะ B มณฑลซานตงนะคะสำหรับใครที่อยากจะร่วมสนุกนะคะสามารถที่จะตอบคำถามเข้ามาทาง SMS นะคะ SMS เท่านั้นเลยนะคะเบอร์4689399นะคะ4689399ค่ะตอบ A หรือ B มานะคะพร้อมกับชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ค่ะเดี๋ยวให้คุณกริชเฉลยตอนท้ายรายการนะคะ
0: ผมครับขอบคุณมากครับก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับได้รับเชิญจากทางรายการหนึ่งของ 96.5 นะครับไปเป็นไกด์ทัวร์กิตติมศักดิ์หรือว่าวิทยากรประจำไกด์นะครับประจำทัวร์นะครับของรายการเขานะครับก็ไปเมืองชิงเต่านะครับก็พากลุ่มทัวร์ไปประมาณเกือบ30 ท่านนะครับแล้วก็ไปก็มีที่ฟังจากรายการของก็100.5เหมือนกันนะครับก็เขาพอได้ยินข่าวทางฝั่งของ 96.5 เขาก็เลยซื้อตามไปก็ขอบคุณมากนะครับก็มีหลายท่านทีเดียวนะครับที่มาจากของแฟนคลับของ 100.5 เข้าใจว่าฟังจากรายการนี้ด้วยฟังจากรายการนู้นด้วยนะครับก็ดีครับก็ไปครั้งนี้ก็ไปพบกับท่านกงสุลใหญ่นะครับที่ประจำเมืองชิงเต่านะครับก็ท่านไปจากทางส่วนของกระทรวงต่างประเทศเขาแล้วก็รวมทั้งท่านต้องเรียกว่าผอ.สคต.นะครับก็เมืองชิงเต่านั้นน่ารักมากนะครับก็ให้การต้อนรับอย่างดีแล้วก็บรรยายเรื่องของเศรษฐกิจรายละเอียดของการค้าการลงทุนอะไรต่างๆให้พวกเราฟังนะครับสิ่งที่น่าสนใจจริงๆอ่ะเขาเล่าถึงนวัตกรรมใหม่ๆที่เมืองรัฐบาลจีนเขาพยายามดึงเอาเมืองชิงเต่าเนี่ยให้เป็นเมืองแห่งนวัตกรรมนะครับก็มีการไปเยี่ยมชมพาเพื่อนๆไปเยี่ยมชมโรงงานผลิตโรบอทนะครับที่เป็นหุ่นยนต์ตัวเท่ากับคนจริงๆเนี่ยนะครับก็สนุกครับงานนี้ก็ได้ไปเห็นนวัตกรรมใหม่ๆหลายเรื่องทีเดียวนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะให้มองก็คืออยากมองว่าเมืองชิงเต่านี่มันเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่สำคัญเมืองหนึ่งของประเทศจีนทีเดียวเพราะว่าเนื่องจากว่าระบบการเปลี่ยนแปลงทางฝั่งของราชวงศ์ชิงนะครับที่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็เอาไม่อยู่นะครับแล้วก็ท่านซูสีไทเฮาเข้ามาปกครองในช่วงนั้นก็ทำให้มีอะไรต่างๆก็ล่มสลายไปจนเกิดการต่อสู้รบกันภายในประเทศนะครับแย่งชิงอำนาจกันระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์กับพรรคก๊กมินตั๋งซึ่งสุดท้ายพรรคก๊กมินตั๋งก็พ่ายแพ้แล้วก็ถอยร่นไปอยู่ที่ไต้หวันแล้วพรรคคอมมิวนิสต์ก็เข้ามาปกครองซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สนุกแล้วก็ผมก็ได้เล่าประวัติศาสตร์ของตั้งแต่ยุคของซูชีไทเฮานะครับทำบริหารประเทศอยู่เป็นยังไงแล้วจนสุดท้ายมาเนี่ยมีการเข้ามาลุกลามจากทางฝั่งของตะวันตกเขาแน่นอนว่ามันก็เกิดสงคราม8 ทับซึ่งเป็นสงครามใหญ่แล้วก็มีการเข้ามาลุกล้ำแล้วก็ล่าอาณานิคมของทางชาติตะวันตกหลายๆชาติซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยเมืองชิงเต่าเนี่ยถือว่าเป็นเมืองที่มีภูมิรัฐศาสตร์ที่ดีเยี่ยมนะครับแล้วก็แม้จะเป็นเมืองแค่เป็นเมืองประมงเล็กๆนะครับที่อยู่ปลายแหลมของของอ่าวเวโปนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยทำให้เป็นที่หมายปองของหลายๆชาติหลายๆประเทศจนลุก

0: ปั๊มเข้ามาแล้วก็ล่าเข้ามาสุดท้ายมานี่ก็ตกไปอยู่ในมือของเยอรมนีนะครับก่อนที่จะเกิดสงครามแปดทัพนะครับซึ่งเยอรมนีเนี่ยลุกเข้าไปตั้งแต่ปี1898นะครับ1897นะครับเข้าไปแล้วก็ปรากฏว่าในยุคนั้นนี่ก็มีการส่งมิชชันนารีหรือว่าพวกกลุ่มศาสนาที่เข้าไปเผยแพร่ศาสนาคริสต์ต่างๆแล้วก็มีการท่านบาทหลวงสองท่านนะครับถูกฆ่าตายที่เมืองจิงเตานะครับก็จึงเกิดปัญหาเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้เยอรมนีก็ไม่ยอมแล้วก็บังคับให้ซูชิไทเฮาเนี่ยปล่อยเมืองจิงเตาให้เป็นพื้นที่ของเยอรมนีซึ่งเยอรมนีก็ได้เช่าพื้นที่99ปีแต่จริงๆแล้วอยู่ได้ไม่นานนะครับก็แม้จะสัญญาเช่าที่ยาวนานแต่ว่าอยู่ได้ไม่นานแต่เยอรมนีก็ทิ้งล่องลอยหรือว่าวัตถุโบราณอะไรต่างทั้งรวมทั้งอาคารบ้านช่องต่างๆที่เป็นยุคของบาวิเลียนเนี่ยนะครับเขาเอาทิ้งไว้ที่ชิงเต่าให้มันเป็นสัญลักษณ์ของเยอรมนีมีหลงเหลืออยู่ให้เราเห็นถึงทุกวันนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าในช่วงนั้นเนี่ยก็มีสงครามที่พยายามที่จะลุกลานประเทศจีนเนี่ยเยอะมากนะครับ8ประเทศที่เข้ามาสู่ประเทศจีนเนี่ยต่างกันแย่งกันนะสมบัติกันเต็มไปหมดนะฮะฮ่องกงก็คือหนึ่งในนั้นนะครับแล้วก็หมาเก๊านะครับก็หนึ่งในนั้นเหมือนกันนะครับที่โดนทั้งฮ่องกงก็โดนอังกฤษยึดไป9ปีเหมือนกันแล้วก็หมาเก๊าก็ใช่นะครับโปรตุเกสก็ยึดไปแล้วก็ในส่วนของชิงเต่าเองเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นจากส่วนที่สัญญาอัปยศที่ทางรัฐบาลชิงเนี่ยยอมที่จะไปเขียนสงครามส่วนที่สัญญาอัปยศนั้นหรือว่าถ้าภาษาจีนเขาว่าส่วนที่สัญญาซินโฉนะครับตรงนั้นเนี่ยซึ่งราชวงศ์ชิงเนี่ยในปี1901เนี่ยนะครับก็ยอมที่จะชดเชยเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยถ้าเราจำกันได้นะครับก็มีหนังออกมาเยอะทีเดียวเรื่องราวเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นหวังเฟยหงน้องลิซ่าเคยดูป่ะก็มีย
1: ังไม่เคยดูเลยค่ะ
0: กบฏนักมวยนะครับก็ผมก็คือพวกกลุ่มของนักมวยมีกังฟูนะครับแล้วก็ไม่พอใจที่ทางเยอรมันเนี่ยลุกเข้ามาในที่ชิงเต่านะครับแล้วก็มากดขี่ข่มเหงคนจีนในประเทศจีนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีการทำสนธิสัญญาที่มันไม่ยุติธรรมนะครับก็คือแล้วก็ทำให้ทางฝั่งของนักกบฏนักมวยก็เกิดขึ้นแล้วก็มีการได้รับการสนับสนุนอย่างลับๆของซูซีไทเฮานะครับแล้วก็ทำให้มีการต่อสู้กันเกิดขึ้นทางฝั่งของตะวันตกเองรวมทั้งญี่ปุ่นด้วยนะครับญี่ปุ่นนี่ตัวร้ายทีเดียวนะครับตรงเนี้ยเข้าไปร่วมกับ7ชาติของชาติตะวันตกเนี่ยลุกเข้าไปในประเทศจีนแล้วก็ทำการถล่มนะครับ8ทัพเนี่ยถล่มเข้าไปประเทศจีนจนจีนเนี่ยเอาไม่อยู่พอเอาไม่อยู่ยอมเซ็นสนธิสัญญาที่เรียกว่าไม่ส่วนที่สัญญาที่ไม่เป็นธรรมนะครับแล้วก็อภิยศนะครับทางคนจีนก็ลุกขึ้นฮือขึ้นมาเริ่มลุกฮือขึ้นมาก็จากชิงเต่านี่แหละครับเป็นจุดเริ่มต้นเพราะงั้นชิงเต่าก็เลยมีเห็นชัดว่ามีความเป็นเอกลักษณ์นะครับของประเทศจีนที่ในความรักชาติของประชาชนนะครับแล้วก็มีการลุกลานลุกลามไปจนถึงเข้าไปจนถึงปักกิ่งนะครับก็มีการเดินขบวนประท้วงนะของนักศึกษาในกรุงปักกิ่งนะครับที่เทียนอันเหมินนะครับแล้วก็ประกาศอิสรภาพแล้วก็ทางตอนนั้นญี่ปุ่นก็ผสมโรงนะครับเพราะว่าชิงเต่าเนี่ยอยู่ในการปกครองของเยอรมนีนะครับในยุคนั้นญี่ปุ่นก็ลุกเข้ามาตีเยอรมันนะครับเราดูจากสงครามโลกครั้งที่2จะเห็นว่าญี่ปุ่นนี่ไปเป็นพันธมิตรกับเยอรมันนะก่อนหน้านั้นเนี่ยก่อนสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยญี่ปุ่นก็ไปซัดเยอรมันนะครับเอาซัดเยอรมันที่ชิงนะครับเยอรมันจนพ่ายแพ้สงครามเพราะว่า เยอรมันแพ้ประเทศสงครามกับประเทศตะวันออกเนี่ยก็เพียงกับญี่ปุ่นเจ้าเดียวนี่แหละครับเทียบกันที่ยุทธภูมิที่เกิดขึ้นในเมืองชิงเต่านี่แหละครับนะครับทำให้ทุกอย่างนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับแล้วก็นักศึกษาออกมาประท้วงนะครับจนกระทั่งได้มีการโค่นล้มนะครับแล้วก็เกิดสงครามโลกกันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนี่ก็ตอนนั้นก็โกมินตังกับทางพันธมิตรฝั่งของพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยนะครับก็ตามโดยท่านเมาเจ๋อตงนะครับก็จับมือกับเจียงไคเชกของโกมินตังเขาก็มาต่อสู้กับทางฝั่งของผู้ลุกรานนะครับเดี๋ยวอยู่สั้นๆนะครับสุดท้ายมาก็มาทะเลาะ กันเองอีกนะครับเพราะมันวุ่นวายไปหมดแล้วครับก็ไปนั่งเล่าประวัติศาสตร์เรื่องราวต่างๆเหล่านี้ให้กับทางกรุ๊ปทัวร์ฟังกัน3วัน4คืนนะครับก็สนุกสนานกันไปนะครับก็ทำให้ทุกคนเนี่ยก็เห็นภาพนะครับว่าเนี่ยหลังจากที่เกิดปัญหาที่เกิดขึ้นในชิงเต่าแล้วเป็นจุดชนวนของการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยนะครับก็อยู่ที่ชิงเต่าด
1: ัง
0: นั้นวันนี้ชิงเต่าเองเนี่ยเปลี่ยนแปลงจากตรงนั้นไปเยอะมากนะครับเพราะว่ารัฐบาลจีนเนี่ยก็หันมาให้ความสนใจชิงเต่าแล้วก็ชิงเต่าเองนี่เป็นประชากร1ล้านคนนะครับทางซานตงนะครับมณฑลซานตงเนี่ยเปิดเผยซะละนะคร
1: ับ ก็ถือว่าเป็นคำตอบไปเลยนะคะ
0: แล้วก็ปรากฏว่าประชากร1ล้านคนนะพื้นที่ก็พอๆกับประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นซานตงก็ถูกทางรัฐบาลจีนให้ความสำคัญแล้วก็ให้สร้างเมืองชิงเต่าให้เป็นเมืองนวัตกรรมนะครับก็มีการส่งเสริมการลงทุนนะไม่ใช่ลงทุนจากต่างประเทศอย่างเดียวนะครับจากภายในประเทศเองเนี่ยก็มีการลงทุนเหมือนกันเพราะว่าวันที่เราไปเนี่ยผมก็ได้เชิญเพื่อนนะครับที่เป็นตัวแทนของคล้ายๆ BOI นะครับ

0: เบเนฟิตนักลงทุนที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมทั้งเขาก็ส่งเสริมให้ชิงเต่าเนี่ยออกมาสู่ประเทศทางฝั่งของตะวันออกเฉียงใต้ของเราเนี่ยนะครับก็คือทางฝั่งของอาเซียนเราเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับก็ส่งให้ออกมาแม้กระทั่งเราก็เพิ่งรู้นะครับไปครั้งนั้นเนี่ยเพิ่งรู้เพราะทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็มีท่านหนึ่งชื่อคุณมิเชลฉินมิเชลฉินเนี่ยก็เป็นคนที่มาจากทางฝั่งของส่งเสริมการลงทุนนะครับแล้วก็เขาก็ส่งเสริมให้มีการนำเข้าทุเรียนจากมาเลเซียนะครับออนตกใจนะครับแทนที่เป็นประเทศไทยเนี่ยกับมาเลเซียเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยหลังจากที่โควิด-19ไปแล้วเนี่ยทางมิชฉินหรือว่ามิเชลเนี่ยเขาก็ไปเจรจากับทางรัฐบาลของมาเลเซียแล้วก็ทางผู้ประกอบการที่มาเลเซียเขาก็นำเข้าพวกมูซันคิงนะคร
1: ับ
0: เป็นที่ราคาสูงนะครับแล้วก็รสชาติผมก็มองว่าไม่ได้เด่นกว่าทางไทยเรามากนะเพียงแต่ว่าคนจีนเนี่ยเขาชอบทานทุเรียนที่มันสุกมากๆนะครับทำให้เป็นที่ต้องการของทางประเทศจีนเขาก็มูซันคิงก็เป็นคำตอบของเขาแล้วเขาก็ไปเจรจากับสายการบินหนึ่งนะครับก็คือสายการบินซานตงแอร์ไลน์เนี่ยครับบินตรงจากทางกัวลาลัมเปอร์เนี่ยตรงจะเข้าถึงชิงเต่าเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้สายการบินเที่ยวการบินเที่ยวบินเที่ยวนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นเที่ยวบินที่เป็นรับผู้โดยสารนะครับรับแต่ทุเรียนอย่างเดียวเป็นเรียกว่าชาร์เตอร์ไฟลท์ของทุเรียนเลยทีเดียวนะครับขึ้นตรงไปที่ซานตงซึ่งตรงนี้ผมก็ได้คุยกับมิเชลเหมือนกันว่ามิเชลอยู่มาเปิดประเทศไทยมั้งสินะเพราะประเทศไทยเราเนี่ยมีทุเรียนหมอนทองแล้วก็ทุเรียนชนีเนี่ยรสชาติไม่ได้แพ้นะครับแล้วก็อร่อยด้วยแล้วก็เนื้อเราหนากว่านะครับแล้วก็ถ้าคุณมาทานทุเรียนไทยแล้วคุณจะติดใจนะครับก็บอกว่าคนสำหรับคนที่ไม่ชอบเคยกินฉุนกินที่มันฉุนมากๆหรือว่าแฉะมากๆเนี่ยมาทานทุเรียนที่มีเนื้อที่มันน่าทานเนี่ยมาลองมาเปิดกับประเทศไทยไหมนะครับก็น่าสนใจแล้วเขาจะจัดทริปมาที่ประเทศไทยมาดูกันนะครับก็อันนี้ก็เป็นหนึ่งเพราะว่าต้องบอกว่าทุเรียนไทยเนี่ยเข้าสู่ประเทศจีนเนี่ยทางฝั่งของตอนใต้ของประเทศจีนเนี่ยเรายึดครองเกือบจะหมดแล้วนะครับแต่ว่าทางฝั่งเหนือเขาเองเขาก็ไม่รู้เขาไม่เคยทานทุเรียนมาก่อน
1: เพราะฉะนั้นเราก็ควรจะให้เขาทำความรู้จักกับทุเรียนไทยด้วยนะคะคุณกริชค่ะ
0: ค่
1: ะคุณกริชเฉลยเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคำถามนะคะชิงเต่านะคะอยู่ในมณฑลซานตงนะคะเพราะฉะนั้น B คือคำตอบที่ถูกต้องนะลิซ่าเองก็เข้าไปดูภาพของเมืองนะเขามีทั้งความแบบเจริญเมืองใหม่นะคะตึกสูงๆแล้วก็มีอิทธิพลจากฝั่งยุโรปด้วยนะก็ถือว่าเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวเลยทีเดียวนะคะ
0: น่าสนใจแล้วก็อยู่ติดชายทะเลสวยงามนะครับวันท่านผู้ว่าซึ่งเป็นคนของเยอรมันนะครับเจอทูสามท่านที่เคยพักอยู่ที่นั่นก็ได้ไปเยี่ยมชมกันสนุกสนานครับก็ถือว่าเป็นทริปที่สนุกครับอาจจะ 100.5 เราอาจจะย้อนรอยอีกครั้งก็ยังได้นะครับก็นั้นคอยติดตามพี่อ้อมต่อไป
1: ได้เลยค่ะ น่าสนใจมากๆขอบคุณคุณกริชมากๆเลยนะคะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณกริชอึ้งวิทุนสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะเจอกันในรายการ Good Morning ASEAN ทุกๆวันพฤหัสบดีค่ะ
2: ค่ะวันนี้แก้มกับลิซ่าก็ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะเช้าวันนี้เราพบกันในเช้าวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569นะคะอยู่กับเรา2คนค่ะคุณรงจันทองดิฉันแอนพจนาธนธนากุลนะคะมาพร้อมกันกับหน้า1ของหนังสือพิมพ์ค่ะวันนี้รับชมรับฟังกันได้ค่ะทั้งทางวิทยุรวมถึงทางออนไลน์ Mcord News FM 100.5 ทางแอปพลิเคชันรวมถึงทางเว็บไซต์นะคะซึ่งเช้าวันนี้หลายคนก็คงจะเปิดเข้าไปในแอปเป่าตังค์นะคะเพื่อที่จะไปกดยืนยันเพื่อที่จะเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ขยายเวลาอีก2เดือนจะได้รับ 1,000 บาทใช้2เดือนแต่ล่าสุดเรา2คนยังลงไม่ได้เลยนะคะเพราะว่ายังไม่ได้ขึ้นอะไรมาเลยเนาะเขาเขียนข้างบนว่าอยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบวันที่1ตุลา
0: คือว่าใช้สิทธิ์มั้ยกดเข้าไปเนี่ยหมุนยังเวียนหัวอยู่เลยฮะยังหมุนไม่หยุดเลยนะครับมีเวลา15วันน
1: ะ
0: ในการไปกดรับสิทธิ์กันครับใจเย็นๆเพราะว่า 1,000 สุดท้ายนี้รัฐบาลให้เวลาใช้2เดือนนะครับไม่ต้องเร่งนะครับระบบตอนนี้คนเข้าเยอะนะฮะยังคงหมุนไม่หยุดเลยนะครับส่วนสถานการณ์เรื่องของอุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ก็ยังคงครองหน้า1แล้วก็พาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ทุกฉบับนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ฉบับหรือว่าออนไลน์เนื่องจากสถานการณ์เนี่ยนะครับตอนนี้ฝั่งตะวันตกของไทยเราน่าห่วงใหญ่ครับส่วนกรุงเทพมหานครที่มีปัญหาณขณะนี้ก็คือน้ำระบายยังไม่หมดโดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนใหญ่นะฮะเคหะคลองจันทน์นะครับร่มเกล้าตอนนี้น้ำเริ่มส่งกลิ่นแล้วนะครับรังสิตปทุมธานีลำลูกกาปทุมธานีก็ยังหนักหนาสาหัสอยู่ครับเพราะว่าเขื่อนเจ้าพระยาก็ยังคงปล่อยน้ำเพิ่มขึ้นตอนนี้จะถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วนะครับแต่เริ่มต้นนะครับดูพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐกันก่อนเลยครับเพราะว่ามีการเตือนพี่น้องประชาชนให้เร่งอพยพแล้วก็ขนของขึ้นที่สูงนะครับมีข่าวมาจากจังหวัดราชบุรีครับสถานการณ์น้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีล่าสุดนะครับอยู่ในภาวะวิกฤตและต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการปรับเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำจาก 1,666 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทยอยเพิ่มขึ้นจนแตะระดับ 2,000 ถึง 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองที่ไหลผ่านจังหวัดราชบุรีพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วล่าสุดเมื่อวานนี้ครับระดับน้ำที่บริเวณริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนามีระดับ 4 เมตร 60 เซนทำให้พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในเขตเทศบาลเมืองและบริเวณใกล้เคียงถนนราษฎรยินดีมวลน้ำจากแม่น้ำแม่กลองได้ดันและก็ล้นทะลักขึ้นมาตามท่อระบายน้ำน้ำเอ่อท่วมขังบริเวณฟุตบาทและผิวจราจรทางเทศบาลเมืองราชบุรีปิดไม่ให้รถยนต์สัญจรแล้วนะครับส่วนอุโมงค์ลอดทางรถไฟตรงหน้าศาลหลักเมืองราชบุรีมีน้ำท่วมขังแต่ว่ารถยนต์ยังสัญจรได้แต่อุโมงค์ลอดทางรถไฟตรงหน้าโรงยิมเนเซียมจังหวัดราชบุรีมีน้ำท่วมขังปัจจุบันปิดไม่ให้สัญจรแล้วครับด้านถนนหน้าเมืองระดับน้ำในท่อระบายน้ำมีมวลน้ำสูงขึ้นต่อเนื่องมีความเสี่ยงที่จะน้ำล้นขึ้นมาท่วมผิวการจราจรนอกจากนี้มวลน้ำยังเอ่อไหลเข้าท่วมชุมชนริมน้ำต่างๆในเขตเทศบาลเมืองบางแห่งระดับน้ำสูงเกือบ50เซนบางชุมชนที่อยู่ในที่ลุ่มต่ำระดับน้ำสูงครับทำให้ชาวบ้านต้องเร่งอพยพแล้วก็ขนย้ายสิ่งของออกมาด้านนอกทางฝ่ายปกครองราชบุรีครับลงพื้นที่ช่วยประชาชนชุมชนท่าเสาเทศบาลเมืองราชบุรีเนื่องจากจุดนี้อยู่ติดริมแม่น้ำแม่กลองเป็นจุดลุ่มต่ำครับน้ำเอ่อท่วมมากกว่าจุดอื่นๆซึ่งแม้สถานการณ์น้ำท่วมในราชบุรีจะเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าทางโรงพยาบาลราชบุรียังเปิดให้บริการตามปกติครับมีทีมแพทย์

0: พยาบาลและเจ้าหน้าที่พร้อมดูแลประชาชนอย่างเต็มที่นะครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับมีภาพข่าวด้วยนะครับจากทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับว่าอุ้มหนีน้ำครับเป็นภาพชาวบ้านในชุมชนซอยสันคูใกล้แม่น้ำแม่กลองเขตเทศบาลเมืองราชบุรีครับอุ้มหลานชายลุยน้ำออกจากบ้านอย่างทุลักทุเลหลังเขื่อนแจ้งต้องระบายน้ำล้นเกินความจุจนระดับน้ำสูงเกือบมิดหัวเลยนะครับภาพที่เห็นก็คือน้ำถึงระดับคอแล้วนะครับพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับแม่กลองวิกฤตจมราชบุรีสั่งอพยพด่วนปลาจีนแตกทั้งท่วมทั้งเมืองมวลน้ำเหนือถึงนครสวรรค์ร่มเกล้าคลองจันทน์เน่าแล้ววิกฤตชาวบ้านแตกตื่นเขื่อนวิชาลาลงกรปริมาณน้ำเกินความจุเร่งระบายเมืองการอ่วมน้ำท่วมสูงสองฝั่งแม่น้ำแม่กลองกระทบหนักขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเร่งอพยพผู้ป่วยและคนชราปลาจีนน้ำล้อมโรงพยาบาลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยครับ
1: ขณะที่นายกรัฐมนตรีเองนะคะก็ได้ยอมรับว่าภาวะเสี่ยงในจังหวัดน้ำไหลผ่านเนี่ยก็ได้สั่งบูรณาการค่ะข้อมูลทุกหน่วยงานและน้อมรับคำบ่นด่าของประชาชนนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะติดตามสถานการณ์น้ำตั้งวอร์รูมเพื่อรับสถานการณ์ในทุกเช้าเหมือนในช่วงโควิด-19ในช่วงภาวะวิกฤตค่ะจะประชุมกันทุกวัน8 โมงเพื่อดำเนินการทุกเรื่องและจะประชุมย่อยในแต่ละหน่วยงานโดยอธิบดีปภ.จะเป็นผู้รวบรวมข้อมูลนำเสนอในที่ประชุมทุกเช้านายกยังย้ำทุกหน่วยงานนะคะว่าในภาวะแบบนี้ต้องน้อมรับฟังเสียงวิพากษ์วิจารณ์เสียงตำหนิจากประชาชนที่สำคัญค่ะเราทุกคนต้องใจกว้างอดทนอย่าไปถือสาเรื่องคำพูดแต่ต้องให้กำลังใจและหาหนทางแก้ไขสถานการณ์ไปกับพวกเขาเมื่อถามว่าตอนนี้ยังกังวลเรื่องอะไรบ้างนายกก็บอกว่ากังวลจนกว่าน้ำจะออกไปค่ะตอนนี้ระบายไม่ได้เพราะว่าน้ำหนุนอยู่รอบๆก็ยังสูงอยู่สิ่งที่ต้องระวังคือการแชร์ข้อมูลเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะว่าจากนี้จะมีการปล่อยน้ำจากแหล่งต่างๆขอให้ทุกหน่วยงานนำเสนอข้อมูลเป็นไปในทิศทางเดียวกันไม่ให้เกิดความสับสนนายกยังย้ำด้วยนะคะว่าการลงพื้นที่ไปไม่ใช่ไปเพื่อแจกข้าวแจกน้ำแจกถุงยางชีพแต่อยากจะไปสัมผัสถึงความลำบากของประชาชนจะได้เห็นสถานการณ์จริงว่าเป็นยังไงค่ะต้องการความช่วยเหลืออะไรบ้างอย่างน้อยก็ทำให้ทุกหน่วยงานเกิดการบูรณาการและมาให้บริการประชาชนนะคะพาดหัวข่าวค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็ยังมีภาพค่ะที่โรงพยาบาลนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่เร่งอพยพผู้ป่วยหนักโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรไปรักษาที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์หลังจากแม่น้ำปราจีนบุรีล้นตลิ่งท่วมพื้นที่โดยรอบระดับน้ำก็ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีค่ะระทึกเขื่อนเจ้าพระยาระบายเพิ่ม11จังหวัดรับมือน้ำเหนือ 4-6 ตุลาคมเจอฝนแต่ไม่ตกแช่อนุทินประชุมปพช.สู้ท่วมขู่เด้งข้าราชการเกียร์ว่างแก้ววิกฤตกาญจนบุรีอ่วมปราจีนบุรีอพยพจมแล้ว31จังหวัดดับ40รายค่ะ
0: ขณะที่กรณีดึกคืนวันที่29กันยายนครับซึ่งนายกรัฐมนตรีที่ลงพื้นที่ลุยน้ำท่วมที่บ้านเอื้ออาทรถนนบางเขนเคหะบางเขนนั่นแหละครับอยู่ย่านสายไหมไปมอบถุงยางชีพแล้วก็ให้กำลังใจประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมขังแล้วก็มีจังหวะหนึ่งที่เห็นว่านายกรัฐมนตรีควักกระเป๋าตังค์แจกเงินชาวบ้านจนนำมาสู่กระแสวิพากษ์วิจารณ์จากหลายฝ่ายนะครับเมื่อวานนี้ครับนายกรัฐมนตรีชี้แจงกระแสดราม่าที่ถูกหลายฝ่ายแซะเรื่องนี้ครับว่าไม่เคยคิดถึงเรื่องพวกนี้เลยอย่าไปให้ความสนใจพอพูดแบบนี้ก็ไปว่าตนไม่สนใจเดี๋ยวก็หาว่าไม่รับฟังเสียงวิพากษ์วิจารณ์แต่มันไม่ใช่วันนี้ทำงานอย่างเดียวใครดุด่าว่ากล่าวก็น้อมรับใครกล่าวคำแรงๆมาก็ถือว่าเขาได้ระบายนึกสภาพว่าเป็นเราอาจจะแรงกว่าเขาก็ได้แต่เราก็ปล่อยให้เขาได้ระบายอย่างเต็มที่ไม่เป็นไรเราเป็นรัฐบาลเลือกที่รักมักที่ชังไม่ได้อยู่แล้วส่วนกรณีที่นายกมอบเงินให้ชาวบ้านระหว่างลงพื้นที่เขตสายไหมนายกบอกว่าก็ถุงยังชีพที่นำไปแจกหมดนักข่าวก็เลยถามย้อนกลับไปถึงกรณีที่นายจักรพันชูเพชรอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคภูมิใจไทยโพสต์ข้อความในทำนองว่าด่านายกก็ออกมารับของครบเลยนะแล้วนางสาวรัชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนก็เลยรีโพสต์แล้วก็ตั้งคำถามว่าเงินที่ควักออกจากกระเป๋าแน่ใจไหมสะอาดต้องย้ำว่าเกิดขึ้นก่อนที่นายกจะลงไป ที่สายไหมนายกหัวเราะครับก่อนจะตอบว่าอย่าเอาประชาชนมาเป็นตัวประกันทางการเมืองวันนี้เป็นเวลาช่วยเหลือประชาชนต่างคนต่างถามก็ยิ่งทำให้แตกแยกกันไปใหญ่วันนี้ต้องการความสามัคคีและมุ่งไปถึงการช่วยเหลือประชาชน

0: เงินผมสะอาดแน่นอนเงินเดือนที่ให้พี่น้องประชาชนไปเมื่อวานยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งของเงินเดือนที่ได้รับจากการเป็นข้าราชการที่ให้พี่น้องประชาชนไปเพราะว่าถุงยังชีพที่เตรียมไปมันหมดพอดีและประชาชนเขาเดินออกมาไกลผมไม่รู้จะตอบแทนอย่างไรจึงมอบในสิ่งที่มีอยู่ติดตัวไปก็เท่านั้นเองเป็นความตั้งใจของผมทำอะไรก็ได้ผมก็ให้ไม่คิดอะไรที่เป็นเรื่องของการเมืองประเด็นนี้ครับมีพาดหัวข่าวใหญ่จากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ครับยังไม่ปลดชัดชาติอนุทินตั้งวอร์รูมเช็คน้ำกทม.เยียวยาตามท่วมจริงนายกถกบก.ปพช.บูรณาการแก้ปัญหาอุทกภัยสั่งตั้งวอร์รูมแลกเปลี่ยนข้อมูลกันทุกเช้าอุดรอยรั่วการทำงานขอทุกหน่วยน้อมรับเสียงวิจารณ์ขอบคุณประชาชนอดทนอดกลั้นแจงลงพื้นที่ไม่ใช่แค่แจกข้าวแจกน้ำไปดูสถานการณ์จริงปัดยังไม่คิดปลดผู้ว่ากทม.โต้ดราม่าแจกเงินแค่ถุงยังชีพหมดส่วนไอซ์วิจารณ์บอกพ่อแม่สอนบดีให้ดูแลชาวบ้านอย่าเอามาตรฐานตัวเองมาวัดหึ่มฟันฝ่ายปฏิบัติงานและข้าราชการประจำเกี่ยวว่าแก้น้ำท่วมชัดชาติแจงเงินเยียวยากทม.ยึดหลักปภ.จ่ายตามสภาพจริงเร่งพร่องน้ำในคลองเสริมคันกั้นน้ำชุมชนติดเจ้าพระยารับมือน้ำเหนือครับ
1: ค่ะก็มีคุณผู้ฟังนะคะสะท้อนมานะคะฝากไปยังหน่วยงานที่อาจจะฟังรายการของเราอยู่นะคะว่าชาวชุมชนซอยย่อยในหมู่บ้านนักกีฬาค่ะตอนนี้ก็คือน้ำยังลึกอยู่เลยนะคะอยากจะยังไม่ได้รับการดูแลที่ทั่วถึงเมื่อวานนี้ก็ได้รับการรายงานจากแถวสายไหมซอย43เหมือนกันนะคะว่าก็ชาวบ้านเนี่ยด้วยความที่เป็นซอยค่อนข้างลึกนะคะแล้วก็มีหมู่บ้านอยู่ด้วยการเดินทางค่อนข้างยากลำบากถึงขนาดต้องเช่ารถกระบะค่ะเพื่อออกจากหมู่บ้านเพราะว่าไม่มีน้ำไม่มีอาหารนะคะ
0: ก็เมื่อวานนี้ผมกลับเข้าบ้านยังไม่ได้เลยนะฮะในซอยเอลในบ้านเนี่ยเกินหัวเข่าไปแล้วฮะ
1: คือบางทีตามแฟลตต่างๆมีประชากรอยู่เยอะก็จริงแต่โดยรอบยังมีหมู่บ้านอีกหลายหมู่บ้านด้วยนะคะในขณะที่เมื่อวานนี้ค่ะทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณชัชชาติสิทธิพันธ์เองค่ะก็ไประดมเครื่องสูบน้ำจากภาคเอกชนท่อซิ่งไทยประดิษฐ์เนี่ยนะคะไปช่วยน้ำท่วมที่แฟลตคลองจันทน์หลังจากปริมาณน้ำคลองแสนแสบเริ่มจะลดลงแล้วและช่วงเย็นค่ะก็ลงพื้นที่ไปที่แถวเคหะคลองจันทน์อีกครั้งหนึ่งนะคะก็พบว่าเครื่องสูบน้ำก็ยังใช้งานได้ต่อเนื่องน้ำลดลงค่ะสูงถึง450เซนติเมตรแล้วนะคะก็ยังคงระบายน้ำออกไปส่วนพื้นที่เชื่อมต่อกันค่ะทั้งถนนรามคำแหงพื้นที่ชั้นในหลายจุดตอนนี้น้ำลดลงรถเล็กสามารถสัญจรผ่านได้มากขึ้นแต่บางแห่งก็ยังคงมีน้ำท่วมขังโดยเฉพาะภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหงหรือว่าในการกีฬาแห่งประเทศไทยก็ยังคงมีน้ำท่วมอยู่นะคะส่วนถนนน้ำลดแล้วค่ะจะมีคลีนิ่งคืนสภาพการจราจรบางซอยในแถบหัวหมากก็ยังลึกอยู่นะคะก็ต้องเร่งสูบน้ำด้วยส่วนในพื้นที่ลาดกระบังเองค่ะก็ถือว่ามีการระบายน้ำท่วมอยู่นะคะแต่ด้วยความที่คลองประเวศบุรีรมย์ยังสูงทำให้การระบายน้ำช้ากว่าพื้นที่อื่นก็ต้องทยอยเคลื่อนเครื่องสูบน้ำไปค่ะพาดหัวข่าวนะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลี่นิวส์ค่ะวอนรัฐลดขั้นตอนรับเงินเยียวยาน้ำท่วมรีบช่วยผู้ประสบภัยชัดชาติยึดหลักปภ.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดสระแก้วกรุงเทพมหานครผู้ว่าชัชชาติแจงเงินเยียวยาเหยื่อน้ำท่วมกทม.ยึดหลักปภ.แต่เพิ่มค่าซ่อมบ้านตามสภาพจริงสมาคมประกันวินาศภัยเผยประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองเฉพาะโครงสร้างบ้านไม่รวมเฟอร์นิเจอร์ชี้น้ำท่วมเดิมและท่วมต่อเนื่องมาถึง1ตุลาคมไม่เข้าข่ายคุ้มครองสกลทีซัดรัฐบาลยังแก้น้ำท่วมช้าเหน็บนายกต้องมองภาพกว้างไม่ใช่แจกเงินเป็นจุดๆจี้ลดขั้นตอนรับเงินเยียวยาอำนวยความสะดวกประชาชนหลังน้ำลดให้มากที่สุดด้านการบินไทยเร่งสางปัญหาป่วนค่ะ
0: เดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งนะครับคุณผู้ฟังครับช่วงหน้ามีประเด็นเรื่องของเขื่อนเพิ่มการระบายน้ำก็เตือน11จังหวัดลุ่มเจ้าพระยาครับช่วงหน้าติดตามรายละเอียดครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: และค่าฟอร์แคชสินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง
5: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจุงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
6: เก่งที่ขับรถดึก
5: ๆเก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยค่า Forecast พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์ Big Bike ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทผู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวค่า Forecast พร้อมใช้รถยนต์และ Big Bike อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไข

0: ตาผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนด
1: สมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร02-740-7400
2: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
3: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
4: คิดถึงนะคะ
2: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
3: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
2: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: เหรอ
6: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: ดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
8: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวครับมีประเด็นเรื่องของการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยานะครับเมื่อวานนี้ทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนชครับออกประกาศเรื่องเฝ้าระวังผลกระทบจากการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาบอกว่าปัจจุบันครับมีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 ที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ในอัตรา 2,326 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับมีน้ำจากแม่น้ำสะแกกลางแล้วก็ลำน้ำสาขาครับไหลผ่านสมทบอีกประมาณ400-600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่กรมอุตุคาดการณ์ในช่วง30กันยายนถึง4ตุลาคมจะมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางทำให้ปริมาณน้ำไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาต่อเนื่องกรมชลประทานคาดว่าปริมาณน้ำที่ไหลผ่านสถานี C2 นครสวรรค์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอยู่ในช่วงประมาณ 2,700 ถึง 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับดังนั้นจึงจำเป็นต้องบริหารจัดการน้ำโดยใช้ระบบชลประทานนำน้ำเข้าคลองทั้งฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาให้ได้มากที่สุดตามศักยภาพพร้อมปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาแบบขั้นบันไดในอัตราไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อลดความเสียหายต่อพื้นที่ทั้งเหนือเขื่อนและก็ท้ายเขื่อนให้น้อยที่สุดนะครับการปรับเพิ่มการระบายดังกล่าวคาดว่าจะทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาสูงขึ้น 20-60 เซนติเมตรมีความเสี่ยงต่อ6จังหวัดท้ายเขื่อนต้องระมัดระวังกันครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวอยู่ในข่าวสดสทนช.เตือน6จังหวัดเฝ้าระวังน้ำหลากดินถล่ม 3-7 ตุลาคมนี้นะครับสทนช.เตือน6จังหวัดเฝ้าระวังน้ำหลากดินถล่ม 3-7 ตุลาคมนี้เผยน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำไหลเผื่อนไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้นแล้วก็สำนักข่าวไทยบอกว่าสทนช.เตือน6จังหวัดท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มหลังผ่านนครสวรรค์มีแนวโน้มเพิ่มเป็น 2,700 ถึง 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเตรียมปรับระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาแบบขั้นบันไดไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดระดับน้ำท้ายเขื่อนสูงขึ้นจากปัจจุบันประมาณ 20-60 เซนติเมตรครับ
9: ส่วนความคืบหน้าเรื่องกระเป๋าสัมภาระของผู้โดยสารตกค้างของการบินไทยนะคะเมื่อวานนี้ทางฝั่งคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคมนาคมค่ะก็บอกว่าภาพรวม 26-29 กันยายนมีกระเป๋ารวมทั้งหมดนะคะกว่า 10,000 ใบขณะที่การบินไทยสามารถคัดแยกจัดการได้ประมาณวันละ 2,000 ใบก็คาดว่าใช้เวลา 3-4 วันจะเคลียร์ทั้งหมดค่ะประสานกำลังเสริมจากทั้งกองทัพอากาศในการช่วยเคลื่อนย้ายสัมภาระในการขั้นตอนการคัดแยกส่วนการจะทำให้เสร็จภายใน1ตุลาคมอาจจะเลยไปถึงวันที่2ตุลาคมนะคะซึ่งกรณีผู้โดยสารที่ยังมีกระเป๋าตกค้างก็สามารถที่จะเดินทางมาที่สนามบินเพื่อขอรับกระเป๋าคืนได้นะคะในขณะเดียวกันค่ะก็ต้องเร่งดูแลเป็นพิเศษก็คือผู้โดยสารที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนเครื่องโดยเฉพาะผู้โดยสารที่ไม่สามารถเดินทางต่อได้เพราะยังไม่ได้รับกระเป๋าโดยกระทรวงคมนาคมจะร่วมกันพิจารณามาตรการเยียวยาส่วนกระเป๋าสูญหายเกิดความเสียหายการบินไทยจะรับผิดชอบตามเงื่อนไขประกันและหลักเกณฑ์ซึ่งยอมรับว่ากระทบต่อภาพลักษณ์นะคะแต่ว่าหลังจากนี้ก็ไม่ควรโทษฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจะมุ่งหาการแก้ไขปัญหาไปร่วมกันขณะที่ฝ่ายการบินไทยค่ะก็มีการพูดถึงว่าเป็นสายการบินแห่งชาตินะคะแล้วเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดปัญหาได้อย่างไรซึ่งทางรัฐมนตรีบอกว่าเพราะว่าการบินไทยมีความรับผิดชอบมากมีเที่ยวบินมากที่สุดค่ะเป็นสายการบินแห่งชาตินะคะส่วนสายการบินอื่นไม่เกิดปัญหาเพราะว่าเที่ยวบินไม่มากจึงเคลียร์ได้ง่ายกว่าอีกประเด็นที่หลายฝ่ายจับตาค่ะคือการบินไทยออกประกาศฝ่ายปฏิบัติการคลังสินค้าหรือคาร์โก้แจ้งระงับการรับสินค้าขาเข้าและขาออกสินค้าไทยล

0: ของคลังสินค้าการบินไทยสนามบินสุวรรณภูมิระหว่าง 1-6 ตุลาคมซึ่งคุณพิพัฒน์ก็บอกว่าเรื่องนี้ประชุมหารือกันได้ข้อสรุปว่าขอให้การบินไทยอย่าหยุดการให้บริการคลังสินค้าเพราะจะกระทบเป็นวงกว้างเมื่อเกิดปัญหาขาดแคลนแรงงานค่ะทางกระทรวงจะประสานขอกำลังเสริมเข้ามาแล้วก็ยังประสานให้ทางทอ.จัดเตรียมพื้นที่สุวรรณภูมิเพื่อนำสินค้าคลังการบินไทยที่ตกหล่นไปรวมกันไว้แล้วก็กันพื้นที่ในการรับรองสินค้าเหล่านี้ชั่วคราวซึ่งยืนยันว่าจะไม่มีการปิดให้บริการการนำเข้าและส่งออกสินค้าในคลังการบินไทยแต่อาจจะชะลอไปบ้างนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพค่ะมากันที่พาดหัวข่าวมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพกระเป๋าเดินทางสัมภาระที่ตกค้างแล้วก็มารออยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิเต็มไปหมดเลยค่ะพิพัฒน์ลุยเคลียร์กระเป๋าค้างสุภจีห่วงคาโก้ชะงักกดเชื่อมั่นสรท.ชี้รัฐบาลเร่งแก้สิวเรื่องด่วนพิพัฒน์ลงพื้นที่ตรวจสนามบินสุวรรณภูมิกระเป๋าตกค้างสุภจีห่วงคาโก้ชะงักกดเชื่อมั่นทางด้านสรท.โอดปมคาโก้กระทบการส่งออกจี้รัฐบาลเร่งแก้สิวเรื่องด่วนเป็นพาดหัวข่าวของมติชนค่ะ
1: 7:51 น.เดี๋ยวขอพักอีกครู่นึงครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: และซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
4: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
2: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมพัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
4: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
2: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
5: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
1: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวครับดูความเคลื่อนไหวการเมืองกันหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ครับเพราะว่าเมื่อวานนี้มีการจัดเสวนาทางวิชาการครับหัวข้อคดีหัวสว.เรื่องจริงที่คนไทยทุกคนต้องรู้โดยผู้ร่วมเสวนาก็ประกอบไปด้วยนายสิทธิโชติอินทรวิเศษกกต.เสียงข้างน้อยศาสตราจารย์พิเศษจลันภักดีธนากุลอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนายวัดติ่งสมิทธ์อดีตประธานกสม.และอดีตผู้พิพากษาศาลฎีกาศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณอดีตกรรมการปปช.ครับโดยนายสิทธิโชติกกต.เสียงข้างน้อยเนี่ยนะครับบอกว่าเงื่อนปมความผิดปกติของงวดคลุมชัดเจนยิ่งขึ้นในวันเลือกระดับประเทศณศูนย์แสดงสินค้าแล้วก็การประชุม Impact เมืองทองธานีเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจพบเอกสารลักษณะโพยสั่งการถูกทิ้งไว้ในห้องน้ำช่วงเช้าส่งผลให้กกต.ครับต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการสั่งพิมพ์เอกสารแนะนำตัวผู้สมัครชุดใหม่ทั้งหมดเพื่อใช้ในรอบบ่ายอันนี้คือความผิดปกติในการเลือกสว.กันครั้งก่อนนั้นนะครับอย่างไรก็ตามครับในส่วนของศาสตราจารย์จลันภักดีธนากุลแนะทางออกนะครับสำหรับประเด็นนี้ควรยื่นศาลรัฐธรรมนูญให้ชี้ไปเลยนะครับว่าการเลือกสว.หลังจากนี้ควรจะต้องทำอย่างไรนะครับก็นำมาซึ่งพาดหัวข่าวนะครับในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เพราะว่าเมื่อวานนี้อาจารย์จลันบอกว่าเส้นทางสุดท้ายครับที่ควรจะทำก็คือส่งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญเพราะว่าเป็นศาลเดียวที่จะมีหน้าที่มีอำนาจตรวจสอบการจัดระบบเลือกตั้งว่าขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่ถ้าขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญก็ไม่สามารถใช้บังคับได้ก็ต้องเลือกใหม่ก็ถือว่าจะต้องล้มทั้งสภาดังนั้นผู้เสียหายครับจึงควรใช้ช่องทางในการร้องเรียนคือไปผ่านผู้ตรวจการแผ่นดินและหากผู้ตรวจการแผ่นดินตีตกก็สามารถยื่นโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวอย่างนี้เลยครับพึ่งศาลรัฐธรรมนูญหรือคดีหัวสว.บี้กกต.สังคายนาตัวเองกระหึ่มเวทีราชบัณฑิตยสภากกต.เสียงข้างน้อยยืนยันหัวสว.ผิดชัดเจนจากโพยสังการในห้องน้ำวัดติงสมิทธ์เผย6ช่องทางกฎหมายให้ผู้เกี่ยวข้องเดินหน้าต่อสู้คดีจลันชี้ช่องหรือคดีหัวสว.ดันสู่ศาลรัฐธรรมนูญมัดตัวการใหญ่ทั้งระบบเผยกลไกศาลฎีกาอาจต้องใช้เวลาถึง3ปีวิชาติงกกต.ระบบไต่สวนไม่ต้องรอพิสูจน์จนสิ้นสงสัยจี้เร่งแก้ไขปัญหาด่วนภายใน3เดือนก่อนประชาธิปไตยพังพินาศจนเผด็จการแทรกซึมครับ

0: านนี้มีการประชุมประจำปีของสภาพัฒน์นะคะก็มีทั้งนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีปลัดหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องค่ะก็เข้าร่วมการประชุมรวมไปถึงรัฐวิสาหกิจผู้แทนภาคธุรกิจกลุ่มเอกชนนักวิชาการองค์การระหว่างประเทศด้วยนายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อแผน14เปลี่ยนไทยให้ไปไกลกว่าเดิมค่ะโดยเน้นย้ำว่าแผน14ต้องปลดล็อกข้อจำกัดของประเทศไทยยกระดับความสามารถในการแข่งขันการเปลี่ยนพัฒนาเป็นรายได้โอกาสคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีสังคมสูงวัยสภาพภูมิอากาศด้วยเหตุการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมในหลายพื้นที่สะท้อนว่าการพัฒนาของประเทศไทยคือความสามารถของประเทศในการทำให้ประชาชนใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงทั้งในวันที่สถานการณ์เป็นปกติและในสถานการณ์วิกฤตค่ะก็เป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะสสช.ลุยพลิกโฉมประเทศชูแผน14พัฒนาเศรษฐกิจเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจปฏิรูปรัฐทุนมนุษย์ไฮเทคพลังงานนายกขอทุกส่วนขับเคลื่อนรัฐบาลเคาะ 1.25 ขออภัยค่ะ 11.25 ล้านบัตรคนจนส่วนเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมไปถึงในเรื่องของไทยช่วยไทย plus นะคะอยู่ใน daily news ค่ะเริ่มใช้บัตรคนจนรอบใหม่ได้สิทธิ์ 11.25 ล้านรายต่างจังหวัดคึกคักเช็คข้อมูลอุทธรไม่ผ่าน 3.2 ล้านรายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ผู้ใช้สิทธิ์ 11 ล้าน 250,000 รายคลังเปิดตรวจสอบรายชื่อแล้วอุทธรไม่ผ่าน 3.2 ล้านคนเร่งอีก 400,000 คนยืนยันตัวตนภายในเดือนตุลาคมนี้รับเงินเพิ่ม 700 บาทชี้หากไม่ผ่านเกณฑ์ไปรอรับสิทธิ์ไทยช่วยไทย plus ยอดพุ่ง 30 ล้านคนสามารถกดรับสิทธิ์ได้1ตุลาคมด้านประชาชนทยอยแห่เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบ3ทั้งดีใจและผิดหวังอสม.วอนรัฐเห็นใจถูกตัดสิทธิ์เหตุมีเงินกู้ค่ะ
1: เมื่อวานนี้ครับตำรวจที่พะเยารับแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์เก๋งเสียหลักชนเสาไฟฟ้าข้างทางบริเวณบ้านแม่กาไร่หมู่ที่6ตำบลแม่กาอำเภอเมืองพะเยาครับมีผู้เสียชีวิตติดอยู่ภายในรถจึงประสานเจ้าหน้าที่ชุดกู้ภัยแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลพะเยาร่วมไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับพบรถเก๋งโตโยต้าสีขาวทะเบียนจังหวัดพะเยาสภาพพลิกตะแคงจมอยู่ในร่องน้ำข้างทางตัวรถนี่พังเสียหายทั้งคันเลยนะครับภายในรถพบร่างผู้เสียชีวิตติดอยู่ในฝั่งคนขับเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางช่วยออกมาทราบชื่อนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรทัศน์ชัยมงคลอายุ39ปีครับเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยพะเยาเสียชีวิตอยู่ภายในรถเลยนะครับเจ้าหน้าที่จึงนำร่างส่งโรงพยาบาลพะเยาเพื่อพิสูจน์สาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดก่อนประสานญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปมีพาดหัวข่าวอยู่ในไทยรัฐครับผู้ช่วยศาสตราจารย์นักฟิสิกส์ขับเก๋งชนดับเผยผลงานวิจัยดีเด่นอาลัยบุคลากรคุณค่าอุบัติเหตุสลดคร่าชีวิตผู้ช่วยศาสตราจารย์หนุ่มอาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยาควบเก๋งกลับบ้านกลางดึกเกิดเสียหลักหลุดโค้งหมุนคว้างชนเสาไฟฟ้าก่อนตกร่องริมถนนสายนครสวรรค์เชียงรายเสียชีวิตในที่เกิดเหตุครับ
0: ส่วนเรื่องของเอเจนต์เกมค่ะมีภาพอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ด้วยนะคะเป็นภาพจายอังสุธาสาวิทย์ค่ะเป็นนักปั่นทีมชาติไทยสู้อย่างสุดหัวใจแซงชนะไชนีสไทเปเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศรายการสปรินต์บุคคลชายจักรยานประเภทลู่เอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นค่ะส่วนอีกภาพหนึ่งเป็นภาพวิวกลวุฒินักแบดมินตันเหรียญทองชายเดี่ยวเอเชียนเกมในชุดลิเวอร์พูลทีมรักกับบิวปุริพลบุญสอนนักวิ่งที่ได้2ทอง1เงินถ่ายภาพกันเป็นที่ระลึกที่สนามบินที่นาโกย่านะคะก่อนที่จะเดินทางกลับจากญี่ปุ่นหลังทำผลงานยอดเยี่ยมในเอเชียนเกมครั้งนี้ส่วนพาดหัวข่าวในหน้ากีฬาค่ะบิ๊กตำรวจหนุนเต็มที่ปรับยศเทพบิวขึ้นชั้นสัญญาบัตรค่ะขณะที่ตะกร้อสาวไทยลุ้นหนักคิวแซงคิวแข่งโต้คลื่นวุ่นลมไม่มีสนามบินสุวรรณภูมิวิกฤตงดต้อนรับนักกีฬาเอเชียนเกมก็เนื่องมาจากว่ายังมีปัญหาเกี่ยวกับความแออัดของสถานที่นะคะก็เลยทำให้ต้องขอความร่วมมือในการงดต้อนรับนักกีฬาเอเชียนเกมไปก่อนจนกว่าจะภาวะจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะ
1: ก็หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับ9ทันข่าวในเช้าวันนี้ครับต้องแอนพจนาถและผมณรงค์จันทร์ทองลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันรัฐบาลย้ำไทยช่วยไทยพลัสเริ่ม1ตุลาคมประชาชนกดยอมรับเงื่อนไขครั้งเดียวจบยืนยันสิทธิ์ภายใน15ตุลาคมนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40เพิ่มเติมจะเริ่มเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการทั้งในส่วนของประชาชนและร้านค้าผู้มีสิทธิ์และร้านค้าที่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการกดยอมรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการเพียงครั้งเดียวก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้ไม่ต้องกดยืนยันทุกครั้งที่ใช้สิทธิ์หรือรับชำระเงินสำหรับประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์ให้เข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดและเปิดใช้งาน G-Wallet จากนั้นกดแบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40และกดยอมรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขพร้อมยืนยันการลงทะเบียนรับสิทธิ์ระหว่างวันที่1ถึง15ตุลาคม2569โดยสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569เวลา 6:00 น.ถึง 23:00 น.และต้องเติมเงินเข้า G-Wallet ก่อนเริ่มใช้สิทธิ์ส่วนร้านค้าที่ได้รับการอนุมัติเข้าร่วมโครงการให้ดาวน์โหลดหรืออัปเดตแอปพลิเคชันถุงเงินเป็นเวอร์ชันล่าสุดจากนั้นกดแบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40เพิ่มเติมผ่านแอปถุงเงินและกดยอมรับเงื่อนไขพร้อมข้อตกลงของโครงการโดยร้านค้าสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569เวลา 6:00 น.ถึง 23:00 น.เพื่อดำเนินการแล้วสามารถรับชำระค่าสินค้าและบริการจากประชาชนตามเงื่อนไขโครงการได้สำหรับผู้ได้รับสิทธิ์ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องเข้ามากดยืนยันหรือกดยอมรับเงื่อนไขเพิ่มเติมหากเป็นผู้ผ่านเกณฑ์จะได้รับวงเงินตามสิทธิ์เข้าบัตรโดยอัตโนมัติและสามารถนำไปใช้จ่ายตามประเภทและเงื่อนไขของวงเงินที่ได้รับเช่นวงเงินสำหรับซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้า300บาทต่อเดือนขอให้ประชาชนแยกขั้นตอนให้ชัดเจนผู้ใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังต้องกดยืนยันรับสิทธิ์ภายในวันที่1ถึง15ตุลาคมส่วนร้านค้าที่ได้รับอนุมัติแล้วกดยอมรับเงื่อนไขผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนโดยทั้ง2ฝ่ายกดเพียงครั้งเดียวก็เข้าร่วมโครงการได้ส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ผ่านเกณฑ์ไม่ต้องดำเนินการใดเพิ่มเติมวงเงินจะเข้าสู่บัตรตามสิทธิ์
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอ
4: ใช้ยากไหมล่ะใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟท์ดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดขมวลใจ

0: กันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10
1: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10
1: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานขอ

0: ที่ B-Quick สอบถามโทร1153
1: เมื่อกรดไหลย้อนเริ่มสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
6: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
7: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
8: เอาละครับตอนนี้ขอไปพร้อมๆกับสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่ในหัวอย่างแน่นอน
9: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
10: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นาทีเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
9: มาพากให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่แล้วคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองไป4
11: ขึ้นโขนชิงทองโอแม่ชมยองช่วยเชียร์พี่ที
12: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4ชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 ณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED ศูนย์ถ่ายเอกสารโทร077-581-264
4: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
13: คุยข่าวชาวท้องถิ่นโดยนายสาธิตที่นี่อสมทชุมพร 90.75

0: และ 104.75 เป็นสุขทุกเวลาหมุนมาอสมท.
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายสำหรับปีงบประมาณ2569ครับแล้วก็สำหรับท่านที่อายุ60ปีก็จะเป็นวันสุดท้ายนะซึ่งระดับหัวหน้าส่วนในจังหวัดเนี่ยก็มีรายชื่อมารายงานให้ท่านได้รับทราบกันว่ามีใครบ้างที่เกษียณราชการในปีนี้แต่ว่าไปดูเรื่องกองผู้ว่าการจังหวัดชุมพรซึ่งยังไม่เกษียณนะครับยังอยู่กับเราอีกปีนึงตอนอายุไว้ตัวเราได้ทำงานนะเมียแกก็จะได้ทำหน้าที่นายกเราขัดชาร์จไปอีกปีเต็มๆนะเขานะตั้งใจทำงานเราก็ดีใจด้วยแล้วก็สนับสนุนแต่ถ้าไม่ตั้งใจทำงานก็ชัดกันก็คงไม่โกรธกันนะนี่ก็บอกกับท่านตรงๆมานั้นเลยครับเดี๋ยวคงจะมีรองผู้ว่ามีใครต่อใครเดินทางมารวมสมทบก็แก้แล้วนะเอาก็เป็นเรื่องราวที่ว่ากันไปตามระบบราชการกับท่านผู้ฟังเราไปดูการประชุมสคช.ครับเขียนแผนทิศซี่เปลี่ยนไทยให้ไปไกลกว่าเดิมเรื่องนี้ก็สามสิบกันยายนกับ9 นาฬิกานายเทียนไทยชูกิตติวิบูลย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเขาได้ประชุมประจำปีของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ภายใต้หัวข้อแผน14เปลี่ยนไทยให้ไปไกลกว่าเดิมภาษาอังกฤษก็ว่าไทยแลนด์ Next Agenda เพื่อสร้างการรับรู้กับสาระสำคัญและหลังแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14เริ่มใช้ตั้งแต่2571ถึง2575ก็เปิดพื้นที่หน่วยงานและภาคีการพัฒนารวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและก็เสนอแนะเพื่อประกอบการกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศก็มีนายอนุทินชาญวีรกุลและนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานก็ประชุมกันที่นู้นแหละimpact ทางนี้ impact เมืองท้องทางนี้ที่ปากเพชรนนทบุรีซึ่งก็นายกแกก็บอกว่าเมืองไทยมีศักยภาพในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมเกษตรอาหารบริการการแพทย์การท่องเที่ยวแต่ข้อจำกัดที่ทำให้เศรษฐกิจมันเติบโตไม่ได้เต็มศักยภาพทางด้านการผลิตการก้าวถึงทุนและเทคโนโลยีของธุรกิจขนาดเล็กรวมถึงระบบราชการและกฎระเบียบบางส่วนขณะเดียวกันขอไทยนี่กำลังจะไปสู่สังคมสูงไว้อย่างรวดเร็วและเทคโนโลยีโดยเฉพาะ AI นี่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานและเศรษฐกิจก็ต้องปรับเปลี่ยนชีวิตและวิธีการทำงานพร้อมแหล่งปลดล็อกข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศโอกาสของไทยที่ทั่วโลกกำลังกระจายท่านการผลิตปรับระบบห่วงโซ่อุปทานไม่ประเทศไทยก็มีจุดแข็งด้านทางเลที่ตั้งโครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกกำลังคนและห่วงโซ่อุปทานสามารถต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมที่มูลค่าสูงขึ้นการลงทุนไม่ควรจะเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการไทยถ่ายทอดเทคโนโลยีและสร้างงานที่มีคุณค่าไว้ไทยและธุรกิจไทยขยับขึ้นไปอยู่ในส่วนที่สร้างมูลค่าสูงขึ้นข้อห่วงโซ่การผลิตนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าการปรับบทบาทภาครัฐทบทวนมาตรการลดความซับซ้อนเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนท้องถิ่นและประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นพัฒนาระบบข้อมูลให้เชื่อมโยงกันให้หน่วยงานต่างๆสร้างมาตรฐานการทำงานมีเป้าหมายเดียวกันนั่นคือคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนแผนพัฒนาฉบับที่4เนี่ยเป็นข้อตกลงร่วมกันของประเทศมีเจ้าภาพพร้อมเวลาตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่ชัดเจนเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนติดตามได้ประเมินผลจากการผลิตภาพรายได้ทักษะของคนไทยความสะดวกในการติดต่อภาครัฐต้นทุนพลังงานการใช้ทรัพยากรความสามารถในการรับมือกับวิกฤตและต้องเป็นทิศทางการพัฒนาที่ถูกภาคส่วนสามารถขับเคลื่อนร่วมกันได้อย่างต่อในเรื่องนี้นะครับก็มีการกำหนดอยู่5ด้านคือการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจอันที่2ก็ปฏิรูปภาครัฐอันที่3พัฒนาทุนมนุษย์อันที่4การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันที่5ก็คือการลงทุนได้ถอนในแผนประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมและเป็นข้อในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้รับมือกับการเปลี่ยนแปลงยกระดับเกณฑ์ความสามารถในการแข่งขันแล้วก็สร้างโอกาสให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอันนี้ก็เคลื่อนกันมานานแล้วนะครับแนวทางวันนี้ก็เคลื่อนมาเหลือเพียงแต่เปลี่ยนคำพูดรัฐบาลในที่สภาพัดในที่ก็เปลี่ยนกันไปแต่ว่าทำดีประดุประทับจริงๆนะมันก็ได้เห็นไหมครับพอบทที่มันเคลื่อนตัวหนังสือต่างไปไอ้คนจนก็ยังจนไม่สามารถที่จะลืมตาปากได้เพราะว่าคนรวยมันดูดหมดเลยครับคนรวยคนระดับกลางนี่ดูไปหมดเลยครับจากคนต่างประเทศเนี่ยไม่ว่าจะทำอะไรตอนนี้ง่ายๆอย่างการเกษตรผลผลิตการเกษตรนี่ราคาต่ำเตี้ยติดดินเลยท่านผู้ฟังเจ้าของส่วนนี่นะที่ไม่ได้ให้ใครเมาไปนี่นะค่ายที่กำลังรองเพราะว่าต้นทุนมันไม่ได้ค่ายไปรองไปครับนี่นะถูกย่างเลยแต่ว่าพอเอาไปอยู่ในระดับกลางเนี่ยได้ราคาดีนะพอไประดับซึ่งเนี่ยโอ้โหไปกันได้คนรวยจริงๆเนี่ยมันก็เลยไม่ได้ตกอยู่ที่มือของเกษตรกรนี่คือด้านที่เราได้เห็นนะครับเมื่อการค้าขายเหมือนกันคนไทยทั่วไปนี่ก็ค่ายเล็กค่ายน้อยค่ายยิบเพราะความรู้ก็น้อยต้นทุนทางการศึกษาก็น้อยไอ้พวกที่เรียนมาก็บางทีก็ไม่มีแนวทางชัดเจนที่จะทำให้สร้างชีวิตได้มีวิธีคิดทำให้ร่ำรวยได้ก็ยากครับแล้วพวกที่รวยก็รวยเอารวยเอานะครับแล้วก็ไม่ใช่รวยอย่างเดียวคูดรีดเอากันตัวที่รัฐเองเนี่ยก็ไม่มีทิศทางที่ชัดเจนที่จะทำให้คนรวยเนี่ยมาแบ่งปันย่าน้อยแบ่งปันทุนแบ่งปันความคิดแบ่งปันวิธีการให้กับคนยากจนเนี่ยเราจะไม่ได้เห็นในประเทศนี้ก็เห็นในตัวหนังสือวันนี้ครับตั้งผาปันนูนปันนี้นะก็แต่ว่าถึงเวลาจริงเอาตัวภาพในกี่ปีเขาให้ตั้งแต่ปี71ใช่ไหมครับจนถึงปี75 4 ปีเนี่ยมันเสียแล้วครับมันก็เป็นในตัวกระดาษที่ผมบอกตลอดครับมันต้องแก้ปัญหาต้องวิธีคิดของคนแล้วก็การเลือกผู้นำซึ่งทำยาเพราะว่าเมื่อนักการเมืองมันเน้นเลยนะครับว่าคนจนเนี่ยมันหงายต่อการถือเสี่ยงนี่เนอะคนโง่เนี่ยมันหงายนะต่อการทำให้เกิดผลประโยชน์เล็กๆน้อยๆเนี่ยบ้านเมืองเรามันอยู่แบบนั้นขอส่งเสริมให้คนเนี่ย

0: ไม่ได้มีวิธีคิดที่ว่ามีความคิดที่มันจะล่าจะเลี้ยวไม่ได้มองเห็นโลกกว้างเพราะระบบการศึกษาเราเนี่ยมันยุ่งเฉพาะในวงราชการเท่านั้นเองไม่หาวิธีการเดียวทำให้คนรุ่นใหม่ๆเนี่ยมีความคิดมีช่องทางออกรู้จักประเทศรู้จักบ้านเกิดแล้วก็รู้จักโลกใบนี้มันไม่มีก็เลยทำให้คิดกันไม่ได้แล้วก็มีแต่สิ่งมอมเมาเข้ามาแต่ถ้ามือถือเนี่ยครับเป็นเรื่องที่มอมเมาคนรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดีมากๆเลยประเทศที่ก็จะเลิศแล้วนะครับก็จะจำกัดอายุคนในการใช้โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนเนี่ยครับท่านผู้ฟังแต่ของเราเนี่ยไม่เคยมีใครสนใจปล่อยไปตามบุญตามกรรมไอ้ผัวทีค่ายก็ได้ค่ายเอาค่ายแอปก็ค่ายกันค่ายได้ประโยชน์จากสิ่งบอมเมาก็ได้กันไปเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราอย่างแก้ไม่ได้เหมือนแก้ไม่ได้ความคิดคนจำนวนมากไม่มันก็ไม่สามารถที่จะสร้างหรือสร้างตัวได้ขณะที่คนรวยไม่เห็นสมก็พูดหนีเอาเปรียบนะสมคบครับพวกนักการเมืองกับข้าราชการที่ชอบโกงประเทศเนี่ยประเทศเราก็ยังอยู่แบบนี้ครับต่อให้แผนนี้นะผมว่าทำได้ไม่ถึง 10% ตั้งแต่แรกเห็นไหมแล้วก็มีการทำเพื่อการบอลในเมื่อจะไปบอกให้คนรับเงินเดียวซื้อเสี้ยงอย่าเหลืองเนี่ยมันก็น่าจะลมปากพอมาเหลืองใส่พวกที่ไม่ซื้อเสี้ยงก็ดีแต่พูดแต่บางคนเป็นว่าหน้าผักแรงแบบนี้ปรึกษาแล้วอายุมากแล้วก็ไม่ยอมหยุดไอ้คนรุ่นไม่ก็ยังหาทีที่ไม่ได้นี่คือพวกนักการเมืองที่ดีแต่พูดแต่ทำไม่เคยเป็นมันก็เป็นโอกาสของพวกนักการเมืองที่มีธุรกิจอยู่เบื้องหลังมันก็โกยเอาเลยเพราะมันลงทุนเอาง่ายๆจากที่แล้วเนี่ยประมาณแสนล้านเนี่ยถูกไหมก็ได้จำนวนซ้อเข้าไปถึงเวลานี้มันก็ต้องเอาคืนนะครับไม่ไปสนใจเลยเดี๋ยวทำงานกับชาวบ้านยังมีทิศมีทางถูกต้องนั่นนะก็ฟ้าไปเป็นข้อคิดสำหรับเดี๋ยวมันแต่ต้องสำหรับผมนะผมไม่ได้ตกใจด้วยอะไรหมาผมรู้แล้วว่าจะต้องใช้เวลาอีกอย่างน้อยเนี่ย50 ปีขึ้นบนคือลุงพ่อไม่ทันได้เห็นไหมครับนะแต่ว่าช่วง10 ปีข้างหน้าเนี่ยประเทศเราเนี่ยมันจะนักจนถึงขั้นว่าคนแกไม่มีกินกันแล้วก็ภัยธรรมชาติก็จะทำลายประเทศเราไปเพราะเราไม่มีการป้องกันที่ถูกต้องแล้วเราก็หวากันไปตามยุคตามสมัยเราก็ยุคของมันจะ100 ปีแล้วครับเอาไปพักกันแป๊บนึงครับท่านผู้ฟังเดี๋ยวกลับมาพบกันไหม
1: รองกองของคนใต้คือบริษัทไทยซากคนบรรจุพันธุ์และการพิมพ์เราทำลังกระดาษลังหลูฝูกกองผลไม้กองพัสดุกองกระดาษเซซินคาทุกชนิดประสบการณ์มา30 ปีบริษัทไทยซากคนมีความพร้อมผลิตกอง3 ชั้น 5 ชั้นหลอด BC และเป็นแห่งเดียวของภาคใต้ที่ผลิตหลอด E ต่างหากเลือกสร้างรังลูกฟูกเลือกโรงกองไทยซากคนโรงกองของคนใต้ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ของน้องจ๋า0819562631 0819562631โรงกองไทยซากคนรับทำกรองทุเรียนกรองผลไม้กรองลูกฟูกกรองกระดาษ
0: ต่อกลับเข้ามาพบกับผมนายชาติกันต่อครับท่านผู้ฟังวันนี้เราไปดูคณะกรรมการเข้มงวดตรวจสอบการถือครองที่ดินแทนคนต่างดาวเรื่องนี้จริงๆเหมือนสำคัญนะครับตั้งใจฟังและสังเกตดูด้วยฟังไปผิดไปครับว่าข้างบ้านท่านนั้นมีใครไปถือครองที่ดินแทนคนต่างดาวหรือที่เขาเรียกว่านอมินีกันบ้างเหตุการณ์นี้กับ30 กันยายนนกเกานายเตียซักแซงอ้อยประหลัดจังหวัดชุมพรได้ประชุมการถือครองที่ดินของคนต่างดาวในจังหวัดชุมพรเพื่อขับเคลื่อนการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบและสอบสวนกรณีครองที่ดินแทนคนต่างดาวระดับจังหวัดนะซึ่งก็ตั้งขึ้นมาตามคำสั่งของระดับประเทศนะครับภารกิจนี้ก็จะต้องตรวจสอบพฤติการดีน่าสงสัยฟ้าระวังการทำนิติกรรมอำพรางลีกเหลี่ยงกฎหมายเกี่ยวกับการถือครองที่ดินตลอดจนตรวจสอบติดตามประเมินพฤติกรรมการได้มาซึ่งการสร้างหรือมาทรัพย์ของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่มีความเสี่ยงหรือเข้าข่ายการเป็นตัวแทนถือครองทับสิ้นแทนคนต่างชาติมีเป้าหมายสำคัญของพรรคก็คือการสกัดกั้นให้คนไทยเนี่ยเป็นนอมินีหรือเป็นตัวแทนในการซื้อที่ดินแทนชาวต่างชาติเป็นการรักษาทรัพยากรที่ดินและผลประโยชน์ของประเทศสำหรับการบังคับใช้มาตรการตรวจสอบเจ้าหน้าที่จะดำเนินงานอย่างเข้มงวดในรายกรณีตั้งแต่การซื้อที่ดินมูลค่าสูง5 ล้านบาทขึ้นไปชำระด้วยเงินสดตั้งแต่2 ล้านบาทขึ้นไปซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบที่มาของเงินในจีนประธานาธิการเงินอย่างละเอียดเพื่อป้องกันการนำทุนต่างชาติเข้ามาซ่วมติดกรณีคนไทยมีคู่สมรสเป็นชาวต่างชาติจะต้องยืนยันหลังทราบจากเกณฑ์ว่าเงินที่นำมาซื้อที่ดินนั้นเป็นเงินส่วนตัวไม่ใช่สินสมรสเป็นสินส่วนตัวไม่ใช่สินสมรสเพื่อป้องกันชายสองทางการซื้อของที่ดินทางอ้อมนอกจากมีหากบริษัทที่มีชาวต่างชาติเป็นกรรมการหรือถือหุ้นความซื้อที่ดินมูลค่าสูงตามเกณฑ์ที่กำหนดจะต้องตรวจสอบความโปร่งใสของแหล่งเงินทุนพิสูจน์ได้ชัดเจนว่าผู้ถือหุ้นชาวไทยไม่ได้เป็นเพียงนอมินีหรือเป็นตัวแทนรวมถึงกรณีคนต่างชาติก่อชาวที่ดินระยะยาวก็ต้องมีการตรวจสอบว่าประกอบธุรกิจจริงไม่มีการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายธุรกิจต่างดาวอันนี้ก็ได้ทำจริงกับเวลานี้นะเมืองไทยเนี่ยไม่ต้องไปไกลชุมพรเราดิท่านกำลังประชุมกันเนี่ยดันรัดดันรัดจังหวัดนะนั่นเป็นแล้วนะครับแถวล่างส้วนถุงตะโพสวีหลักแม่ประตูเนี่ยไอ้อาร์มดกับไอ้โบทีวาให้คนต่างด้าวมาเช้าทีดิ้นปลูกเรียนมั่งไปห้ามอ่อนวดมาเป็นเมียมั่งแล้วก็เปิดล่องถูเรียนมั่งแล้วก็แรงงานคนจีนมาแค่นั้นที่ผิดกฎหมายมาไม่ได้ใช้แรงงานไทยเลยกำลังเกิดขึ้นอย่างมากมายเนี่ยที่เขาซื้อค่ายถูเรียนกันมีการลับเมามีการค้าไปลับเมาส้วนกันเนี่ยก็มีคนจีนอยู่เบื้องล่างต่างประเทศแล้วไปเช็คดูได้บางคนเนี่ยอดีตมันยังมีได้เลยเป็นหมอหนวดที่มาอยู่แถวสุพรรณในกี่ปีเวลานี้ก็หนังรถคนจีนครับอายแล้วก็ใส่สร้อยเต็มโตโตแต่ว่า

0: ถูกย่างหรือทำก็เป็นถือรอยอดีตหมอนวดเนี่ยนี่หว่าตรงๆครับแล้วก็ยังมีหลายตัวย่างแต่ว่าถ้าว่าใครรู้ไหมครับผู้ใหญ่บ้านรู้ครับกำนันรู้ครับนายอำเภอจะรู้หรือไม่ผมไม่รู้ครับแต่ว่าคนพวกนี้ถ้าว่ารู้แล้วมันทำเพื่อบ้างมันไปเก็บสวยก็ไหมสวยสวยไปเก็บสวยก็ไหมหรือว่ามันทำตามกฎหมายถ้าท่านทำไม่จริงท่านจะได้ข้อมูลมาแล้วก็มาวางแผนในการดำเนินการจับกุมดำเนินคดีถ้าเอาไว้จริงกันนะพวกก็เป็นกำลังใจว่าข้อท่านทำไม่จริงกับเผื่อชาติของเราในอนาคตเอาทำให้ตำรวจเราเข้ามาจะได้มาให้ชาวบ้านฟังกันส่วนชาวบ้านเนี่ยท่านก็มีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลเอาไว้จริงนะอย่าไปเที่ยวเชื้อตามที่เขาว่าลองแล้วที่ว่าข้างส่วนเราเนี่ยไอ้ที่คนจีนมาเที่ยวเจ้ากี้เจ้าการวงการเจ้าของที่ดินมันถือใครถือไรมันค้ามันได้พอไรพอจริงๆมันควรที่จะยู่ถี่ลงแต่พอที่ยู่ถี่ลงเนี่ยก็ต้องดูนะว่ามันข้ามาจากถี่เขามีความถูกต้องตามกฎหมายขนาดไหนจนต้องช่วยกันคิดช่วยกันดูนะครับอย่าเห็นแก่เงินอย่างเดียวไม่นั้นแล้ววันข้างหน้าเนี่ยคนไทยจะจนลงนักกว่านี้มันถึงพ่อผู้ตอนไหนก็แล้วครับจะจนลงนักกว่านี้ครับนะคือคนปลูกส่วนเห็นก็ดีส่วนผลไม้ส่วนบางกุฎได้ก็ดีเนี่ยมันก็จะเลื่อลง4บาท5บาทเมื่อปีที่เราเจอมาเนี่ยทุกแม่ละทุเรียนก็จะไม่มีโอกาสเหงื่อหัวเกินหน้าซิดทางที่ต้นทุนมันไปถึง780บาทเพราะว่ามันไม่ซื้อมันหลวมหัวกันนะทุกแม่มันจะถือ50บาทเนี่ยจะทำเพื่อมันไม่ซื้อใช่จะปล่อยเรียนหนาวนี่คือขั้นตอนที่มันถ้าเราปล่อยให้พอค้าคนกลางค้ามาถึงไหนส่วนได้นะจนจบเลยแล้วกับชีวิตของชาวส่วนนะจนเฉื่อยผมกับป้ามีใครช่วยท่านไหมท่านจะไปเริ่มชีวิตไม่พื้นเลยอายุ50ก็ไปแล้วตายยากเดียวซึ่งรู้ท่านนะทำเพื่อเป็นแค่เด็กหลายเรียนหรือไปจู้จังหวัดอื่นเหมือนกันเนทีนี้เราไปดูเรื่องกองผู้เกษียณอายุราชการกันบ้างนะปี69เนี่ยวันที่30กันยายนวันสุดท้ายเนี่ยระดับจังหวัดก็มีว่าธีรตีกิติพบรถร้อนรองผู้ว่านายสกุลดำรงเกติกุลรองผู้ว่านางซาปานภาสุภาพรมเอมินวนาสำนักงานจังหวัดแล้วก็นางเพ็ญลดาสายสวัสดิ์ขังจังหวัดนางซาสุภกมลชินวงศ์สุสาธิการจังหวัดนายสุบันหลักกองเกษตรจังหวัดนายคณิตกายซ่อนอุตสาหกรรมจังหวัดนางวรรณาบุญรัตน์ผู้อำนวยการตรวจบัญชีสากลนางซาบุตราข้าวจตุรัสผู้ในการสำนักงานพระพุทธศาสนานายเจียสักบริบูรณ์สากลจังหวัดนายส้มศพแก้วประหลาดได้ผู้จัดการเรือนจำลังส่วนนายเฉลิมพลกอกกิจเถลิงผู้รอดีการวันนี้มาจะรายการกีฬาแห่งชาติเวียดเทศชุมพรนายเลอสักรัตนชัยยาผู้จัดการประปาส้มเมืองพักซาข้าชุมพรครับเขาก็บอกไว้ว่าวันที่30กันยายนเป็นวันที่9ออกจากเส้นทางรับราชการสิ่งที่ได้สร้างไว้ทางความดีความทุ่มเทและเรื่องราวความทรงจำดีๆจะอยู่ในใจชาวชุมพรเสมอนะเขาก็บอกไว้ทุกท่านมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงชีวิตร่างกายเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุขนะคะอันนี้ก็เขียนมาหน้าเอาผมก็ว่างเอาแบบนั้นนะแต่ถ้าใครเคยทำความชั่วไว้หมากันนะท่านก็ไปนั่งรับความทุกข์ไว้รับคำเงินไปก็แล้วกันตอนแก่นะอย่าคิดว่ามันไม่มีนะแล้วท่านจะรู้สึกแต่ถ้าคนดีก็ค่อยเมื่อที่วัดแต่เดี๋ยวไปดูอาญากรรมกันบ้างครับแม่นี่ไปจับไอ้นายน้อยายออทีจริงไหมนะข้าบ้านชาวเมืองชุมพรเลยคดีล้วงละเมิดเด็กป .4 ท่านอะไรมันทำร่างกายที่คุณครูในโรงเรียนเนี่ยสังเกตเด็กซึมซาบก่อนจะรู้ความจริงก็ไปข้อความช่วยเลือดจนกระดาษีตำรวจสถานีตำรวจบ้านมีไซเนื้อโดยรอยตำรวจเอกอภิสิทธิ์สุติลักษณ์รอยตำรวจเอกนพดลมนการนารอยตำรวจเอกเทียสักสุนทรพันธ์พร้อมจุดสืบส่วนภายใต้การบริการของพันตำรวจเอกอดิศรเจริญมาเซอร์เส้นภูมิครับสถานีตำรวจบ้านมีไซเนื้อแล้วก็พันตำรวจโทวิชิตคำขอจักรรองผู้กับฝ่ายสืบส่วนก็ไปจับกลุ่มนายน้ออายุ46ปีชาวลังส่วนนี่เนอะตามไม่จับสารชุมพรลงวันที่12กันยา69ตั้งข้อ5กระทำชำเลาเด็กอายุไม่เกิน13ปีโดยเด็กไม่ยินยอมพักเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปจับพ่อแม่แล้วก็เพื่อการอนาจารอันนี้ก็เป็นคดีอาญาเหมือนกันของสถานีตำรวจบ้านมีไซเนื้อการจับกุมในครั้งนี้เกิดขึ้นตอน 8:20 นาทีล่างจากชายรับแจ้งมาว่าไอ้นายนอนเนี่ยมาลบสวนอยู่ที่ตำบลทุ่งข้าวเพิ่มเมืองชุมพรก็ไปพบว่าประตูปิดขอประตูเหลียกจนนายนอนเนี่ยต้องออกมาพูดคุยตำรวจได้แสดงไม่จับนะแล้วก็ทุกจับไปขอนส่งตัวไปดำเนินการคดีตามกฎหมายครับเรื่องนี้มันเริ่มจากครูโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดชุมพรในกับสังเกตในความผิดปกติของลูกศิษย์เด็กยิ่งชันปอซี่ซึมซาเมื่อร้อยร้องไห้อยู่เลยจนเด็กหลาวแล้วก็เลยได้ประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับนะเอาเขาสมควรจะประหารชีวิตด้วยสามเหตุผลแบบนี้นะท่านผู้ฟังนะเอาไปแล้วอากาศกันบ้างครับล่าสุดกันยาถึง1ตุลาคมกับเพชรบุรีจนถึงนราธิวาสก็มีฝนเพียงแค่ 40% ก็จะเบาลงไปนะตอนนี้หมอสุ่มอะไรต่างๆก็จะลดลงไปเอาใครจะทำได้ก็ฝนจะเบาลงไปสัก 3-4 วันก็ดำเนินการใช่นะเอาแต่ว่ายังก็ต้องระมัดระวังอยู่เฉพาะคนในเล่คืนอย่างหมายอยู่กับเวลาเมื่อไรครับปุ๋ยบ้านก็ส่วน81880808เป็นเบอร์ไลน์ด้วยนะครับเอฟกันเข้ามาต่อชาพบกันใหม่กับสำหรับวันนี้ก็คุณผู้ชมในการติดตามรับฟังสวัสดีครับ
1: M-COT Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: M-COT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

0: เอาละค่ะนะคะช่วงเวลาของหน้าฝนเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะคะมแมลงต่างๆมากมายนะคะที่สำคัญคือเจ้ายุงตัวร้ายนี่แหละค่ะที่จะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายอีกมากมายค่ะป้องกันเบื้องต้นได้นะคะเวลาเรานอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงค่ะมุ้งครอบกันยุงแบบพับนะคะขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้งานกันยาวๆเลยละค่ะสามารถครอบบนที่นอนก็ได้ขนาด6ฟุตนะคะพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาง่ายไปนอนที่ไหนก็สะดวกโปรโมชั่นวันนี้พิเศษค่ะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1เลยในราคา590บาทค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-1143990 02-1143990ค่าจะส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ
1: อสมทชุมพร 90.75 และ104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1

0: ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น M-Cod Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
4: M-Cod Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
5: M-Cod Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

อืมดิฉันก็พูดไปไม่เขาก็ปิดไหวนะคะ นึกว่าถูกสกัดดาวรุ่งแล้วนะคะดาวจะรุ่งซะหน่อยเราก็เอ๊ะเราเปิดไมค์ถูกตัวทำไมไม่ติดอ๋อหันไปโปรแกรม1ปิดไว้นะคะ อ่ะทักทายกันด้วยนะคะสวัสดี1ตุลาคมค่ะช่วงเวลาดีๆตรงนี้กับยามเช้าเดือนใหม่แล้วนะคะส่งต่อเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขเดือนใหม่เดือนนี้เดือนตุลาวันนี้วันรวยวันนี้ตุลาก็ขอให้รวยไม่ฝันเลยค่ะเมื่อคืนก็นอนหลับสบายดีเพราะว่าพอไปออกกำลังกายมาถึงบ้านก็หลับนะคะหลับยาวเลยการนอนดีหลับลึกดีไม่ฝันเลยแต่ตื่นเช้ามาตากระตุกซ้ายตั้งแต่เช้าเลยวันนี้เราต้องคิดว่าต้องไปหาลอตเตอรี่สักใบสองใบเก็บเอาไว้หรือซื้อออนไลน์ยังทันหรือเปล่าไม่ได้เข้าไปดูเลยไม่มีเลขที่ชอบด้วยเพราะนั้นใครมีเลขที่ชอบแบ่งปันกันได้เดี๋ยวนุ่นหาข้อมูลไปพร้อมๆกับคุณผู้ฟังนะคะมาส่งให้ว่าเลขไหนเด็ดเลขไหนดีแต่ว่าเราก็วิเคราะห์กันทุกๆเดือนไม่เข้าเป้าเลยนะ มีแต่เฉียดอยู่นั่นแล้วเดือนนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างล่ะน้ำท่วมเหรอเกี่ยวอะไรกับน้ำท่วมใช่ไหมคุณฟังความเดือดร้อนแล้วก็มีเลขอะไรที่น่าสนใจอีกหนึ่งตุลานะคะแป๊บสามเดือนสุดท้ายปลายปีนะคะก็ก้าวเข้ามาแล้วถูกไหมเร็วมากๆเลยดีจังเลยนะคะวันนี้เริ่มต้นก็ต้องบอกว่าขอบคุณความโชคดีล่ะคะที่ทำให้เรามาถึงนะคะสามเดือนสุดท้ายของปลายปีกันได้นะคะมันผ่านอะไรมาเยอะแยะเนื้อผ่านทั้งเรื่องดีเรื่องไม่ดีผ่านทั้งอุปสรรคปัญหานะคะต้องนับถือใจทุกๆคนเลยเก่งมากๆนะคะมันไม่มีอะไรราบเรียบราบรื่นหรอกค่ะมีแต่ว่าเจอแล้วเราต้องรับมือกับมันยังไงนะคะวันนั้นทุกชีวิตก็ขอให้เจอเรื่องราวดีๆแบ่งปันกันนะคะสายแรกวันนี้พี่หนุ่มนะคะบอกว่าขอเพลงของทูลทองใจคืนอำลานะคะแล้วก็เดี๋ยวต่อเนื่องสำหรับช่วงเวลาดีๆตรงนี้ด้วยป้าแดงขอไว้ตั้งแต่เมื่อวานไม่ลืมนะจ๊ะบอกไว้ก่อนเลยก็อะไรนะไม่สะดวกแก่เดี๋ยวจัดให้ป้าแดงบอกว่าเออช่วงก่อนก็ขอกันเยอะเลยป้าแดงขอไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะคะแต่ว่ามันช่วงถ่ายแล้วก็เลยไม่ทันก็เลยบอกว่าจะเปิดให้วันนี้เดี๋ยวจัดให้นะคะกับช่วงเวลายามเช้าทักทายคุณฟังที่น่ารักทุกคนละค่ะผ่านทางกนกพรออนแอร์077641567อสมทชุมพรนะคะสองคลื่นรับฟังพร้อมกัน

จับงานเพลงดีๆมอบทุกเสียงทุกสายแฟนรายการทุกๆคนด้วยเห็นบอกว่ามอบให้คนตาเจ็บที่ขึ้นมังคุดอยู่ด้วยนะคะพี่อิดพี่แป้นแหลมทรายพี่อิดพนารายพี่ปริยาป้าแดงหน้าอำเภอป้าเล็กผัดไทยและแฟนรายการทุกคนเลยนะคะช่วงเวลาตรงนี้กับการเดินทางค่ะก็ช่วงนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวดีๆที่ส่งมอบให้กับคุณผู้ฟังทุกคนด้วยเริ่มต้นวันใหม่แล้วมีอะไรเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวค่ะฝากถึงนะคะอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4ชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวม 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยนะคะนายกโต้งนพพรอุสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรพัฒนาสารงานต่อก่องานใหม่เพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องชุมพรปตท.จิงโจ้กรุ๊ปค่ะน้ำมันคุณภาพเติมเองได้ส่วนลดลิตรละบาทที่ปตท.จิงโจ้นะคะนะจิงโจ้ใหญ่ที่หลังสวนแล้วก็ MG ชุมพรรถไฟฟ้า EV รับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานเติมน้ำมันเลือกจิงโจ้รถไฟฟ้าเลือก MG ชุมพรค่ะร้านเสือการเกษตรสินค้าเกษตรครบวงจรรู้จริงทุกขั้นตอนการปลูกทุเรียนอย่างมืออาชีพประสบการณ์กว่า30ปีเสือการเกษตร3แยกวังตะกอหลังสวนเสือการเกษตรละแมข้างทกสเสือการเกษตรผาโต๊ะนะคะธนเลิศอลัยยนต์ค่ะอำเภอหลังสวนติดถนนเอเชียค่ะขึ้นกทมจำหน่ายแบตเตอรี่อะไหล่รถยนต์ทุกชนิดทุกยี่ห้อรับสั่งอะไหล่รถยนต์ทุกประเภทราคาไม่แรงขวัญใจเด็กช่างโทรได้0775443666หลังสวนกระเพราถาดบายาสีสูตรพริกแห้งค่ะไร้น้ำมันพิกัดอำเภอหลังสวนในปั๊มเชลสวนพึ่งนะคะปั๊มเชลสามไม้ปตท.เกื้อสกุลและสาขาเนินสูงจันทบุรีลองแล้วจะติดใจนะคะจินดาเกษตรรวมทุนค่ะสินค้าเกษตรครบวงจรนะคะพร้อมบริการให้คำปรึกษาและแนะนำเรื่องการเกษตรสอบถามโทร077-545-341นะคะแล้วก็ชมรมชาวหลังสวนกทมโดยคุณธรงอุชินนะคะประธานชมรมชาวหลังสวนกทมดร.สมยศแสงสุวรรณนะคะเลขาชมรมชาวหลังสวนกทมและคุณประสงค์ดุรักก็นะเรื่องราวดีๆนะคะในช่วงของรายการและขอบคุณผู้สนับสนุนทุกๆท่านเลยกับกิจกรรมดีๆตรงนี้นะมาดูเรื่องราวของโค้งสุดท้ายเลขเด็ดแล้วเพราะวันนี้ลอตเตอรี่จะออกแล้วนะคะเขาถึงบอกว่าวันนี้ให้อํานวยอวยชัยให้ทุกคนแบบเป๊ะปัง ได้เจอเลขเด็ดเด็ดดีๆเขาก็โทรถามนุ่นตั้งแต่เช้าเลยน้องนุ่นฝันหรือเปล่านุ่นบอกนุ่นกินดีนอนหลับสนิทไม่ฝันไม่อะไรทั้งสิ้นเลยนะคะมาดูที่เขาให้กันดีกว่าค่ะสำหรับหวยที่เขาบอกมันมานะคะว่าเป็นเลขขายดิบขายดีอ่ะเลขแรกที่ขายดิบขายดีก็จะมีในหมวดของ05เนี่ยอันดับ1เลยนะคะนุ่นไม่รู้ที่มานะเขาบอกว่าเป็นตัวเลขขายดีที่เขารวบรวมจากการขายลอตเตอรี่ล่ะค่ะอันดับ2คือ59อันดับ3 79 409 528เอาแค่5อันดับพอนะแล้วก็เลขที่ติดอันดับได้รับความนิยมสูงในงวดนี้กระแสมาจากหลากหลายและหลังสำคัญอย่างเช่นหลวงปู่ศิลาเจิมร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งนะคะสาขาเนี่ย24242ให้เลขเด่นก็คือ71 242 07 11 2442เชื่อไหมคุณตาดิฉันก็กระตุกตั้งแต่เช้านะตอนนี้ยังกระตุกไม่หยุดและเป็นซ้ายขวาร้ายซ้ายดีตามนานเชื่อของโบราณการนั้นไล่เล่าว่าขวาร้ายซ้ายชะดีเดี๋ยวรู้กันวันนี้จะดีหรือเปล่าอ่ะเลขมงคลรัชกาลที่10ทะเบียนรถพระที่นั่งรยล28795ปรากฏเลขเด่นก็คือ7284957 95อ้าวแป๊บหนึ่งนะคะ
ขออภัยลืมปิดเสียงโทรศัพท์เดี๋ยวขอปิดเสียงโทรศัพท์ก่อนนะคะอยู่ดอยสุเทพก็มาเลยแป๊บนึงนะคะก็แล้วต่อค่ะวันพระราชทานธงชาติไทยครบรอบ109ปีนะคะเขาก็มี1094600928อะไรประมาณนี้ละกันอ่ะแค่นี้นะคะมาฝากกันช่วงของรายการนะคะผ่านทางกนกพรออนแอร์แล้วก็แชร์ทุกเรื่องราวของความสุขกันตรงนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวฟังงานเพลงที่คุณฟังเลือกมาและถามถึงนะคะป้าแดงขอมามอบให้กับป้าเล็กผัดไทยนะคะป้าไก่ข้าวต้มกุ้ยเจ๊แป๋วอาหารตามสั่งพี่หนุ่มมือสองและแฟนรายการทุกเสียงทุกสายด้วยนะคะเดี๋ยวจัดไปในช่วงเวลาตรงนี้แล้วก็ไปฟังข่าวกันก่อนนะคะสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดินทางกันต่อค่ะ

0: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกันHilux Travel
1: Greater Together สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมโตโยต้าชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์077-506-333
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25-30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MCOT Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
6: ขณะนี้เวลา9นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันเขื่อนเจ้าพระยาทยอยปรับระบายเป็น 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดน้ำนครสวรรค์สูงสุดวันนี้นายเทเน

0: สมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาในวันนี้ว่าเมื่อเวลา6 นาฬิกาเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทระบายน้ำในอัตรา 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่อมาเวลา8 นาฬิกากรมชลประทานแจ้งว่าจะทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภายในเวลา 13 นาฬิกาโดยทยอยเพิ่มประมาณชั่วโมงละ20ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องสำหรับสถานการณ์น้ำตอนบนปริมาณน้ำจากแม่น้ำปิงที่สถานี P17 อำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นในช่วงนี้ได้ผ่านจุดสูงสุดไปแล้วเมื่อช่วงบ่ายวานนี้และมีแนวโน้มลดลงโดยน้ำจากบริเวณดังกล่าวใช้เวลาเดินทางลงมาถึงต้นแม่น้ำเจ้าพระยาประมาณ12 ชั่วโมงถึง1 วันจึงคาดว่าปริมาณน้ำที่จังหวัดนครสวรรค์จะขึ้นสูงสุดในวันนี้อย่างไรก็ตามยังต้องติดตามปริมาณน้ำจากแม่น้ำสะแกกรังซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญโดยเวลา6 นาฬิกาสถานี CT19จังหวัดอุทัยธานีมีปริมาณน้ำไหลผ่าน570ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหากน้ำจากแม่น้ำสะแกกรังเพิ่มขึ้นและมาสมทบในช่วงที่น้ำบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ยังอยู่ในระดับสูงอาจมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาโดยกรมชลประทานจะพยายามควบคุมการระบายน้ำให้อยู่ในกรอบไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนให้มากที่สุดขณะเดียวกันกรมชลประทานเร่งนำน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยาให้ได้มากที่สุดตามศักยภาพโดยเช้าวันนี้รับน้ำเข้าฝั่งตะวันตกประมาณ348ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและฝั่งตะวันออกประมาณ256ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรวมประมาณ604ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อช่วยลดปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาลงสู่พื้นที่ตอนล่างนายเทเนศกล่าวว่าแม้ปริมาณน้ำจากแม่น้ำปิงจะผ่านจุดสูงสุดและเริ่มลดลงแต่ยังต้องติดตามสถานการณ์ในระยะต่อไปโดยเฉพาะช่วงวันที่5-8ตุลาคมซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นจึงต้องติดตามปริมาณฝนและน้ำที่จะไหลลงลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพื่อปรับการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์จุดจอดรถฟรียังเปิดให้บริการสุวรรณภูมิรองรับกว่า 3,500 คันจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในขณะนี้บางพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังประชาชนยังมีความจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายรถออกจากพื้นที่เสี่ยงรัฐบาลขอแจ้งว่ายังมีจุดจอดรถที่เปิดให้ประชาชนนำรถไปจอดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้แก่ลานจอดรถระยะยาวโซน C รองรับ718คันโซน E รองรับ718คันลานจอดรถโซน5รองรับ455คันและโซน6รองรับ689คันรวม 2,580 คันไหลทางถนนสุวรรณภูมิสาย4รองรับได้อีกประมาณ 1,000 คันตั้งแต่แยกสถานีเลนถึงสถานีเชื้อเพลิงและแยก AMF ถึงลานจอดเฮลิคอปเตอร์ทำให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีพื้นที่รองรับรถยนต์รวมกว่า 3,500 คันโดยเปิดให้บริการจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติรถไฟฟ้ามหานครสายสีเหลืองอาคารจอดแล้วจอดสถานีสีเอี่ยมจอดได้ฟรีโดยให้นำรถออกภายในวันที่2ตุลาคมรถไฟฟ้ามหานครสายสีชมพูอาคารจอดแล้วจอดสถานีมีนบุรีเข้าจอดได้ฟรีโดยให้นำรถออกภายในวันที่2ตุลาคมเช่นเดียวกันขอให้ประชาชนตรวจสอบเงื่อนไขและระยะเวลาการให้บริการของแต่ละจุดก่อนนำรถเข้าจอดและติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
6: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
7: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
8: เติ้นน่าจะฮอตฮิตกาแฟซองทรีนวันแต่มันแคมๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตฮิตกาแฟซองทรีนวันที่แคมและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แมคคิอาโต้ทรีนวันหอมแคมรสชาติลงตัว
9: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟคอมบี
10: ซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายก็น้อยดีดี
9: ธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟคอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟคอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโตหาซื้อได้ที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่าน
10: ซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายก็น้อย
11: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวม 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นาทีณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยนายกโต้งนายนพพรอุสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรปตท.จิงโจ้กรุ๊ปน้ำมันคุณภาพเติมเองได้ส่วนลดลิตรละ1บาทปตท.จิงโจ้หลังสวน MG ชุมพรรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานเติมน้ำมันเลือกจิงโจ้รถไฟฟ้าเลือก MG ชุมพรร้านเสือการเกษตรสินค้าเกษตรครบวงจรรู้จริงทุกขั้นตอนปลูกทุเรียนอย่างมืออาชีพเสือการเกษตร3แยกวังตะกอหลังสวนเสือการเกษตรละแมข้างธกส.และเสือการเกษตรพะโต๊ะธนเลิศอไหล่ยนต์อำเภอหลังสวนติดถนนเอเชียขาขึ้นกรุงเทพจำหน่ายแบตเตอรี่อะไหล่รถยนต์ทุกชนิดทุกยี่ห้อโทร077-544-366หลังสวนกระเพราถาดใบย่าสีสูตรพริกแห้งไร้น้ำมันพิกัดอำเภอหลังสวนในปั๊มเชลสวนพึ่งปั๊มเชลสามไม้ปั๊มปตท.เกื้อสกุลและสาขาสูงเนินจันทบุรีลองแล้วจะติดใจจินดาเกษตรรวมทุนสินค้าเกษตรครบวงจรพร้อมบริการให้คำปรึกษาและแนะนำเรื่องการเกษตรจินดาเกษตรรวมทุนโทร077-545-341ชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพโดยคุณธรงอุดชินประธานชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพดร.สมยศแสงสุวรรณเลขาชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพและคุณประสงค์นุรักษ์
12: เอาละครับตอนนี้กอดขอไปพร้อมๆกับสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่ในหัวอย่างแน่นอน
13: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
11: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากเรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 น.เป็น
14: ็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
15: มาพากให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่แล้วคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองไป4
16: ขึ้นโขนชิงทองโอ้แม่ชมยองช่วยเชียร์พี่ที
17: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4ชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนิวัตรปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED ศูนย์ถ่ายเอกสารโทร077-581-264
4: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
18: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

สวัสดีเบรกที่2ค่ะทุกคนคะช่วงเวลาของความสุขนะคะวันนี้ยิ้มกว้างๆเลยเพราะว่าเราอาจจะมีดวงหรือว่าอะไรที่ดีมีหรือไม่มีเราไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่หลายคนก็บอกว่าความหวังเนี่ยก็ยังคงอยู่นะคะ15วันมาทีก็ยังดีนะคะดีกว่าไม่มีเอาเสียเลย แต่ว่าอย่าเฉียดนะถ้าเฉียดเนี่ยอาจจะโกรธได้นะคะทักทายกันในช่วงเวลาตรงนี้ล่ะค่ะส่งมอบใจดีๆที่มีความสุขนะคะมอบให้กับคุณผู้ฟังทุกๆคนด้วยในช่วงรายการค่ะแบ่งปันช่วงเวลาดีๆตรงนี้นะคะเดี๋ยวมีเรื่องราวสุขภาพชวนรู้แล้วก็เพลงโอ้โหคุณผู้ฟังขอเยอะมากบอกเลยวันนี้ขนาดวันหวยออกนะปกติต้องเงียบเพราะว่าแม่ขายบอกทำไมสอ1เดือนมี2ครั้งวันที่1กับวันที่16เนี่ยทำไมมันเงียบคนไปอยู่ไหนหมดนุ่นก็ยังงงนะว่าทำไมวันที่หวยออกทำไมเมืองต้องเงียบร้านต้องเงียบคนกินน้อยลงคนไปไหนหมดเขาไปเก่งหวยกันเหรออ่ะคุณผู้ฟังว่ากันไปตามนั้นเดี๋ยวเปิดเพลงที่คุณผู้ฟังขอมาค่ะนะคะในช่วงเวลาของรายการด้วยเพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆพี่มีบุญขอมาบอกว่าอะไรนะเบอร์อะไรแม่เท่าให้นะไม่เป็นไรหาได้เพราะว่าเป็นเพลงของหนังเดียวเบอร์เฝ้าแหมจดแล้วลายมือตัวเองก็อ่านไม่ค่อยจะออกหรอกค่ะเวลาจดรีบไงเพลงจะจบมั่งอะไรบ้างเบอร์เฝ้าแม่เท่าให้พี่บีบุญบอกว่าให้ทุกเสียงทุกสายเข้ากับบรรยากาศวันนี้แล้วก็นะคะผิดไหมที่ไม่แก่ของพี่แดงยอดรักนะคะเดี๋ยวจัดให้น้ำตาอีสานของพี่ออสหนุ่มสนกล้วยนะคะช่วงนี้เฝ้าลงกงอยู่อ่ะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนแล้วกันค่ะคุณผู้ฟังคะ 90.75 และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์ยิ้มกว้างๆค่ะเพราะว่ามันเปิดรับทางดีแล้ววันนี้1ตุลาคมค่ะกดรับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสหรือยังเขาให้ไง 1,000 คุณจะใช้หมดในเดือนเดียวก็ได้2เดือนก็ได้กดรับได้ถึง 1-15 แต่กดวันนี้เถอะค่ะไม่ต้องรอให้ยาวไปหรอกไม่รู้ว่าสิทธิ์จะยังคงอยู่หรือไม่เมื่อเช้านะนุ่นตื่นเช้ามา 6 โมงกว่าๆนุ่นก็เข้าไปแอปเลยนะเป๋าตังค์หมุนอยู่นานล่มอยู่สักพักใหญ่ๆพอสักประมาณ 6 โมง 40 อ่ะเข้าไปได้กดได้ได้รับสิทธิ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วสิทธิ์ที่พึงมีเราควรจะต้องได้ก็ควรได้จัดไปนะคะกดรับสิทธิ์ด้วยทุกคนที่สิทธิ์เก่าสิทธิ์ใหม่สมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะจ๊ะ

0: จะบอกว่าหลังไมค์ล่ะคึกคักมากเลยได้อะไรจากหนังน้องเดียวบ้างเมื่อกี้3 6 7 1 5 0อะไรสักอย่างไม่รู้หลังไมค์คึกคักคนโน้นฝันแบบนี้คนนี้ฝันแบบนั้นนะคะแล้วก็สายเยอะนะคะก็โทรมาบอกบ้างบางคนบอกไม่ซื้อพี่ไม่ซื้อนุ่นก็บอกว่าดีมากไม่ซื้อก็คือไม่เท่ากับไม่ผิดเท่ากับไม่ผิดตอนเช้าสดชื่นตอนเย็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรปลาทูแม่กองหน้างอคอหัก ถ้าถูกก็คือยิ้มแป้นยิ้มหวานยิ้มสดใสยิ้มได้ถ้วยไปเลยนะคะอ่ะช่วงเวลาตรงนี้มาอัปเดตเรื่องเทรนด์สุขภาพกันบ้างจ้ะช่วงนี้เป็นยังไงบ้างส่งใจส่งความห่วงเนอะน้ำท่วมก็โอ้มันระทดนะคะคุณฟังขาหลายๆที่น้ำท่วมขังบ้านออกจากบ้านไม่ได้โอ้โหส่งผลกระทบต่อการทำงานต่อการใช้ชีวิตต่อเงินต่อทองเยอะแยะเลยค่ะคุณฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากไว้นะคะในช่วงเวลาตรงนี้ผ่านทาง 90.75 และ104.75 เมกะเฮิรตซ์นั่นเองค่ะเอาละค่ะช่วงนี้ก็มาอัปเดตเรื่องราวสุขภาพชวนรู้เพื่อที่จะได้ดูแลตัวเองเป็นเรื่องสำคัญมากนะคะมีเวลามีโอกาสจัดเวลาดูแลตัวเองด้วย
1: กนกพรออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู้
0: สุขภาพชวนรู้ชวนทุกคนรู้และดูแลตัวเองค่ะคุณผู้ฟังค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงที่เรียกได้ว่านะคะสิ่งต่างๆที่เราควรจะดูแลเรื่องใกล้ชิดนะคะก็คือเรื่องของการเช็คข้าวกล่องบริจาคค่ะอ่ะคุณผู้ฟังคนที่ทำของช่วยเหลือเวลาน้ำท่วมนะคะคุณฟังเขาก็จะผัดโน่นนี่นี่นั่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความหมายมากๆแต่เอ๊ะทำไมมันดมกลิ่นแล้วมันไม่ค่อยมันไม่ปกติอ่ะมันอาจจะเป็นไปได้หนึ่งนะคะกว่าจะไปถึงต้องทำตั้งแต่เช้าใช่ไหมคะคุณฟังหรืออาจจะช่วงที่อาจจะมีเวลาเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจจะเจอกลิ่นเปรี้ยวกลิ่นบูดกลิ่นผิดปกตินะคะไม่ควรทานนะคะต้องทิ้งค่ะคุณฟังขาเพราะนั้นในส่วนของอาหารที่บูดเสียง่ายก็มีหลากหลายปัจจัยนะคะการเลือกใช้วัตถุดิบอย่างเช่นบางทีเขาอาจจะผัดใส่พวกแบบหอมใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือเวลาที่ผัดข้าวร้อนๆน่ะใส่กล่องอ่ะบางทีไม่ควรปิดทันทีเพราะ1มันจะมีไอน้ำของความร้อนและความแฉะใช่มั้ยคะพอแฉะไปบวกกับจริงๆทำสดใหม่นี่แหละค่ะคุณฟังแต่ไอ้น้ำที่เราปิดทันทีเนี่ยนะคนทำข้าวขายจะเข้าใจดีมันก็จะเกิดไอ้น้ำและก็ทำให้ข้าว

ดูแฉะดูมีกลิ่นบูดถ้าผัดใส่พวกหอมหัวใหญ่ใส่พวกมะเขือเทศนี่นะคะมันก็จะรู้สึกเอ้ยมันออกเปรี้ยวๆไม่น่ามันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการทำข้าวกล่องบริจาคก็ต้องหลีกเลี่ยงการใส่วัตถุดิบเหล่านี้ละกันนะคะคุณผู้ฟังมันก็จะช่วยได้แล้วก็เวลาทำข้าวก็อย่าร้อนๆอย่าเพิ่งปิดนะคะค่อยๆละกันมันก็จะได้ไม่เกิดอารมณ์ประมาณข้าวเสียข้าวบูดนะคะก็ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่สำหรับคนที่ตั้งใจไปช่วยเหลือเสียสละทรัพย์เสีย

0: เรื่องราวที่เกิดขึ้นได้วันนั้นฝากเอาไว้ด้วยความห่วงใยนะคะสุขภาพดีก็ต้องดูแลกันดีๆด้วยค่ะ
1: กนกพอดออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู้
2: Prince วิรัติสินโรงพยาบาลในเครือ Prince Group ครอบคลุมทุกภาคทั่วไทยคลินิกรักษาโรคหัวใจสมองและกระดูกแพทย์เฉพาะทางมากประสบการณ์เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีระบบจัดการข้อมูลอัจฉริยะอย่าง AI รวดเร็วราคาไม่แพงคุ้มค่าครอบคลุมการใช้สิทธิประกัน49ปี Prince วิรัติสินสอบถาม Call Center 0775425555 ID Line @wiratsin
0: โรงพยาบาลวิรัติสิน Prince วิรัติสินนะคะเคียงข้างดูแลเรื่องสุขภาพนะคะที่มอไปกับเราทุกคนรีเช็คกันหน่อยบางคนนะคะกินแบบกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์ถ้าชีวิตเราเนี่ยนะคะคือกินอาหารเน้นบาลานซ์นะคะเน้นความพอดีอะไรที่แบบว่ามันเกินไปเกินความพอดีมันก็ไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นความอร่อยสิ่งต่างๆนะคะที่เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีก็คือเน้นให้มันครบถ้วนน่ะในทุกหมู่ทุกเหล่านั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะการดูแลให้ดีจะต้องรีเช็คร่างกายด้วยพอเกิดจากเรื่องการกินขึ้นมาแล้วสุขภาพก็มาอาจจะมาหลังจากนั้นบางคนไขมันสูงบางคนไขมันพอกตับบางคนมีไตรกลีเซอไรด์มีคอเลสเตอรอลสูงจากอะไรก็จากการกินนะคะแล้วก็อีกหลายๆสิ่งในการใช้ชีวิตค่ะเพราะนั้นใครอยากรู้ก็ต้องไปตรวจงดข้าวอาหารไปนะคะและตอนเช้าไปเจาะเลือดไปรีเช็คร่างกายที่โรงพยาบาลวิรัติสินเราก็จะรู้เลยนะคะก็สิ่งที่มันออกมาจากผลเลือดอ่ะมันโกหกไม่ได้ไงว่าไขมันเราขึ้นเท่าไหร่ไขมันดีไขมันเลวคอเลสเตอรอลนู่นนี่นั่นใดๆก็แล้วแต่สิ่งเหล่านี้อย่าลืมนะคะอย่าลืมรีเช็คตัวเองด้วยสุขภาพดีก็เลือกใช้บริการได้กับปริ้นวิรสินนั่นเองค่ะฝากเอาไว้นะคะหนึ่งงานเพลงตรงนี้จากพี่แดงบอกว่าผิดไหมที่ไม่แก่ไม่ผิดและไม่มีใครแก่แล้วก็ไม่มีใครผิด นี่ก็ไม่สะดวกแก่เพราะว่าคำว่าแก่พูดเบาๆก็เจ็บนะคะเพราะฉะนั้นเราจะไม่เจ็บกับเรื่องใดๆทั้งนั้นดูแลตัวเองให้ดีให้สดชื่นในทุกวันก็พอแล้วเพลงนี้ให้น้องเมียขายอาหารตามสั่งหน้าโรงพักในเมืองผู้ช่วยเขาด้วยพี่หนุ่มด้วยแฟนรายการทุกเสียงทุกสายจ้ะจากพี่แดง

0: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: อย่าลืมด้วยนะคะไฟหน้าบ้านใครไม่พอมืดมองไม่เห็นเสียงทั้งขโมยและอุบัติเหตุนะคะให้สว่างไว้ก่อนด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะกำลังไฟสูงนะคะความสว่างสูงมาพร้อมแบตเตอรี่ที่จุมากๆ 50,000 มิลลิแอมป์นะคะชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะคะวันนี้ซื้อ1แถม1รับไปเลยค่ะแถมฟรีโคมไฟ LED อีก2อันและแว่นกระแดดคลับแบบอีก1อันทั้งหมดนี้ให้เพียงแค่ราคา 1,290 บาทเท่านั้นนะคะ1,290 บาทโทร02-114-3990 02-114-3990ค่าจะส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียค่ะแล้วก็ขอบคุณด้วยนะคะช่วงเวลาดีๆตรงนี้ค่ะอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวม 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 ณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะนะคะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีมาร่วมสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนห่างไกลจากปัจจัยเสี่ยงทุกชนิดค่ะนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกทีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED และงานพิมพ์อิงก์เจ็ตสติกเกอร์ทุกชนิดศูนย์ถ่ายเอกสารโทรได้นะคะ0775812464นะครบเครื่องเรื่องงานพิมพ์ค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีตรงนี้ด้วยสำหรับกิจกรรมนักพากด้วยนะคะเอาละค่ะส่งต่อเดี๋ยวงานเพลงนี้เสร็จเรียบร้อยมาหน้าไมค์กันดีกว่าฟังเพลงด่วนจิ้มกดมา 0776415567 เพลงนี้ที่พี่ออสขอมาค่ะนะคะตอนนี้กำลังวุ่นกับลองกองอยู่นะคะตอนนี้เงาะกำลังจะหมดใช่ไหมเห็นเงาะเริ่มแบบเริ่มห่างๆนะคะมังคุดก็ยังคงมีอยู่แต่ก็ปริมาณก็น้อยลงใช่ไหมคะแล้วก็ลองกองก็ออกอยู่ใช่ไหมคะช่วงนี้ให้ระวังนิดนึงเรื่องของความหวานของผลไม้ใครที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพอย่าทานเยอะนะคะทานแค่พอดีนะทานแค่พอดีพอให้หอมปากหอมคอพอบางคนบอกว่าหอมปากหอมคอคือ1กิโลไม่ได้นะจ๊ะ1กิโลมากไปเดี๋ยวน้ำตาลมันพุ่งสูงปี๊ดเลยพอเขาเจาะเลือดมาเอ้าคุณเป็นเบาหวานไม่ได้นะจ๊ะเอาละค่ะเดี๋ยวหลังจากงานเพลงนี้น้ำตาอีสานของพี่ออสนะคะมอบทุกเสียงทุกสายเลยละค่ะแล้วเดี๋ยวมาหน้าใหม่กันผ่านทาง0776415567ค่ะ

0: นกพรออนแอร์ช่วง2เสียง2สาย
1: เชิญค่ะเชิญมาจากสองเสียงสองสายนะคะมาขอเพลงด่วนด่วนดูซิสายที่โทรติดจะเป็นเจ้าประจำหรือเจ้าใหม่นะคะอ่ะไปรับสายก่อนสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: นี่เจ้าประจำหรือเจ้าใหม่คะ
2: เจ
1: ้
2: าประจำ
1: เจ้าประจำหน้าอ๋อเก่งนะวันนี้กดแรงแซงทางโค้งมาเลยนะคะพอน้องปล่อยทรายว่างเข้ามาปุ๊บเก่งจริงๆยอมรับนะใครบอกพี่นุ่มกดไม่เก่งวันนี้เข้ามาบอกห้วยเปล่าคะมีเลได้ดีเปล่า
2: ครับอย่างรับตัวเดิม
1: 6เลย6ตัวเดียว6ค่ะอ้าวตัวเดียวกับป้าแดงเลยเมื่อกี้ป้าแดงบอกป้าแดงฝันเห็นของดีของใหญ่แล้วก็เลยถามป้าแดงว่าป้าแดงสื่อไรอะคะสื่อไรป้าแดงจะสื่อ65ไม่น่าจะจำผิดนะกนกพรคิดว่าป้าแดงบอก65นะถ้าจำไม่ผิดอ๋อ65คะต้องต้องตามแล้วฟังเพลงอะไรดีคะพี่หนุ่ม
2: วันนี้จะเอาเพลงรักคนยิ้มแฟนของเราว่าทำไม่ผิดของพดพนาวัน
1: ครับผมของพดพนาวันอ่าฮะพิเศษให้ใครคะ
2: พิเศษก็สายต่อไปแล้วก็ทุกเสียงทุกสายที่ก็หวังเลยนะ
1: ได้ครับ
2: ดีเจนิดนิด
1: ครับผม
2: แขวนแขวนทั่วมือทุกคนนั่นนะ
1: ได้เลยครับโอเควันนี้ถ้าออกฮอกฮานี่มีเฮนะโอเคเดี๋ยวรอฟังขอบคุณพี่หนุ่มค่ะสวัสดีค่ะสายแรกไปแล้วค่ะสายที่สองมาค่ะสายที่สองมาแล้วสวัสดีค่ะ
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: ค
1: ่
3: ะ
1: สว
3: ั
1: สด
3: ี
1: ค่ะ
3: คุณเอ๋
1: โอ้ยเสียงใสๆของสาวสวยๆไม่ได้หนาไม่นานแล้วออกมาจากสวนทันบ้างไม่ทันบ้างนะคะสวัสดีค่ะพี่อีทเป็นไงคะเป็นคนซื้อตัวเลขกับคนอื่นไหมคะ
3: ก็บ้างเหมือนกันค่ะ
1: นิดนิดหน่อยหน่อยโอเควันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะเอาเพลงที่หอหลังไมค์ไว้ไหมหรือว่ายังไงคะ
3: เหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิม
1: พี่อีทขอเพลงเพียงขวัญไว้เนอะขอเพลงขวัญพิเศษให้ใครดีคะ
3: ท
1: ุ
3: กเสียงทุกสายที่มารายการอยู่ไม่ว่าจะเป็นน้องอีทน้องอีทหายเร็วๆนะคะ
1: จ้า
3: น้องแป้นแล้วก็คุณหนุ่มคุณเขียวคุณตั้งกล้วยนะคะคุณ
1: จ้าก
3: ล้วย
1: จ้าได้เลยเด
3: ี๋
1: ย
3: วนะคะคุณนุ่นคะ
1: จ้าได้เลยค่ะอะไรนะคะเมาดีกว่านะคะเดี๋ยวไม่ทั่วถึงเดี๋ยวตกหล่นได้เลยขอบคุณนะคะพี่อีทขา
3: ด้วยนะคะ
1: ได้จ้าค่ะโอเครอฟังค่ะขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่ะสายที่สองของเรานะคะครบแล้วสองเสียงสองสายในช่วงของกนกพรออนแอร์นะคะเพลงดีๆที่ส่งมอบเป็นอีกหนึ่งความสุขนะคะให้กับคุณผู้ฟังนะคะทุกๆคนด้วยนะคะก็แน่นอนนะคะสร้างสีสันสร้างรอยยิ้มขอบคุณพี่หนุ่มและพี่อีทด้วยและรวมไปถึงแฟนรายการที่อาจจะโทรไม่ติดไม่เป็นไรพรุ่งนี้โทรไหมพรุ่งนี้สักวันจะเป็นของเราค่ะ
0: กนกพรออนแอร์ช่วง2เสียง

ผลงานเพลงดีๆด้วยนะคะในช่วงรายการตรงนี้ขอบคุณ2เสียง2สายด้วยค่ะช่วงเวลาดีๆเสิร์ฟกาแฟนะคะกาแฟเพื่อสุขภาพนะคะกาแฟที่เราหลงเลิฟหลงรักนะคะนั่นก็คือกาแฟฟาร์มค่ะอยากสุขภาพดีจะขาดกาแฟไม่ได้ลองกาแฟสูตรย่าหวานและ Black Coffee Mix ค่ะกาแฟสูตรย่าหวานใช้ย่าหวานแทนน้ำตาลเพิ่มพลังแบบคุมน้ำตาลลดไขมันลดความเสี่ยงของโรคด้วย40ซองต่อห่อ219บาท Black Coffee Mix ค่ะไม่มีน้ำตาลช่วยเผาผลาญคุมน้ำหนักช่วยเพิ่มมวลกล้ามเนื้อยังมีคอลลาเจนช่วยผิวพรรณให้ชุ่มชื้นชะลอวัยนะคะ40ซองต่อห่อ265บาทค่ะสายเข้มก็ต้องลองกาแฟดำนะคะกาแฟคุณภาพจาก Coffee Farm ค่ะกาแฟที่เข้มข้นหอมลึกไม่ใส่น้ำตาลคุมหุ่นก็ฟินได้มาเล็ดกาแฟคัดสรรจากแหล่งคุณภาพใครสนใจเติมพลังวันใหม่กันนะคะผลิตและจำหน่ายโดยบริษัท Coffee Farmer 2024จำกัดตำบลทุ่งตะไคร่อำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรรับผลิตกาแฟปรุงสำเร็จรูปจำหน่ายมาเล็ดกาแฟคั่วบดโทรได้0899672216 077536 399ช่องทางไลน์พิมพ์เครื่องหมาย @ไซน์พิมพ์ Coffee Farm หรือเพจกาแฟ Coffee Farm Thailand อร่อยเข้มเต็มรสกาแฟโรบัสต้าแท้กาแฟชุมพรนั่นเองนะคะเอาละค่ะช่วงเวลาของความสุขกันตรงนี้นะก็ส่งมอบเรื่องราวดีๆเพลงเพราะๆ เพลงจากพี่สาวละแม่น้ำตาหยดยังกดไลค์นะคะก็ไม่เป็นไรหยดไปทั้งกดไลค์นั่นแหละหยดไปก็ไม่เป็นไรคนเราเศร้าได้ไม่เป็นไรเลยยอมรับความรู้สึกตัวเองไม่เป็นไรเลยค่ะไม่ได้อ่อนแอสักหน่อยวางทีเหนื่อยมากๆก็ร้องไห้ได้เวลาดีใจมากๆก็ร้องไห้ได้เวลาที่มันรู้สึกว่าหมดพลังเสียใจกับเรื่องอะไรก็ร้องไห้ได้ไม่เป็นไรนะคะเพียงแค่เรายอมรับว่าวันนี้เรารู้สึกแบบไหนยังไงเข้าใจในความรู้สึกตัวเองก็พอแล้วสามารถอ่อนแอได้ค่ะไม่ต้องแข็งแรงอยู่ตลอดเวลาก็ได้นะคะอ่ะเพลงนี้น้ำตาหยดยังกดไลค์นะคะตอนนี้หายอยู่ช่วงเวลาทิ้งท้ายไว้ในเบรกตรงนี้ด้วยแล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวพักเบรกกันสักครู่เพลงที่คุณฟังเลือกมายังมีอีกนะคะเดี๋ยวทยอยจัดให้แล้วกันมอบเสียงทุกสายด้วยค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเดินทางกันต่อนะคะ

0: 1-4-4-3-4-4-4.
1: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์0775114888
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: วันนี้ขับรถไปเที่ยวกันหวาแต่วันนี้รถมากนะ
5: มันเพื่อนอย่าลืมใส่หมวกกันน็อกทั้งคนขับและคนซ้อนอย่าขับเร็วเกินไปจะเลี้ยวหรือแซงมองกระจกและเปิดไฟเลี้ยวทุกครั้งที่สำคัญสุดๆดื่มไม่ขับง่วงไม่ขับถ้าทำได้ตามนี้สตาร์ทรถออกไปกันเลย
6: คุณกำลังฟัง M-Cut Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
7: นี้เวลา10นาฬิกา M-Cot Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: สมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันอนุทินประชุมติดตามช่วยน้ำท่วมยันไม่มีพื้นที่ใดเจ้าหน้าที่เข้าไปไม่ถึงนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยณกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตดุสิตกรุงเทพนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขอแสดงความยินดีกับคนที่วันนี้ได้รับตำแหน่งใหม่จึงขอให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศและประชาชนพร้อมย้ำว่าคงไม่มีเวลาทดลองงานเพราะต้องเข้ามาเจอกับโจทย์ใหญ่วันนี้มาประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยแม้ในหลายพื้นที่สถานการณ์จะดีขึ้นแต่ในหลายพื้นที่ยังต้องเฝ้าระวังต้องบริหารจัดการน้ำการปล่อยน้ำน้ำป่าและน้ำหลากซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นดังนั้นทุกจังหวัดต้องมีการเตรียมความพร้อมในระดับสูงสุดตลอดเวลายืนยันว่าไม่มีพื้นที่ใดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปไม่ถึงขณะเดียวกันต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ข้าราชการทหารตำรวจประชาชนภาคประชาสังคมจิตอาสาและภาคเอกชนที่ได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งทุ่มเทและเสียสละเพื่อดูแลคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังและขอให้ทุกหน่วยงานรายงานผลการปฏิบัติการปัญหาอุปสรรคและความต้องการในการรับการสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อให้รัฐบาลได้สามารถสั่งการและระดมทรัพยากรเข้าไปแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดรวมไปถึงให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็วและทั่วถึงมากที่สุดผู้ว่าชัชชาติเผยเขตคลองจันทน์ลาดพร้าวน้ำเริ่มแห้งนายชัชชาติสิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาอุทกภัยบริเวณเขตคลองจันทน์เขตบางกะปิขณะนี้สถานการณ์ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องระดับน้ำลดลงเช่นเดียวกับบริเวณถนนนวมินทร์ระดับน้ำลดลงตามลำดับอย่างไรก็ตามพื้นที่ที่ยังคงต้องเฝ้าระวังได้แก่เขตลาดกระบังและเขตสะพานสูงรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงเช่นมีนบุรีและเขตหนองจอกเนื่องจากระดับน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ยังอยู่ในระดับสูงสำหรับเขตคลองจันทน์ซึ่งพื้นที่พักอาศัยบางส่วนมีระดับต่ำกว่าคลองเกือบ1เมตรขณะนี้สถานการณ์คลี่คลายลงแล้วประชาชนที่นำรถไปจอดบริเวณริมถนนหรือบนสะพานสามารถทยอยนำรถกลับเข้าพื้นที่ได้เนื่องจากหากเปิดการจราจรตามปกติการจอดรถในบริเวณดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการจราจรประชาชนสามารถใช้บริการลานจอดรถจอดแล้วจอดของสถานีรถไฟฟ้าซึ่งเปิดให้ประชาชนจอดรถฟรีเป็นเวลา7วันในช่วงนี้ขณะที่ถนนศรีบูรพามีแนวโน้มดีขึ้นส่วนถนนลาดพร้าวขณะนี้น้ำแห้งตลอดสายแล้วเหลือเพียงการระบายน้ำในซอยลาดพร้าว101และพื้นที่หมู่บ้านบางจุดส่วนบริเวณแยกบางกะปิระดับน้ำบนผิวจราจรแห้งแล้วเหลือเพียงน้ำขังบริเวณริมผิวจราจรเล็กน้อยขั้นตอนต่อไปกทม.จะเร่งระบายน้ำลงคลองลำพังพวยเพื่อช่วยให้ถนนนวมินทร์กลับมาแห้งได้เร็วขึ้นเมื่อระดับน้ำลดลงแล้วกทม.จะฟื้นฟูพื้นที่อย่างเต็มรูปแบบขณะที่นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการสูบน้ำด้วยท่อสูบน้ำขนาดใหญ่ออกจากพื้นที่แฟลตคลองจันทน์ว่าขณะนี้น้ำลดลงมากแล้วพื้นที่ส่วนใหญ่สามารถใช้รถกระบะเข้าไปได้ประชาชนสามารถเดินเท้าเข้าไปได้แล้วหลังจากนี้จะปรับแผนหน้างานเพื่อให้ทำงานง่ายขึ้นและเหมาะสมขณะนี้ระดับน้ำลดลงเฉลี่ยไม่เกิน 30-40 เซนติเมตรแต่เดมประสานกทม.นำเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กเข้ามาในพื้นที่ส่วนเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่จะต้องประเมินว่าสามารถนำไปใช้ในพื้นที่ลาดกระบังต่อได้หรือไม่
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอ
4: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: เล
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
6: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
7: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
8: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
9: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
10: เอิ่นน่าจะฮอตนิดกาแฟซอง3 in 1ที่มันแคมๆคมๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตนิดกาแฟซอง3 in 1ที่แคมและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แมคเกียโต้3 in 1หอมแคมรสชาติลงตัว
11: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
12: Hilux Travel Greater Together
13: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4ชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนิวัตปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED ศูนย์ถ่ายเอกสารโทร077-581-264
14: เอาแล้วครับตอนนี้กอดขอไปพร้อมกันสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่ในหัวอย่างแน่นอน
15: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
16: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นาทีเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
15: มาภาคให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่แล้วคว้าแชมป์ไปให้ได้นักภาคเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองไป4
17: ขึ้นโขนชิงทองโอ้แม่ชมยอมช่วยเชียร์พี่ที
13: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักภาคเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4ชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 ณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยมูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนสามัคคีคือพลังโดยพลตำรวจโทวรรณรัตน์คชรักษ์ประธานมูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนแผงทุเรียนผู้ใหญ่ตู่ตำบลวังตะกอรับซื้อทุเรียนคุณภาพระดับส่งออกซื้อขายทุเรียนสอบถามผู้ใหญ่ตู่โทร081-895-5850
18: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
19: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

งานเพลงดีๆตรงนี้นะคะป้าเล็กผัดไทยขอมาเพราะพี่รักจริง1 BK Band นะคะคุณผู้ฟังคะช่วงเวลาของการเติมความสุขนะคะที่มอบให้กับคุณผู้ฟังทุกๆคนด้วยนะคะผ่านทางช่วงเวลาของรายการนั่นเองค่ะก็แชร์ความสุขนะคะใครทำอะไรนะคะอยู่ตรงไหนก็ขอให้เจอสิ่งดีๆนะคะที่เติมเต็มทั้งรอยยิ้มและความสุขนะคะมอบให้กันและกันนั่นเองค่ะความหมายของการใช้ชีวิตนะคะก็ให้มีกำลังใจดีๆส่งต่อกันในช่วงเวลาที่ดีนะคะเรามีโอกาสค่ะได้ทำสิ่งต่างๆจงอย่ารีรอนะคะทำให้เต็มที่ทำให้ดีที่สุดค่ะ

เพลงดีๆตรงนี้ด้วยนะคะผู้บ่าวเสื้อปุ๋ยคุณผู้ฟังจะมีช่วงหนึ่งนะช่วงแรกๆก่อนหน้านี้คนนิยมใส่มากเสื้อปุ๋ยอ่ะอยากมีสักตัวนึงเหมือนกันนะ เสื้อปุ๋ยเท่ดิวัยรุ่นยังชอบใส่เลยจ้าวัยรุ่นเสื้อปุ๋ยโอเคไหมคะงานเพลงตรงนี้ในช่วงรายการด้วยแหมเมื่อกี้ได้คุยกับพี่อีทแหลมทรายก็ทราบจากพี่หนุ่มเมื่อเช้าแล้วว่าเจ็บตาแต่ไม่รู้ว่าไม้จิ้มเข้าไปที่ตาเลยนะคะตอนที่ขึ้นต้นมังคุดหันไปแล้วไม้จิ้มที่ตาถูกที่ปลายดวงตาตรงในตานี่เลยตาขาวตรงนี้เลยนะคะแล้วก็เลือดออกด้วยนะคะใจหายหมดเลยนะคะแต่บอกว่าเห็นบอกว่าก็ เขาเรียกว่าใส่ยาแล้วดีขึ้นเริ่มลืมได้ตอนแรกปิดหมดเลยโอ้ก็เป็นห่วงเป็นใยนะคะนั่นแหละไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ตลอดเลยขึ้นต้นมังคุดอยู่หันไปโดนกิ่งมังคุดค่ะคุณผู้ฟังนะคะให้พี่อิทหายเร็วๆนะคะหายเร็วๆเห็นบอกว่าวันนี้ยังต้องขึ้นมังคุดอยู่ดิฉันนับถือใจสู้มากใจได้จริงๆนะคะหายเร็วๆนะคะเป็นห่วงเป็นใยถ้ารู้สึกแบบไม่สบายใจหรือแบบหมายถึงว่าเริ่มเจ็บหรือปวดหรืออะไรอย่างเงี้ยหาหมออย่างด่วนห้ามรีห้ามรอเด็ดขาดเรื่องตานี่สำคัญมากๆอ่ะขอเพลงคนเจ็บตามานะคะบ้านเธอบ้านฉันมีหลายเวอร์ชันมากเอาเวอร์ชันไหนก็ได้ใช่ไหมหาก่อนหาก่อนนะคะบ้านเธอบ้านฉันนะคะงานเพลงในช่วงเวลาตรงนี้มอบให้กับนะคะพี่อิทแหลมทรายแล้วก็รวมไปถึงแฟนรายการทุกเสียงทุกสายนะคะช่วงเวลาดีๆของกนกพรออนแอร์ค่ะอ่ะงานเพลงตรงนี้บ้านเธอบ้านฉันจ้ะนะคะส่งต่อเป็นช่วงของความสุขมอบให้นะคะในช่วงของรายการ

เพลงดีๆนะคะฝากถึงเรื่องราวดีๆในช่วงเวลาตรงนี้ด้วยค่ะอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นคนชิงธงปี4นะคะชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวม 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 ค่ะคุณฟังตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยมูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนสามัคคีคือพลังโดยพลตำรวจโทวรรณรัตน์คชรักษ์ค่ะประธานมูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนแผงทุเรียนผู้ใหญ่ตู่ตำบลวังตะกอค่ะรับซื้อทุเรียนคุณภาพระดับส่งออกซื้อขายทุเรียนสอบถามผู้ใหญ่ตู่0818955850นะคะเอาละค่ะหมดเวลาแล้วคุณผู้ฟังคะทุกช่วงเวลาแบ่งปันสิ่งดีๆมอบให้กับทุกคนตลอดนะคะอย่าลืมอะไรที่เป็นพลังหรือเป็นกำลังใจบางวันก็ยากบ้างบางวันก็ง่ายบ้างมันไม่ใช่สูตรสำเร็จค่ะที่จะทำให้ทุกวันมันดูง่ายดายแต่ความไม่ง่ายตรงนั้นเนี่ยมันทำให้เรารู้คุณค่าถึงการมีชีวิตนะคะรู้คุณค่าว่าความสุขคืออะไรเราไม่ต้องสนใจทุกอย่างแล้วค่ะที่มันอาจจะทำให้เรารู้สึกไม่ดีเลือกเฉพาะสิ่งดีๆที่มีค่าต่อหัวใจเขาพอแล้วพรุ่งนี้เจอกันเวลาเดิมนะคะกนกพรราชยุทธาดีเจพี่นุ่นในช่วงของกนกพรออนแอร์ขอบคุณทุกการติดตามรับฟังอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะส่งไปต่อให้กับดีเจพี่โอนะคะเพลงรักจากเพศสัตว์แล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้วันนี้ลากันไปก่อนโชคดีมีความสุขถูกลอตเตอรี่รวยเบอร์ทุกคนเลยสวัสดีค่ะ

อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร

0: พร
1: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นเอ็มคอร์ดคอนเน็กแอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจเอ็มคอร์ดคอนเน็กแอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี
6: ้ Mcot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
7: Mcot Radio Network ช่วงเพลงรักจากเพศัตโดย DJ โอนฤมล
8: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเพศัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันและชอบเพศัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังค่ะกับช่วงเวลาของรายการเพลงรักจากเพศัตว์นะคะมากลับมาอยู่ดูแลเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันค่ะช่วงเวลาดีๆของเราตรงนี้นะคะก็เจอกันค่ะดีเจคนใหม่นะคะใหม่ในช่วงนี้ค่ะทักทายคุณผู้ฟังกันทุกๆพื้นที่เลยนะจะฟังกันอยู่พื้นที่ไหนอย่างไรนะคะทักทายกันมาค่ะอสมทชุมพรนะคะ 90.75 และ 104.75 ค่ะอยู่กับโอนฤมลนะคะในช่วงนี้พร้อมด้วยเรื่องราวดีๆเลยค่ะนี่ต้องฝากกันเอาไว้นะคะต้องมีติดบ้านกันเอาไว้แล้วก็ต้องใช้กันทุกวันค่ะเช้าเย็นนะคะรับรองเลยคุณผู้ฟังรับรองว่าผิวสวยนะคะกับเพศัตว์ค่ะบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นนะคะคุณผู้ฟังก็อยากจะปลุกพลังความมั่นใจนะเลิกซ่อนความหมองของผิวเนี่ยนะวันนี้ค่ะลองใช้กันดูนะคะสำหรับโลชั่นเพศัตว์ค่ะบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นนะก็เรียกได้ว่าเรามีให้คุณได้เลือกกันค่ะหลากหลายเลยนะหลากหลายกลิ่นค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคุณผู้ฟังคุณภาพของโลชั่นนะคะบอกปากต่อปากกันได้เลยค่ะว่าทุกบ้านเนี่ยต้องมีแล้วก็ต้องยกให้นะคะกับโลชั่นเพศัตว์ค่ะเพราะว่าเขาขึ้นชื่อในเรื่องของการปรับผิวที่ดูหมองนะคะที่ไม่สดใสไม่แปลงประกายเนี่ยให้สว่างมีออร่านะคะเอาเป็นว่ายังไงลองดูค่ะวันนี้ไปกันได้เลยนะคะที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณหรือว่าห้างสรรพสินค้าก็ได้แล้วเดินตรงไปที่ชั้นจำหน่ายโลชั่นนะคะแล้วมองหาเลยค่ะคุณผู้ฟังนะกับเพศัตว์บอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นนะแล้วก็ช่วงนี้ค่ะงานเพลงเพราะๆนะเปิดรายการทักทายกันด้วยหม้อหุงข้าวเพลงนี้ฮิตมากนะคะน่าจะถูกอกถูกใจค่ะหลายๆคนเลยนะแล้วก็ตอนนี้ค่ะมีงานเพลงนะที่ถามเพิ่มเติมกันเข้ามาแล้วด้วยนะคะ2สายเลยเดี๋ยวรอกันสักครู่หนึ่งนะคะสายแรกค่ะจากพี่อีทนะพี่อีทพันรายค่ะกับเพลงดวงใจนี่ของคุณปรางทิพย์นะคะแล้วก็ยังมีเพลงจากน้องนัทค่ะน้องนัทที่อยู่ในเมืองนะคะอยากฟังเพลงคุณเอกพลมนตรการรอกันสักครู่เดี๋ยวตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังมีเพลงเพราะๆนะคะที่รอให้คุณได้ฟังกันต่อช่วงนี้เลยค่ะ

0: ือกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
1: ผิวสวยต้องโชว์นะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ที่สำคัญค่ะมีหลายๆคนถามนะคะว่าใช้โลชั่นของเภสัชนะคะ Body Whitening Lotion เนี่ยเอาแบบสูตรไหนดีนะคะตอบเลยค่ะว่าดีทุกสูตรแน่นอนคุณผู้ฟังเพราะว่าเขามีวิตามิน B3 นะคะช่วยอัพผิวสว่างใสค่ะแล้วก็มีสารสกัดนะคะพรีเมียมตัวเด็ดที่นำเข้านะคะวิตามิน E จากญี่ปุ่นค่ะอัลฟาอัลบูตินนะคะจากอเมริกาค่ะRed Love Apple จากเกาหลีนะคะใช้แล้วรับรองค่ะผิวสวยออร่าพุ่งทุกสูตรแน่นอนนะคะก็มีทั้งสูตรคอลลาเจน

สีชมพูอ่อนค่ะสูตรอัลฟาอาร์บูตินสีเขียวนะคะแล้วก็สูตรปกป้องผิว24ชั่วโมงเนี่ยสีฟ้าค่ะแล้วก็ยังมีสูตรปรับปรุงใหม่นะคะเป็นสีชมพูเข้ม Red Love Apple นะคะเร่งผิวสว่างแบบคูณ2กันไปเลยค่ะยังไงวันนี้นะคะเลือกไม่ถูกตัดสินใจเอาไปเลยค่ะทั้ง4ขวดนะคะคุณผู้ฟังต้องลองนะวันนี้เนี่ยบอกได้เลยค่ะว่าไม่อยากจะให้คุณพลาดของดีๆนะคะเพราะว่าผิวพรรณเราอ่ะคุณผู้ฟังมันต้องมีการบำรุงดูแลกันอย่างต่อเนื่องใช่ไหมคะบางคนเช้าๆนี่โอ้โหกว่าจะอาบน้ำแต่งตัวเสร็จนี่ต้องบำรุงด้วยโลชั่นนะคะเพราะว่าเราเนี่ยออกมาทำงานเจอแสงแดดมลภาวะอย่างเงี้ยใช่ไหมคะต้องลองนะคุณผู้ฟังนี่คือแนะนำมากๆเลยค่ะหลายๆคนบอกใช้อยู่นะกลิ่นหอมถูกใจค่ะนะก็ฝากกันเอาไว้ในใจด้วยคุณผู้ฟังนะสำหรับโลชั่นดีๆของเรานะคะเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นค่ะตามต่อกันด้วยเพลงนะคะเพราะว่ายังมีเพลงค่ะที่ถามถึงกันเข้ามาน้องนัทบอกว่าเพลงนี้ให้กับพี่ฝนด้วยจดหมายขอลาหรือว่าจม.ขอลาของคุณเอกพลมนตรการค่ะ

เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์

ลงนะคะตามคำแนะนำเลยค่ะแล้วนี่ก็คือคิดทอดผาแดงของคุณจินตลาภูลาภนะคะถามมาจากแฟนๆรายการค่ะเหมือนเดิมนะคะพี่แป้นหมูสามแหลมทรายค่ะส่งมอบเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังกันทุกๆพื้นที่ด้วยนะคะสำหรับในช่วงสายๆแบบนี้แล้วค่ะคุณผู้ฟังนะก็ต้องขอบคุณค่ะที่ติดตามรับฟังให้กำลังใจกันนะคะช่วงเวลาของรายการเพลงรักจากเพศสัตว์นะคะซึ่งก็อยากจะฝากกันด้วยคุณผู้ฟังใครที่อยากจะอัพผิวนะคะวันนี้อัพผิวกันต่อสวยกันต่อเลยค่ะกับโลชั่นเพศสัตว์นะคะนอกจากจะช่วยปรับผิวให้สว่างใสขึ้นแล้วเนี่ยพวกจุดด่างดำนะคะสีผิวที่ไม่สม่ำเสมอก็จางลงด้วยถ้าใช้แบบต่อเนื่องนะคะผิวจะยิ่งเนียนใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะเนื้อโลชั่นเขาก็เข้มข้นนะคะแต่เขาซึมไวค่ะทาบ่อยได้ตามที่ต้องการเลยนะคะทาวนไปเลยเช้ากลางวันก่อนนอนนะคะนี่โอ๋ก็มีพกติดตัวไว้เลยคุณผู้ฟังก็ฝากกันเอาไว้นะคะสำหรับเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆของเราค่ะส่วนงานเพลงนะเปิดให้หมดครบจบแล้วจบแล้วเรียบร้อยนะคุณผู้ฟังก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเจอโอ๋กันอีกครั้งนึงช่วงบ่ายๆนะคะสำหรับช่วงนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังด้วยคุณผู้ฟังส่งท้ายแล้วก็ลากันไปก่อนนะคะด้วยเพลงเพราะๆค่ะแล้วก็เดี๋ยวไปฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกันนะคะสำหรับช่วงนี้โอ๋ณรมนตันบินค่ะลาคุณฟังกันไปก่อนนะสวัสดีค่ะ

0: 1 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: นี้เวลา 11:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
3: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวรรณนายกรัฐมนตรีบอกประกันภัยพิบัติเริ่มคุ้มครอง1ตุลาคมเกณฑ์เยียวยายึดวันเกิดเหตุเป็นหลักท่วมก่อนรับ 9,000 ตามกฎหมายเดิมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนที่มีผลคุ้มครองตั้งแต่1ตุลาคม2569ว่าเริ่มใช้บัดนี้ซึ่งจะสรุปเพื่อให้รับทราบข้อมูลในชุดเดียวกันส่วนกรณีที่น้ำท่วมมาก่อนหน้านี้ผู้ประสบอุทกภัยจะได้รับเงินเยียวยาตามพ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเดิมคือ 9,000 บาทส่วนประกันภัยจะเริ่มคุ้มครองครอบคลุมตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปส่วนคนที่น้ำท่วมจะได้2ครั้งใช่หรือไม่ซึ่งนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่ใช่ได้รอบเดียวซึ่งจะนับวันภัยพิบัติเป็นครั้งกรณีที่เกิดขึ้นก่อน1ตุลาคม2569ได้ตามหลักเกณฑ์กฎหมายป้องกันภัยไปแล้วส่วนหากน้ำยังท่วมจนถึงวันนี้จะต้องใช้หลักเกณฑ์เยียวยาใดนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าต้องนับจากวันที่เกิดเหตุแต่หากน้ำมาระลอกใหม่ก็จะใช้ประกันภัยพิบัติซึ่งดีกว่าเพราะจะจ่ายเป็นรายกรณีส่วนกรณีที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรถามหานายกรัฐมนตรีที่ไม่เข้าร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อชี้แจงยติด่วนด้วยวาจาเพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบแต่กลับไปตรวจโรงครัวที่พรรคภูมิใจไทยนายอนุทินไม่ตอบคำถามนี้ได้แต่หัวเราะและบอกเพียงว่าไม่เอาแล้วไปแล้วเจเศษยืนยันมวลน้ำเหนือดันระดับน้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นแน่ 100% จับตาน้ำกทม.เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำผลักดันน้ำนายเจเศษไทเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุถึงการรับมือมวลน้ำที่จะมาจากภาคเหนือซึ่งประชาชนกังวลว่าน้ำจะท่วมกรุงเทพอีกครั้งว่ากรมชลประทานรายงานถึงสถานการณ์ในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและพื้นที่ที่รับน้ำซึ่งจะผันจากกทม.สู่อ่าวไทยระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างแน่นอนแต่จะประคองระดับให้ค่อยๆสูงขึ้นพร้อมจะประสานงานกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.เพื่อให้ส่งข้อมูลมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก่อนที่จะแจ้งเตือนประชาชนเร็วๆต่อไปจากที่ดูสถานการณ์พื้นที่ใดที่ได้รับผลอุทกภัยจากน้ำท่วมจากแม่น้ำน้ำยกระดับสูงขึ้นแน่นอน 100% แต่พื้นที่ใดเกิดอุทกภัยจากน้ำป่าไหลหลากฝนตกจุดนี้สถานการณ์กำลังจะดีขึ้นในห่วง 1-2 วันนี้ในขณะที่สถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกในพื้นที่เขตสายไหมลาดกระบังบางกะปินายเจษฎ์ระบุว่าตอนได้รับข้อมูลจากนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าจะมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำบชน.ห่วงใยประชาชนน้ำลดแล้วแต่ป้ายทะเบียนหายเช็คได้ที่เว็บไซต์ตามหาป้ายทะเบียนหลังน้ำท่วมพลตำรวจตรีธวัชวงศ์สง่ารองผบ.ชน.รับผิดชอบงานจราจรได้กล่าวถึงประชาชนที่แผ่นป้ายทะเบียนหลุดหายสามารถเข้าไปตรวจสอบว่ามีผู้ที่พบป้ายทะเบียนของตนหรือไม่ผ่านทางเว็บไซต์ตามหาป้ายทะเบียนหลังน้ำท่วมวิธีตรวจสอบง่ายๆเข้าไปที่เว็บไซต์แล้วเลือกป้ายหายค้นหาป้ายของฉันกรอกหมายเลขทะเบียนให้ครบตามตัวอักษรและตัวเลขจากนั้นกดค้นหาหากพบข้อมูลสามารถตรวจสอบจุดรับคืนและช่องทางติดต่อผู้เก็บป้ายได้ส่วนประชาชนที่เก็บป้ายทะเบียนของผู้อื่นได้สามารถใช้เมนูเจอป้ายแจ้งให้เจ้าของรู้เพื่อเพิ่มหมายเลขทะเบียนจุดรับคืนและช่องทางติดต่อช่วยให้ป้ายกลับคืนถึงเจ้าของได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นบชน.ย้ำว่าเว็บไซต์ดังกล่าวให้บริการฟรีและมีคำเตือนให้ระวังมิจฉาชีพที่อ้างว่าเก็บป้ายไว้แล้วเรียกค่าส่งค่ามัดจำหรือค่าตอบแทนหากสามารถดำเนินการได้ควรที่จะมารับป้ายด้วยตนเองและ และนำหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของติดตัวไปด้วยหากค้นหาแล้วไม่พบป้ายทะเบียนเจ้าของรถสามารถขอรับป้ายทะเบียนใหม่ได้กับกรมการขนส่งทางบกโดยกรมระบุว่าผู้ที่ป้ายทะเบียนหลุดหายจากน้ำท่วมสามารถติดต่อสำนักงานขนส่งเพื่อขอรับใหม่ได้
0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตพวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
6: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
7: เติ้นน่าจะฮอตฮิตกาแฟซองทรีอินวันแต่มันเค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตฮิตกาแฟซองทรีอินวันที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แมคเคียโต้ทรีอินวันหอมเค็มรสชาติลงตัว
8: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวม 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นาทีณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยนายกโต้งนายนพรอุสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรปตท.จิงโจ้กรุ๊ปน้ำมันคุณภาพเติมเองได้ส่วนลดลิตรละ1บาทปตท.จิงโจ้หลังสวน MG ชุมพรรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานเติมน้ำมันเลือกจิงโจ้รถไฟฟ้าเลือก MG ชุมพรร้านเสือการเกษตรสินค้าเกษตรครบวงจรรู้จริงทุกขั้นตอนปลูกทุเรียนอย่างมืออาชีพเสือการเกษตร3แยกวังตะกอหลังสวนเสือการเกษตรละแมข้างธกส.และเสือการเกษตรพะโต๊ะธนเลิศอไหล่ยนต์อำเภอหลังสวนติดถนนเอเชียขาขึ้นกรุงเทพจำหน่ายแบตเตอรี่อะไหล่รถยนต์ทุกชนิดทุกยี่ห้อโทร077-544-366หลังสวนกระเพราถาดใบหญ้าสีสูตรพริกแห้งไร้น้ำมันพิกัดอำเภอหลังสวนในปั๊มเชลสวนพึ่งปั๊มเชลสามไม้ปั๊มปตท.เกื้อสกุลและสาขาสูงเนินจันทบุรีลองแล้วจะติดใจจินดาเกษตรรวมทุนสินค้าเกษตรครบวงจรพร้อมบริการให้คำปรึกษาและแนะนำเรื่องการเกษตรจินดาเกษตรรวมทุนโทร077-545-341ชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพโดยคุณธรงอุดชินประธานชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพดร.สมยศแสงสุวรรณเลขาชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพและคุณประสงค์นุรักษ์
9: เอาละครับตอนนี้ขอไปพร้อมกันสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่ในหัวอย่างแน่นอน
10: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
11: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นาทีเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
10: มาพากให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่แล้วคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองไป4
12: ขึ้นโขนชิงทองโอแม่ชมยองช่วยเชียร์พี่ที
13: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4ชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED ศูนย์ถ่ายเอกสารโทร077-581-264
11: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวม 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นาทีณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยศาลจังหวัดหลังสวนพร้อมบริการประชาชนโดยยึดหลักนิติธรรมปรึกษาข้อกฎหมายโทร077-541-068ทกส.สาขาหลังสวนเคียงคู่รู้ค่าประชาชนปรึกษาสินเชื่อเพื่อการเกษตรสอบถามโทร077-541-371และทกส.ชุมพรร้านเจ๊เอียดตลาดอวยชัย2รับซื้อหมากแห้งจำหน่ายผลไม้ตามฤดูกาลน้ำแกงส้มสำเร็จรูปรสจัดจ้านโทรสั่งเลย064-929-4232พลังรวมช่างหลังสวนเต็มที่ช่วยเหลือสังคมส่วนรวมด้วยความจริงใจสหกรณ์การเกษตรหลังสวนจำหน่ายสินค้าการเกษตรสินค้าอุปโภคบริโภครับสมัครสมาชิกปีละ2ครั้งสนใจสมัครสมาชิกโทร077-541-139ครัวคุณเอปากตะโกโฮมสเตย์ที่พักสบายบริการหมูกระทะเปิดบริการทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์จองโต๊ะ090-970-3895ลุงต้อจัดเต็มหลังสวนลิสซิ่งจำหน่ายรถยนต์มือสองคุณภาพดีตำบลวังตะกออำเภอหลังสวนหารถยนต์มือสองสอบถามเลย083-692-6540ห้องอาหารคุณสาหร่ายจุดพักรถของคนเดินทางอาหารเครื่องดื่มครบจบที่นี่เปิดบริการจุดชาร์จรถ EV ที่ห้องอาหารคุณสาหร่ายชุมพร
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
3: MCOT Radio Network ช่วงอบจ.พบประชาชนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
14: ไปเลยนะ2519-20อะไรประมาณนั้นตอนนั้นคือยังเด็กๆไงเด็กๆคือน้ำท่วมทุกปีไม่ได้รู้เรื่องอะไรเขาด้วยสนุกทุกปีนะคะก็คือว่าเป็นอยู่บ้านพักไงบ้านพักแขวงการทางชุมพรนี่แหละแล้วพอน้ำท่วมเนี่ยเล่นน้ำกับเพื่อนสนุกนะคะแต่ว่าพอสมัยก่อนน้ำมันยังไม่เหมือนแบบนี้เนาะน้ำมันก็ใสๆนะมันไม่ได้เป็นโคลนแล้วก็ไม่ได้ขุ่นอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าสมัยนี้นี่น่ากลัวมากโดยเฉพาะพี่ๆที่แฟกคลองจันนะคะก็มีเพื่อนมีสิทธิ์พี่หลายๆท่านที่อาศัยอยู่ที่นั่นโอ้เขาบอกว่าตอนนี้น้ำเน่าแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอันตรายมากๆเลยก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่จะเดินทางไปไหนยังไงเช็คในเรื่องของเส้นทางให้ดีก็แต่ว่าต้องบอกว่าข่าวในยุคนี้เนี่ยนะคะมันไวมากก็ต้องเช็คต้นตอของข่าวด้วยว่าข่าวจริงข่าวมั่วข่าวปันข่าวสร้างเรื่องนะเรตติ้งเหร ปั่นยอดอะไรปั่นยอดวิวหรือเปล่าเพราะฉะนั้นดูต้นตอให้ดีนะคะดูต้นตอให้ดีว่าผู้ปล่อยข่าวนั้นคือใครนะคะก็ต้องเป็นแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้เชื่อถือได้นะคะในส่วนของหน่วยงานที่รับผิดชอบก็ไม่ค่อยอยากจะเม้นเท่าไหร่เลยนะคะว่ามันจะแบบพันท่วงทีอะไรหรือเปล่านะคะก็แต่ว่าค่ะก็เท่ากับว่าเราก็พยายามเลือกเอาแหล่งข่าวที่ชัดเจนนะคะตอนนี้ 11:17 น.ค่ะเช่นเดิมนะคะช่วงต้นรายการเนี่ยเราจะไปพูดคุยนะคะกับท่านในช่างสมพรตะเภาน้อยในช่างเครื่องกลอาวุโสจากกองช่างอบจ.ชุมพรเดี๋ยวแอบทักทายกันก่อนดูซิว่าไปกับน้ำหรือยังนะคะสวัสดีค่ะในช่างสมพรคะสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะเงียบอยู่นะคะไปกับน้ำแล้วไหมคะยังอยู่ไหมเอ่ยค่ะก็เดี๋ยวรอนิดนึงแล้วกันนะคะตอนนี้กำลังทีมงานของเรานะคะพี่ประวิตรยังอมรของเรากำลังดูอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นจริงๆปัญหานี้เกิดขึ้นแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วนะคะสัปดาห์ที่แล้วก็เป็นแบบนี้ค่ะคุณเจริญยศก็เรียกได้ว่าหัวปั่นเลยนะคะเพราะว่ามันไม่ได้ยินกันเสียงมันไม่ได้ยินกันไงเสียงไม่ได้ยินกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยต้องรอสักนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวระหว่างรอดิฉันจะโม้เรื่องอะไรดีล่ะแป๊บหนึ่งค่ะดูภารกิจงานของท่านผู้บริหารของเราก่อนแล้วกันนะคะว่าวันนี้ท่านนายกของเราท่านนายกนพดลอุสิตนะคะเดินสายไปไหนยังไงบ้างดีกว่านะคะแป๊บหนึ่งนะคะขอเวลาเปิดดูแป๊บหนึ่งก่อนภารกิจงานของท่านนายกนะคะตลอดจนท่านผู้บริหารนะคะเมื่อเช้านี้ค่ะช่วงเช้าเลยก็มีกิจกรรมเรียกว่ารัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตนะคะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ห้องประชุมต้นตาลชั้น3ค่ะอาคารสำนักงานและศูนย์แสดงสินค้าโอท็อปเทศบาลเมืองชุมพรเมื่อวานนี้เราก็จะได้เห็นนะคะข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นะคะก็ข้าราชการก็แต่งชุดขาวกันเพื่อร่วมประกอบพิธีกันอย่างล้นหลามเลยนะคะแล้วก็วันนี้มีการต้อนรับคณะศึกษาดูงานค่ะโรงเรียนวัดดอนรั่วจังหวัดชุมพรนะคะจำนวนลูกๆนักเรียนก็ตั้งแต่ชั้นอนุบาล2จนถึงพี่ๆม3เลยค่ะ134คนนะคะเข้าศึกษาดูงานที่โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริค่ะแล้วก็ในช่วงบ่ายโมงก็จะมีอีก1คณะนะคะจากโรงเรียนวัดปิยะวัฒนารามที่อำเภอละแมค่ะก็จะเป็นลูกๆชั้นประถมปีที่4ถึงปีที่6นะคะจำนวน262คนด้วยกันก็จะมีพี่ๆนะคะจากกองการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะก็จะรับหน้าที่ในการดูแลบรรยายแล้วก็ให้ความรู้ตลอดจนดูแลลูกๆนักเรียนนะคะก็ฝากด้วยละกันสำหรับใครที่สนใจนะคะที่จะนำลูกๆนักเรียนว่าตอนนี้ปิดเทอมแล้วไหมอ่ะปิดแล้วเนาะก็อาจจะมีโอกาสนะคะหรือว่าจะเป็นคณะจากชุดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศก็ได้นะคะสามารถที่จะเดินทางมาศึกษาดูงานได้ที่เรานะคะก็ยินดีต้อนรับค่ะเรามีหลายทางการศึกษามากนะคะและในโครงการนั้นท่านนายกนพดลอุสิตเองก็เรียกได้ว่าจัดสรรในแต่ละด้านแต่ละส่วนให้กับกองงานภารกิจเนี่ยได้ดูแลอย่างเช่นบริเวณด้านบนซึ่งเป็นพระพลาที่ประทับนะคะโคกดินที่ว่าโคกปั้นดินขึ้นมาตรงนั้นก็จะมีอาคารพระพลาที่ประทับตรงนั้นก็จะเป็นสำนักปลัดนะคะดูแลรับผิดชอบซึ่งก็ได้มีการปรับปรุงห้องนะคะโอ้สวยงามมากติดแอร์เย็นแล้วก็มีวิดิทัศน์ฟังบรรยายตั้งแต่ประวัติของโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริหรือว่าแก้มลิงชุมพรนะคะก็จะมีประวัติเรียกได้ว่าโอ้ดูไปก็ซาบซึ้งไปแล้วก็แล้วก็จุดหนึ่งนะคะแต่ว่าจำนวนที่จะรองรับเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก30คนกำลังสวยนะคะมากไปกว่านี้อาจจะหายใจไม่ค่อยออกกันถ้าเป็นโซนล่างตรงในส่วนของฐานศาสตร์พระราชานะคะตรงนั้นจะเป็นกองสวัสดิการและสังคมก็จะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในการเข้าร่วมกิจกรรมฐานต่างๆนะคะส่วนที่อาคารแปดเหลี่ยมก็จะเป็นในส่วนของกองการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะดูแลในเรื่องของการบรรยายดูวิดิทัศน์นะคะแล้วก็บรรยายแล้วก็มีรถรางให้บริการสำหรับคนที่จะนั่งชมบริเวณทั่วโครงการหนองใหญ่เลยนะคะก็ให้บริการได้ค่ะ โดยเฉพาะท่านผู้สูงอายุโรงเรียนผู้สูงอายุนะคะก็สามารถที่จะทำหนังสือมาถึงทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรได้ค่ะท่านนายกยินดีมากเลยนะคะที่จะบริการแล้วก็เป็นรถรางให้นั่งนะคะนั่งชมทั่วไปไม่ต้องเดินให้เมื่อยให้เหนื่อยเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ทำหนังสือมาที่เราได้ค่ะเรายินดีที่จะให้บริการในการให้ความรู้ต่างๆนะคะเอาล่ะเดี๋ยวดิฉันคงจะต้องขออนุญาตพักสักครู่ก่อนเพราะว่าการติดต่อกับท่านในช่างสมพรมีปัญหาอีกแล้วนะคะเดี๋ยวขออนุญาตกลับไปใช้วิธีแมนนวลแบบเดิมแต่ว่าตอนนี้พักสักครู่ก่อนค่ะ

0: 27นาทีค่ะตอนนี้อยู่ในสายกับท่านในช่างสมพรตะเภาน้อยนะคะในช่างเครื่องกลอาวุโสจากกองช่างอบจชุมพรค่ะสวัสดีค่ะในช่างสมพรคะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะเป็นไงบ้างเอ่ย
1: ขออภัย

0: ที่ตำบลขุนกระทิงนะครับอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะครับ
1: ค่ะ
0: เครื่องจักรที่เข้าดำเนินการก็จะมีรถกดไฮดรอลิกนะครับ1คันนะครับรถเกรเดอร์1คันรถบดแตนเตอร์1คันและรถบรรทุกออกล้อเตต้า1คันครับ
1: ค่ะ
0: จุดนี้ก็ได้ทำไปแล้วประมาณ 50% ครับเพราะว่ามีฝนตกครับทำไม่ได้เลยครับ
1: โอ้ก็ต้องหยุดหน่อยนะแต่วันนี้แดดออกนะคะวันนี้แดดออก
0: ครับเริ่มวันนี้ครับเริ่มออกแล้วครับผม
1: ได้ค่ะโครงการที่2นะคะที่ไหนคะ
0: โครงการที่2เป็นการปรับพื้นที่แล้วก็ซ่อมถนนนะครับในเขตพื้นที่ตำบลตุ้งหลวงนะครับอำเภอละแมจังหวัดชุมพรนะครับ
1: ค่ะ
0: รถนี้เครื่องจักรที่เข้าดำเนินการก็จะมีรถเกรเดอร์นะครับ1คันรถบดแตนเตอร์1คันและรถบรรทุกน้ำ6ล้อ1คันครับผม
1: ค่ะ
0: จุดนี้ได้ดำเนินการไปแล้วประมาณ 70% นะครับถ้าได้ทำอีกสัก 2-3 วันก็เสร็จครับผม 100% ครับผม
1: โครงการสุดท้ายโครงการที่3ค่ะ
0: โครงการสุดท้ายโครงการที่3นะครับเป็นการปรับพื้นที่สนามฟุตบอลเทศบาลวังไผ่นะครับอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะครับรถที่ก้าวดำเนินการเครื่องจักรที่ก้าวดำเนินการนะครับก็จะมีรถกดไฮดรอลิกนะครับ1คันรถเกรเดอร์1คันรถบดแตนเตอร์1คันรถบรรทุก6ล้อเทท้าย3คันรถบรรทุก10ล้อเทท้าย1คันและก็รถบรรทุกน้ำ1คันครับผมรถนี้ 90% แล้วครับ
1: 90% แล้วคะ
0: ครับอย่างนิดเดียวครับวันนี้ยังวิ่งอยู่ครับ
1: โอ้
0: เพิ่งจะทำได้วันนี้นะครับเพิ่งจะทำได้วันนี้ครับผม
1: แล้วสนามฟุตบอลเราเป็นยังไงบ้างคะสนามฟุตบอลรมจ.เอง
0: สนามฟุตบอลก็ตอนนี้ก็กำลังปรับร่องน้ำรอบสนามอยู่นะครับก็เรียบร้อยหมดแล้ว
1: อาจจะเป็นเพราะว่าฝนตกนะคะน้ำเลยลงเยอะใช่ไหมคะ
0: ครับได้กดร่องน้ำก็ระบายน้ำลงในสระใหญ่ในหนองใหญ่แล้วครับผม
1: ค่ะ
0: ผม
1: ค่ะอย่างนี้แล้วคิวต่อไปเตรียมไว้กี่โครงการคะเนี่ย
0: เยอะเลยครับคิวมาเยอะเลยครับ
1: นะคะ
0: ครับผม
1: ช่วงนี้ต้องเตรียมเรื่องภัยแล้งก่อนด้วยไหมคะเนี่ยเราเห็นฝนมา
0: ได้ครับ
1: เยอะแบบเนี้ยพอหมดมันจะแห้งเลยนะคะ
0: ได้ครับภัยแล้งครับผม
1: มีหลายพื้นที่
0: ไม่รู้ว่าจะแล้งหรือจะฝน
1: ก็นั่นน่ะสิคะแต่เดี๋ยวพอฝนหมดปุ๊บเนี่ยเราเห็นน้ำเยอะๆแบบเนี้ยแต่จริงๆเราต้องวางแผนรับมือภัยแล้งนะคะ
0: ครับผม
1: เพราะน้ำไปหมดเลยทีนี้เราจะไม่มีน้ำเหลือแล้วนะคะเนี่ย
0: ครับ
1: ค่ะขุดอีกหลายที่ไหมคะ
0: ครับผม
1: ยังต้องขุดสระอีกหลายที่ไหมคะ
0: เยอะเลยครับไปเยอะครับขอมาเยอะนังเตือครับรอจัดคิวอยู่นะครับรอจัดคิวอยู
1: ่ได้ค่ะ
0: ครับผม
1: ขอบพระคุณค่ะท่านในช่างสมพรนะคะ
0: ครับผม
1: ค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะท่านในช่างสมพรตะเภาน้อยนะคะในช่างเครื่องกลอาวุโสค่ะจากกองช่างอบจ.ชุมพรของเรานะคะก็เรียกได้ว่าหลายโครงการอย่างที่ได้นำเรียนจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นก็ใจเย็นรออีกสักนิดนึงค่ะรับรองว่าถึงทุกโครงการแน่นอนแต่อย่างที่บอกค่ะท่านนายกเองเนี่ยเน้นย้ำนะคะแล้วท่านก็บอกว่าท่านเฝ้าระวังมากเพราะว่าท่านนายกเนี่ยจะมีวอลลุ่มที่พูดคุยในเรื่องของการดูแลนะคะทั้งในเรื่องของน้ำจุดที่รองรับน้ำจุดที่น้ำท่วมซ้ำซากอะไรอย่างเงี้ยท่านนายกจะให้ความสำคัญแล้วก็เน้นย้ำไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชุมพรแทบจะทุกแห่งนะคะท่านนายกบอกว่าให้เราทำงานประสานความร่วมมือร่วมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่าในเรื่องของ data ข้อมูลเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะในหลายๆพื้นที่ทุกคนจะรู้ดีคือหลับตาปุ๊บนึกออกเลยว่าถ้าฝนตกปริมาณเนี้ยเดี๋ยวน้ำมันจะไปท่วมขังตรงไหนบ้านใครยังไงช่องไหนจะเป็นช่องที่น้ำมันเชี่ยวแล้วต้องระวังอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าพอหางฝนแป๊บๆนึงเนี่ยเอาละแล้งทันทีเพราะเราเคยเห็นปรากฏการณ์ที่ว่าเจ้าของสวนหลายๆแห่งต้องซื้อน้ำซื้อแบบว่ารถขนน้ำไปแล้วไปรดต้นทุเรียนมั่งอะไรมั่งเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นปัญหาที่ซ้ำซากแล้วก็เป็นวงโคจรอยู่แบบนี้แล้วเราก็ต้องสิ้นเปลืองงบประมาณไปกับเรื่องเดิมๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการแก้ปัญหาที่ถูกต้องอย่างยั่งยืนที่สุดก็คือว่าจะต้องมีผู้ที่มีความรู้จริงๆแล้วก็เป็นผู้ที่ เชี่ยวชาญกับปัญหาตรงนี้จริงๆและแก้ไขปัญหาให้ถูกจุดถูกต้องอย่างยั่งยืนค่ะตอนนี้ขออนุญาตขั้นด้วยสปอตสัก1ตัวสั้นๆค่ะเพราะว่าดิฉันมีแขกรับเชิญมาที่ห้องส่งแล้วนะคะเดี๋ยวพักสักครู่นึงเจอกันช่วงหน้าค่ะ

0: ตำบล8อำเภอทั่วทั้งจังหวัดชุมพรทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว11นาฬิกาจนถึงเที่ยงทางสถานีวิทยุแห่งนี้นะจ๊ะ
1: ร่วมแรงใส่ใจท้องถิ่นโปร่งใสในยุคสมัยเรา
2: 38นาทีค่ะตอนนี้นะคะดิฉันอยู่กับท่านสจที่ท่านนายกรัฐมนตรีพูดนักหนาทุกครั้งที่มีการประชุมสภานะคะบอกว่าเป็นสจที่สวยที่สุดของอบจ.ชุมพรนะคะปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรด้วยนะคะท่านพันธนีมิ่งขวัญสวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ค่ะ
2: หรือว่า
3: สวัสดี
2: ท่านสจน้ำนะคะสจน้ำขาวันนี้คือดิฉันต้องชวนคุณมาค่ะเพราะช่วงนี้ไม่มีอะไรที่จะเด่นดังไปกว่าเรื่องน้ำอีกแล้วเมื่อวานนี้นะคะระหว่างที่คือดิฉันเองก็เพิ่งกลับจากกรุงเทพเมื่อวานแล้วก็จะเห็นในฟีดข่าวอะค่ะมันขึ้นในเรื่องของน้ำป่าที่ไหลหลากที่พันวานแล้วมันดูน่ากลัวมากเพราะมันเป็นน้ำโคลนเลยอะค่ะคือไหลช้ามาเลยดิฉันนึกถึงคุณก่อนเพื่อนเลยค่ะว่าวันนี้มาเนี่ยดิฉันต้องเชิญคุณมาพูดคุยให้ฟังหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นคะที่พันวานรอบๆในเขตคุณเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะก็เป็นเรื่องน่าตกใจอยู่เหมือนกันนะคะเมื่อวานน้ำอยู่ที่อบต.รอบๆค่ะทำเรื่องแผนที่ถนนขออนุญาตใช้พื้นที่อยู่แล้วก็ข้างล่างฝนไม่ตกเลยนะคะ
2: ข้างล่างไม่มี
3: ใช่ค่ะแต่ว่าอยู่ๆก็อย่างที่พี่เห็นนะคะในเฟซบ้างแล้วก็มีผู้นำนะคะอบต.บุญช่วยก็ส่งข้อความมาส่งไลน์รูปภาพมาให้ดูโหน้ำท่วม4หมู่บ้านค่ะเมื่อวานนะคะที่ได้รับผลกระทบก็มีหมู่11นะคะหมู่17หมู่21แล้วก็หมู่20ค่ะที่ว่าโดนน้ำป่าไหลหลากก็ประมาณ1ชั่วโมงแล้วน้ำก็แรงมากเลยค่ะเข้าบ้านประชาชนแล้วก็มีพวกสะพาน

0: อะไรก็เสียหายไปเยอะเหมือนกันค่ะพื้นที่ก็ค่อนข้างเสียหายเยอะแต่น้ำมาแรงแบบชาวบ้านก็ไม่ได้ทันตั้งตัวค่ะ
1: หมู่11หมู่17 20
0: 20แล้วก็21
1: อ๋อ20 21โอ้อันนี้ที่อยู่เป็นพันวาด้านบนทั้งนั้นเลยเน
0: า
1: ะ
0: ค่ะก็มีพันวาหินเรือ
1: ค่ะ
0: ก็สตงส่วนบนค่ะใช่ค่ะ
1: อ๋อสตงโดนกันนะคะ
0: สตงโดน
1: โอ้โหแต่ว่ามันเป็นลักษณะของน้ำฝนที่ตกแช่ไหมที่เขาเรียกเรนบอมอะไรอย่างนั้นหรอ
0: ค่ะ
1: ประมาณว่าตกค้างไว้ที่เดิม
0: ก่อนหน้านี้มีก่อนหน้านี้ก็มีรอบนึงแล้วค่ะที่ว่าน้ำท่วมขังออกจากพื้นที่กันไม่ได้นะคะก่อนหน้านี้ก็กลางคืนค่ะแต่ว่ารอบนี้ก็มากลางวันค่ะแล้วเมื่อวานก็อย่างที่บอกเราก็ไม่คิดเพราะว่า
1: แต่ว่ายังดีที่เป็นกลางวันนะ
0: ใช่
1: เล่าประสบการณ์ตอนกลางคืนหน่อยสิเพราะว่าคุณไปโดนมาเองนี่เป็นไงคะ
0: นี่เจอมาเมื่อรอบนี้นะคะน้ำฝนตกรอบนี้นะคะน้ำก็ท่วมก็กลางคืนวันนั้นฝนวันเสาร์ที่แล้วมั้งคะฝนตกทั้งวันเลยค่ะแล้วก็น้ำก็มีงานในพื้นที่นะคะขับรถออกมา3 ทุ่มค่ะมาเจอน้ำ
1: ท่วมบนเขาน
0: ะใช่ค่ะน้ำท่วมออกจากพื้นที่ไม่ได้ค่ะ
1: สชออกจากพื้นที่ไม่ได้แล้วกลับบ้านยังไงคะเนี่ย
0: ชาวบ้านลุยน้ำมาไปรับมานะคะก็เจอมากับตัวแล้วค่ะ
1: ค่ะเพราะว่าเหมือนวันก่อนดิฉันก็เห็นพี่ชนะ
0: ค่ะ
1: ภูเสือเต้นแกบอกว่าน้ำท่วมภูเสือเต้นแล้วคุณภูเสือเต้นมันคือภูที่แบบสูงเห็นวิว260องศาแต่น้ำท่วม
0: น้ำป่าค่ะมันก็เร็วแต่ว่าดีตรงมาเร็วไปเร็วไม่ท่วมขังแต่ว่ามันก็ทำให้บ้านเรือนเสียหายค่ะพี่ยุ้ยแล้วก็มีเรื่องอุปกรณ์การเกษตรอะไรเครื่องสูบน้ำอะไรต่างๆของชาวบ้านเนี่ยค่ะก็เสียหายเยอ
1: ะ
0: บางบ้านก็มีรถไปกับน้ำเลยค่ะก็มีเหมือนกันนะคะมอเตอร์ไซค์หลายคันอยู่ค่ะ
1: และจริงๆเนี่ยสจน้ำเป็นอีกหนึ่งท่านเหมือนกันอย่างที่ได้พูดนำเรียนไปเบื้องต้นว่าอยู่ในทีมเฉพาะกิจของท่านนายกนพพรด้วยที่ว่าให้เป็นเหมือนเป็นทีมวอลลุ่มที่ตั้งขึ้นมาเฉพาะกิจเกี่ยวกับการติดตามในเรื่องของแหล่งน้ำแหล่งน้ำที่เป็นน้ำท่วมซ้ำซ้อนแล้วก็แหล่งที่แบบน้ำแรงด้วย
0: ค
1: ือตอนนี้ดิฉันเชื่อว่าข้อมูลในหัวคุณอ่ะมีเยอะมากชุมพรของเราอ่ะจริงๆแล้วมันเสี่ยงทุกอำเภอไหมคุณว่า
0: ทุกอำเภอค่ะเสี่ยงทุกอำเภอค่ะก่อนหน้านี้ท่านนายกต้งนพพรศิษย์นะคะท่านก็มีนโยบายของท่านสมัยนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วนะคะก็เน้นแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำก่อนหน้านี้ก็คุยกันว่าเราจะตั้งห้องวอลลุ่มเรื่องการจัดการน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็ยังดำเนินการนะคะแต่ว่าเราปรับไปอยู่ในโครงการ Smart City ก็คือเป็นเมืองอัจฉริยะของเราจะใช้ AI เข้ามาช่วยจัดการค่ะเรื่องน้ำก็รวมอยู่ในนั้นด้วยค่ะพี่ยุ้ยแล้วก็มีท่านก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คุยกันมาหลายครั้งค่ะก็มีทั้งให้ผู้นำนะคะประชาชนในพื้นที่ไปศึกษาดูงานพื้นที่รูปธรรมอย่างเงี้ยค่ะเราก็เคยไปมาแล้วแล้วก็กลับมาทำการตอนนี้คิดว่าการแก้ไขปัญหาเรื่องทั้งน้ำท่วมน้ำแล้งดีที่สุดสำหรับพื้นที
1: ่
0: ต้นน้ำนะคะเหมือนพันวาอย่างเงี้ยค่ะพี่ยุ้ยก็คุยตกผลึกกันแล้วว่าเราจะทำเป็นฝายในบริเวณริมคลองแล้วก็ปลูกป่าปลูกต้นไม้เสริมทั้งหมดนะคะบริเวณริมคลองอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะด้วยช่วยชะลอน้ำได้มากยิ่งขึ้น
1: เพราะว่าน้อยคนนะที่แบบพูดคุยแล้วจะพูดกันถึงเรื่องของการปลูกป่านะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่ามันมีแต่จะแบบทำลายไงเพื่อสร้างเขาบอกว่าเพื่อสร้างอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆนั่นคือมันคือการทำลายเนา
0: ะ
1: อ๋อก็ดีมากเลยนะคะแล้วก็อย่างที่เคยได้ฟังมาเนี่ยเหมือนกับท่านนายกบอกว่าอยากให้เห็นเป็นจุดเลยว่าคือพอกดคลิกไปปุ่มนี้ปุ๊บเห็นเลยว่าระดับน้ำตอนนี้คลองในหลวงอยู่ที่เท่าไหร
0: ่
1: ยังรับอีกได้เท่าไหร่ปริมาณเท่าไหร่ถ้าคลิกไปตรงคลองตรงนี้ปริมาณน้ำรองรับเท่าไหร่จะขึ้นอีกเท่าไหร่เหลือเท่าไหร
0: ่
1: ประมาณแบบนั้นเลยใช่ไหมคะ
0: ประมาณแบบนั้นเลยค่ะมันก็จะได้ช่วยจัดการปัญหาทั้งเรื่องภัยแล้งแล้วก็เรื่องน้ำท่วมได้ของจังหวัดชุมพรเราเพราะว่าช่วงนี้นะคะก็เดือนพฤศจิกาธันวาน้ำก็ท่วมทุกปีนะคะชุมพรเราก็มีปัญหาทั้งเรื่องน้ำท่วมน้ำแล้งค่ะก็เป็นสิ่งที่ท่านนายกรพลอุสิทธิ์ก็เป็นห่วงนะคะเมื่อเช้าท่านสสก็โทรมาค่ะว่าเป็นไงบ้างสอบถามเนี้ยค่ะก็ตกใจเหมือนพี่ยุ้ยแบบเนี้ยค่ะก
1: ็
0: ตอนบ่ายวันนี้สสกำลังลงมาจากกรุงเทพก็เดี๋ยวจะได้เข้าไปแวะเยี่ยมนะคะเข้าไปเยี่ยมให้กำลังใจกับผู้ที่ประสบภัยเมื่อวานนะคะ
1: อย่างนี้เท่ากับว่าสำรวจแล้วเยอะไหมคะ
0: ก็สำรวจมาแล้วตอนนี้น่าจะ60กว่าครัวแล้วค่ะพี่ยุ้ยค่ะ
1: 60ครัวเรือน
0: ใช่ค่ะเยอะเหมือนกันที่น้ำเข้าบ้านนะคะ
1: วันเดียวรอบเดียวเน
0: า
1: ะคือจริงน้ำมันมาแค่ไม่กี่นาทีนะ มันไม่ได้แช่ขังเหมือนทางภาคกลางหรือกรุงเทพอันนั้นก็คือทุกระทมอีกแบบนึง
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: แต่อันนี้นี่มาแบบไม่ได้ตั้งเนื้อตั้งตัวอะไรเลยอยู่ๆก็ตุ้มหาย
0: ใช่ค่ะ
1: รถหายไปเลยคันนึงพอแบบรู้มาอีกทีก็เอาไม่อยู่แล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่า
0: น้ำหายเยอะอยู่ค่ะ
1: น้ำป่ามาแรงนะคะมาแล้วแบบแรงมาแล้วก็คือทีเดียวไปเลย
0: ค่ะ
1: 60กว่าครัวเรือนเลยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ตอนนี้นี่คือยื่นแบบกรอกแบบสำรวจอะไรเรียบร้อยแล้วไหมคะ
0: ตอนนี้ก็ผู้นำกำลังสำรวจอยู่นะคะเมื่อเช้าก็โทรไปประสานทั้งทางอบต.ก็ขึ้นไปสำรวจอยู่นะคะในส่วนของอบจ.เราก็ท่านนายกนพพลอุทิศก็ทราบเรื่องแล้วนะคะแล้วก็นำเรียนให้ทราบท่านก็จะส่งหน่วยขึ้นที่เร็วออกไปร่วมสำรวจกับอบต.อีกทีนึงค่ะ
1: ทีนี้แนวทางการช่วยเหลือนะคะท่านสจ.ในส่วนของท้องถิ่นเราเองเนี่ยเราสามารถจะช่วยเหลืออะไรได้บ้าง
0: ก็ต้องดูความเสียหายดูอะไรก่อนค่ะพี่เอ๋ยค่ะ
1: ก็อาจจะต้องแบบว่าดูว่าอบต.รับรอบช่วยอะไรได้บ้าง
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วอบจ.ช่วยอะไรได้บ้างเนาะอันนี้ในนามของท้องถิ่นแต่ว่ามันก็ยังมีภาคส่วนของราชการส่วนอื่นๆอีกที่สามารถช่วยเหลือได้โดยถูกต้องตามระเบียบอย่างพม.เองช่วยได้ไหมหรือหน่วยงานอื่นอะไรเงี้ยใช่ไหม
0: ก็มีบ้านพังเสียหายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องเดี๋ยวสำรวจแล้วก็ประสานไปนะคะว่าหน่วยงานไหนรับผิดชอบอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ได้ประสานกัน
1: ค่ะแล้ววันนี้นี่ได้เช็คยังคะสภาพอากาศทางตอนบนเป็นไงบ้าง
0: ตอนนี้ไม่นิ่งค่ะยังไม่มีอะไรเกิด
1: เพราะว่าในเมืองก็ต้องบอกว่าแดดเปรี้ยงนะคะ
0: ใช่ใช่ค่ะข้างบนก็แดดดีอยู่
1: คือตอนนี้แบบสับสนมากเริ่มสับสนแล้วเฮ้ยเอาไงดีเมื่อวานนี่มืดครึ้มเลยนะกลับมาตอนแบบว่ากลับก็มาถึงประมาณแถวพระตาหินเช้าแถวนั้นนะคะคือมืดตุ๊บตื่นเลยยังคิดว่าโอ้โหในเมืองจะหนักไหมนี่พอผ่านเข้ามาอีกจุดนึงอ้าวแดดออกเฉยเลย
0: ค่ะ
1: คือตอนนี้สภาพอากาศแบบแปรปรวนมาก
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะ
0: ต้องเฝ้าระวังค่ะ
1: โอ้พวกเราต้องอยู่กันแบบมีสติมากๆเลยนะคะเนี่ยตอนเนี้ย
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะมีเพิ่มเติมไหมคะเรื่องน้ำเรื่องอะไรของคุณเนี่ย
0: ก็ฝากพี่น้องประชาชนนะคะโดยเฉพาะโซนบนไม่ใช่แค่ในพื้นที่รับรออะไรอย่างเดียวนะคะเราพื้นที่เราเป็นพื้นที่ติดภูเขาเยอะนะคะในจังหวัดชุมพรก็ฝากพี่น้องนะคะในพื้นที่โซนบนนะคะพื้นที่ต้มน้ำก็ต้องเฝ้าระวังกันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดน้ำป่าเนี่ยค่ะมันก็มาไวเราก็ไม่ทันได้คาดคิดอย่างเงี้ยค่ะก็ฝากทุกคนดูแลตัวเองแล้วก็เฝ้าระวังกันด้วยนะคะช่วงนี้ค่ะ
1: คือพี่น้องประชาชนแหละจะเป็นหูเป็นตาให้ดีที่สุด
0: ค่ะ
1: แล้วก็ต้องมีจุดสังเกต
0: ค่ะ
1: พอสังเกตปุ๊บเขามีศูนย์การรายงานอะไรไหมคะคุณ
0: ในพื้นที่ค่ะส่วนใหญ่เขาจะมีค่ะพี่เว้ยเขาจะมีเป็นอุปกรณ์วัดระดับน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะตามบ้านผู้นำอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีหมดละค่ะเพราะว่าเขามีอุปกรณ์ให้หมดทุกพื้นที่อยู่แล้วค่ะก็นั่นแหละค่ะก็ต้องช่วยกันสังเกตแล้วก็ช่วยกันเตือนกันในหมู่บ้านนะคะ
1: แล้วระดับน้ำในคลองตรงสะพานที่ข้ามไปจะไปอบต.รอบๆตอนนี้ระดับน้ำสูงค่ะ
0: ไม่ค่อยสูงค่ะพี่ยุ้ยเช็คในตรงนั้นมันมีประตูระบายน้ำตัวหนึ่งแล้วนะคะตอนนี้ค่ะประตูระบายน้ำหาดแตงน้ำก็ยังไม่เยอะค่ะพี่ยุ้ยค่ะก่อนหน้านี้ค่ะเมื่อวันที่น้ำโดนน้ำท่วมอันนั้นนะคะน้ำเยอะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ครึ่งหนึ่งของประตูระบายน้ำค่ะตอนนี้น้ำในคลองก็อยู่ในระดับปกติ
1: ใช่ค่ะคือปริมาณน้ำอะไรเนี่ยยังรับได้ไม่มีปัญหาแต่ที่เราน่ากลัวก็คือไอ้ตัวน้ำป่าตัวเรนบอมที่มันตกอยู่เฉพาะจุดนะคะ
0: แล้วมันก็จะมีเรื่องดินสไลด์อะไรด้วยเพราะเราโดนฝนมาติดต่อมาหลายวันแล้ว
1: อุ้มมาเต็มที่แล้วดินนี่อุ้มน้ำมาเต็มที่แล้วถ้าสาดมาอีกตุ้มหนึ่งนี่ฉันสไลด์แน่นอน
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วมันก็เกิดขึ้นจริงเนา
0: ะ
1: น่ากลัวมากๆเลยนะคะก็ฝากความเป็นห่วงเป็นใยไปให้กับพี่น้องในทุกพื้นที่ด้วยไม่ใช่แค่โซนท่าแซ่อย่างเดียวเนา
0: ะ
1: หลายๆพื้นที่อย่างพะโต๊ะก็น่ากลัวนะคะ
0: พะโต๊ะสวีอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นพื้นที่ติดภูเขากันหมดค่ะพี่เลย
1: ก็ฝากกันช่วยเป็นหูเป็นตาเฝ้าระวังด้วยแล้วมีอะไรก็รีบแจ้งเตือนกันนะคะมาถึงงานของเราบ้างดีกว่าในปีงบวันหน้าค่ะท่านสจ.ค่ะ2570ค่ะของท่าไซเองเนี่ยมีโครงการอะไรบ้างไหมคะ
0: ในส่วนถ้าเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนนะคะปีนี้ของตำบลรับร่อเราเนี่ยค่ะเนื่องจากพื้นที่โซนบนเรานะคะก็เป็นพื้นที่ที่มีคนอีสานมาอยู่เยอะค่ะพี่รุ้ยเราก็อยากที่จะนำเสนอเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีของพ่อแม่พี่น้องชาวอีสานนะคะก็จะมีการจัดโครงการอีสานเฟสติวัลค่ะก็มีหมอลำนะคะก็จะมีถ้าเกิดใครในพื้นที่เรานี่อาจจะไม่ค่อยได้เห็นหมอพบเจอหมอลำกันเท่าไหร่นะคะก็ช่วงนั้นก็คอยติดตามทางเพจองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรก็ได้นะคะถ้าเกิดใครสนใจไปดูหมอลำแบบครบ วงใหญ่นะคะเหมือนภาคอีสานก็ไปสัมผัสบรรยากาศกันได้นะคะแล้วเราก็จะมีเรื่องการประกวดการแต่งกายการประกวดอาหารของภาคอีสานอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ยุ้ยก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมของพ่อแม่พี่น้องชาวอีสานให้เป็นที่รู้จักนะคะเพราะว่าเขาก็มาอยู่ในพื้นที่เรานานแล้วนะคะเราก็อยากที่จะส่งเสริมตรงนี้ค่ะพี่ยุ้ย
1: เวลาเขาเล่นนี่เขาเล่นกันทั้งวันทั้งคืนไหมคุณ
0: ทั้งวันทั้งคืน
1: ของแท้ต้อง24ชั่วโมงนะเออต้องของแท้น
0: ะ
1: แล้วคุณรองรับไหวอะคะมีที่หลับที่นอนอะไรห้องน้ำ
0: มีค่ะตอนนี้มีโฮมสเตย์มีอะไรแล้วนะคะในจังหวัดค่ะ
1: ก็เล็งไว้ยังคะว่าจะจัดตรงไหน
0: น่าจะเป็นโซนกลางค่ะแถวพันวันหนึ่งค่ะก็เป็นพื้นที่ตรงกลางของตำบลรับร่อเราค่ะ
1: ค่ะอันนี้ก็คือคร่าวๆก่อน
0: ค่ะ
1: ในส่วนของเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะที่คาดว่าจะมี
0: ค่ะ
1: ส่วนโครงการอื่นๆล่ะคะ
0: ก็เรื่องที่เป็นหลักๆก็เนี่ยค่ะเรื่องการจัดการน้ํานี่แหละค่ะในโซนของพื้นที่เราแล้วก็เราประสบปัญหาทั้งน้ําแล้งแล้วก็น้ําท่วมอย่างที่เจอเนี่ยค่ะน้ําป่านะคะเราก็ปีที่แล้วเราก็ทํามาแล้วนะพี่ยุ้ยก็คือเราทําฝายในริมในคลองเนี่ยค่
1: ะ
0: คลองทั้งหมดทั้งคลองสาขาแล้วก็คลองหลักนะคะก็คือทําฝายเพื่อเพิ่มแหล่งชะลอน้ํากับเก็บน้ําเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะดําเนินการพฤศจิกายนนี้เราก็มีปลูกต้นไม้เป็นโครงการของอบจ.นะคะก็จะไปปลูกในพื้นที่ที่เราทำฝายไว้นี่แหละค่ะแล้วก็ปีนี้เราก็จะทยอยทำให้มากยิ่งขึ้นค่ะพี่ยุ้ยเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้โดยเฉพาะค่ะ
1: ค่ะน่าสนใจเลยทีเดียวนะคะเนี้ยก็เรียกได้ว่าร่วมแรงร่วมใจกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่
0: อบจ.เราจะออกแค่ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่ะพี่ยุ้ยส่วนแรงงานอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นพี่น้องประชาชนผู้นำในพื้นที่เข้ามาช่วยกันค่ะก็ปีที่แล้วทำได้ไป40กว่าตัวค่ะพี่ยุ้ย
1: โอ้โหสุดยอดเลยแล้วปี70นี่ตั้งเป้าไว้เท่าไหร่
0: ตั้งเป้าไว้ก็ไม่ต่ำกว่า60ตัวค่ะพี่ยุ้ย
1: คือทำจุดชะลอเป็นฝายชะลอน้ำอะไรอย่างนี้เนาะ
0: ใช่ค่ะเป็นจุดค่ะก็ได้ผลอยู่นะคะปีที่แล้วเนี่ยค่ะบางบ้านนะคะน้ำท่วมพอทำฝายแล้วเนี่ยค่ะปีนี้ก็ไม่ท่วมแต่เมื่อวานเนี่ยโทรมาบอกนะคะทีมงานคือก่อนหน้านี้พอเขาทำฝายอ่ะน้ำเขาไม่เคยท่วมเลยนะคะปกติเนี่ยท่วมเพราะบ้านเขาอยู่ริมคลองนะคะติดคลองเลยแต่เมื่อวานไม่รอดค่ะเมื่อวานน้ำแรงจริงๆค่ะก็เข้าบ้านเต็ม
1: ถ้าแรงก็ไม่ไหวแล้วบางทีเนาะก็อาจจะต้องหาแนวทางกันต่อไปแล้ววิธีการป้องกันแบบพวกตลิ่งสไลด์อะไรเงี้ยเหมือนที่ในหลวงรัชกาลท่านวางไว้อย่างนั้นไหมคะที่ว่าปลูกหญ้าแฝกอะไรอย่างเงี้ยใช่เลยใช่ไหม
0: ได้ผลจริงๆนะคะพี่ยุ้ยเรื่องการปลูกต้นไม้ริมคลองเนี่ยค่
1: ะ
0: มันทำให้มันช่วยทั้ง
1: เ
0: ร
1: ื่องเนาะ
0: ช่วยทั้งเรื่องเนี่ยค่ะน้ำหลากแล้วก็ช่วยเรื่องน้ำแล้งด้วยนะคะพี่ยุ้ยตรงไหนมีต้นไม้เนี่ยค่ะตรงนั้นน้ำจะไม่ค่อยแห้งค่ะพี่ยุ้ย
1: ยังไงเขาก็ยังมีความชุ่มชื้นอยู่ตรงนั้น
0: ใช่ค่ะ
1: เนาะเพราะฉะนั้นเราอยากชวนกันปลูกต้นไม้เยอะๆจังเลยอ่ะยังไงฝากท่าน
0: ช่วยกันแล้ว
1: ฝากท่านสนจอด้วยนะคะเพราะว่าท่านอ่ะจริงๆดูแลหลายลูกเขามากเลยนะแล้วท่านก็ถือว่าเป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของเมืองชุมพรด้วย
0: ค่ะ
1: ปลูกป่าเยอะๆนะคะ
0: เราก็โชคดีค่ะตอนนี้เราก็มีอาสาสมัครนะคะเยอะเกี่ยวกับมีทสม.ซึ่งตำบลเราก็ได้ทสม.ดีเด่นด้วยนะคะ
1: ค่ะเอ่ยไหมเอ่ยนามไหมใครเอ่ย
0: ท่านวิจัยสมเพชรค่ะ
1: โอ้
0: ก็เป็นแล้วเราก็มีรสทป.ค่ะในพื้นที่ปีนี้เราก็คิดว่าเราจะทำเรื่องเนี่ยค่ะเรื่องการจัดการทรัพยากรเนี่ยค่ะให้มากยิ่งขึ้นค่ะพี่ยุ้ยก็มีการพูดคุยกันในพื้นที่ค่ะว่าต้องช่วยกันแล้วล่ะค่ะไม่งั้นก็ลูกหลานเราในอนาคตนะคะไม่รู้ว่าจะอยู่ยังไง
1: ใช่เจอลำบากเอานะขนาดรุ่นเรายังเจอแบบนี้อ่
0: ะ
1: แล้วถ้าเราไม่ทำไม่สร้างไว้ให้เขาเนี่ยอนาคตเขาอยู่ไม่ได้คือเขาก็ต้องขายทิ้งแน่ไปอยู่ที่อื่นเข้าเมืองหมดเราจะไม่เหลือเลย
0: ใช่ค่ะเราต้องช่วยกันแล้วล่ะค่ะ
1: ค่ะน่าสนใจมากๆโครงการอื่นล่ะคะมีตรงไหนเพิ่มเติมอยู่ไหมคะยัง
0: นึกไม่ออกมีเยอะจริงงานบั้งไฟเราก็ยังมีนะคะพฤกษภาค่ะก็ช่วงพฤกษภาเราก็จะมีงานบั้งไฟนะคะของในพื้นที่เราเนี่ยค่ะค่ะ
1: ก็หลายงานอยู่นะคะของท่าแซในเขตของคุณนี่งานเยอะนะเหนื่อยไหมถามจริงเหนื่อยไหม
0: ก็มีกำลังใจดีค่ะชาวบ้านให้กำลังใจดีมาโดยตลอดนะคะก็พอเราทำอะไรแล้วชาวบ้านให้ความร่วมมือเนี่ยค่ะก็จะไม่เหนื่อยค่ะพี่ยุ้ยเพราะว่าเป็นการทำงานที่สนุกนะคะก็โชคดีที่ชาวบ้านในพื้นที่อะไรเงี้ยค่ะก็ให้ความร่วมมือด้วยดีมาโดยตลอดในการทำงานนะคะ
1: ค่ะแล้วกับทาง อปทในพื้นที่ล่ะคะได้มีการทำงานร่วมกันบ้างไหมคะ
0: ค่ะก็สำหรับในพื้นที่นั้นนะคะก็องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อเราก็ทำงาน

0: ค่ะพี่วิเนี่ยค่ะเหมือนที่บอกเมื่อวานก็ไปทำเรื่องขออนุญาตถนนมาด้วยกันเพราะว่าในตำบลรอบๆมันมีพื้นที่ติดทั้งเขตป่าสงวนและก็เขตป่าอนุรักษ์ทีนี้ถ้าเกิดจะประสานแผนนะคะทำถนนขอมาที่อบจ.อย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้องได้รับการอนุญาตจากเจ้าของพื้นที่ก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อวานก็ร่วมไปที่อบต.ก็ไปดูถนนร่วมกันค่ะว่าเส้นไหนที่อยู่ในเขตป่าสงวนเราก็จะได้ทำขออนุญาตอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่วิ
1: ก็แสดงว่าจะมีเส้นใหม่เกิดขึ้นอีกนะ
0: ก็มีคือตอนนี้ก็น่าจะมีโครงการใหญ่ของท่าแซ่แต่อุบไปก่อนนะคะเดี๋ยวก็คิดว่าจะมีแน่ๆค่ะเร็วๆนี้นะคะเราก็อาจจะมีเรื่องราวดีๆของพื้นที่จังหวัดชุมพรเพิ่มมากขึ้นนะคะในเรื่องการจัดการน้ำก็เราก็ร่วมมือกับอบต.ตอนนี้ก็เสนอทำประตูระบายน้ำอีกหนึ่งที่อะไรเงี้ยค่ะก็ชลประทานเขาก็ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีค่ะพี่ยุ้ยตอนนี้ท่านส.ส.ก็ให้ความสำคัญก็ไปดูพื้นที่เรื่องการทำสระขนาดใหญ่ในพื้นที่หมดสัมปทานก็คือวิจิตรภัณฑ์อย่างเงี้ยค่ะก
1: ็
0: คือตอนนี้นะคะทุกหน่วยงานเราทำงานร่วมกันหมดค่ะพี่ยุ้ยแล้วก็ผลประโยชน์ก็จะตกไปอยู่ที่ประชาชนละค่ะเราก็ช่วยกันเต็มที่ค่ะในการดำเนินงานค่ะ
1: ดิฉันว่ายุคนี้แหละเป็นอะไรที่น่าทำให้สุดเลยเพราะว่าส.ส.บ้านเราทั้ง3ท่านก็ขยันขยันลงพื้นที่แล้วก็เรียกได้ว่าทำงานเชิงประจักษ์ให้เห็นเป็นรูปธรรมเนา
0: ะ
1: มีอะไรรีบๆใช้ท่านนะค่ะยังจะมีโครงการอะไรฝากท่านอีกไหมคะ
0: ค่ะก็ฝากทุกคนนะคะติดตามแล้วกันนะคะโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรแล้วก็มีเพจ Facebook นะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะสำหรับน้ำเองก็ทุกคนก็ติดตามได้ตาม Facebook นะคะชื่อน้ำพันธนีมิ่งขวัญนะคะมีข่าวสารอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้ำก็จะลงประชาสัมพันธ์ไว้ใน Facebook ด้วยค่ะ
1: อืมค่ะก็ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน
0: ์ค่ะ
1: เนาะดีที่สุดเลยนะคะก็อย่างที่ท่านสจ.น้ำบอกไว้นะคะว่ามีอะไรก็ให้ช่วยกันให้แจ้งเตือนกันเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะคนที่อาสาพี่น้องประชาชนเข้ามาทำงานแล้วอ่
0: ะ
1: มันก็อยากทำงานที่ทำแล้วมันเกิดประโยชน์กับประชาชนจริงๆแล้วพอทำแล้วเราก็ภูมิใจเนา
0: ะ
1: พอทำแล้วประสบความสำเร็จอ่ะลึกๆอ่ะเชื่อสิว่าเราภูมิใจ
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: อย่างน้อยเราไว้คุยอวดลูกอวดหลานได้ถ้าผลงานพ่อเองนะเออผลงานแม่เองนะที่ทำแบบนั้นไว้อะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าชื่นใจค่ะเอาละเหลือเวลาสุดท้ายค่ะ 2-3 นาทีสุดท้ายท่านสจ.มีอะไรอยากเพิ่มเติมไหมคะเรียนเชิญเลยค่ะ
0: ก็อยากให้ทุกคนนะคะช่วยกันเฝ้าระวังอย่างที่บอกนะคะช่วงนี้มันก็เป็นช่วงที่อากาศแปรปรวนนะคะฝนบ้างแดดบ้างนะคะก็ให้ทุกคนช่วยกันดูแลนะคะในส่วนของตัวเองแล้วก็เพื่อนบ้านด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยเฉพาะพื้นที่โซนบนอย่างที่บอกไปนะคะก็มีอะไรก็ฝากทุกคนนะคะช่วยกันดูแลตัวเองแล้วก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้ค่ะ
1: ค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะอย่างน้อยอย่างที่พูดไปว่าประชาชนอ่ะสำคัญที่สุดคือตาสับปะรดเนา
0: ะ
1: ในพื้นที่เราอ่ะไม่ว่าใครมาตรงไหนยังไงเรารู้หมดเราเห็นหมดมีอะไรก็เฝ้าสังเกตแล้วก็เฝ้าระวังแจ้งเตือนกันนะคะจะได้ช่วยกันทันท่วงทีเท่านั้นเองก็ในเรื่องน้ำเนี่ยอาจจะยืนอยู่กับเราอีกสักพักหนึ่งช่วงนี
0: ้
1: นะคะก็ขอให้มันตรวจสอบ มีอะไรที่ผิดสังเกตรีบแจ้งทันทีแจ้งท่านสจ.ก็ได้นะคะเพราะว่าบางทีสจ.น้ำท่วมติดอยู่ก็ยังต้องแจ้งให้ชาวบ้านมาช่วยได้อยู่เลยนะคะ
0: ค
1: ่ะวันนี้นะคะรายการอบจ.พบประชาชนค่ะดิฉันสกาวรัตน์สุวรรณนะคะและท่านสจ.พันนีมิ่งขวัญค่ะท่านรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะรวมทั้งคุณประวิทย์ยังอมรลาคุณฟังไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: FM 100 เมกะเฮิรตซ์ก็ติดข่าวสั้นการทำงานของอบจ.ชุมพรทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ร่างข่าว11 นาฬิกาถึงเที่ยงอบจ.พบประชาชนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์รายการอบจ.พบประชาชนพ่อกวางเพลง
1: นายกวางเพลง
0: มีเรื่องไรก็คุยกันได
1: ้

0: 1 2 1 1 1 4 4 3 4 4
1: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: นี้เวลา 12:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทย
4: วันที่7น้ำท่วมกรุงเทพร่ม9อเงินยังอ่วมส่วนคลองจันทน์ลาดพร้าวน้ำลดแล้วเขื่อนเจ้าพระยาทยอยเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดระดับน้ำช่วงผ่านนครสวรรค์ขึ้นสูงสุดวันนี้นายกนั่งหัวโต๊ะประชุมด่วนแจ้งเงื่อนไขประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครอง30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศเริ่มวันนี้

0: กรุงเทพร่มเกล้าออเงินยังอ่วมส่วนคลองจันทน์ลาดพร้าวน้ำลดแล้วเขื่อนเจ้าพระยาทยอยเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดระดับน้ำช่วงผ่านนครสวรรค์ขึ้นสูงสุดวันนี้นายกนั่งหัวโต๊ะประชุมด่วนจากเงื่อนไขประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครอง30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศเริ่มวันนี้เริ่มแล้ววันนี้กดยืนยันสิทธิ์ไทยชุดไทยพลัส 60-40 เพิ่มเติมรับ 1,000 บาทใช้2เดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนเกิดเหตุคนร้ายบนเครื่องบินของสายการบินฟลายดูไบขณะเดินทางไปอิสราเอลนักบินผู้ช่วยพยายามก่อเหตุจี้เครื่องบินแต่กัปตันและผู้โดยสารช่วยสกัดกั้นไว้ได้ทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้พฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณกฤติยาสินธุวราวันและผมณรงค์จันทร์ทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังนะครับดูเรื่องของสถานการณ์น้ำกันก่อนเลยครับวันนี้นายกรัฐมนตรีประชุมติดตามสถานการณ์น้ำชี้บอกว่าสถานการณ์เริ่มดีขึ้นพร้อมสั่งปภ.และผู้ว่าทั่วประเทศเฝ้าระวังต่อเนื่องนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนายกรัฐมนตรีบอกว่าแม้ในหลายพื้นที่สถานการณ์จะพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นแต่ในหลายพื้นที่ก็ยังต้องมีการเฝ้าระวังการกลับมาของมวลน้ำทุกจังหวัดจะต้องเตรียมความพร้อมและรองรับพื้นที่เสี่ยงในระดับสูงสุดตลอดเวลาย้ำทุกหน่วยงานต้องบูรณาการการทำงานการแจ้งเตือนล่วงหน้าการดูแลกลุ่มเปราะบางและก็จัดตั้งและบริหารศูนย์พักพิงและการฟื้นฟูพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วจากนั้นนายกรัฐมนตรีครับประชุมคอนเฟอเรนซ์กับนายอำเภอหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันแล้วก็แพทย์ประจำตำบลในพื้นที่อำเภอบางสาวธงจังหวัดสมุทรปราการเพื่อมอบนโยบายการจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติสำหรับประชาชนทุกหลังคาเรือนให้ความคุ้มครองภัยธรรมชาติ3ประเภทก็ได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวเริ่มให้ความคุ้มครองตั้งแต่วันนี้ครับครอบคลุมครัวเรือนทั่วประเทศประมาณ30ล้านครัวเรือนก็ขอให้แจ้งสิทธิ์ให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงเพื่อให้สามารถเข้าถึงสิทธิ์และประโยชน์จากโครงการนี้ได้อย่างเต็มที่แล้วก็ทำให้ประชาชนลดความกังวลครับสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่าจะได้รับความคุ้มครองจากประกันภัยพิบัติและเข้าถึงการชดเชยได้อย่างรวดเร็วพร้อมบอกว่าในส่วนที่เกิดขึ้นก่อน1ตุลาคมจะใช้งบประมาณตามกฎหมายป้องกันภัยนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนด้วยนะครับว่าคนที่จะเข้าหลักเกณฑ์การประกันภัยนั้นจะเริ่ม 24 นาฬิกาของ1ตุลาคมก็คือเมื่อคืนนี้ครับโดยจะยืนยันจากภาพถ่ายดาวเทียมซึ่งในวันที่30กันยายนในการถ่ายภาพถ่ายดาวเทียมของจิสต้าแล้วก็ตีเส้นไว้เรียบร้อยแล้วสามารถรู้ตัวเลขชัดเจนว่าได้รับเงินเยียวยา 10,000 บาทส่วนการซ่อมแซมบ้านเรือนจะใช้วิธีเหมาจ่ายครับเริ่มนับตั้งแต่1พฤศจิกายนไม่ต้องมานั่งสำรวจความเสียหายต่อไปหากจังหวัดประกาศพื้นที่ภัยพิบัติหรือว่าประสบภัยจริงจะเข้าหลักเกณฑ์เลยครับไม่จำเป็นต้องถ่ายภาพโดยจะใช้เวลารับเงินภายใน15วันขณะที่นายวรจิตเลียงปาสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็กล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินการสูบน้ำด้วยท่อสูบน้ำขนาดใหญ่ออกจากพื้นที่แฟลตเคหะคลองจันทน์โดยบอกว่าขณะนี้น้ำลดลงมากแล้วครับพื้นที่ส่วนใหญ่สามารถใช้รถกระบะผ่านแล้วก็ประชาชนสามารถเดินเท้าเข้าไปได้แล้วซึ่งจะมีการปรับแผนนำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ไปใช้ในพื้นที่ลาดกระบังต่อไปนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็แถลงบอกว่าศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยนะครับรายงานบอกว่าสถานการณ์น้ำเขื่อนเจ้าพยาขณะนี้ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วนะครับคุณกฤติยาครับ
1: ค่ะก็แต่ว่าตอนแรก 2,300 แต่ว่าเขามาปรับเพิ่มเป็น 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วนะคะซึ่งสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำล่าสุดที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยานะคะเมื่อ6นาฬิกาเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทก็ระบายน้ำในอัตรา 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนต่อมานะคะ8นาฬิกาทางกรมชลประทานก็แจ้งว่าจะทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภายในเวลา 13:00 น.นี้นะคะอีก1ชั่วโมงค่ะโดยทยอยปรับเพิ่มชั่วโมงละ 20ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็จะคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องไปนะคะส่วนน้ำตอนบนปริมาณน้ำจากแม่น้ำปิงที่สถานี P17 อำเภอบานพบพิสัยจังหวัดนครสวรรค์ผ่านจุดสูงสุดไปแล้วเมื่อบ่ายวันนี้แล้วก็มีแนวโน้มลดลงค่ะโดยน้ำจากบริเวณดังกล่าวใช้ระยะเวลาเดินทางจนถึงต้นแม่น้ำเจ้าพระยาประมาณ12ชั่วโมงหรือ1วันจึงคาดว่าปริมาณน้ำที่นครสวรรค์จะขึ้นสูงสุดในวันนี้นะคะแต่ว่าก็คงจะต้องติดตามปริมาณน้ำจากแม่น้ำสะแกกลางด้วยค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวแปรสำคัญในช่วงเช้านะคะทางสถานี CT19 จังหวัดอุทัยธานีมีปริมาณน้ำไหลผ่าน570ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นหากน้ำจากแม่น้ำสะแกกลางเพิ่มขึ้นและมาสมทบในช่วงที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์ยังมีน้ำท่วมสูงก็อาจจะจำเป็นที่จะต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาโดยกรมชลประทานจะพยายามควบคุมการระบายน้ำให้อยู่ในกรอบไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนให้ได้มากที่สุดนะคะมาดูสถิติเปรียบเทียบการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาในรอบ6ปีตั้งแต่ปี2564ระบายน้ำ 2,801 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีปี2565จำนวน 3,180 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที2567นะคะ 2,150 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและหากเปรียบเทียบในปี2554ณวันที่1ตุลาคมระบายน้ำไปถึง 3,616 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่วันเดียวกันนับเวลา 10 นาฬิกานะคะระบายน้ำอยู่ที่ 2,340 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะ
0: เคหะอเงินย่านสายไหมยังจมน้ำอยู่เลยครับชาวบ้านกว่าหมื่นคนติดค้างขาดอาหารขาดน้ำดื่มน้ำลดแต่ว่ายังไม่พ้นวิกฤตน้ำเริ่มเน่าเสียชาวบ้านหวั่นกระทบสุขอนามัยครับความเดือดร้อนของชาวบ้านในเคหะชุมชนอเงินเขตสายไหมกรุงเทพมหานครหลังต้องเผชิญกับสถานการณ์น้ำท่วมขังมานานตั้งแต่ช่วงฝนตกหนักเมื่อ26กันยายนที่ผ่านมาพื้นที่แห่งนี้มีทั้งหมด23อาคารสูง5ชั้นมีประชาชนพักอาศัยรวมๆ 40,000 กว่าคนโดยในช่วงที่สถานการณ์รุนแรงระดับน้ำตรงนี้นะครับสูงประมาณ1เมตรหรือว่าเกือบครึ่งระดับเอวส่งผลให้ชาวบ้านจำนวนมากไม่สามารถเดินทางออกจากอาคารที่พักได้โดยครอบครัวที่มีผู้สูงอายุผู้ป่วยและเด็กเล็กการเดินทางเข้าออกจากพื้นที่เป็นไปด้วยความยากลำบากครับรถยนต์รถจักรยานยนต์ของประชาชนจำนวนมากจอดแช่อยู่กลางน้ำล่าสุดวันนี้ระดับน้ำในพื้นที่ลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 80-100 เซนหรือว่าระดับหัวเข่าถือว่าสถานการณ์เริ่มคลี่คลายลงบางส่วนแต่ว่าหลายจุดยังมีน้ำท่วมขังทำให้การเดินทางเข้าออกอาคารยังเป็นไปด้วยความยากลำบากนะครับบางส่วนเริ่มทยอยเดินเท้าฝ่าน้ำออกจากอาคารเพื่อไปซื้ออาหารและก็สิ่งของจำเป็นขณะที่บางครอบครัวยังคงเลือกพักอยู่ในที่พักเนื่องจากมีผู้สูงอายุผู้ป่วยและเด็กเล็กไม่สะดวกเดินลุยน้ำครับชาวบ้านสะท้อนบอกว่าขณะนี้สิ่งของที่ต้องการอย่างเร่งด่วนก็คืออาหารน้ำดื่มรวมถึงผ้าอ้อมสำหรับผู้ป่วยและผู้สูงอายุเนื่องจากการเดินทางเข้าออกหาซื้อด้วยตนเองนั้นทำได้ยากรวมถึงอาหารสุนัขอาหารแมวแล้วก็สัตว์เลี้ยงด้วยนอกจากนี้ครับหลังน้ำท่วมขังหลายวันบางจุดน้ำเริ่มเน่าเสียแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นแล้วครับทำให้ชาวบ้านกังวลเรื่องของสภาพแวดล้อมสุขอนามัยอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือเร่งแก้ปัญหาต่อเนื่องจนกว่าน้ำจะเข้าสู่ภาวะปกติรัฐมนตรีเกษตรครับคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจวันนี้ก็ลงพื้นที่พร้อมมอบถุงยังชีพแจกจ่ายให้ประชาชนพร้อมยังนำอาหารสารเด้งพอดอหรือว่าสารจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูงมาช่วยเร่งกระบวนการบำบัดน้ำเสียลดกลิ่นไม่พึงประสงค์แล้วก็ช่วยฟื้นฟูคุณภาพน้ำหลังมีน้ำท่วมขังมานานหลายวันครับ
1: ด้านนายภัทรพงษ์ลีลาภัทรส.ส.เชียงใหม่พบประชาชนในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยสภาผู้แทนราษฎรพูดถึงการประชุมกรรมการวันนี้ว่าจะประชุมเรื่องของข้อมูลสถานการณ์น้ำการระบายน้ำจากเขื่อนที่ภาครัฐยังให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนทั้งทีมโฆษกรัฐบาลรัฐมนตรีแล้วก็กรมชลประทานซึ่งเรื่องนี้ไม่ควรที่จะเกิดขึ้นโดยจะประชุมถึงสถานการณ์น้ำที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่วนช่วงบ่ายนะคะจะเป็นเรื่องของสถานการณ์น้ำที่จังหวัดนนทบุรีโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรจะร่วมประชุมด้วยค่ะในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็จะตั้งกระทู้ถามสดนายกรัฐมนตรีถึงเรื่องสถานการณ์น้ำและการจัดการสาธารณภัยของรัฐบาลซึ่งค่อนข้างต่ำกว่ามาตรฐานที่ประชาชนควรจะได้รับแล้วก็หวังว่านายกรัฐมนตรีจะมาตอบกระทู้นะคะ ในขณะเดียวกันค่ะนางสาวสบิดาไทเซรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้ติดตามและร่วมดำเนินกิจกรรมโรงครัวจิตอาสากระทรวงวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกและส่งมอบให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบนะคะก็การดำเนินการครั้งนี้เกิดจากการร่วมมือของกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนบริษัทข้าวแสนดีจำกัดบริษัทสหฟาร์มจำกัดการไฟฟ้านครหลวงบริษัททิพยประกันภัยบริษัทสหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้งแล้วก็บริษัทนางสาวถิ่นไทยงาม2559จำกัดนะคะก็ร่วมกันจัดเตรียมอาหารปรุงสุกบรรจุกล่องพร้อมรับประทานน้ำดื่มแล้วก็สิ่งของจำเป็นนะคะในช่วง3วันที่ผ่านมาครัวจิตอาสาได้จะส่งอาหารฮารานอาหารปรุงสุกของว่างและเครื่องดื่มไปยังเขตพื้นที่เขตสะพานสูงเขตหนองจอกมินบุรีบางกะปิรวมถึงส่งมอบอาหารกว่า 10,000 กล่องข้าวสารกว่า30กระสอบแล้วก็น้ำดื่มเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนส่วนการดำเนินงานในวันที่4ก็จะส่งมอบอาหารปรุงสุกไปยังพื้นที่ประสบอุทกภัย5จุดก็คือเขตสะพานสูงคันนายาวมินบุรีคลองสามวาแล้วก็เขตประเวศนะคะคือตลอดการดำเนินงาน4วันนั้นได้ส่งมอบอาหารแก่ผู้ที่ประสบอุทกภัยแล้วกว่า 20,000 กล่องค่ะ
0: 12 นาฬิกา 11 นาทีเดี๋ยวพักครู่นึงครับช่วงหน้าครับมีเรื่องของการดูแลผู้ประสบอุทกภัยภาคเหนือนะครับรัฐบาลของงบ126ล้านบาทดูแล17จังหวัดภาคเหนือแล้วครับช่วงหน้ามาติดตามครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
4: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคน

0: เวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: รัฐบาลเคาะงบ126ล้านบาทครับดูแลผู้ประสบอุทกภัย17จังหวัดภาคเหนือครับร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยบอกว่าที่ประชุมคณะกรรมการแก้ไขอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือครับมีมติอนุมัติงบประมาณเร่งด่วนรวม126ล้านบาทเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำและเร่งฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบครอบคลุม17จังหวัดภาคเหนืองบ126ล้านบาทแบ่งเป็น2ส่วนครับก็ได้แก่96ล้านบาทสำหรับพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือและก็อีก30ล้านบาทสำหรับเร่งฟื้นฟูจังหวัดน่านโดยรัฐบาลกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการในจุดที่มีความจำเป็นเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนโดยเร็วครับสำหรับงบประมาณ96ล้านบาทจะนำไปใช้ซ่อมแซมฝายชะลอน้ำผนังกั้นน้ำแล้วก็พื้นที่รับน้ำเดิมที่ชำรุดรวมถึงสถานีวัดน้ำและเครื่องสูบน้ำที่ได้รับความเสียหายพร้อมขุดลอกคูคลองกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและจัดทำระบบแก้มลิงพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำในจุดเสี่ยงเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ครับการดำเนินงานครอบคลุม17จังหวัดภาคเหนือก็ได้แก่เชียงใหม่แม่ฮ่องสอนลำปางลำพูนเชียงรายน่านพะเยาแพร่ตากพิษณุโลกสุโขทัยอุตรดิตถ์กำแพงเพชรนครสวรรค์พิจิตรอุทัยธานีและจังหวัดเพชรชบูรณ์ครับ
3: ไปกันที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันนี้ได้ชี้แจงกรณีดราม่าการยกเลิกโครงการแก้มลิงนะคะซึ่งผู้ว่าชัชชาติก็ยืนยันว่าไม่ได้ยกเลิกโครงการพระราชดำริแต่ว่าแก้มลิงนั้นเป็นหนึ่งในแนวคิดด้านการป้องกันน้ำท่วมที่ประวัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานไว้มีแนวทางสำคัญ5เรื่องก็คือการทำเขื่อนกั้นน้ำการทำทางลัดน้ำและอุโมงค์การปรับปรุงลำคลองและสภาพน้ำการทำคันกั้นน้ำและการทำแก้มลิงนะคะนายชัชชาติบอกว่าหลักการของแก้มลิงก็คือต้องมีพื้นที่สำหรับพักน้ำและมีทางเข้าออกที่สะดวกเมื่อมีน้ำมากสามารถนำน้ำเข้ามาเก็บได้แล้วก็เมื่อถึงเวลาจึงระบายออกแต่ว่าพื้นที่ที่กทม.เคยศึกษาเพื่อทำแก้มลิงหลายแห่งหลังจากเกิดน้ำท่วมใหญ่ปี2554พบข้อจำกัดด้านพื้นที่และระบบระบายน้ำเป็นพื้นที่ของเอกชนหากจะดำเนินการจะต้องเวนคืนแล้วก็ลงทุนทำระบบนำน้ำเข้าออกเพิ่มเติมนะคะสำหรับพื้นที่ที่เป็นประเด็นหากดำเนินโครงการตามรูปแบบเดิมจะมีมูลค่าการเวนคืนและพัฒนาระบบรวมประมาณ 11,000 ล้านบาทในขณะที่การใช้แนวทางอื่นอย่างเช่นการขุดลอกการปรับปรุงคลองหรือว่าทำทางลัดน้ำและอุโมงค์สามารถใช้งบประมาณน้อยกว่าและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่มากกว่าจึงเป็นการพิจารณาด้านเทคนิคไม่ใช่การยกเลิกแนวพระราชดำรินะคะแนวคิดเรื่องของแก้มลิงยังคงนำมาใช้โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีบึงหรือว่าพื้นที่รับน้ำอยู่แล้วสามารถพัฒนาและเชื่อมโยงเข้ากับระบบระบายน้ำของกทม.อย่างเช่นบึงหนองบอนรวมไปถึงพื้นที่ฝั่งตะวันตกก่อนที่จะลงทะเลบริเวณบางขุนเทียนซึ่งเป็นแก้มลิงขนาดใหญ่ที่มีระบบน้ำหลักรองรับค่ะส่วนพื้นที่บึงกุ่มหากมีพื้นที่รองรับอยู่แล้วกทม.จะเน้นพิจารณาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ทั้งการขุดลอกคลองการเชื่อมโยงกับระบบระบายน้ำโดยมองว่าแนวทางพระราชดำรินั้นไม่ได้มีเพียงแก้มลิงแต่ว่ายังมีทางออกอื่นนะคะแนวทางอื่นที่สามารถนำมาประกอบกันได้ทั้งการทำทางลัดน้ำการปรับปรุงคลองและการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมแต่ละพื้นที่นะคะส่วนการกล่าวหาว่าการยกเลิกโครงการเป็นการเอื้อประโยชน์ให้เอกชนเรื่องนี้นายชัชชาติยืนยันว่าไม่เป็นความจริงเพราะว่าหากพื้นที่เอกชนมีความเหมาะสมจะต้องใช้เป็นแก้มลิงกทม.ก็ต้องเวนคืนและจ่ายค่าที่ดินให้เจ้าของอยู่ดีจึงไม่มีเหตุผลที่จะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนด้วยนะคะการนำเรื่องดังกล่าวไปเชื่อมโยงว่าเป็นการต่อต้านหรือว่ายกเลิกโครงการพระราชดำริเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเพราะกทม.ยังคงน้อมนำแนวพระราชดำริด้านการบริหารจัดการน้ำมาปรับใช้ โดยเลือกวิธีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และเกิดประโยชน์สูงสุดยืนยันว่าการบริหารน้ำในคลองกทมได้พร่องน้ำตามความเหมาะสมแล้วแต่เมื่อมีน้ำเข้ามามากก็จะต้องบริหารจัดการตามสถานการณ์รวมไปถึงปัจจัยเรื่องของน้ำขึ้นน้ำลงของแต่ละพื้นที่ด้วยนะคะส่วนกรณีที่มีเสียงจากประชาชนบางส่วนเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีปลดออกจากตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายชาชาติบอกว่าก็แล้วแต่นายกรัฐมนตรีไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นนะคะส่วนมีคำถามว่าท้อใจหรือไม่ซึ่งนายชาชาติก็บอกไม่เป็นไรทำเต็มที่แต่ตนเองมองว่าเรื่องที่ไปดราม่าเชื่อมโยงกับโครงการพระราชดำริต้องย้ำว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องเลยก็ดูตามเทคนิคเป็นหลักอะไรดีก็ทำเข้าใจว่ามีประชาชนบางพื้นที่อยากได้โครงการนี้แต่พอเป็นแก้มลิงทั้งจังหวัดต้องดูว่าภาพรวมได้น้ำมาจริงหรือไม่น้ำจะเข้ามาได้หรือไม่แล้วก็จะออกอย่างไรต้นทุนเท่าไหร่คือตนมองว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นโครงการที่มีมานานแล้วต้องคิดว่าคุ้มค่าหรือไม่แล้วก็จะต้องมีเทคโนโลยีที่นำมาทดแทนได้ซึ่งก็เชื่อว่ามีระบบที่มาทดแทนแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงกว่านะคะส่วนเสียงสะท้อนของประชาชนที่สะท้อนว่าอยากให้ปลดออกเนื่องจากการรับมือปัญหาน้ำท่วมในครั้งนี้กรุงเทพมหานครมีข้อผิดพลาดมากมายนายชาชาติบอกว่าเรื่องนี้ก็เคารพความเห็นทุกๆคนตนเองก็คิดว่ามีทั้งคนชอบแล้วก็ไม่ชอบแต่ทุกคนบอกได้ก็คงแล้วแต่นายกรัฐมนตรีว่าจะปลดหรือว่าไม่ปลดนะคะแต่ว่าเราก็ตอบได้ทุกคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วว่าทำอะไรไปแล้วบ้างด้วยค่ะ
2: เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักครู่หนึ่งครับ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
4: โอ้ย
0: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโคช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02 114 3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวก

ติดตามข่าวกันต่อครับที่รัฐสภาครับรัฐมนตรีพลดอนแจงกรรมธิการติดตามงบประมาณยืนยันไม่มีรัฐบาลไหนอยากทิ้งเด็กไว้ข้างหลังครับยอมรับกฎหมายปี66ดอกเบี้ยต่ำทำทุกหนี้เบี้ยวจ่ายกระทบสภาพคล่องของกยศ.เสนอขึ้นดอกเบี้ยคนเบี้ยวหนี้แล้วก็ลดดอกเบี้ยให้คนมีวินัยครับแล้วก็หามาตรการอุดรอยรั่วมหาวิทยาลัยตั้งแต่ค่าเทอมสูงรองรับคนจน1คนเซ็นไป400ถึง500คนครับวันนี้ครับคณะกรรมการการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณนำโดยนางสาวรัชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมการจัดประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่ากยศ.โดยมีนายพลดอนปิศนันทันตกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมชี้แจงและร่วมหาแนวทางแก้ปัญหาครับนายพลดอนชี้แจงในที่ประชุมนะครับว่ากองทุนกยศ.มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับโอกาสทางการศึกษาซึ่งปัญหาเกิดขึ้นจากการแก้ไขกฎหมายกยศ.เมื่อปี2566ในส่วนของดอกเบี้ยและเบี้ยปรับจากเดิมที่เคยสูงถึง 7-8% บวกกับดอกเบี้ยปรับที่สูงมากจนมีเสียงสะท้อนจากผู้กู้ยืมว่าจ่ายไม่ไหวทำให้ทุกพรรคการเมืองเห็นพ้องให้ปรับลดดอกเบี้ยลงมาอยู่ที่ 0-1% แล้วก็คิดดอกเบี้ยในอัตราที่ต่ำมากครับเพื่อแก้ไขปัญหาในขณะนั้นแต่วันนี้สิ่งที่การแก้ปัญหาในวันนั้นกลับกลายเป็นปัญหาใหม่เมื่อดอกเบี้ยต่ำก็ทำใหผู้กู้บางส่วนไม่ยอมชำระคืนกยศ.หรือเลือกไปชำระหนี้ก้อนอื่นที่มีดอกเบี้ยสูงกว่าปัจจุบันนะครับมีคนอยู่ในระบบกยศ.เกือบ4ล้านคนแต่เป็นลูกหนี้ชั้นดีเพียงแค่ล้านคนส่วนอีก2ล้าน6ครับเป็นลูกหนี้ที่ผิดนัดชำระซึ่งถือเป็นตัวเลขที่สูงมากและส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องและการหมุนเวียนเงินของกองทุนอย่างหนักนายพลดอนยังพูดต่อด้วยนะครับว่าตั้งแต่ปี2566เป็นต้นมากยศ.ไม่เคยบริหารเงินได้อย่างเพียงพอต้องขอจัดสรรงบกลางเพิ่มขึ้นทุกปีหากไม่มีการบริหารจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งปัญหานี้จะเรื้อรังและต้องพึ่งพางบประมาณจากรัฐบาลเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆทั้งที่กองทุนควรจะบริหารจัดการตัวเองได้ครับซึ่งเมื่อตอนได้รับเรื่องก็ได้พูดคุยกับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งกำกับดูแลโดยตรงก็พบว่าปีการศึกษา69มีนักเรียนในกลุ่มเทียร์4ที่รอการตอบรับแล้วก็ยังไม่ได้รับการจัดสรรเงินกู้ยืมประมาณ 14,000 คนแนวทางแก้ไขเร่งด่วนก็คือต้องเติมเงินเข้าระบบครับโดยนายเอกนิติได้เข้าหารือกับนายกรัฐมนตรีเพื่อขอ

0: ก่อหนี้ผูกพันแล้วก็ใช้นโยบายของเงินงบกลางเพิ่มเติมอีก 1,200 ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาระยะสั้นก่อนสำหรับแนวทางระยะยาวฝ่ายบริหารในกระทรวงคลังต้องไปบริหารจัดการให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุดครับโดยตนมอบนโยบายให้กยศ.ไปหาแนวทางเร่งรัดหนี้สินจากกลุ่มลูกหนี้ 2.6 ล้านคนที่มีประสิทธิภาพอย่างยิ่งนะครับโดยแบ่งเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มที่ยังไม่มีงานทำไม่มีรายได้กลุ่มนี้จะไม่เข้าไปดำเนินการใดๆแต่ว่าใช้โอกาสในการสร้างงานสร้างรายได้ครับ2กลุ่มที่มีรายได้และมีเงินเดือนแต่ยังไม่ยอมส่งเงินกองทุนคืนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มใหญ่แล้วก็เป็นความท้าทายหลักที่กยศ.ต้องจัดการเพราะกลุ่มนี้ยอมชำระเงินคืนเพียงแค่งวดเดียวกองทุนก็จะสามารถหมุนเวียนได้อยู่แล้วครับซึ่งหากจำเป็นต้องแก้กฎหมายและพร้อมดำเนินการก็เสนอทางออกนะครับในการปรับโครงสร้างดอกเบี้ยครับก็คือจะปรับเบี้ยปรับสำหรับผู้ที่เบี้ยวหนี้แล้วก็ลดหนี้ให้กับผู้ที่เป็นลูกหนี้ชั้นดีครับ
1: ไปกันที่บริเวณคันคลองชลทานใกล้สะพานคู่ยายหมีหมู่ที่ในหมู่ในพื้นที่หมู่ที่2บางพะเนียงและหมู่ที่4ตำบลคู่ยายหมีสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะทางชาวบ้านเขาก็ไปถ่ายคลิปไว้ได้เขาไปเห็นจระเข้นะคะความยาวประมาณ 3-4 เมตรตัวใหญ่นอนอ้าปากอยู่บนถนนสร้างความตกใจให้แก่ชาวบ้านที่พบเห็นอย่างมากทีเดียวล่าสุดหลังรับแจ้งนะคะตำรวจสนามชัยเขตก็ส่วนที่กำลังฝ่ายปกครองเข้าระงับเหตุจระเข้หลุดลงคลองชลประทานบ้านบางพะเนียงจระเข้1ตัวนะคะลอยคออยู่ในคลองส่งน้ำชลประทานบริเวณบ้านบางพะเนียงก็ประสานไปยังนายพัฒนสุริวงศ์นะคะซึ่งแสดงตนเป็นเจ้าของของจระเข้ตัวดังกล่าวนะคะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและป้องกันไม่ให้สัตว์หลุดรอดสร้างความสูญเสียเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงขอความยินยอมจากเจ้าของจระเข้ได้สนที่กำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอสนามชัยเขตตัดสินใจใช้อาวุธปืนยิงเพื่อระงับเหตุตามหลักยุทธวิธีแล้วก็ความปลอดภัยสาธารณะก่อนที่จะช่วยกันนำซากจระเข้ขึ้นมาจากลำคลองแล้วก็ส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามระเบียบต่อไปค่ะ
0: หนุ่มสุพรรณเคราะห์ร้ายครับระหว่างออกไปหาปลาฝนตกหนักโดนฟ้าผ่าเสียชีวิตทั้งที่ยังคล่อมอยู่บนรถจักรยานยนต์ครับหนุ่มโชคร้ายก็คือนายไพรวันอายุ37ปีเสียชีวิตอย่างหน้าเวทนาคารถจักรยานยนต์ช่วงตอน 2:30 น.เมื่อคืนนี้ครับขณะกำลังออกไปหาปลาบริเวณบ้านบาตาเถนหมู่ที่15อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีแต่ว่าโชคร้ายไปไม่ถึงที่หมายครับโดนฟ้าผ่าขณะฝนตกหนักหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยเขตอำเภอสองพี่น้องเข้าตรวจสอบพร้อมตำรวจสภ.บางตาเถนแพทย์เวรโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17เข้าตรวจสอบสภาพศพของนายไพรวันสวมเสื้อสีเขียวแขนยาวกางเกงวอร์มร่างกายมีร่องรอยถูกฟ้าผ่าที่บริเวณใบหน้าแขนและก็บริเวณฝ่าเท้ามีอุปกรณ์ตกปลาหล่นอยู่มีไฟฉายและบริเวณถนนอยู่ใกล้ๆรถจักรยานยนต์ครับเบื้องต้นเขารับผู้ตายขับขี่จักรยานยนต์ออกจากบ้านไปหาปลาระหว่างทางฝนตกหนักมีฟ้าผ่าลงมาอย่างแรงบริเวณดังกล่าวทำให้ผู้ตายเสียชีวิตบนรถจักรยานยนต์ทันทีครับ
1: ไปกันที่ตำรวจนครบาลนะคะแจ้งประชาชนประชาสัมพันธ์ประชาชนที่แผ่นป้ายทะเบียนหลุดหายจากฝนตกหนักน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็สามารถเข้าไปตรวจสอบว่ามีผู้พบป้ายทะเบียนของตนเองหรือไม่ผ่านทางเว็บไซต์ที่ชื่อว่าตามหาป้ายทะเบียนหลังน้ำท่วมซึ่งพัฒนาโดยเจมส์นักกรินนะคะซึ่งก็เป็นพื้นที่กลางเชื่อมต่อระหว่างผู้ที่ทำป้ายทะเบียนสูญหายกับผู้ที่เก็บป้ายได้ค่ะรวมไปถึงสามารถตรวจสอบจุดรับคืนและช่องทางติดต่อผู้เก็บป้ายได้ด้วยนะคะบชน.ย้ำว่าเว็บไซต์นี้ให้บริการฟรีแล้วก็เตือนระวังมิจฉาชีพที่อ้างว่าเก็บป้ายไว้แล้วเรียกค่าขนส่งแล้วก็เรียกค่ามัดจำหรือว่าค่าตอบแทนนะคะหากค้นหาแล้วไม่พบป้ายทะเบียนเจ้าของรถสามารถดำเนินการไปขอรับแผ่นป้ายทะเบียนใหม่ได้กับกรมการขนส่งทางบกค่ะ
0: เริ่มแล้ววันนี้นะครับกดยืนยันสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60 40เพิ่มเติมรับ 1,000 บาทใช้2เดือนครับคือตุลาคมถึงพฤศจิกายนวันนี้โครงการลดค่าครองชีพของภาครัฐดำเนินการต่อครับทั้งโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติม2เดือนคือตุลาคมถึงพฤศจิกายนรวมรัฐช่วยเหลือ 1,000 บาทซึ่งต้องย้ำเตือนนะครับว่าต้องยืนยันสิทธิ์รอบใหม่เช้าที่ผ่านมาครับคนเข้าไปกดยืนยันสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสแอปเป๋าตังกันมากเพราะเป็นโครงการยอดฮิตทำให้แอปหน่วงยืนยันตัวตนไม่ได้แต่ว่าไม่ต้องรีบนะครับเพราะว่ายืนยันได้จนถึงวันที่15ตุลาคมส่วนผู้ประกอบการกดยืนยันผ่านแอปถุงเงินตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนครับ ส่วนผู้ผ่านคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี69ทั้ง 11,250,000 คนอย่าลืมนะครับยืนยันตัวตนเพื่อเตรียมพร้อมใช้สิทธิ์ตั้งแต่1ตุลาคมช่องทางยืนยันก็คือธนาคารออมสินธกส.ทอส.ธนาคารอิสลามจนถึงวันที่14ตุลาคมหรือยืนยันผ่านแอปเป๋าตังค์ธนาคารกรุงไทย12มกราคม70นะฮะถึง12นะครับอย่า

0: ยังกดไม่ได้แต่เชื่อว่าน่าจะได้กันหมดแล้วเนาะก็เขาให้กดไปจนถึงวันที่15ตุลาคมนี้นะคะมาดูอีกข่าวหนึ่งข่าวต่างประเทศนะคะเกิดเหตุร้ายบนเครื่องบินของสายการบินไฟดูไบในขณะที่เดินทางไปยังอิสราเอลค่ะนักบินผู้ช่วยพยายามก่อเหตุที่เครื่องบินแต่ว่ากัปตันแล้วก็ผู้โดยสารช่วยกันสกัดจับไว้ได้นะคะเครื่องบินเที่ยวบินที่ชื่อว่า F-1073ขึ้นบินจากดูไบไปได้แค่2ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นเพื่อที่จะมุ่งหน้าสู่กรุงเทลอวีฟของอิสราเอลเครื่องบินได้ส่งสัญญาณฉุกเฉินรหัส770นะคะซึ่งก็บ่งชี้ถึงเหตุฉุกเฉินทั่วไปแล้วก็ส่งสัญญาณอีกครั้งรหัส7500ซึ่งบ่งชี้ถึงความพยายามที่เครื่องบินในระหว่างนั้นผู้โดยสารได้ยินเสียงร้องจากห้องนักบินผู้โดยสารพากันบุกเข้าไปห้องนักบินแล้วก็ช่วยการจับกลุ่มนักบินผู้ช่วยที่ก่อเหตุค่ะใช้มีดแทงกัปตันและกำลังต่อสู้กันอยู่พวกเขาก็ดึงคนร้ายออกมาแล้วก็ควบคุมเครื่องบินที่กำลังดิ่งลงอย่างรวดเร็วต่อมานักบินสำรองที่อยู่บนเครื่องจึงนำเครื่องลงจอดอย่างปลอดภัยที่สนามบินทาบูของซาอุดิอาระเบียในการสืบสวนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่อิสราเอลเผยว่านักบินผู้ช่วยแทนกัปตันพยายามที่จะทำให้เครื่องบินนั้นตกนะคะแต่ว่าเคราะห์ดีที่กัปตันชาวอินเดียที่ได้รับบาดเจ็บมีเลือดท่วมตัวนอนอยู่บนพื้นสามารถกดปุ่มล็อกเพื่อที่จะเปิดประตูห้องนักบินให้ผู้โดยสารแล้วก็ลูกเรือเข้าไปช่วยได้ไม่เช่นนั้นอาจจะเกิดโศกนาฏกรรมกับเครื่องบินที่มีผู้โดยสารเกือบ200คนเพราะในเวลานั้นเครื่องบินลดระดับลงอย่างรวดเร็วประมาณ 17,000 ฟุตภายใน2นาทีขณะนี้สายการบินได้นำผู้โดยสารทั้งหมดไปยังจุดหมายปลายทางแล้วก็ได้ประกาศระงับเที่ยวบินและกลับจากอิสราเอลชั่วคราวขณะที่ยังคงสอบสวนเหตุการณ์ต่อไปค่ะเรื่องนี้ทางเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลแถลงยืนยันว่านักบินผู้ช่วยต้องการทำให้เครื่องบินตกและได้ชื่นชมกัปตันชาวอินเดียที่เป็นวีรบุรุษช่วยขัดขวางการก่อการร้ายแม้ว่าจะถูกทำร้ายบาดเจ็บจนรักษาชีวิต174คนบนเครื่องเอาไว้ได้เจ้าหน้าที่รัฐบาลอิสราเอลกล่าวว่ายังอยู่ระหว่างการสอบสวนถึงแรงจูงใจของผู้ก่อเหตุโจมตีซึ่งเป็นชาวโอมานค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณกฤติยาสินธุวราวันและผมดรุณชันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแดดอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกครบที่ช็อปมาเนีย
3: Emcot Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมท.สุราษฎร์ธานี

0: าประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมท.ที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการปักใต้บ้านเราค่ะวันนี้พบกันนะคะกับวันที่1ตุลาคม2569ยังคงอยู่กับดีเจกระเพราค่ะสถานีวิทยุอสมทจังหวัดสุราษฎร์ธานีรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายนะคะออกอากาศส่งสัญญาณกระจายเสียงค่ะไปยังวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วภาคใต้รายการปักใต้บ้านเราค่ะผลิตโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้นะคะติดตามรับฟังได้ทุกวัน

0: จันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลาเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงค่ะ
1: ปักใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายใต
2: ้วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา
0: วันนี้เริ่มต้นเดือนใหม่นะคะตุลาคมค่ะก็ถือว่าเป็น3เดือนสุดท้ายนะคะไตรมาสสุดท้ายของปี2569จะเรียกว่าสิ้นปีได้แล้วไหมคะความรู้สึกของกระเพาก็คือเรียกว่าสิ้นปีได้แล้วเหมือนกันนะคะตุลาคมวันนี้วันที่1ด้วยนะหลายคนอาจจะกำลังหัวใจว้าวุ่นอยู่ใช่ไหมคะคุณผู้ฟังคะวันนี้หวยออกเนาะหลายๆคนก็ไม่ค่อยมีกระจิกกระใจค่ะในการทำงานสักเท่าไหร่ในวันแรกแล้วก็ขึ้นปีงบประมาณใหม่ด้วยเดี๋ยวเอางานไว้ก่อนบางคนบอกว่าเอาของานไว้ก่อนเบรกไว้ก่อนแป๊บนึงเมื่อวานเพิ่งเคลียร์งบปี69ไปวันนี้เริ่มต้นใหม่ปี70ขอเบรกไว้ก่อนแป๊บนึงขอลุ้นหวยก่อน วันนี้4โมงเย็นก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะได้รับทรัพย์ต้อนรับเดือนใหม่กันเลยเนาะวันนี้เรียกได้ว่าภาคใต้เราปู่ย่าตายายกลับมาเยี่ยมลูกหลานที่บ้านยังคงอยู่กับลูกหลานอยู่ตอนนี้หลายคนก็มีความหวังว่าปู่ย่าตายายมาเยือนทั้งทีนะคะก็น่าจะให้โชคลาภกับลูกหลานกันบ้างเรียกเวลาจัดถึงวันส่งนะคะวันที่11ตุลาจะได้ส่งไอ้ฉุดย่อยเลยนะคะก็4โมงเย็นวันนี้ขอทุกท่านได้รับทรัพย์นะคะโชคดีมีชัยกันทุกคนเลยค่ะ
1: ปักใต้บ้านเรา
3: ปักใต้บ้านเรา
0: วันนี้อยู่กับกระเพาคนเดียวนะคะเนื่องจากน้องสายมองติดภารกิจค่ะคุณผู้ฟังค่ะแล้วก็ก่อนที่จะไปติดตามข่าวสารอื่นๆในทั่วภาคใต้ของเราวันนี้วันที่1ตุลาคมใครยังไม่ได้เข้าไปกดยืนยันรับสิทธิ์นะคะโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40งวดนี้อีก1งวดนะคะรัฐบาลให้อีก1งวดใช้จ่ายได้2เดือนนะเมื่อเช้านี้หลายคนบอกว่าโอ๊ยเข้าไปตั้งแต่เช้าเลยแต่มันกดไม่ได้มันหมุนติ้วติ้วติ้วติ้วติ้วติ้วเลยป้าอู๊ดกับพี่นิดนะคะที่ทำงานเหมือนกันบอกว่ามันกดไม่ได้หรอกมันกดยาละพี่กดติ้มติ้มติ้มติ้มมันก็ยังหมุนติ้วติ้วติ้วติ้วติ้วนะคะมันกดไม่ไปปล้ำอยู่ตั้งนานค่ะกระเพาก็เลยมาเกทับเลยว่ากระเพากดไปปุ๊บได้ปั๊บเลยเอ้ย กระเพากดไปช่วงประมาณสักเจ็ดโมงกว่าได้ค่ะก็ไม่ได้หมุนติ้วๆนะคะกดให้แม่ด้วยก็เข้าไปที่แอปเป่าตังค์แล้วก็ไปกดตรงแบรนเนอร์ของไทยช่วยไทยพลัสนั่นเลยค่ะพอกดไปปุ๊บนะคะมันก็จะขึ้นว่าให้เราลงทะเบียนมันจะมีปุ่มให้กดลงทะเบียนเราก็กดลงทะเบียนกดลงทะเบียนแป๊บนึงนะรอประมาณสัก10วินาทียอดเงินก็เด้งเข้า 1,000 บาทก็ถือว่ายืนยันสำเร็จนะคะวันนี้ก็ใช้สิทธิ์ได้200เหมือนเดิมแต่งวดนี้เนี่ยสามารถใช้จ่ายได้ภายในระยะเวลา2เดือนนะคะคุณผู้ฟังคะรอบที่แล้วก็คือเดือนต่อเดือนใช่ไหมคะแต่รอบนี้เนี่ยถ้าหากว่าใน 1,000 นี้เราใช้ไม่หมดเดือนตุลาคมพอไปเดือนพฤศจิกายนเงินจะไม่ถูกตัดนะคะเงินก็ยังคงเหลือไปให้คุณได้ใช้ในเดือนพฤศจิกายนได้อีก1เดือนบางคนบอกว่าจะแบ่งจ่ายก็ได้นะคะเดือนตุลาใช้500เดือนพฤศจิกาใช้500ได้ค่ะไม่ว่ากันแต่อันดับแรกต้องเข้าไปกดยืนยันรับสิทธิ์ใหม่ก่อนนะคะรัฐบาลเปิดให้พี่น้องประชาชนคนไทยที่มีสิทธิ์อยู่แล้วไปกดลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์รอบนี้อีก1รอบนะคะจนถึงวันที่15ตุลาคมบางคนไม่รีบไงบางคนอาจจะคิดว่ากดมาก่อนเดี๋ยวฉันก็ใช้หมดก่อนกดหลังจะได้ใช้หมดทีหลังแต่ถึงอย่างไรก็อย่าให้เกินวันที่15นะคะให้กดลงทะเบียนรับสิทธิ์รอบใหม่ได้จนถึงวันที่15ตุลาคมนี้เท่านั้นแต่พอหลังจากวันที่15ปุ๊บถ้าหากว่าด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่ไม่ได้เข้าไปกดลงทะเบียนคุณก็จะถูกตัดสิทธิ์จะไม่ได้ใช้จ่าย 1,000 บาทในรอบนี้นะคะใครว่างๆก็เข้าไปทำได้เลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะ
1: ปักใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายใต
2: ้วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา
0: สวัสดี FC ของเราด้วยนะคะท่านที่ติดตามรับฟังผ่านทางวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วภาคใต้อยู่ตอนนี้ทุกๆจังหวัดเลยค่ะคุณผู้ชมที่เข้ามาทางเพจ Facebook อสมทสุราษฎร์สุดที่ใจจะไขว่คว้าจากบ้านนาสารค่ะหมอกควัน การปกคลุมหนาแน่นเลยวันนี้ตอนเย็นอยากจะเห็นดีเจเป็นเศรษฐีสาธุค่ะสวัสดีน้องเตจากบ้านนาเดิมนะคะบ่ายนี้ร้อนมากๆเลยเช่นกันแถวสมทก็ร้อนเช่นเดียวกันนะคะในเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาติค่ะเหตุการณ์น้ำท่วมทั้งในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะคะบางพื้นที่น้ำก็ลดระดับแล้วก็เหลือแต่ซากปรักหักพังหรือว่าขยะอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายแต่บางจุดบางพื้นที่นะคะก็ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่นะคะยังคงสาหัสอยู่หลายจุดเช่นเดียวกันเหตุการณ์เช่นนี้นะคะก็ทำให้หลายคนมีความกังวลใจว่าเอ๊นะคะเรื่องเดิมยังไม่จบเลยเดี๋ยวฝนระลอกใหม่ในเดือนต้นเดือนตุลาคมนี้ระหว่างวันที่5หรือวันที่8ตุลาที่อุตุเตือนเนี่ยเดี๋ยวฝนมันจะมาใหม่อีกรอบเนี่ยจะต้องทำยังไงกันดีภาคใต้เราเองก็ถูกเตือนเหมือนกันนะคะพื้นที่ภาคใต้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีแดงสีส้มเหมือนกันจากที่ดูจากประกาศเตือนของอุตุนิยมวิทยานะคะคุณผู้ฟังขาไงเราก็ต้องติดตามข่าวอย่างต่อเนื่องที่จังหวัดสงขลาค่ะได้ร่วมประชุมชี้แจงนะคะเรื่องของโครงการภาครัฐจัดซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนเตรียมความพร้อมสร้างความเข้าใจมาตรการคุ้มครองภัยพิบัติครอบคลุมอุทกภัยวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวเริ่มคุ้มครอง1ตุลาคม2569ซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องวาระเดียวกันที่มีการประชุมซูมเมื่อวานนี้นะคะซึ่งเมื่อวานนี้กระเพาะก็ได้นำเสนอของจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปแล้วเดี๋ยววันนี้มาติดตามรับฟังค่ะจากจังหวัดสงขลาพี่ดีเจแจ็คลักษณายอสมทจังหวัดสงขลาได้รายงานข่าวเข้ามาค่ะ
3: สวัสดีคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของการประชุมชี้แจงโครงการภาครัฐจัดซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนเตรียมความพร้อมสร้างความเข้าใจมาตรการคุ้มครองภัยพิบัติครอบคลุมอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวเริ่มคุ้มครอง1ตุลาคม2569ที่ห้องประชุม CEO ชั้น5ศาลากลางจังหวัดสงขลานายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามอบหมายให้นายจิรวัฒน์มณีโชติรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานำหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงโครงการภาครัฐจัดซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting โดยมีนายเจเจไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมจากห้องประชุม1ชั้น5อาคาร3กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการประชุมจัดขึ้นเพื่อชี้แจงรายละเอียดและแนวทางการดำเนินโครงการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่15กันยายน2519ที่เห็นชอบและอนุมัติกรมธรรม์ประกันภัยที่อยู่อาศัยกลุ่มและกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มภายในวงเงินงบประมาณเบี้ยประกันภัยรวม 15,500 ล้านบาทโดยมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นผู้ถือกรมธรรม์เพื่อจัดให้มีระบบคุ้มครองความเสียหายแก่ประชาชนจากภัยธรรมชาติ3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยกำหนดระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2519ถึงวันที่1ตุลาคม2570นายเจษฎร์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่กล่าวว่าที่ผ่านมารัฐบาลจำเป็นต้องนำงบประมาณกลางมาใช้ในการเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติเป็นจำนวนมากและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดสรรงบประมาณในภาพรวมรัฐบาลจึงปรับแนวทางมาใช้วิธีจัดซื้อประกันภัยให้แก่ประชาชนเพื่อให้การช่วยเหลือและเยียวยาในด้านสิ่งของอาหารและปัจจัยในการดำรงชีพเป็นไปอย่างรวดเร็วและทันต่อความต้องการของประชาชนรวมถึงสนับสนุนการฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่ให้ดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับพื้นที่ที่มีการประกาศเป็นเขตภัยพิบัติไปแล้วประชาชนยังคงได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบและขั้นตอนเดิมส่วนพื้นที่ที่ยังไม่ได้มีการประกาศเป็นเขตภัยพิบัติกรมธรรม์ประกันภัยจะเริ่มมีผลคุ้มครองตั้งแต่เวลา 00:00 นของวันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปหากเกิดอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากหรือเหตุการณ์ต่อเนื่องจากฝนตกหนักภายหลังช่วงเวลาดังกล่าวประชาชนในพื้นที่จะได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์พร้อมเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในแต่ละจังหวัดเร่งสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดเงื่อนไขและขั้นตอนการดำเนินงานแก่ประชาชนในพื้นที่อย่างชัดเจนสำหรับสาระสำคัญของกรมธรรม์ประกันภัยกรณีที่อยู่อาศัยจะคุ้มครองเจ้าของกรรมสิทธิ์บ้านตามกฎหมายทะเบียนราษฎร์หรือผู้ครอบครองที่พักอาศัยที่ได้รับการรับรองจากผู้มีอำนาจตามกฎหมายวงเงินคุ้มครองสูงสุด100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อ ภัยโดยกรณีอุทกภัยซึ่งรวมถึงน้ำป่าและโคลนถล่มจะได้รับค่าสินไหมทดแทนความเสียหายเบื้องต้น 10,000 บาทต่อครั้งและค่าสินไหมทดแทนเพิ่มเติมสูงสุด 90,000 บาทต่อครั้งรวมถึงค่าชดเชยสำหรับผู้อยู่อาศัยที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำล้อม 10,000 บาทต่อครั้งส่วนกรณีวาตภัยซึ่งรวมถึงฟ้าผ่าจะได้รับค่าสินไหมทดแทนความเสียหายเบื้องต้น 5,000 บาทต่อครั้งและค่าสินไหมทดแทนเพิ่มเติมสูงสุด 95,000 บาทต่อครั้งขณะที่กรณีแผ่นดินไหวซึ่งรวมถึงภูเขาไฟระเบิดคลื่นใต้น้ำและสึนามิจะได้รับค่าสินไหมทดแทนความเสียหายเบื้องต้นสูงสุด 95,000 บาทต่อครั้งและค่าสินไหมทดแทนเพิ่มเติม 5,000 บาทต่อครั้งสำหรับกรณีเสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยวาตภัยหรือแผ่นดินไหวกรมธรรม์ให้ความคุ้มครองบุคคลสัญชาติไทยที่มีเลขประจำตัวประชาชนวงเงิน2ล้านบาทต่อคนโดยจ่ายให้แก่ทายาทโดยธรรมนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ชี้แจงคู่มือการจ่ายค่าสินไหมทดแทนและขั้นตอนการเรียกร้องสิทธิ์โดยสมาคมประกันวินาศภัยไทยการเชื่อมโยงฐานข้อมูลทะเบียนบ้านและข้อมูลหลังคาเรือนที่ประสบภัยโดยกรมการปกครองตลอดจนแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2519ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29กันยายน2519และการใช้งานระบบนำเข้าข้อมูลผู้ประสบภัยเพื่อให้หน่วยงานในระดับพื้นที่รวมถึงจังหวัดสงขลาสามารถบูรณาการข้อมูลและการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและทันท่วงทีลักษณะเจริญชีพอสมทสงขลารายงานครับ
0: ขอบคุณข่าวสารในพื้นที่นะคะจากอสมทจังหวัดสงขลาโดยพี่ดีเจแจ็คลักษณะค่ะแล้วก็ขอบคุณภาพข่าวนะคะจากประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาด้วยค่ะ
1: ปักใต้บ้านเรา
3: ปักใต้บ้านเราม
0: ากันต่อที่จังหวัดตรังค่ะคุณผู้ฟังคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งภารกิจสุดท้ายนะคะของรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังค่ะก่อนที่จะเกษียณอายุราชการกันไปนะคะซึ่งเป็นงานสุดท้ายเลยก็ว่าได้นะคะเมื่อวานนี้พันจ่าโทอนันต์บุญสำราญค่ะถือว่าปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของงานราชการนะคะจนถึงวันสุดท้ายของการทำงานเลยจริงๆนะคะเมื่อวานนี้เวลา 11:00 น.ค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังพันจ่าโทอนันต์บุญสำราญได้ร่วมให้การต้อนรับพลตรีกันสรรจันทรเสนค่ะประจำสำนักพระราชวังพิเศษระดับ10ในโอกาสเดินทางลงพื้นที่นะคะมาดูติดตามโครงการขยายผลพื้นที่เรียนรู้สร้างสรรค์สำหรับเด็กเยาวชนแล้วก็ผู้สูงวัยค่ะ OKMD Playground นะคะณโรงเรียนบ้านทุ่งส้มปล่อยตำบลละมออำเภอนายงจังหวัดตรังโดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารสถานศึกษาผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นประชาชนให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นการลงพื้นที่ติดตามในครั้งนี้ค่ะมีเป้าหมายก็เพื่อที่จะตรวจเยี่ยมความก้าวหน้านะคะแล้วก็ประเมินผลการดำเนินงานพื้นที่เรียนรู้สร้างสรรค์จัดตั้งขึ้นตามแนวทางของสำนักงานบริหารแล้วก็พัฒนาองค์ความรู้องค์การมหาชนหรือว่า OKMD เนี่ยค่ะมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะสมององค์ความรู้สุขภาวะทางกายแล้วก็ใจให้แก่เด็กแล้วก็ผู้สูงอายุในชุมชนผ่านกิจกรรมนะคะที่ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวัยนั่นเองค่ะเพื่อให้ที่นี่นะคะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชนได้อย่างยั่งยืนช่วยพัฒนาแล้วก็สร้างปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างคนต่างวัยในพื้นที่อำเภอนายงต่อไปได้ด้วยค่ะกลับมาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีของเรากันบ้างนะคะคุณผู้ฟังค่ะสุราษฎร์ธานีเมื่อวานนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสุดท้ายเช่นเดียวกันนะคะของทางหัวหน้าพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะนะกิจกรรมนี้นะคะจัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเป็นการเปิดนิทรรศการดีโฮปชูชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปณวัดวิถีเขานาในยกระดับ13โปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์กระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืนงานจัดไปเมื่อวานนี้ในช่วงเวลาบ่ายโมงครึ่งค่ะที่อุทยานธรรมเขานาในหลวงอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยนายชวลิตโรจนรัตน์ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ็นประธานในพิธีเปิดนะคะก็มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยค่ะภายในงานมีบูธถึง13บูธ13โปรแกรมนะคะซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ก็เพื่อต้องการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนด้านการท่องเที่ยวโดยการนำทุนทางธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ของชุมชนมาพัฒนาเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้เข้ามาเรียนรู้มีส่วนร่วมนะคะกับชุมชนผ่านรูปแบบกิจกรรมที่ชุมชนสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้แล้วก็ประสบการณ์ได้ด้วยตนเองสำหรับโปรแกรมที่นำมาเสนอทั้ง13โปรแกรมเนี่ยครอบคลุมมากค่ะคุณผู้ฟังกิจกรรมที่สะท้อนเสน่ห์อัตลักษณ์ของชุมชนอาทิอุทยานทำเขานาในหลวงถ้าคุณผู้ฟังเคยไปนะคะจะเห็นได้ว่ามันเป็นอันซีนมากๆสวยมากๆสำหรับที่นี่ไม้กวาดดอกกล้าดอกคล้านะคะแกงขมิ้นแกงคั่วพริกเคี่ยวเครื่องขนมหน้าชิ้นข้าวยำขนมเปียกปูนดำน้ำมันสกัดขมิ้นชันไม้กวาดตระเวนไข่เค็มทองคำค่ะซึ่งเป็นการนำทรัพยากรและก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาต่อยอดเป็นประสบการณ์การท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวเวลาหลั่งไหลเข้ามาเนี่ยสามารถมาเรียนรู้แล้วก็ร่วมลงมือทำกับผู้นำในชุมชนได้เลยนะคะและนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนในพื้นที่ค่ะจังหวัดเองนะคะโดยพัฒนาชุมชนเองก็เข้าไปสนับสนุนแล้วก็เข้าไปส่งเสริมเพื่อให้สถานที่แห่งสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้นะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชุมชนของจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้เกิดความเข้มแข็งแล้วก็ยั่งยืนต่อไปถือโอกาสเชิญชวนเลยแล้วกันนะคะเผื่อมีโอกาสอยากจะให้ลองแวะมาเยือนที่นี่ดูสักครั้งหนึ่งนะคะอุทยานธรรมเขานาในหลวงในพื้นที่อำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นี่เป็นอันซีนที่สวยงามมากจริงๆค่ะ
1: ปักใต้บ้านเรา
3: ปักใต้บ้านเราน
0: ครศรีธรรมราชค่ะเมื่อวานนี้มีการจัดประชันหนังตะลุงชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่20สืบสานศิลปะวัฒนธรรมภาคใต้ค่ะคุณผู้ฟังชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกฤษฎาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569นะคะซึ่งก็จัดที่ลานกิจกรรมวัฒนธรรมค่ะในงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเองนะคะซึ่งก็จัดขึ้นไปเมื่อช่วงค่ำคืนวันที่29กันยายนที่สนามหน้าเมืองค่ะโดยมีนางสาววารินทร์ชินวงศ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานนะคะซึ่งการประชันครั้งนี้เนี่ยมีผู้สมัครถึง25คณะแบ่งออกเป็นรุ่น18ถึง39ปีจำนวน11คณะแล้วก็รุ่น40ปีขึ้นไปจำนวน14คณะคณะกรรมการคัดเลือกจากวิดีโอการแสดงเหลือรุ่นละ9คณะนะคะเพื่อเข้าสู่รอบคัดเลือกการแสดงสดรอบคัดเลือกรุ่นอายุ18ถึง39ปีจะจัดขึ้นระหว่างวันที่29กันยาถึง1ตุลาคมค่ะส่วนรุ่นอายุ50ปีขึ้นไปจัดระหว่างวันที่4ถึง6ตุลาคมคืนละ3คณะนะคะเพราะฉะนั้นยังมีเวลาค่ำคืนนี้ต้องออกไปชมนะคะโดยเฉพาะพี่น้องชาวนครค่ะการจัดประชันตะลุงชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกฤษฎาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569เป็นการส่งเสริมอนุรักษ์และถ่ายทอดหนังตะลุงเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของภาคใต้บ้านเราค่ะเปิดโอกาสให้ศิลปินพื้นบ้านได้แสดงความสามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัดนครศรีธรรมราชตลอดจนสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ต่อไปนะคะงานเนี่ยมี15วัน15คืนเลยทีเดียวสำหรับงานบุญศาสตร์เดือน10แล้วก็ใครที่ชื่นชอบหนังตะลุงสามารถแวะเข้าไปชมไปเชียร์ไปให้กำลังใจผู้ที่เข้าแข่งขันกันได้นะคะคืนนี้เลยค่ะ1ตุลาคมส่วนรุ่นอายุ50ปีก็น่าสนใจไม่แพ้กัน4ถึง6ตุลาไม่ว่าจะเป็นชาวนครสุราษฎร์ชุมพรนะคะระแวกใกล้เคียงพัทลุงตรังเนี่ยเชิญชวนทุกจังหวัดเลยค่ะไปเที่ยวกันงานบุญใหญ่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ต้องขออนุญาตลารายการเร็วกว่าปกตินะคะพี่ธวัชชัมทองสวัสดีค่ะทักทายด้วยนะคะจากท่าศาลาบอกอากาศร้อนมากๆเลยอยู่ท่าศาลาเนี่ยไปเที่ยวงานบุญศาสตร์เดือน10แล้วยังคะพี่ฝากเที่ยวเผื่อน้องกะเพราด้วยนะคะเดี๋ยววันที่3นี้จะมีการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งด้วยซึ่งอสมทนครศรีธรรมราชจัดยังไงก็ไปให้กำลังใจไปชมไปเชียร์น้องๆผู้เข้าแข่งขันการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งด้วยนะคะส่วนอสมทสุราษฎร์เดี๋ยวเราจะส่งน้องหนุ่มชาติเทคนิคค่ะไปช่วยงานไปร่วมกิจกรรมด้วยนะคะส่วนในช่วงเวลานี้ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรับชมนะคะขอบคุณพี่ๆทีมงานดีเจสายใต้ค่ะที่ได้ส่งข่าวสารกันเข้ามาเพื่อประชาสัมพันธ์นะคะ รายการปักใต้บ้านเราค่ะกลับมาติดตามกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงข่าวสารทั่วภาคใต้หยิบมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้รับฟังแล้วก็รับทราบกันค่ะสำหรับช่วงนี้และวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ปักใต้บ้านเรา
3: ปักใต้บ้านเรา

0: รายการปักใต้บ้านเรานำข่าวสารทั่วภาคใต้ที่เรารวมมาเล่าในสไตล์เป็นกันเองพบกับดีเจอสมทสายใต้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์12:30 น.ถึง13:00 น.ท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา
1: ไปมาไปไหนนะ
2: ไปปักใต้บ้านเรา
0: อ๋อเขาบอกว่าไปปักใต้บ้านเราไหม
1: เล่สวยน้ำตกภูเขาของกินร้อยมีเพนี้อยากได้ไรมาตาปักใต้บ้านเรา
3: อยากรู้เรื่องปักใต้ต้องฟังรายการปักใต้บ้านเรา
4: อยากรู้เรื่องภาคใต้ต้องฟังรายการปักใต้บ้านเรา
5: อร่อยอร่อย

0: ือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เต็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อยากเติมน้ำมันน้อยแต่ไปได้ไกลไหมเริ่มจากขับช้าๆปรับเกียร์ให้เหมาะสมแล้วตรวจสภาพรถให้พร้อมแค่นี้น้ำมันก็ใช้คุ้มรถก็ไปได้ไกลเงินก็เหลือโลกก็สดใสทุกครั้งที่เราประหยัดเชื้อเพลิงเราไม่ได้ประหยัดแค่เงินแต่ยังช่วยลดมลพิษแล้วรอยยิ้มของโลกจะอยู่กับเราทุกๆวันเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมMCOT Radio Go Green
3: ด้วยความห่วงใยจากใจพวกเรา MCOT Radio Network อสมทชุมพร
4: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MCOT Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจMCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี
5: ้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเร่งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
6: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: นี้เวลา 13:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
7: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนธนากุลนายกอนุทินลงนามถอนสัญชาติไทยเอริปรัสทีนฝ่าฝืนเงื่อนไขใช้สัญชาติเดิมปกปิดข้อเท็จจริงนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามประกาศถอนสัญชาติไทยนายเอริลบรัสตีนอดีตบุคคลสัญชาติอิสราเอลหลังปรากฏหลักฐานว่ายังใช้สัญชาติเดิมภายหลังได้รับสัญชาติไทยและมีการปกปิดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการถืออีกสัญชาติหนึ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญของการแปลงสัญชาติเป็นคนไทยตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องถอนสัญชาติไทยระบุนายเอริลบรัสตีนบุคคลสัญชาติไทยซึ่งเดิมมีสัญชาติอิสราเอลใช้ได้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติตามมาตรา10ประกอบมาตรา11วงเล็บ1แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ2508โดยมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีสัญชาติไทยโดยสมบูรณ์ตามกฎหมายเมื่อวันที่3เมษายน2562จัดทำบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรกเมื่อ14มิถุนายน2562อย่างไรก็ตามปรากฏข้อเท็จจริงว่าวันที่14มิถุนายน2562ซึ่งเป็นวันที่จัดทำบัตรประจำตัวประชาชนนายเอล ริลบรัสทีนยังคงใช้หนังสือเดินทางในฐานะบุคคลสัญชาติอิสราเอลเดินทางไปยังเขตบริหารพิเศษฮ่องกงสาธารณรัฐประชาชนจีนและเดินทางกลับประเทศไทยเมื่อ23มิถุนายน2562โดยใช้หนังสือเดินทางอิสราเอลซึ่งมีลักษณะเป็นการใช้สัญชาติเดิมขัดต่อเงื่อนไขในการแปลงสัญชาติเป็นไทยมีการแสดงข้อความอันเป็นเท็จปกปิดข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในการขอแปลงสัญชาติเป็นไทยจึงให้ถอนสัญชาติไทยนายเอริบรัสทีนและประกาศให้ทราบโดยทั่วกันประกาศณวันที่1ตุลาคม2569รองโฆษกสทนชแจ้งมวลน้ำปิงถึงชัยนาทอยุธยา 2-3 ตุลาคมคุมปริมาณน้ำไหลผ่านปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครไปสมุทรปราการไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เมตรนายธนโรจน์วรรัตน์ประเสริฐผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชในฐานะรองโฆษกสทนชระบุถึงสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาด้วยมวลน้ำจากแม่น้ำปิงเพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมาในอัตราที่เป็นปริมาณประมาณ 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งมวลน้ำนี้เคลื่อนตัวมาถึงจังหวัดนครสวรรค์และอีก1วันจะเคลื่อนมาถึงเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำสะแก่กลางจังหวัดอุทัยธานีปริมาณน้ำจากบนเคลื่อนมาทางเขื่อนวังร่มเกล้าอยู่ในเกณฑ์สูงสุดโดยมีการโครงการระบายน้ำผ่านเขื่อนวังร่มเกล้าในอัตราเดิมเพื่อชะลอน้ำจากจังหวัดนครสวรรค์ที่จะมาถึงปริมาณน้ำขณะนี้ที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยายังคงอยู่ไม่เกินเกณฑ์ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งเมื่อวานนี้มีการเพิ่มการระบายน้ำมาอยู่ที่ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและเพิ่มขึ้นในอัตราวันละ100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีผลการดำเนินการจะส่งผลทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนปรับขึ้นเล็กน้อยแต่ไม่สูงเกินกว่าแนวป้องกันที่ทางจังหวัดได้เตรียมไว้สำหรับปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยายังไปรวมกันที่พระนครศรีอยุธยาจะส่งผลทำให้น้ำถึงเขื่อนในวันที่2ตุลาคมและจะถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันที่3ตุลาคมปริมาณน้ำจะเริ่มปรับตัวสูงขึ้นสำหรับการประเมินจุดวิกฤตในกรุงเทพมหานครมีปริมาณน้ำลงไปอยู่ในเกณฑ์ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลทำให้ระดับน้ำในกรุงเทพมหานครขยับสูงขึ้นในเกณฑ์2ถึง 2.25 เมตรซึ่งจะต่ำกว่าคันป้องกันของกรุงเทพมหานครประมาณ40เซนติเมตรขณะที่ลมนาแม่กลองสถานการณ์น้ำเริ่มปรับตัวลดลงและมีแนวโน้มปรับปานระบายให้ลดลงสัมพันธ์กับปริมาณน้ำที่ไหลมาจากตอนเหนือและมวลน้ำนี้จะเดินหน้าต่อไปถึงจังหวัดราชบุรีสมุทรสงครามโดยเฉพาะในอำเภออัมพวาซึ่งขณะนี้ปริมาณน้ำกำลังปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นแต่จะไม่รุนแรงไปกว่านี้เนื่องจากฝนที่ตกลงมาเป็นแบบประปราย
8: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
9: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
10: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
11: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
10: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักภาคเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED ศูนย์ถ่ายเอกสารโทร077-581-264
12: เอาละครับตอนนี้กอดขอไปพร้อมกันสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่ในหัวอย่างแน่นอน
13: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
14: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นาทีเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
13: มาพากให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่แล้วคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองไป4
15: ขึ้นโขนชิงทองโอแม่ชมยองช่วยเชียร์พี่ที
14: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวม 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นาทีณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยนายกโต้งนายนพพรอุสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรปตท.จิงโจ้กรุ๊ปน้ำมันคุณภาพเติมเองได้ส่วนลดลิตรละ1บาทปตท.จิงโจ้หลังสวน MG ชุมพรรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานเติมน้ำมันเลือกจิงโจ้รถไฟฟ้าเลือก MG ชุมพรร้านเสือการเกษตรสินค้าเกษตรครบวงจรรู้จริงทุกขั้นตอนปลูกทุเรียนอย่างมืออาชีพเสือการเกษตร3แยกวังตะกอหลังสวนเสือการเกษตรละแมข้างธกส.และเสือการเกษตรพะโต๊ะธนเลิศอไหล่ยนต์อำเภอหลังสวนติดถนนเอเชียขาขึ้นกรุงเทพจำหน่ายแบตเตอรี่อะไหล่รถยนต์ทุกชนิดทุกยี่ห้อโทร077-544-366หลังสวนกระเพราถาดใบหญ้าสีสูตรพริกแห้งไร้น้ำมันพิกัดอำเภอหลังสวนในปั๊มเชลสวนผึ้งปั๊มเชลสามไม้ปั๊มปตท.เกื้อสกุลและสาขาสูงเนินจันทบุรีลองแล้วจะติดใจจินดาเกษตรรวมทุนสินค้าเกษตรครบวงจรพร้อมบริการให้คำปรึกษาและแนะนำเรื่องการเกษตรจินดาเกษตรรวมทุนโทร077-545-341ชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพโดยคุณธรงอุดชินประธานชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพดร.สมยศแสงสุวรรณเลขาชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพและคุณประสงค์นุรักษ์
10: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นาทีณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยมูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนสามัคคีคือพลังโดยพลตำรวจโทวรรณรัตน์คชรักษ์ประธานมูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนแผงทุเรียนผู้ใหญ่ตู่ตำบลวังตะกอรับซื้อทุเรียนคุณภาพระดับส่งออกซื้อขายทุเรียนสอบถามผู้ใหญ่ตู่โทร081-895-5850
6: M-COT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
16: M-COT Radio Network ช่วงอสมทเพื่อชุมชนโดย DJ โอณรมนทร์

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาค่ะอยู่ดูแลเป็นเพื่อนกันนะคะทักทายกันค่ะในช่วงเวลาดีๆของเราตรงนี้นะคะก็อยู่เป็นเพื่อนกันมีความรู้สึกว่าไม่ได้ยินเสียงตัวเองเนื่องจากว่าหูฟังน่าจะช็อตค่ะนะคะสงสัยต้องได้เลิกเปลี่ยนแล้วนะคะช็อตแล้วไม่ได้ยินเสียงตัวเองก็ทักทายกันยามบ่ายค่ะรับประทานอาหารกลางวันอิ่มเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะคุณผู้ฟังเป็นยังไงกันบ้างบ่ายๆแบบนี้แล้วก็บ่ายวันที่1ตุลาคมด้วยนะคะเริ่มต้นเดือนใหม่ค่ะในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีแล้วนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็วันนี้วันรวยค่ะวันโชคดีของหลายๆคนนะคะก็ขอให้โชคดีนะอยากให้ทุกคนรวยค่ะนะก็เอาเป็นว่ามาเปิดรายการกันด้วยเพลงประจำรายการของเราเรียบร้อยนะคะช่วงนี้ก็มีเพลงที่ถามกันเข้ามาแล้ว2สายด้วยกันค่ะแหมแฟนรายการเราเหนียวแน่นมากๆนะคะเรียกได้ว่าติดตามกันตลอดทั้งวันเลยค่ะบางคนเนี่ยเปิดวิทยุอสมทจาก 90.75 ก็ดี 104.75 ก็ได้2คลื่นความถี่นี้นะคะฟังครอบคลุมชัดเจนในพื้นที่ชุมพรแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงอย่างประจวบคีรีขันธ์อย่างระนองอย่างสุราษฎร์ธานีนะคะบางจุดบางพื้นที่ก็ติดตามรับฟังอสมทชุมพรเรากันได้นะคะเปิดเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เช้ามืดเลยเนาะบางคนตื่นมาตีสี่ตีห้านี่เปิดแล้วนะคะไปกันจนถึงช่วงเย็นๆค่ำๆนะบางทียาวไปจนถึงกลางดึกค่ะเพราะว่าวิทยุเราเนี่ยอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันเนาะตลอด24ชั่วโมงนะคุณผู้ฟังแล้วก็ยังมีค่ะในเรื่องราวของข่าวสารสาระต่างๆที่นำมารายงานฝากคุณผู้ฟังกันด้วยนะคะอ่ะวันนี้คงจะไม่คุยเรื่องของสภาพบินฟ้าอากาศเพราะว่ามีความรู้สึกว่าอากาศเริ่มดีเริ่มสดใสฟ้าสว่างแจ่มใสนะคะอาจจะร้อนๆกันไปบ้างก็มาคุยกันเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสค่ะคุณผู้ฟังนะวันนี้เริ่มลงทะเบียนกันแล้วหรือยังคนเก่านะคะก็ไปกดเข้ารับสิทธิ์กันนะคะก็จะมีเงินเข้าในบัญชีเรา 1,000 บาทใช่ไหมคะแล้วก็สำหรับคนใหม่เอาเป็นว่าคนเก่าก่อนละกันนะคะคนเก่าที่ใช้ไทยช่วยไทยพลัสอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีกลุ่มเพิ่มเติมด้วยนะคะเข้าไปกดลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ค่ะกลุ่มเดิมนะคะเมื่อกดตกลงนะคะลงทะเบียนยืนยันแล้วก็จะเริ่มใช้ 1,000 บาทได้ทันทีเลยค่ะนะก็เข้าไปที่แอปเป๋าตังค์เหมือนเดิมหาปุ่มลงทะเบียนไทยช่วยไทย Plus นะคะหรือว่าปุ่มไทยช่วยไทย Plus นั่นแหละกดลงทะเบียนให้เสร็จเรียบร้อยนะคะทั้งนี้หลังจากที่กดทะเบียนเสร็จเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันทีเลยนะคะเพราะว่านี่คือการต่ออายุโครงการนะคะทีนี้คนใหม่ก็คือคนใหม่เนี่ยหมายถึงคนที่เคยได้สิทธิ์จากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะแล้วก็ถูกตัดสิทธิ์ไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาในกลุ่มนี้ได้นะคะมีโอกาสที่จะได้ใช้ไทยช่วยไทย plus นะคะซึ่งขยายเวลาออกไป2เดือนอย่างที่เรารู้คือตุลาแล้วก็พฤศจิกานะคะในวงเงิน 1,000 บาทนี่แหละแต่ก็ยังใช้จ่ายได้ไม่เกิน200บาทนะคะคุณผู้ฟังอันนี้ให้ได้รับทราบกันนะคะผู้ที่ได้รับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทย plus นะคะแต่ไม่ผ่านคุณสมบัติในการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี69นะก็อันนี้จะมีสิทธิ์ที่ได้รับไทยช่วยไทย plus นะคะแล้วก็ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามโครงการลงทะเบียนตั้งแต่ปี2565แล้วก็ไม่ผ่านคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนปี69อันนี้ก็อยู่ในกลุ่มที่สามารถใช้ไทยช่วยไทย plus อันนี้ได้นะคะแล้วก็ผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทย plus เป็นกลุ่มชายขอบหรือว่ากลุ่มที่ตกหล่นตามฐานข้อมูลที่กำหนดแต่ไม่ผ่านคุณสมบัติของโครงการในการลงทะเบียนนะคะอันนี้ก็จะมีสิทธิ์ในรอบนี้นะคะคุณผู้ฟังก็เอาเป็นว่าใครที่ยังไม่ได้กดรับนะคะกดรับสิทธิ์กันให้เรียบร้อยค่ะจนถึง15ตุลาคมนี้นะคะจะได้ไม่พลาดค่ะคุณผู้ฟังจะได้ไม่พลาดสิทธิ์ที่รัฐบาลเขาจัดให้ประชาชนคนไทยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยอย่างที่เราทราบสถานการณ์กันค่ะว่าก็หนักหนาสาหัสกันอยู่พอสมควรใช่ไหมคะเพราะว่ารัฐบาลเองก็ต้องมาช่วยเหลือในเรื่องของเงินเยียวยาน้ำท่วมนะคุณผู้ฟังคือบางพื้นที่นี่เกือบจะเป็นอาทิตย์แล้วใช่ไหมคะคือตั้งแต่วันศุกร์นะศุกร์ที่แล้วอ่ะแล้วนี่ใกล้จะวันศุกร์อีกแล้วคุณผู้ฟังนี่มันพฤหัสนะยังมีบางจุดบางพื้นที่ที่น้ำยังท่วมขังแล้วมันก็เริ่มที่จะส่งกลิ่นเหม็นแล้วเนาะถ้าเกิดว่าใครที่ได้ติดตามข่าวค่อนข้างที่จะหนักหนาสาหัสกันอยู่พอสมควรบางคนมีญาติพี่น้องอยู่ในพื้นที่ที่น้ำท่วมนะคะก็ส่งความห่วงใย
สอบถามสารทุกข์สุขดิบกันไปนะแล้วก็บางคนเนี่ยงานก็ต้องทำก็ต้องเดินลุยน้ำออกมานะบางทีก็มีเรือนะไปรับบ้างมีรถสูงๆคันใหญ่ๆนะก็คือตอนนี้ยังลำบากอีกเป็นบางจุดบางพื้นที่ในกรุงเทพมหานครนะคะคุณผู้ฟังอย่างที่เราทราบติดตามข่าวกันแล้วก็ข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยเนี่ยก็มีรายงานให้คุณได้ติดตามกันตลอดนะคะส่งกำลังใจค่ะนะเพราะว่าไม่รู้จะทำยังไงนะต้องได้แต่ส่งกำลังใจให้คนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนในช่วงของอุทกภัยในช่วงนี้นะคะพูดคุยกันช่วงแรกยาวกันหน่อยคุณผู้ฟังไปค่ะฟังเพลงนี้กันก่อนพี่เขียวในโสมแนะนำมาอยู่ๆก็บอกว่ากลัวผีค่ะเพลงนี้ของคุณไวพศอย่าเพิ่งหลับนะหนังท้องตึงหนังตาจะเริ่มหย่อนเนี่ยเอาฟังเพลงนี้กันก่อนนะจ๊ะ

0: าวสารสาระและความบันเทิงอสมทเพื่อชุมชนสนับสนุนโดยปุ๋ย Black Cat ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพลิกชีวิตเกษตรกรไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ไม่มีสารตกค้างมั่นใจใช้ปุ๋ย Black Cat
1: หอม
2: เข้มถึงใจ
3: กาแฟเขาทะลุเต็มรสกับกาแฟจากไร่มาตรฐานผลิตภัณฑ์โอท็อป5ดาว7ปีซ้อนโดยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุต้นแบบของเกษตรกรดีเด่นจังหวัดชุมพรปี2546
4: กาแฟเขาทะลุมีหลายรสชาติทั้งกลมกล่อมและเข้มพิเศษ
3: กาแฟเขาทะลุมีจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าร้านค้าและท้องตลาดทั่วไปหรือสั่งซื้อที่0776200009 0936763606 ID Line 0622365272
5: เข้มเต็มรสสดจากไร่ถูกใจแท้กาแฟเขาทะลุ
6: ครบทุกเรื่องราวข่าวสารในชุมพรอสมทเพื่อชุมชนรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร

ได้ฟังเพลงนี้แล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างน่าจะถูกอกถูกใจนะคะพี่บุญช่วยลุงบุญช่วยน่าจะถูกอกถูกใจลุงบุญช่วยขอมาบอกว่าส่ง

0: ค่ะจากไร่สู่ถ้วยนะคะกาแฟคุณภาพพันโรบัสต้ากาแฟดีของชุมพรค่ะอุดหนุนสนับสนุนกันได้มีจำหน่ายนะคะที่ชุมนุมสากลชุมพรหรือเครือข่ายสากลทั่วประเทศนะคะสากลเพื่อการเกษตรลูกค้าทกส.ก็ได้ค่ะนะแล้วก็สอบถามเพิ่มเติมก็0936763606ได้เลยค่ะส่วนพี่น้องชาวสวนพี่น้องเกษตรกรวันนี้อยากจะให้ลองเปิดใจค่ะใช้ปุ๋ย Black Cat นะคะธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชแก้ปัญหาเรื่องของระบบรากไม่เดินใบเหลืองต้นโทมใบเล็กไม่สมบูรณ์นะคะวันนี้ลองเอาไปใช้กันดูค่ะนะก็จะให้ได้ผลผลิตที่ดีค่ะใช้ต่อเนื่องอย่างเป็นประจำนะคะอาจจะช่วยสร้างแล้วก็สะสมอาหารที่ใบได้ดีค่ะยอดแทงยาวใบใหญ่ใบหนาสีเขียวเข้มมันวาวเลยนะอันนี้จะบ่งบอกถึงความสมบูรณ์ค่ะแล้วก็จะให้ผลผลิตที่ดีด้วยนะคะวันนี้ฉีดพ่นค่ะคุณผู้ฟังฉีดพ่นเป็นละอองฝอยทางใบบริเวณโคนต้นทุกๆ 7-10 วันนะคะฉีดได้ทั้งช่วงเช้าเย็นเลยค่ะ1ชุด 1,980 บาทผสมน้ำได้ 2,000 ลิตรนะคะไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ด้วยไม่มีสารตกค้างนะคุณผู้ฟังเพราะเป็นชีวภาพมั่นใจได้เลยค่ะสอบถามที่อสมทชุมพรหรือที่บริษัทเกียรติประธานพรได้เลย0634596939นะคะ0634596939ค่ะแล้ววันนี้ฝากข่าวไปถึงพ่อแม่พี่น้องผู้ปกครองนะคะที่มีลูกๆหลานๆเนี่ยที่ชื่นชอบเรื่องของการพากเรือตอนนี้อสมทชุมพรเราเปิดเวทีแล้วนะคะที่จะไปค้นหานักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4แล้วค่ะโอกาสของคุณมาถึงแล้วน้องๆเยาวชนค่ะอายุ 8-15 ปีนะไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือว่าศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรนะคะส่งคลิปเลยค่ะตอนนี้มีตัวอย่างอยู่ในเพจของอสมทชุมพรแล้วนะไปดูตัวอย่างได้เลยค่ะแล้วก็โพสต์คลิปวิดีโอใต้โพสต์นะคะบอกชื่อที่อยู่นะโรงเรียนด้วยเบอร์โทรศัพท์ด้วยแล้วก็23ตุลาคมมาชิงชนะเลิศกันที่ตลาดมรกตสแควร์นะคะก็อยากจะเชิญชวนสนับสนุนใครที่ไม่ได้ส่งเด็กๆมาประกวดมาชมมาเชียร์ก็ได้นะคะแล้วที่สำคัญโครงการกิจกรรมดีๆตรงนี้ค่ะก็ต้องขอบคุณด้วยนะคะสสสค่ะเครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะนะคะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีมาร่วมแล้วก็มาช่วยกันสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนห่างไกลจากปัจจัยเสี่ยงทุกชนิดเลยนะคะขอบคุณนิวัฒน์ปรินติ้งค่ะ5แยกทีรามเพลหลังสวนด้วยรับทำป้ายทุกชนิดนะคะงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED นะคะหรือว่าจะเป็นงานพิมพ์อิงเจ็ตสติกเกอร์ทุกชนิดเป็นศูนย์รวมถ่ายเอกสารด้วยนะคะครบเครื่องเรื่องงานพิมพ์เลยค่ะวันนี้สอบถามได้ที่นิวัฒน์ Printing 0775812644นะคะ0775812644ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่อยู่ดูแลแล้วก็สนับสนุนกันนะคะคุณผู้ฟังในช่วงเวลาดีๆตรงนี้นั่นเองค่ะหนุนโดยกาแฟเขาทะลุรสชาติเข้มแท้ต้องกาแฟเขาทะลุด้วยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุปุ๋ย Black Cat ลดต้นทุนนวัตกรรมเพิ่มผลผลิตพลิกชีวิตเกษตรกรปุ๋ย Black Cat ธาตุอาหารรองอาหารเสริมชนิดน้ำและสารปรับปรุงดินชนิดผง1ชุดผสมน้ำได้ 2,000 ลิตรสูตรเดียวจบช่วยในการเจริญเติบโตของพืชลดความเครียดในทุกฤดูกาลผลผลิตมีคุณภาพดีรสชาติดีสีสวยเร่งรากเร่งแป้งดึงช่อลงหัวแตกกอปุ๋ย Black Cat โดยบริษัทเกียรติประธานพรจำกัดสอบถามโทร0634596939หรือติดต่อสถานีวิทยุอสมทชุมพรเอาละค่ะฟังสิ่งดีๆกันไปคุณผู้ฟังเดี๋ยวต้องพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้าเดี๋ยวมาฟังเพลงค่ะเพลงที่พี่แป้นขอมานะคะอดใจรอกันสักหน่อยนึงแล้วกันเราพักแป๊บเดียวนะคะคุณผู้ฟังฟังสิ่งดีๆที่น่าสนใจกันก่อนค่ะ
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
0: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสี Honda Yamaha บริการได้มาตรฐานมั่นใจทุกขั้นตอนเพื่อการขับขี่ที่มั่นใจพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์ Facebook Page ชุมพรเหรียญทองมอเตอร
2: ์ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษ

0: วันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เออทำไมช่วงนี้มันเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวไล่ตาจังนั่งก้มหน้าทั้งวันแล้ว
2: ก็มัวแต่เล่นจอไม่ยอมลุกขึ้นไปได้เลยวางมือถือเลยออกไปขยับร่างกายดีวะ
1: ไปไหนล่ะวะขี้คานออกแต่เล่นจัง
2: ไปเล่นกีฬาเลยเตะบอลตีแบดหรือไปวิ่งร้อยๆดับลมในสวนกีฬาอะไรก็ได้ให้เลือดลุ่มเดินสะดวกสดชื่นแน่นอน
1: เออฟังเข้าตาไปลองสักทีวะ
2: นั่นแหละขยับวันนิดชีวิตเปลี่ยนหมอกำลังกายเปลี่ยนวันเปื่อยๆให้เป็นวันร้อยๆด้วยกันสุขภาพดีไม่มีคล้ายถ้าอยากได้ต้องลุกขึ้นมาเล่นกีฬากันนะครับ
3: ครบทุกเรื่องราวข่าวสารในชุมพรอสมทเพื่อชุมชนรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
4: ทุกข้อสงสัยทุกปัญหาข้องใจเกี่ยวกับปัญหากฎหมายทนายศิวพรธรรมสอนมีคำตอบ

0: กลับเข้ามาค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้อสมทเพื่อชุมชนในช่วงของคุยกับทนายนะคะโดยทนายความเสียวพรนมสอนและโอนรมนค่ะเรามาเจอกันทุกๆวันพฤหัสนะคะคุณผู้ฟังก็วันนี้เดี๋ยวรอติดต่อทนายเสียวพรค่ะว่าจะสะดวกเข้าสายมาพูดคุยกันในรายการหรือเปล่านะคะแล้วก็เพลงแรกที่เราเปิดรายการกันในช่วงนี้นะครึ่งชั่วโมงหลังกันแล้วก็คือฝนต้องสาบค่ะเพลงนี้ของคุณตั๊กกะแตนั่นเองนะคะพี่แป้นหมูซ้ำแหลมทรายค่ะมาทุกช่วงของดีเจขอบคุณมากๆนะคะมาให้กำลังใจกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะแล้วก็บางคนค่ะแอบฟังหยบฟังอะไรอยู่อย่างเงี้ยนะคะก็ยังดีที่ยังฟังอยู่ใช่ไหมคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้โทรมาคุยไม่เป็นไรค่ะส่วนพี่มีบุญบอกว่าช่วงนี้เจ็บมือไปเก็บพริกอยู่นี่มือเจ็บไปเลยนะคะบอกว่าขอเพลงฟังสักเพลงนึงนะได้เลยพี่มีบุญขุนกระทิงแม่ยอดรักค่ะยังไงเดี๋ยวรอฟังกันนะคะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวโอส่งเรื่องราวดีๆจากผู้ที่ดูแลสนับสนุนช่วงเวลาของรายการคุยกับทนายกันก่อนกับร้านเอกศึกษาพันธ์นะคะอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์สำนักงานอุปกรณ์เครื่องเขียนค่ะเรามีพร้อมบริการนะคะให้คุณได้ไปเลือกซื้อเลือกหากันเลยค่ะกับร้านเอกศึกษาพันธ์มีจำหน่ายทั้งราคาปลีกราคาส่งนะสอบถามพูดคุยกันค่ะโดยคุณเอกนรินทร์แก้วนาบอน0775414403ค่ะวันนี้นะคะที่ร้านเจเพนค่ะร้านขายของชำอยู่ตลาดอุ้ยชัย2หลังสวนพร้อมบริการจะเป็นของแห้งเครื่องปรุงหลากหลายชนิดนะคะเรามีพร้อมบริการเลยค่ะร้านเจเพนร้านขายของชำตลาดอุ้ยชัย2แวะไปได้เลยนะคะอยู่ใกล้ๆกับพี่มอนเมี่ยงปลาเผาด้วยที่นี่เนี่ยนะคะจัดได้เลยค่ะว่าน้ำจิ้มเขารสเด็ดอร่อยถูกใจแน่นอนใครที่ยังไม่เคยได้ลองเนี่ยต้องลองไปนะคะพอไปเดินที่ตลาดอุ้ยชัย2แล้วสอบถามเลยค่ะว่าพี่มอนเมี่ยงปลาเผาอยู่ตรงไหนอยู่ใกล้ๆกับร้านเจเพนนั่นแหละนะคะที่นี่เขามีเมี่ยงปลาเผาเนี่ยปลาสดๆนะผักสดๆกรอบๆด้วยแล้วก็ยังมีเมนูอื่นๆอีกด้วยนะคะยังไงสนใจสอบถามได้เลยที่0819310478นะคะอยากกินทอดมันปลาอร่อยๆนี่ก็ไปเดินตลาดแล้วสอบถามหาซื้อกันกับโกยันทอดมันปลาด้วยนะคะที่นี่เนี่ยเขาใช้เนื้อปลาแท้ไม่ผสมแป้งอร่อยแน่นอนรับประกันเลยค่ะแล้วก็ยังมีปลาสดปลาบ้านงานจำหน่ายด้วยนะคะกับโกยันทอดมันปลาค่ะส่วนใครมองหาที่พักนะคะวันนี้จุฑามาศเพลสค่ะเรามีห้องพักนะคะจะเป็นห้องแอร์ห้องพัดลมพร้อมบริการค่ะอยู่ใกล้สี่แยกทางตันหลังสวนมีที่จอดรถนะคะสะดวกปลอดภัยมีกล้องวงจรปิดคีย์การ์ดเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญไว้บริการด้วยนะคะสอบถามได้เลยค่ะที่0945935345นะคะกับจุฑามาศเพลสหลังสวนค่ะบ้านปูก่อสร้างด้วยที่นี่เขาก็รับออกแบบก่อสร้างงานทุกประเภทในราคาที่เป็นธรรมนะคะสนใจสอบถามปรึกษาได้เลยค่ะบ้านปูก่อสร้างพร้อมบริการงานเล็กงานใหญ่จัดให้ตามงบนะคะโทรเลยที่0945935345นะคะแล้วก็วันนี้สำเริงครับหมู่14ตำบลพะโต๊ะที่นี่เขามีปลาคาร์ฟค่ะลูกพันปลาน้ำจืดหลากหลายชนิดนะคะก็สอบถามได้เลยค่ะที่0808876137นะคะแล้วก็ไปเที่ยวสวนลุงสำเริงกันค่ะที่นี่เขามีมังคุดคุณภาพดีของจังหวัดชุมพรนะไปเที่ยวสวนลุงสำเริงศึกษาวิถีชีวิตชาวสวนผลไม้กันด้วยนะคะสิ่งดีๆที่อยู่ดูแลแล้วก็สนับสนุนกันค่ะคุณผู้ฟังในช่วงนี้คุยกับทนายนั่นเองค่ะ
1: ทุกข้อสงสัยทุกปัญหาข้องใจเกี่ยวกับปัญหากฎหมายทนายศิวพรธรรมสอนมีคำตอบ

0: ายสนับสนุนโดยร้านเอกศึกษาพันธ์เจ๊เพนร้านขายของชำตลาดด้วยชัย2จำหน่ายของแห้งและเครื่องปรุงทุกชนิดพี่มอนเมี่ยงปลาเผาเยื้องห้างกูสโตโกยันทอดมันปลาจำหน่ายทอดมันปลาพื้นบ้านปลาสดปลาบ้านงานทุกชนิดทอดมันที่นี่ใช้เนื้อปลาแท้ไม่ผสมแป้งอร่อยแน่นอนสำเริงครับและเพจมังคุดสวนลุงสำเริงมังคุดคุณภาพของดีจังหวัดชุมพรหมู่14ตำบลพะโต๊ะเที่ยวสวนลุงสำเริงศึกษาวิถีชีวิตชาวสวนผลไม้
1: เรื่องเครื่องเขียนและอุปกรณ์การเรียนไว้ใจเราร้านเอกศึกษาพันธ์จำหน่ายเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์สำนักงานครบวงจรร้านเอกศึกษาพันธ์เป็นศูนย์ให้บริการถ่ายเอกสารปริ้นงานเข้าเล่มเคลือบบัตรรับส่งแฟกซ์เปิดบริการทุกวัน 6:30 ถึง 20:00 นเสาร์และอาทิตย์ปิด 18:00 นร้านเอกศึกษาพันธ์ถนนหลังสวนครบครันเรื่องอุปกรณ์การเรียนและเครื่องเขียน
0: ร้านเอกศึกษาพันธ์โทร077-544-956
2: จุฑามาศเพชรอพาร์ตเมนต์เปิดให้บริการแล้วห้องพักรายวันรายเดือนห้องแอร์ห้องพัดลมที่จอดรถสะดวกปลอดภัยมีกล้องวงจรปิดคีย์การ์ดเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญจุฑามาศเพชรอพาร์ตเมนต์ใกล้สี่แยกทางตันอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรสอบถามโทร094-593-5345และ094-593-7177
3: ทุกข้อสงสัยทุกปัญหาข้องใจเกี่ยวกับปัญหากฎหมายทนายศิวพรธรรมสอนมีคำตอบ
4: ตอนนี้ติดต่อไปที่ทนายความศิวพรนะคะน่าจะติดภารกิจค่ะยังไม่สะดวกที่จะเข้าสายมาพูดคุยกันนะคะดังนั้นเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะก็หาเพลงฟังสบายๆกันก่อนละกันนะคะคุณผู้ฟังใครอยากฟังเพลงไหนหรือว่ามีปัญหามีข้อข้องใจค่ะเกี่ยวกับเรื่องราวของทางข้อกฎหมายก็ฝากกันมาได้เลยนะคะ0776415670ค่ะ0776415670นะคะคุณผู้ฟังขอเพลงก็ได้หรือจะฝากคำถามก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับเราทั้งข้อกฎหมายนะคะที่อยากรู้หรือว่าสงสัยนะคะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวหาเพลงค่ะฝากให้คุณได้ฟังกันก่อนละกันนะคะบ่ายๆแบบนี้บางคนง่วงเหงาหานอนหรือยังน่าจะยังนะเพราะว่าเพิ่งจะกินข้าวเที่ยงหรือว่าบางคนอาจจะกินข้าวเที่ยงอยู่ในช่วงนี้นะก็อย่าเพิ่งง่วงกันนะคะเป็นเพื่อนกันก่อนค่ะในช่วงยามบ่ายๆแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังอ่ะไปค่ะอยากเจอคนจริงใจ

ยากเจอคนจริงใจมีไหมนะคะแถวอสมทนี่มีแน่นอนค่ะเพราะว่าดีเจเนี่ยจริงใจใจดีนะคะคุณผู้ฟังเอาล่ะในช่วงนี้นะคะรอทนายศิวพรแล้วยังไม่ได้เข้าสายมาคุยกันนะคะคิดว่าวันนี้ไม่น่าจะทันแล้วดังนั้นค่ะเดี๋ยวเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยนะคะก็ต้องใช้รถใช้ถนนกันแทบจะทุกวันเลยใช่ไหมคะคุณผู้ฟังแล้วก็มักจะเคยได้ยินคำว่าประมาทร่วมใช่ไหมคะเออบางทีเนี่ยขับรถแล้วมันเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้วตำรวจมักจะบอกว่าประมาทร่วมจริงๆแล้วนะคะในทางข้อกฎหมายเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีคำว่าประมาทร่วมค่ะมีแต่คำว่าต่างฝ่ายต่างประมาทนะคะความเข้าใจที่ถูกต้องเนี่ยในข้อหาทางกฎหมายเนี่ยไม่มีการตั้งข้อหาประมาทร่วมแต่ตำรวจแล้วก็คนทั่วไปเนี่ยมักจะใช้เรียกเหตุการณ์ที่คู่กรณีทั้งสองฝ่ายมีความประมาทด้วยกันทั้งคู่นะคะซึ่งการพิจารณาความผิดเนี่ยความประมาทของคนสองคนเนี่ยมักจะมีน้ำหนักไม่เท่ากันศาลหรือว่าพนักงานสอบสวนก็จะดูนะคะว่าใครมีความประมาทมากกว่ากันหรือประมาทในสัดส่วนเท่าไหร่ค่ะเพื่อที่จะกำหนดความรับผิดชอบนะคะคุณผู้ฟังดังนั้นตรงนี้เนี่ยเรื่องแบบนี้เนาะต้องให้ผู้รู้ทางข้อกฎหมายใช่ไหมโดยเฉพาะทนายเนี่ยมาพูดคุยกันนะคุณผู้ฟังซึ่งถ้าเกิดว่าความรับผิดชอบเรื่องของค่าเสียหายไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากเรื่องของการซ่อมรถลักษณะการชนอะไรอย่างเงี้ยนะคุณผู้ฟังเอ๊ะแล้วมันจะต้องมีการจ่ายกันไปแบบไหนอย่างไรนะคะซึ่งประเด็นนี้มันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆเลยนะคะคุณผู้ฟังคือจริงๆแล้วเนี่ยก็มีข้อมูลนะคะว่าในทางกฎหมายเขาบอกว่าไม่มีประมาทร่วมมีแต่ต่างฝ่ายต่างประมาทนะคะอย่างที่บอกไปแล้วนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังนะดังนั้นเนี่ยเรื่องราวทางข้อกฎหมายเนี่ยเราก็ต้องมีความรู้แล้วก็ความเข้าใจนะหรือว่าใครที่อาจจะมีข้อสงสัยนะคะหรืออาจจะมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวเองแล้วก็อยากจะได้ความรู้อยากจะได้ข้อแนะนำอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังนะคะก็ฝากกันเอาไว้ได้เลยเพราะว่าในส่วนตัวในชีวิตโอเนี่ยเรื่องของการขับรถแล้วก็เจออุบัติเหตุเนี่ยนะคะก็ในชีวิตนี่น่าจะสัก 3-4 ครั้งนะดังนั้นมันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆค่ะเราจะต้องมีความรู้ทางข้อกฎหมายนะคะแล้วก็เรื่องของการทำประกันภัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับรถที่เราใช้ก็ดีค่ะหรือว่าจะเป็นพ.ร.บ.ก็ดีคุณฟังอันนี้คือมันสำคัญแล้วก็จำเป็นมากๆนะคะดังนั้นเนี่ยก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวก่อนที่จะบอกลากันไปก็ฝากกันเอาไว้ใครที่ใช้รถเป็นประจำทุกวันนะคะอย่าคิดว่าใช้แต่ในหมู่บ้านและไม่ต้องทำพ.ร.บ.อันนี้ไม่แนะนำเลยนะคะคุณควรจะต้องทำค่ะพ.ร.บ.เนี่ยไม่กี่ร้อยเองนะจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์จะเป็นรถยนต์นะคะซื้อคุ้มครองไว้เถอะคุณผู้ฟังมันมีประโยชน์นะคะต่อตัวคนที่ใช้รถนะคะแล้วยิ่งต้องใช้บ่อยๆใช้ประจำเนี่ยไม่ควรจะมองข้ามเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวนี้เขามีข้อมูลออกมานะคะว่าการทำประกันภัยทำพ.ร.บ.การทำพ.ร.บ.นะคะมันจะต้องให้ตรงกับในสมุดจดเล่มทะเบียนอะไรอย่างเงี้ยนะคุณผู้ฟังอ่ะก็ลองสอบถามดูนะคะเวลาที่คุณเข้าไปทำพ.ร.บ.เนี่ยเดี๋ยวนี้มันสะดวกง่ายรวดเร็วมากนะคะแล้วก็ราคาก็ไม่ได้แพงนะดังนั้นเนี่ยอย่าคิดว่าเสียเงินเล็กๆน้อยๆแล้วจะไม่ได้ใช้ประโยชน์คือไม่ได้ใช้มันดีอยู่แล้วแต่มีความคุ้มครองเอาไว้อย่างเงี้ยมันดีกว่าแน่นอนนะคะคุณผู้ฟังอ่ะฝากกันเอาไว้ในช่วงนี้นะคะคุยกับทนายก็จะเจอกันเป็นประจำนะคะคุณผู้ฟังทุกวันพฤหัสค่ะ 13:35 นะคะจะมีเรื่องราวที่ทางข้อกฎหมายสิ่งดีๆนะคะที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะก็ติดตามรับฟังแล้วก็ให้กำลังใจกันได้นะคะแต่ว่าช่วงนี้เวลาหมดแล้วเดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้ส่งท้ายแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านะคะฟังข่าวต้นชั่วโมงจบแล้วโอ้ยังคงอยู่ดูแลเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันต่อก็ต้องขอบคุณทนายศิวพรธรรมสอนด้วยในช่วงของคุยกับทนายเอาไว้เจอกันพฤหัสหน้านะคะในช่วงของคุยกับทนายนะแต่เดี๋ยวช่วงหน้าเจอโอต่อค่ะ

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: นี้เวลา14นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลศูนย์ JICC เผยเช้านี้เขื่อนเจ้าพระยาปล่อยน้ำ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ระดับเกิน 100% ขอประชาชนริมน้ำยกของขึ้นที่สูงอพยพเข้าที่ปลอดภัยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยหรือศูนย์ JICC ระบุว่ามีการแจ้งเตือนว่าจะมีฝนเพิ่ม 4-8 ตุลาคมซึ่งเป็นฝนเปลี่ยนฤดูไม่ใช่ฝนตกแช่ขณะเดียวกันการพยากรณ์อากาศในช่วง 6-7 ตุลาคมจะมีฝนมากกว่าที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดฝั่งตะวันตกส่วนกรุงเทพมหานครฝนเปลี่ยนฤดูจะเข้าวันที่ 7-8 ตุลาคมจึงขอมีการเฝ้าระวังขณะที่มีการอัปเดตสถานการณ์แจ้งเตือนต่อไปสถานการณ์น้ำเหนือจากแม่น้ำปิงระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วในช่วง2วันที่ผ่านมาลงมาถึงจังหวัดนครสวรรค์ขณะนี้ระดับน้ำอยู่จุดที่สูงที่สุดและจะส่งต่อไปยังเขื่อนเจ้าพระยาก่อนเข้าแม่น้ำสะแกกรังจังหวัดอุทัยธานีมีการหน่วงน้ำไว้เพื่อให้น้ำเข้ามาเติมแม่น้ำเจ้าพระยาให้น้อยลงด้วยการปล่อยน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาเมื่อวานนี้อยู่ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยจะค่อยๆทยอยปล่อยน้ำเพิ่มขึ้นหลังจากมีการอนุมัติของคณะกรรมการน้ำแห่งชาติเช้านี้เพิ่มเป็น 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยการระบายน้ำเป็นแบบขั้นบันไดโดยมีกรอบการระบายน้ำไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ระดับน้ำในเขื่อนเกินระดับ 100% ไปแล้วมีการระบายน้ำลงมาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังโดยเฉพาะประชาชนพื้นที่ริมน้ำพื้นที่ราบให้อพยพรวมถึงยกของขึ้นที่สูงส่วนพื้นที่ฝั่งตะวันตกปัญหาอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีที่จะระบายน้ำลงแม่น้ำแม่กลองปัจจุบันเขื่อนวชิราลงกรณ์มีระดับน้ำสูงขึ้นจากการเก็บกัก2วันที่ผ่านมาแต่ในส่วนน้ำที่เข้ามาเติมไม่ได้มีกระแสน้ำเพิ่มขึ้นเพราะฝนตกน้อยลงอย่างไรก็ตามเขื่อนมีโอกาสจะรับน้ำเพิ่มจึงปล่อยน้ำออกสำหรับพื้นที่2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาท่าจีนแม่กลองได้แจ้งเตือนประชาชนผ่านทุกช่องทางพร้อมกำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดดูแลความเป็นอยู่การดำรงชีพของประชาชนสทช.ย้ำเร่งผลักดันน้ำลงอ่าวไทยรับฝนเพิ่ม 5-7 ตุลาคมนายชยันต์เมืองสงฆ์เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.กล่าวว่าจากการติดตามสภาพอากาศร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำพบว่าระยะนี้ฝนทั่วไปเริ่มลดลงแต่ยังมีฝนบางพื้นที่ขณะที่ภาคใต้มีการกระจายของฝนมากกว่าภาคอื่นส่วนในวันที่ 5-7 ตุลาคมความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ฝนกลับมาเพิ่มขึ้นในหลายภาคและอาจมีฝนตกหนักบางพื้นที่ซึ่งต้องเร่งระบายน้ำที่ค้างอยู่ในระบบออกให้ได้มากที่สุดสำหรับลุ่มน้ำเจ้าพระยาคาดว่าปริมาณน้ำผ่านสถานี C2 อำเภอเมืองนครสวรรค์จะเพิ่มขึ้นสูงสุดไม่เกิน 2,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่มวลน้ำจากแม่น้ำสะแกกรังไหลลงมาสมทบอีกประมาณ500-600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นโดยกรมชลประทานจึงเร่งผันน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตกเต็มศักยภาพส่วนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำ 109% ของความจุจำเป็นต้องทยอยเพิ่มการระบายลงแม่น้ำป่าสักเป็นขั้นบันไดวันละ30ล้านลูกบาศก์เมตร
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละ ไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: หรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: ดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: สนับสนุนโดย
8: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
9: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
10: เติ้นน่าจะฮอตนิดกาแฟซองทรีนวันแต่มันเค็มๆคมๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตนิดกาแฟซองทรีนวันที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แมคเคียโต้ทรีนวันหอมเค็มรสชาติลงตัว
4: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4ชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนิวัตปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED ศูนย์ถ่ายเอกสารโทร077-581-264
11: เอาละครับตอนนี้กอดขอไฟพร้อมการสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่ในหัวอย่างแน่นอน
12: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
13: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นาทีเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
12: มาพากให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่แล้วคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองไป4
14: ขึ้นโขนชิงทองโอ้แม่ชมยองช่วยเชียร์พี่ที
4: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4ชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นาทีณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยมูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนสามัคคีคือพลังโดยพลตำรวจโทวรรณรัตน์คดชรักประธานมูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนแผงทุเรียนผู้ใหญ่ตู่ตำบลวังตะกอรับซื้อทุเรียนคุณภาพระดับส่งออกซื้อขายทุเรียนสอบถามผู้ใหญ่ตู่โทร081-895-5850
15: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
16: MCOT Radio Network ช่วงสุขใจไปกับเพลงโดยดีเจโอนฤมล

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมาทักทายกันต่อนะคะในชั่วโมงนี้สุขใจไปกับเพลงของเราค่ะเอาแน่นะเพลงนี้ของคุณยอดรักสลักใจค่ะตัวไม่อยู่แล้วแต่เสียงเขาก็ยังอยู่นะก็เรียกได้ว่ายังอยู่ในความทรงจำค่ะของคุณผู้ฟังที่ชื่นชอบเพลงของคุณยอดรักสลักใจกันอยู่ใช่ไหมคะอ่ะก็เปิดรายการกันไปเอาจังหวะสนุกสนุกหนักหนักกันมาบ้างนะคะจะได้ช่วยง่วงเหงาเหานอนยามบ่ายๆแบบนี้ใช่ไหมคุณผู้ฟังเอาละค่ะอยากฟังเพลงไหนก็ทยอยถามเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้วันที่1ตุลาคมคนที่เกษียณอายุงานราชการรัฐวิสาหกิจนะคะวันนี้ก็หยุดอยู่บ้านแล้วไม่ต้องมาทำงานไม่ต้องมาตอกบัตรไม่ต้องมาอะไรล่ะบางคนไม่ต้องมาสแกนนิ้วแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณผู้ฟังก็ยินดีด้วยสำราญในวัยเกษียณนะคะแต่บางคนก็ยังคงมีหน้าที่มีงานมีภารกิจที่ต้องทำกันต่อไปเพราะ60เนี่ยถือว่ายังไม่แก่จ้าใช่ไหมคะยังไม่ยอมแก่บางคนที่ยังดูเป็นหนุ่มเป็นสาวนะยังสุขภาพยังดีอยู่เลยคุณผู้ฟังนะคะอ่ะมาชั่วโมงนี้ก็ฟังเพลงกันต่อเลยละกันค่ะใครที่อกหักนะอกหักซ้ําบ่อยๆไม่ได้เปิดเพลงนี้ค่ะเอาเป็นว่าอกหักจากปากใต้ละกันนะคะเห็นว่าลุงบุญช่วยมาชั่วโมงนี้ขอเพลงอีกแล้วสงสัยวันนี้มีเวลาว่างได้ฟังเพลงกันต่อไม่รู้อกหักอกหักอะไรโอ้ก็เลือกอกหักจากปากใต้นี่แหละให้ฟังนะ

0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังมาค่ะช่วงนี้พร้อมแล้วใช่ไหมคะกับในช่วงของคุณขอมาเราจัดให้ค่ะ
1: สุขใจไปกับเพลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่ Mcord Radio Network
0: เอาละค่ะมาแล้วมาแล้วจ้าสายแรกของเราสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะพี่เขียว
2: ครับผมยังรักกันอยู่หรือเปล่านี่เลยครับ
0: ยังรักกันอยู่หรือเปล่าเก่งมากๆเลยนะแหมโทรติดแล้วก็โทรติดอีกอ่ะมีเทคนิคอะไรบอกคนอื่นบ้างไหมคะโทรติดบ่อยๆ
2: สายมันว่างนะครับผม
0: ให้สายมันว่างก็รีบกดเลยใช่ไหมคะโอเคจ้า
2: เมาจ้าทุกคนเลยครับผมหน้าไม้หลังไม้ให้หมดเลย
0: ได้จ้ะ
2: ครับผม
0: วันนี้ก็จะวันโชคดีนะคะวันรวยวันรวย
2: ครับผม
0: จ้าโอเคขอบคุณค่ะ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับ สวัสดีค่ะไปแล้วค่ะสายแรกนะคะมาต่อเลยค่ะคุณผู้ฟังรีบมานะคะเพราะว่าเรายังมีเวลาค่ะที่จะให้คุณได้ขอเพลงกันนะคะมาสายที่สองสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณนายมน
0: โอ้โหมาทุกช่วงของดีเจน่ารักมากนะคะพี่แป้น
3: จ้า
0: จ้าแล้ว
3: ชมหรือว่าล่ะคะเนี่ย
0: ชมสิจะว่าทำไมว่ามาให้กำลังใจทุกช่วงเลยไง
3: ใช่ก็ก็รักมีจริงอ่ะก็ไม่ทิ้งอ่ะ
0: จ้าเนาะว่างจากภารกิจนะเก็บมังคุดเสร็จแล้วนี่หรือว่าบางทียังเก็บมังคุดก็ยังโทรมาคุยกันเนาะ
3: ใช่
0: จ้าแล้ววันนี้อากาศดีนะคะ
3: จ้าแดดจ้าเลยจ้า
0: แดดจ้าเลยอ่ะโอเคมาค่ะขอเพลง
3: ขอบคุณกว่าที่ให้เจอขอบคุณกว่าที่ให้เจอขอบคุณเธอที่ให้เจอ
0: ขอบคุณฟ้าที่ให้เจอ
3: ขอบคุณเธอที่ให้เจอ
0: โอ้ยเพลงจะยาวเป็นกิโลแล้ว
3: นั่นเลยนี้เป็นคู่นะคุณได้แบบนี
0: ้ใครร้องคะ
3: ก๊อตกับต่ายค่ะ
0: โอ้ของคุณต่ายนี่มีพี่อิดรักขาวขอมาแล้วด้วยนะไอ้ลืมทุกคำน้องจำทุกนาทีเนี่ย
3: นี่มันเป็นคู่กันได้ไหม
0: เป่ายิงฉุบกันก่อนไหมเป่ายิงฉุบกับพี่อิดไหม
3: ก็เนี่ยเพลงคู่นู้เพลงเดือนนี่
0: อ้าวโอเคโอเคจ้า
3: จะหลุดไม่เลยแล้วไม่ให้จะเปลี่ยนเปลี่ยนปุ๊บกันที
0: เอาก็ไม่เป็นไรค่ะไม่ว่ากัน
3: โอเคนะคะ
0: จ้าสวัสดีค่ะค่ะอ่ะไปแล้วคุณผู้ฟังสายที่2นะคะตามต่อมาหน่อยค่ะสายที่3ของเรานะ
1: สุขใจไปกับเพลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่ Mcord Radio Network
0: หนีไปไอมานะคะแต่ว่าใครที่ดูทางช่องต่อๆเนี่ยจะเห็นเลยว่า DJ ไออย่างรุนแรงมากนะคะมาสายที่3ของเราสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะมังคุดหมดยังคะแถวขันเงินหมู่สอง
4: เกือบจะหมดแล้ว
0: เกือบจะหมดแล้วเนาะจ้ะโอเคแล้ววันนี้เอาเพลงอะไรดีอะคะ
4: เพลงเก่าได้แล้ว
0: เพลงเก่าเหรอแหมฟังตอนเช้าๆเอามาตามให้พอใจใช่ไหมต้องขอฟังตอนบ่ายเดี๋ยวคนหลับหมดเลย
4: ฉะนั้นเอาเพลงต้องฮักในสุดใจอย่างนั้น
0: ต้องฮักให้สุดใจหรือจะเอาเพลงของพี่อิดรักขาวดีคะ
4: อย
0: ่
4: าก็อย่าเพลงไร
0: ก็ไอ้ลืมทุกคำน้องจำทุกนาที
4: ก็ได้กัน
0: นะโอเคใช่ใช่ใช่ต้องให้เขาจะได้มีกำลังใจตาจะได้หายเร็วๆ
4: เช้า
0: จ
4: ะคว้ากล้วยจับไปง่ายทั้งทุ่ง
0: กล้วยจับของใครเจ้าไหนอร่อยอะคะ
4: ก็คงตุ้มผู้ชน
0: ะ
4: เลย
0: อ๋อโอเคไปบีบแต่เรียกเนาะ
4: นั่นไง
0: บอกว่าฝากมาจากพี่หนุ่มหมู่สองเยี่ยมใครเยี่ยมใคร
4: ครับครับ
0: จ้าโอเคขอบคุณค่ะ
4: ครับสวัสดีคร
0: ับ สวัสดีค่ะนะคะอ่ะไปแล้วสายที่3ค่ะมา4และ5เหลืออีก2สายนะคะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะสายนี
5: ้สวัสดีครับ
0: น้าน้อยใช่ไหมคะ
4: ใช่ใช่
0: วันนี้อากาศดีเนาะน้าน้อยเนาะ
4: ร้อนร้อน
0: เอาร้อนอีก
4: ดีเลย
0: ไม่ดีอีกเอาร้อนอีกเนาะเอ้าจ้าโอเคมาขอเพลงเลย
4: ร้อยบุพผา
0: ร้อยบุพผา
4: ท่านสุนทร
0: ร้อยบุพผาของคุณฝนธนสุนทรนะคะ
4: ใช่ใช่
0: จ้าโอเคค่ะ
4: กันเลยเมาใจให้ทุกคนเลยดีเจกันนะคร
0: ับ ได้ค่ะขอบคุณนะคะ
4: สว
0: ั
4: สดีคร
0: ับ สวัสดีค่ะแหมมาเสียงหล่อมากเลยนะน้าน้อยนะน้าน้อยทุ่งระยะสวีค่ะสายสุดท้ายติดแล้วสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับผมครับ
0: สวัสดีจ้าสายนี้จากไหนจ้า
6: จากนากระตามครับผม
0: นากระตาม
6: ก็ยังขอเพลงได้นะครับผม
0: เอาได้ค่ะเพลงอะไรคะเนี่ยสายสุดท้ายพอดีเลยสายที่5หน้าไม
6: ค์ครับผมจะขอฟังคนหลงทางนะครับผม
0: คนหลงทางเหรอ
6: คนหลงทางของก๊อตนะครับผม
0: คนหลงทางของคุณก๊อตจักรพันธ์นึกว่ากระทงหลงทางอ่ะคนหลงทาง
6: คนหลงทางครับผมเมาใจต้องเจอต้องสายเมื่อกี้ก็สายแรกก็คนเขียวในโสมนะจำได้นะครับผม
0: จ้าพี่เขียวใช่ไหมพี่เขียวในโสม
6: ไม่ก็เมาใจกันนะครับผมพี่จูซาดีเจด้วยนะคร
0: ับ ได้เลยจ้าขอบคุณนะคะ
6: คุณมากมาย
0: จ้าสวัสดีค่ะค่ะอ่ะไปครบแล้วค่ะคุณผู้ฟัง5สายนะคะปรบมือให้กำลังใจทุกสายเลยที่พยายามโทรกันเข้ามานะคะกับช่วงของคุณขอมาเราจัดให้ค่ะ
1: สุดใจไปกับเพลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่ MCOT Radio Network

0: ผ่านพ้นกันไปเรียบร้อยเดี๋ยวรอฟังกันต่อนะคะช่วงหน้าเพราะยังมีหลายเพลงเลยแต่ว่าช่วงนี้มาค่ะขอบคุณกันก่อนเลยนะคะอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เราเฟ้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4นะคะชิงโล่แล้วก็เงินรางวัลรวม 20,000 บาทค่ะจะไปชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้ 9:30 นะคะมีอบรมฟรีด้วยแล้วก็มีการประกวดแข่งขันกันณตลาดมรกตสแควร์นะคะใครว่างไปดูไปชมไปเชียร์กันสนับสนุนโดยสารจังหวัดหลังสวนค่ะพร้อมบริการประชาชนให้ได้รับความเป็นธรรมและเสมอภาคโดยยึดหลักนิติธรรมปรึกษาทางข้อกฎหมายโทรได้เลยค่ะ0775410068นะคะธกส.สาขาหลังสวนค่ะเคียงคู่รู้ค่าประชาชนเป็นมากกว่าธนาคารผูกพันดูแลเกษตรกรนะคะสนใจสินเชื่อเพื่อการเกษตรสอบถามนะคะธกส.สาขาหลังสวน0775413711นะคะและธกส.ชุมพรค่ะ0775010051นะคะสหกรณ์การเกษตรหลังสวนค่ะเราจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรสินค้าอุปโภคบริโภคแล้วก็เปิดรับสมัครสมาชิกปีละ2ครั้งนะคะรับเงินปันผลดอกเบี้ยสูงค่ะสนใจสมัครสมาชิกก็โทรสอบถามเลยที่0775411139นะคะขอบคุณร้านใจเอียดตลาดอวยชัย2อำเภอหลังสวนด้วยจำหน่ายผลไม้รับซื้อหมากแห้งนะคะแล้วก็มีน้ำแกงส้มสำเร็จรูปรสจัดจ้านจำหน่ายค่ะโทรสั่งได้เลยที่064-929-4232พลังรวมช่างหลังสวนเต็มที่ช่วยเหลือสังคมส่วนรวมอย่างจริงใจนะคะครัวคุณเอ๋ปากตะโกโฮมสเตย์ค่ะเรามีที่พักสบายบริการหมูกระทะหลักร้อยเท่านั้นแต่ว่าวิวเนี่ยหลักร้านเลยนะคะอร่อยริมคลองธรรมชาติฮิวใจได้เลยเปิดบริการทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะสำหรับครัวคุณเอ๋แต่ว่าปากตะโกโฮมสเตย์นี่เขาเปิดตลอดนะก็สอบถามได้ที่0909703895ค่ะลุงต้อจัดเต็มนะคะกับหลังสวนลิสซิ่งค่ะจำหน่ายรถยนต์มือ2คุณภาพขาล่องใต้ตำบลวังตะกอมเพื่อหลังสวนหารถยนต์มือ2คุณภาพดีถามได้เลยลุงต้อจัดเต็ม0836926540ค่ะห้องอาหารคุณสาหร่ายนะคะจุดพักรถของคนเดินทางค่ะอาหารเครื่องดื่มครบจบที่นี่เลยแล้วก็เปิดบริการจุดชาร์จรถ EV นะคะที่ร้านคุณสาหร่ายค่ะเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงนะคะขอบคุณแผงทุเรียนน้องปลื้มค่ะโดยคุณจักรินทร์ว่องไววานิชนะคะอยู่ตำบลวังตะกอมอำเภอหลังสวนค่ะรับซื้อทุเรียนคุณภาพให้ราคาดีนะคะสอบถามได้ที่0815361153ค่ะแล้วก็วันนี้ Freshie Tea Bus นะคะจากสาหร่ายทะเลลึกชาเขียวเร่งผมยาวหยุดผมร่วงสร้างผมใหม่เพื่อสุขภาพผมเพื่อสุขภาพผมที่ดีนะก็สอบถามกันได้เลยสั่งซื้อออนไลน์ได้เลยนะคะที่ www.teabus.com ค่ะ ID line ก็0875944194นะคะโดยคุณทำทัพพลทำพักดีนั่นเองค่ะนี่คือผู้ที่สนับสนุนนะคะกิจกรรมประกวดนักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4นะคุณผู้ฟังเอาล่ะเดี๋ยวเราพักแป๊บเดียวนะคะพักกันสักครู่เดียวค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรามาฟังเพลงกันต่อนะคะเพลงยังค้างอยู่อีกหลายเพลงเลยจ้า
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
0: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
2: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM001 ระบบรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ shopmania
3: น้ำมันแพงแบบนี้ขับรถยังไงให้ประหยัดมีวิธีง่ายๆขับด้วยความเร็วคงที่ไม่เร่งเครื่องหรือเบรกกระทันหันเช็คลมยางสม่ำเสมอให้เหมาะกับคำแนะนำของรถและนำของหนักที่ไม่จำเป็นออกจากรถเพราะทุกครั้งที่เราใส่ใจในการขับรถนอกจากช่วยลดการใช้น้ำมันแล้ว

0: ังช่วยลดค่าใช้จ่ายอีกด้วย
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: MCOT Radio Network ช่วงสุขใจไปกับเพลงโดยดีเจโอนฤมล

2เพลงต่อเนื่องกันไปเลยค่ะคุณผู้ฟังโยนใจถามทางค่ะพี่แป้นบอกว่าเปลี่ยนเพลงนะเพราะว่ามีคนขอคุณก๊อตมาแล้วด้วยกับคุณต่ายเนี่ยก็คือเพลงนี้แหละอ้ายลืมทุกคำน้องจำทุกนาทีนะคะเพลงที่บังคับให้พี่หนุ่มหมู่2ขอเพลงนี้เพราะว่าพี่อิดรักขาวนะคะพี่อิดรักขาวขอมาแล้วกลัวไม่ทันแล้วก็มีเพลงที่พี่นัทค่ะพี่นัททุ่งตะโกขอมาหนูชอบนะคะไม่ลืมค่ะไม่ลืมนะเดี๋ยวอดใจรอแป๊บหนึ่งแล้วก็มีเพลงที่น้อยทุ่งระยะสวีขอเพลงรอยบุพพังคุณฝนธนสุนทรแล้วก็สายจากนากระตามคนหลงทางของคุณก๊อตนะคะส่วนน้องนัทในเมืองค่ะวันนี้มีทั้งพี่นัทมีทั้งน้องนัทนะคะรอยเล็บของคุณมนแคนบอกว่าให้พี่ฝนนะคะอ้าวอดใจรอกันหน่อยค่ะนะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมีเรื่องราวดีๆนะคะที่รอกันอยู่เลยสำหรับใครค่ะที่จะออกไปข้างนอกหรืออยู่ในบ้านนะคะหลายคนรู้สึกเหมือนกับว่าอากาศมันหนักๆฝุ่นควันมันเยอะใช่ไหมคะหายใจไม่ค่อยโล่งโดยเฉพาะฝุ่น PM 2.5 ที่ลอยอยู่รอบตัวแต่ทุกปัญหาเหล่านี้เนี่ยจะหมดไปค่ะเพราะว่าเรามีคาจิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM001 นะคะทางเลือกที่จะช่วยให้การหายใจเนี่ยสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้มาพร้อมกับระบบกรองแบบผสมผสานนะคะช่วยกรองทั้งฝุ่น PM 2.5 ฝุ่นควันกลิ่นดูดไม่พึงประสงค์ใช้งานก็ง่ายปรับแรงลมได้3ระดับนะคะเบากลางแรงได้หมดเลยตัวเครื่องเนี่ยมีหน้าจอสัมผัสแบบ LED แสดงสถานะอากาศแล้วก็อุณหภูมินะคะมาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลค่ะโหมดนอนหลับทำงานเงียบนะคะไม่รบกวนแม้เวลานอนจะกลางวันกลางคืนเนี่ยคาจิว่าเครื่องฟอกอากาศเอาอยู่เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะมีไส้กรองระบบเฮปานะคะช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยโปรโมชั่นในตอนนี้นะคะ1,290 บาทค่ะแถมฟรีเครื่องฟอกนะคะเป็นแผ่นกรองเครื่องฟอกอีก1แผ่นนะคะรีบโทรด่วนเลยที่02-114-3990นะคะ02-114-3990มีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปได้เลยคุณผู้ฟังที่ช็อปมาเนียนะคะอ่ะฝากกันเอาไว้เรียบร้อยนะคะสิ่งดีๆของเราค่ะแล้วก็ฝากกันด้วยต้องขอบคุณเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนกิจกรรมประกวดนักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4นะคะชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวม 20,000 บาทนะคะแล้วก็เราจะไปชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้ 9:30 ค่ะที่ตลาดมรกตสแควร์นะคะสนับสนุนโดยมูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนสามัคคีคือพลังค่ะโดยพลตำรวจโทวรรณรัตน์คดชรักนะคะประธานมูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนแผงทุเรียนผู้ใหญ่ตู่อยู่ตำบลวังตะกอนนะคะรับซื้อทุเรียนคุณภาพระดับส่งออกเลยค่ะซื้อขายทุเรียนเนี่ยสอบถามผู้ใหญ่ตู่ได้เลย0818955850นะคะก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่านด้วยที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรมของอสมทของเรานะคะแล้วก็ไปฟังกันต่อสำหรับเพลงนี้ร้อยบุพผาของคุณฝนธนสุนทรค่ะ

0: อ่ะจบกันไปค่ะคุณผู้ฟังสำหรับเพลงนี้นะคะเพลงของคุณฝนธนสุนทรค่ะแล้วก็มาในช่วงนี้นะคะเรื่องราวของสาระนะคะเรื่องราวของสาระค่ะมีเรื่องอะไรที่จะมาฝากคุณผู้ฟังกันบ้างป่ะเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยนะคะกับช่วงนี้ค่ะ
1: นานาสารพันสาระ
0: สำหรับในช่วงของนานาสารพันสาระคุณผู้ฟังเทศกาลกินเจใกล้จะมาถึงแล้วนะคะก็เป็นช่วงที่หลายๆคนค่ะหันมางดกินเนื้อสัตว์นะคะแล้วก็มาทานอาหารจากผักจากเต้าหู้นะคะหรือโปรตีนทางเลือกแทนกันประมาณ9วันจุดประสงค์ก็เพื่อที่จะชำระร่างกายนะคะแล้วก็จิตใจเนี่ยให้สะอาดเบาสบายค่ะถือว่าเป็นการทำบุญไปพร้อมกันนะคะบรรยากาศช่วงนี้เนี่ยมักจะเห็นธงสีเหลืองเนี่ยเต็มไปหมดเลยใช่ไหมตามร้านค้าคนก็จะแต่งชุดขาวออกมาเพื่อสื่อถึงความบริสุทธิ์ค่ะเรียกได้ว่าเป็นทั้งประเพณีแล้วก็โอกาสให้ร่างกายของเราเนี่ยได้พักจากเนื้อสัตว์นะคะเพราะว่าหลายๆท่านทราบอยู่แล้วว่าการทานเนื้อสัตว์มากๆเนี่ยมันจะทำให้ร่างกายเราย่อยยากใช่ไหมแล้วก็มาทานผักทานเต้าหู้อะไรอย่างเงี้ย ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพร่างกายนะคะแล้วก็ในช่วงของเทศกาลกินเจของทุกปีเนี่ยจะตรงกับวันขึ้น1ค่ำถึง9ค่ำเดือน9ตามปฏิทินจีนนะคะจะตรงกับเดือน11หรือว่าเดือนตุลาคมของไทยนี่แหละคุณผู้ฟังตามปฏิทินสากลก็จะรวมเวลาทั้งสิ้นเนี่ย9วัน9คืนนะคะเทศกาลกินเจเนี่ยจะจัดขึ้นในช่วงวันที่10ถึง18ตุลาคมค่ะ9วันบางท่านอาจจะต้องล้างท้องก่อนตั้งแต่วันที่9ตุลาคมนะคะเป็นตั้งแต่ในมื้อเย็นหรือบางคนก็เริ่มตั้งแต่มื้อเช้าเลยรวมเป็น10วันก็สามารถทำได้นะคะการล้างท้องหมายถึงเริ่มกินเจก่อนถึงเริ่มต้นเทศกาลจริง 1-2 วันเนี่ยก็เพื่อให้ร่างกายเนี่ยได้ค่อยๆปรับตัวปรับสภาพให้คุ้นเคยกับอาหารเจนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ที่สำคัญเทศกาลนี้เนี่ยมีมาอย่างยาวนานแล้วนะคะเป็นร้อยๆปีเลยเขาบอกว่าเกิดประมาณเกือบ400ปีมาแล้วตามตำนานเนี่ยเล่าว่าเกิดมาตั้งแต่ในสมัยที่ชาวจีนเนี่ยถูกรุกรานโดยชนชาติเมนจูนะคะซึ่งเข้ามาปกครองประเทศจีนค่ะแล้วก็บังคับให้ชนชาติจีนเนี่ยยอมรับวัฒนธรรมของตนอย่างเช่นการไว้ทรงผมเยี่ยงเมนจูหรือโกนศีรษะโล้นทางด้านหน้าแล้วก็ไว้ผมยาวทางด้านหลังซึ่งหลายคนนะคะจะชินตาใช่ไหมเวลาที่เราดูภาพยนตร์จีนน่ะนะสมัยนั้นเนี่ยคนจีนกลุ่มนึงก็รวมตัวค่ะที่จะต่อต้านชาวเมนจูนะคะก็โดยใช้หลักทางธรรมเข้ามาร่วมด้วยชาวจีนกลุ่มนี้เขาจะนุ่งขาวห่มขาวค่ะแล้วก็ไม่รับประทานเนื้อสัตว์นะคะซึ่งมีความเชื่อว่าการประพฤติปฏิบัติตามแนวทางนี้จะช่วยสร้างความเข้มแข็งแรงให้กับกลุ่มของตนจนสามารถต้านทานชาวเมนจูได้คนกลุ่มนี้เขาจะเรียกว่าหงีหัวชั่วนะคะซึ่งก็หมายถึงจะได้ต่อสู้กันอย่างกล้าหาญนะคะแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถที่จะต้านทานการรุกรานของชาวเมนจูได้นะคะคุณผู้ฟังดังนั้นเนี่ยชาวจีนเขาก็เลยนะคะถือศีลกินเจเพื่อรำลึกถึงเหล่านักสู้ที่ต่อสู้พลีชีพในครั้งนั้นด้วยนะคะก็คือจะใช้วันหนึ่งค่ำเดือน9เป็นหลักนั่นเองนะคะนี่เป็นที่มาที่ไปแบบย่อๆสาระสั้นๆที่นำมาเล่ากันในช่วงนี้ค่ะ
1: นานาสารพันสาระ
0: แล้วก็ดูจากเวลาแล้วน่าจะได้ฟังเพลงเดียวน่าจะเป็นของพี่น้อยคนหลงทางของคุณก๊อตนะคะชอบหนูชอบพี่นัททำไงดีไม่ทันนะคะอย่าว่ากันเลยนะคะโอ้พยายามแล้วจริงๆค่ะดังนั้นเดี๋ยวส่งท้ายไปก่อนนะด้วยเพลงนี้ค่ะคนหลงทางของคุณก๊อตจักรพันธ์เหมารวมทุกเพลงเลยนะพี่นัทน้องนัทด้วยนะเอาว่าช่วงนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันต่อนะคะกับดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดสำหรับโอนฤมลตันวินช่วงนี้ลากันไปก่อนสวัสดีจ้า

0: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น M-Cod Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจM-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี
3: ้คุณกำลังฟัง M-Cod Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา M-Cod Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลกรมชลประทานแจงประตูเขื่อนขุนด่านปราการชนไม่เสียเพิ่มการระบาย70ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรับฝน 4-6 ตุลาคมกรมชลประทานชี้แจงกรณีสื่อออนไลน์เผยแพร่ภาพเขื่อนขุนด่านปราการชนพร้อมตั้งข้อสงสัยว่าประตูระบายน้ำปิดไม่ลงว่าประตูระบายน้ำของเขื่อนยังสามารถใช้งานได้ตามปกติไม่มีปัญหาขัดข้องด้วยก่อนหน้านี้มีปริมาณน้ำในอ่างมากจึงยกบานประตูเพื่อระบายน้ำออกหลังระดับน้ำลดลงและสถานการณ์มีความเหมาะสมช่วงเช้า30กันยายนจึงปิดการระบายน้ำผ่านทางระบายน้ำล้นหรือสปิลเวย์และเปลี่ยนไประบายน้ำผ่านโรงไฟฟ้าแทนซึ่งเป็นการปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในขณะนั้นล่าสุดปริมาณน้ำในเขื่อนขุนด่านปราการชนเพิ่มขึ้นอยู่ที่216ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ96ของความจุอ่างจึงเพิ่มการระบายผ่านสปิลเวย์ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาโดยยกบานประตูสูง25เซนติเมตรระบายน้ำประมาณ70ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือประมาณ6ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเพื่อเตรียมพื้นที่รองรับปริมาณฝนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่4-6ตุลาคมย้ำว่าการเปิดปิดบานประตูเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการน้ำตามสถานการณ์ไม่ได้เกิดจากประตูระบายน้ำขัดข้องสกลทีถามรัฐบาลแจงปมกระเป๋าตกค้างสุวรรณภูมิด้านสิริพงษ์เผยการบินไทยรับทำเสียชื่อเสียงประเทศเตรียมชดเชยเยียวยามากกว่าเกณฑ์กฎหมายกำหนดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายโสภณสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมเพื่อพิจารณากระทู้ถามสดด้วยวาจานายสกลทีภัทยกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ตั้งกระทู้ถามสดรัฐบาลถึงปัญหากระเป๋าสัมภาระผู้โดยสารสายการบินไทยตกค้างที่สนามบินสุวรรณภูมิสาเหตุที่แท้จริงเกิดจากปัญหาใดนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้มาชี้แจงแทนว่ารัฐบาลรับทราบปัญหากระเป๋าสัมภาระผู้โดยสารล่าช้าและตกค้างตั้งแต่26กันยายนและเริ่มมีการประสานขอกำลังเจ้าหน้าที่อากาศโยธินเข้าไปช่วยเหลือตั้งแต่ช่วงเวลา11นาฬิกาวันถัดมาแต่ไม่ได้เป็นข่าวส่วนช่วงเย็นก็มีรัฐมนตรีสับเปลี่ยนหมุนเวียนเข้าไปสำหรับสาเหตุที่มีปัญหาเฉพาะการบินไทยหลายคนมองว่าเพราะการบินไทยไปให้บริการขนสัมภาระให้กับสายการบินอื่นเพราะเกรงว่าจะถูกค่าปรับนั้นเป็นเพียงสมมติฐานแต่ตนเชื่อเช่นนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เสียค่าปรับจากสายการบินอื่นดังนั้นกระทรวงคมนาคมจึงได้ส่งกำลังคนเข้าไปสนับสนุนและสถานการณ์ปัจจุบันในการขนย้ายกระเป๋ามีการให้บริการจากบริษัทในเครือสายการบินไทยและ BFS ที่ดำเนินการชั่วคราวรอการต่อสัญญาใหม่และกำลังจะมีบริษัทภาคพื้นท่าอากาศยานไทยจำกัดมารับสัมปทานเป็นรายที่3ซึ่งกำลังรอลงนามสัญญาส่วนเรื่องของการเยียวยาหากดูจากข้อบังคับแล้วทุกสายการบินที่มีความล่าช้าจะมีเกณฑ์ระบุไว้เช่นกรณีมีความล่าช้าหรือยกเลิกรายละ 270,000 บาทกระเป๋าสูญหายรายละ 65,000 บาทซึ่งการบินไทยยืนยันว่าจะดูแลประชาชนมากกว่าที่กฎหมายกำหนดเพราะทราบดีว่าทำให้เสียชื่อเสียง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตภวีนิรันเทอร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อน

0: แต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลซิตเกิร์ดเบลซิตเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลซิตเกิร์ด
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
0: เมื่อกรดไหลย้อนเบลซิตเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลซิตเกิร์ดเบลซิตเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลซิตเกิร์ด
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
5: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
6: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
7: ์ตนน่าจะฮอตฮิตกาแฟซองทรีนวันแต่มันแคมๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ยอมนิ้นกาแฟซองทรีนวันที่แคมและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แมกเกียโต้ทรีนวันหอมเค็มรสชาติลงตัว
8: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077-511-488
9: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวม 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นาทีณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยนายกโต้งนายนพพรอุสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรปตท.จิงโจ้กรุ๊ปน้ำมันคุณภาพเติมเองได้ส่วนลดลิตรละ1บาทปตท.จิงโจ้หลังสวน MG ชุมพรรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานเติมน้ำมันเลือกจิงโจ้รถไฟฟ้าเลือก MG ชุมพรร้านเสือการเกษตรสินค้าเกษตรครบวงจรรู้จริงทุกขั้นตอนปลูกทุเรียนอย่างมืออาชีพเสือการเกษตร3แยกวังตะกอหลังสวนเสือการเกษตรละแมข้างธกส.และเสือการเกษตรพะโต๊ะธนเลิศอร่อยยนต์อำเภอหลังสวนติดถนนเอเชียขาขึ้นกรุงเทพจำหน่ายแบตเตอรี่อะไหล่รถยนต์ทุกชนิดทุกยี่ห้อโทร077-544-366หลังสวนกระเพราถาดใบหญ้าสีสูตรพริกแห้งไร้น้ำมันพิกัดอำเภอหลังสวนในปั๊มเชลสวนผึ้งปั๊มเชลสามไม้ปั๊มปตท.เกื้อสกุลและสาขาสูงเนินจันทบุรีลองแล้วจะติดใจจินดาเกษตรรวมทุนสินค้าเกษตรครบวงจรพร้อมบริการให้คำปรึกษาและแนะนำเรื่องการเกษตรจินดาเกษตรรวมทุนโทร077-545-341ชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพโดยคุณธรงอุดชินประธานชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพดร.สมยศแสงสุวรรณเลขาชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพและคุณประสงค์นุรักษ์
10: เอาละครับตอนนี้กอดขอไฟพร้อมกันสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่ในหัวอย่างแน่นอน
11: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
9: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
11: มาพากให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่แล้วคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองไป4
12: ขึ้นโขนชิงทองโอแม่ชมยงช่วยเชียร์พี่ที
8: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4ชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นาทีณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED ศูนย์ถ่ายเอกสารโทร077-581-264
3: M-COT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
13: M-COT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดย DJ โอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
14: โกยามบ่ายซุปเปอร์เ
15: ฮดรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
14: จิ๊กโกยามบ่าย

สวัสดีทักทายคุณผู้ฟังนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ MCOT Radio Network ช่วงจิโกยามบ่ายทางสถานีวิทยุอสมทชุมพร FM 90.75 MHz และ FM 104.75 MHz ผมโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดนะครับรับหน้าที่ดูแลคุณผู้ฟังกันในช่วงบ่าย 3:00 ถึง 4:00 เย็นแล้วก็อีกช่วงหนึ่ง 5:00 เย็นถึง 6:00 เย็น 2 ชั่วโมงตรงนี้นะครับดูแลกันที่ 90.75 MHz และ 104.75 MHz ดูแลกันพร้อมทั้งผู้สนับสนุนรายการกับ Toyota ชุมพรนะครับรถยนต์คุณภาพพร้อมการบริการหลังการขายเป็นเจ้าของกันได้ง่ายๆวันนี้ที่ Toyota ชุมพรทุกสาขาไกลบ้านคุณกันเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งรถกระบะรถนางอเนกประสงค์กระบะบรรทุกก็เป็นเจ้าของกันได้เช่นกันนะครับเอาละครับช่วงของจิโกยามบ่ายกับบรรยากาศวันเริ่มต้นวันแรกของเดือนตุลาคม2569นะครับเดือนดีๆอีก1เดือนที่ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาทุกๆวันนะครับเริ่มต้นวันดีวันนี้วันที่1ตุลาก็ขอให้ถูกหวยกันด้วยนะเป็นกำลังใจให้กับขาลุ้นทุกๆคนในช่วงนี้กับจิโกยามบ่ายนะครับวันนี้วันพฤหัสบดีนะครับจะมีเพลงสตริงเก่าๆให้ได้ฟังกัน1ชั่วโมงนะครับแล้วก็ในช่วงนี้แหละนะครับบ่าย 3:00 ถึง 4:00 แล้วก็ในช่วง 5:00 ถึง 6:00 ก็จะเป็นเพลงไทยลูกทุ่งเหมือนเดิมนะครับ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นั่นเองนะครับเอาละครับเริ่มต้นกันแล้วกับอะไรก็ยอมของพี่เสกโลโซนะครับเป็นเพลงแรกที่นำมาฝากกันตรงนี้แล้วก็ต่อเนื่องกันเลยนี่คืองานเพลงของ Endorphin นะครับชื่อเพลงว่าได้ยินไหมครับ

หนึ่งเพลงเพราะๆในสไตล์ของเอนโดฟินนะครับนี่คือได้ยินไหมนั่นเองนะครับจะได้ฟังกันตามคำขอกับช่วงของจิโกยามบ่ายนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับสถานีวิทยุอสมทเราเนี่ยนะครับก็จัดกิจกรรมอยู่นะครับเกี่ยวกับการแข่งขันเฟ้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปีที่4นะครับพร้อมชิงโล่รางวัลและเงินรางวัลมูลค่ากว่า 20,000 บาทกันเลยทีเดียวนะครับฉะนั้นน้องๆที่มีอายุตั้งแต่8ถึงเท่าไหร่นะฮะถึง15ปีไหมฮะลืม8ถึง15ปีนะครับที่มีความสนใจอยากจะแข่งขันภาคเรือนะครับขอเพียงคุณอัดคลิปนะครับน้องๆเนี่ยนะครับต้องเป็นเด็กชุมพรนะครับรู้ว่ามาเรียนอยู่ในชุมพรเท่านั้นนะครับอัดคลิปสั้นๆแสดงการภาคเรือนี่แหละนะครับความยาวไม่เกิน1นาทีไปคอมเมนต์ในโพสต์ของกิจกรรมทางเพจ Facebookอสมทชุมพร 90.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับไปคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วก็วันที่23ตุลาคมนี้เรามาชิงชนะเลิศเพื่อชิงเงินรางวัลกว่า 20,000 บาทกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งงานนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านนายกโต้งนายนพพรอุสิตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะครับขอบคุณปตท.จิงโจ้กรุ๊ปน้ำมันคุณภาพเติมเองได้ส่วนลดลิตรละ1บาทที่ปตท.จิงโจ้หลังสวนและ MG ชุมพรรถไฟฟ้า EV รับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานนะครับขอบคุณร้านเสือการเกษตรสินค้าเกษตรครบวงจรรู้จริงทุกขั้นตอนการปลูกทุเรียนอย่างมืออาชีพนะครับที่ร้านเสือการเกษตร3แยกวังตะกอหลังสวนเสือการเกษตรละแมข้างทกสเสือการเกษตรพะโต้นะครับขอบคุณธนเลิศอะไหล่ยนต์ที่อำเภอหลังสวนติดถนนเอเชียขาขึ้นกรุงเทพนะครับเราจำหน่ายแบตเตอรี่อะไหล่รถยนต์ทุกชนิดทุกยี่ห้อรับสั่งอะไหล่รถยนต์ทุกประเภทราคาไม่แรงขวัญใจเด็กช่างนะครับโทรศัพท์077544366นะครับหลังจากนั้นเราต้องขอขอบคุณหลังสวนกระเพราถาดบายย่าสีสูตรพริกแห้งไร้น้ำมันพิกัดอำเภอหลังสวนในปั๊มเชลสวนพึ่งปั๊มเชลสามไม้ปั๊มปตท.เกื้อสกุลและสาขาเนินสูงจันทบุรีลองแล้วจะติดใจนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนกับจินดาเกษตรรวมทุนนะครับสินค้าเกษตรครบวงจรพร้อมบริการให้คำปรึกษาและแนะนำเรื่องการเกษตรสอบถามโทร077545341นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณชมรมชาวหลังสวนกทม.โดยคุณทรงอุดชินประธานชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพมหานครและดร.สมยศแสงสุวรรณเลขาชมรมชาวหลังสวนกทม.รวมไปถึงคุณประสงค์นุรักษ์ด้วยนะครับนี่คือรายชื่อผู้สนับสนุนกิจกรรมเฟ้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงของเรานั่นเองนะครับเอาล่ะเดี๋ยวไปฟังเพลงกันต่อนะครับเงินเพลงที่ถามถึงเข้ามานี่คืออยากได้ยินว่ารักกันครับ

0: MCOT Radio Network ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
1: Hilux Travel Greater Together
2: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
3: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยคลิกเดียวฟังไกลทั่วโลกคลิกฟัง radio.mcot.net mcot radio network
4: จิ๊กโกยามบ่ายซุปเปอร์เ
3: ฮดรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร
4: จิ๊กโกยามบ่าย

0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอด

0: ทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ shopmania
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
2: M-Cord Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

คุณผู้ฟังครับหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆมากมายมารบกวนนะครับแต่พอหน้าฝนเนี่ยนะครับก็จะมียุงนะครับที่ก็จะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกโรคไข้มาเลเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอื่นๆอีกมากมายนะครับวันนี้การป้องกันเบื้องต้นนะครับก็คือเวลาคุณนอนหลับเนี่ยนะครับก็ป้องกันด้วยมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงเป็นไม่เป็นสนิมในการใช้งานได้ยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยนะครับพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกนะครับโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์021143990ย้ำอีกครั้งนะครับ021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียนั่นเองครับ

0: MCOT Radio Network
1: ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงกระสอบสีเขียวคุณภาพเต็มสูตรปรับสภาพดินแก้ปัญหาโรคพืชรากแตกไวกระสอบสีชมพูบำรุงต้นสร้างใหม่เร่งการเติบโตสูตรปาล์มเร่งดอกออกผลทลายมากผลไม้แทงช่อดอกดี
2: จัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสอทรัพย์ไพศาลโดยอาจารย์ประภาสสมแก้วโทรศัพท์0898191045และ0925544753
3: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077-511-488
4: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยคลิกเดียวฟังไกลทั่วโลกคลิกฟัง radio.mcot.net mcot radio network
5: จิ๊กโกยามบ่าย
4: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร
5: จิ๊กโกยามบ่าย

เสียงร้องของแท็กซี่นะฮะนี่คือคิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอจุดนะครับเพลงที่ถูกขอกันเข้ามาทาง07-7-6-4-1-5-6-7ช่วงเวลาของรายการจิโกยามบ่ายนะครับ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์ช่วงนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการด้วยนะครับขอบคุณ Honda ชุมพรจักรยานยนต์4จังหวะระบบหัวฉีด PGM FI ประหยัดพลังงานช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมกับรูปทรงใหม่ๆนะครับใครที่อยากจะได้จักรยานยนต์ดีๆสัก1คันนะครับวันนี้พร้อมการบริการหลังการขายเป็นเยี่ยมรูปทรงก็ดีเป็นรถยอดนิยมนะครับตัดสินใจเลือกได้เลยที่ Honda ชุมพรทุกสาขาทุกอำเภอใกล้บ้านคุณนะครับดาว0บาทเราก็มีพร้อมการบริการหลังการขายที่เป็นเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับที่ Honda ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณนะครับขอบคุณปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกพืชผลการเกษตรต้องการให้ได้ผลผลิตดีผลผลิตมีคุณภาพนะครับก็ต้องเลือกปุ๋ยที่ดีและมีคุณภาพเช่นกันกับปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงนั่นเองนะครับที่ร้านสอทรัพย์ไพศาลตำบลวังไผ่และร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านคุณนะครับเอาล่ะเดี๋ยวไปต่อเนื่องอีกหนึ่งเพลงที่แนะนำกันเข้ามานะครับนี่คือลาบานูนกับยามครับ

ยามกับลาบานูนนะครับตอนนี้ยามนี้จะยามไหนถ้าไม่ถูกใจเท่ายามถูกหวยนะผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1ตุลาคม2569เลขท้าย2ตัวเอา3ตัวก่อนแล้วกันนะครับเลขท้าย3ตัวหมุน2ครั้งนะครับครั้งที่1 058เลขท้าย3ตัวครั้งที่2 396นะครับเลขหน้า3ตัว2ครั้งนะครับเลขหน้า3ตัวครั้งที่1 791เลขหน้า3ตัวครั้งที่2 912นะครับเลขท้าย2ตัวหมุน1ครั้งเลขที่ออกก็คือ70นะครับ70และรางวัลที่1งวดประจำวันที่1ตุลาคม2569เลขที่ออกก็คือ402701นะครับ402701ไงล่ะนะสะใจไหมถูกไปกี่ละกี่บาทอะไรเงี้ยนะถูกลอตเตอรี่ไปกี่ใบขอแสดงความยินดีกับผู้ที่โชคดีกันด้วยนะครับเอาละเวลาหมดในชั่วโมงนี้กับจิโก้ยามบ่ายนะครับเดี๋ยวไปพักฟังข่าวกันสักครู่หนึ่งนะครับชั่วโมงหน้ารายการคุยเฟื่องเรื่องเรือนะครับก็จะมีเรื่องของการแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงทองให้กับผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับส่วนผมพักไปสักหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งในช่วง5โมงเย็นถึง6โมงเย็นช่วงของจิโกยามบ่ายสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งนะครับสักครู่เดียวเจอกันในช่วง5โมงเย็นสวัสดีครับ

0: 1 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4 4 New Honda Chiono Plus สไตล์โดดเด่นเห็นแล้วสะดุดตายิ่งกว่า
1: อัพลุคแฟชั่นจะมอเดิร์นหรือวินเทจก็ปรับเปลี่ยนให้ตามยุคสมัย
2: เป็นตัวเองได้มากกว่าใครและออกไปให้โลกจดจำ
0: ทุกสไตล์ไปได้ไกลกว่า The New HondaNew Honda
3: ที่ Honda ชุมพรทุกสาขาโทรศัพท์077-511-488
4: ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงกระสอบสีเขียวคุณภาพเต็มสูตรปรับสภาพดินแก้ปัญหาโรคพืชรากแตกไวกระสอบสีชมพูบำรุงต้นสร้างใหม่เร่งการเติบโตสูตรปาล์มเร่งดอกออกผลทลายมากผลไม้แทงช่อดอกดี
3: จัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสทรัพย์ไพศาลโดยอาจารย์ประภาสสมแก้วโทรศัพท์0898191045และ0925544753
5: นี้เวลา16 นาฬิกา M-Court Radio Network อสมท. ชุมพรเสนอค่ะ

0: ข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลรถเก๋งไฟฟ้าพุ่งชนคนในศาลเจ้าแม่กวนอิมมูลนิธิเทียนฟ้าเยาวราชเจ็บ3สาหัส1เกิดเหตุรถยนต์ไฟฟ้าเสียหลักพุ่งเข้าไปภายในศาลเจ้าแม่กวนอิมเทียนฟ้ามูลนิธิถนนเยาวราชเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพส่งผลให้ผู้ที่กำลังสักการะเจ้าแม่กวนอิมได้รับบาดเจ็บหลายรายเหตุเกิดท้องที่สน.พระพลาชัย2จากการสอบถามเบื้องต้นพบว่าคนขับรถเป็นชายสูงอายุมีโรคประจำตัวเกี่ยวกับความดันโลหิตก่อนเกิดเหตุมีอาการวูบและเหยียบคันเร่งทำให้รถพุ่งชนประชาชนที่กำลังสักการะอยู่ภายในศาลเจ้าเบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ3รายในจำนวนนี้อาการสาหัส1รายทราบชื่อคนเจ็บคือนางสาววิภาอายุ81ปีส่งโรงพยาบาลกลางนายเกริกชัยอายุ21ปีส่งโรงพยาบาล IMF สีลมนางสาวเพชรพลอยอายุ26ปีส่งโรงพยาบาลเพชรเวชเจ้าหน้าที่มูลนิธิปอเต็กตึ๊งระดมเข้าให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนสำหรับความเสียหายภายในศาลพบว่าบริเวณฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมได้รับความเสียหายแต่ไม่กระทบต่อตัวองค์เจ้าแม่กวนอิมพนักงานสอบสวนสน.พระพลาชัย2อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดและสอบปากคำพยานที่เห็นเหตุการณ์เก็บรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุกทม.เปิดเกณฑ์เยียวยาน้ำท่วมปรับเพดานช่วยเหลือเพิ่มยื่นออนไลน์ได้ไม่ต้องใช้ใบแจ้งความนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยรายละเอียดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอยื่นรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครนางสาวทวิดากล่าวว่ากทม.ปรับกระบวนการยื่นขอรับความช่วยเหลือโดยประชาชนไม่จำเป็นต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจสามารถดำเนินการยื่นคำร้องตามเอกสารหลักฐานที่กำหนดได้โดยตรงทั้งที่สำนักงานเขตและผ่านระบบออนไลน์สำหรับระบบออนไลน์กทม.เตรียมเปิดให้ประชาชนสามารถดาวน์โหลดแบบคำร้องกรอกรายละเอียดความเสียหายแนบภาพถ่ายหลักฐานสำเนาบัตรประชาชนและข้อมูลบัญชีธนาคารรวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้วส่งผ่านระบบออนไลน์ได้โดยไม่ต้องเดินทางไปยื่นเอกสารที่สำนักงานเขตทางนี้คาดว่าจะเปิดระบบได้ภายในช่วงเย็นวันศุกร์ที่2ตุลาคมและจะประกาศรายละเอียดเอกสารที่ต้องใช้ให้ประชาชนทราบชัดเจนอีกครั้งในกรณีที่ต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมจะประสานผ่านระบบ SMS ขณะที่ประชาชนยังสามารถไปยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานเขตตามปกติสำหรับหลักเกณฑ์การช่วยเหลือได้มีการปรับเพดานเงินช่วยเหลือในรายรายการเพื่อให้สอดคล้องสถานการณ์ความเสียหายเช่นค่าวัสดุซ่อมแซมบ้านกรณีบ้านเสียหายทั้งหลังเดิมจ่ายตามความเสียหายจริงไม่เกิน 49,500 บาทปรับเพดานเป็น 88,600 บาทค่าเครื่องมือประกอบอาชีพและเงินทุนจ่ายความเสียหายตามจริงเดิมไม่เกิน 11,900 บาทปรับเป็นไม่เกิน 13,500 บาทต่อครัวเรือน
0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
9: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
11: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
12: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
13: ์ตนน่าจะฮอตฮิตกาแฟซองทรีอินวันแต่มันเค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ยอมนิ้นกาแฟซองทรีอินวันที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แมกเกียโต้ทรีอินวันหอมเค็มรสชาติลงตัว
14: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟนคอมบีซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงใช้ก็น้อยดีดีธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟนคอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟนคอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโตหาซื้อได้ที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงใช้ก็น้อย
15: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักภาคเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4ชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนิวัตปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED ศูนย์ถ่ายเอกสารโทร077-581-264
16: เอาละครับตอนนี้ขอไปพร้อมกันสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่ในหัวอย่างแน่นอน
17: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
18: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นาทีเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
17: มาพากให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่แล้วคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4
19: ขึ้นโขนชิงทองโอ้แม่ชมยองช่วยเชียร์พี่ที
18: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวม 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นาทีณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยนายกโต้งนายนพรอุสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรปตท.จิงโจ้กรุ๊ปน้ำมันคุณภาพเติมเองได้ส่วนลดลิตรละ1บาทปตท.จิงโจ้หลังสวน MG ชุมพรรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานเติมน้ำมันเลือกจิงโจ้รถไฟฟ้าเลือก MG ชุมพรร้านเสือการเกษตรสินค้าเกษตรครบวงจรรู้จริงทุกขั้นตอนปลูกทุเรียนอย่างมืออาชีพเสือการเกษตร3แยกวังตะกอหลังสวนเสือการเกษตรละแมข้างธกส.และเสือการเกษตรพะโต๊ะธนเลิศอะไหล่ยนต์อำเภอหลังสวนติดถนนเอเชียขาขึ้นกรุงเทพจำหน่ายแบตเตอรี่อะไหล่รถยนต์ทุกชนิดทุกยี่ห้อโทร077-544-366หลังสวนกระเพราถาดใบหญ้าสีสูตรพริกแห้งไร้น้ำมันพิกัดอำเภอหลังสวนในปั๊มเชลสวนพึ่งปั๊มเชลสามไม้ปั๊มปตท.เกื้อสกุลและสาขาสูงเนิน จันทบุรีลองแล้วจะติดใจจินดาเกษตรรวมทุนสินค้าเกษตรครบวงจรพร้อมบริการให้คำปรึกษาและแนะนำเรื่องการเกษตรจินดาเกษตรรวมทุนโทร077-545-341ชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพโดยคุณธรงค์อุดชินประธานชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพดร.สมยศแสงสุวรรณเลขาชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพและคุณประสมนุรักษ์
20: ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงกระสอบสีเขียวคุณภาพเต็มสูตรปรับสภาพดินแก้ปัญหาโรคพืชรากแตกไวกระสอบสีชมพูบำรุงต้นสร้างใหม่เร่งการเติบโตสูตรปาล์มเร่งดอกออกผลทลายมากผลไม้แทงช่อดอกดี
21: จัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสอทรัพย์ไพศาลโดยอาจารย์ประภาสสมแก้วโทรศัพท์0898191045และ0925544753
18: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวม 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้ 9:30 นาทีณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยศาลจังหวัดหลังสวนบริการประชาชนโดยยึดหลักนิติธรรมปรึกษาข้อกฎหมายโทร077-541-068ธกส.สาขาหลังสวนเคียงคู่รู้ค่าประชาชนเป็นมากกว่าธนาคารผูกพันดูแลเกษตรกรสอบถามโทร077-541-371และธกส.ชุมพรโทร077-501-051สหกรณ์การเกษตรหลังสวนจำหน่ายสินค้าการเกษตรสินค้าอุปโภคบริโภครับสมัครสมาชิกปีละ2ครั้งสนใจสมัครสมาชิกโทร077-541-139ร้านเจียดตลาดอ้วยชัย2หลังสวนจำหน่ายผลไม้รับซื้อหมากแห้งจำหน่ายน้ำแกงส้มสำเร็จรูปรสจัดจ้านโทรสั่งเลย064-929-4232พลังรวมช่างหลังสวนเต็มที่ช่วยเหลือสังคมส่วนรวมอย่างจริงใจครัวคุณเอ๋ปากตะโกโฮมสเตย์ที่พักสบายบริการหมูกระทะหลักร้อยวิวหลักร้านเปิดบริการทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์จองโต๊ะ090-970-3895ลุงต้อจัดเต็มหลังสวนลิสซิ่งจำหน่ายรถยนต์มือ2คุณภาพตำบลวังตะกออำเภอหลังสวนหารถยนต์มือ2คุณภาพดีโทร083-692-6540ห้องอาหารคุณสาหร่ายจุดพักรถของคนเดินทางอาหารเครื่องดื่มครบจบที่นี่เปิดบริการจุดชาร์จรถ EV ที่ห้องอาหารคุณสาหร่ายบริการตลอด24ชั่วโมงแผงทุเรียนน้องปลื้มโดยคุณจักรินทร์ว่องไววานิชรับซื้อทุเรียนคุณภาพให้ราคาดีสอบถามเลย0815361153 Freshie Tea Bar จากสาหร่ายทะเลลึกชาเขียวเร่งผมยาวหยุดผมร่วงสร้างผมใหม่โดยคุณทัพพลทำพักดีสั่งซื้อออนไลน์เว็บไซต์ teabar.comหรือ ID Line 087-594-4194
22: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
23: MCOT Radio Network ช่วงคุยเฟื่องเรื่องเรือโดยเบิร์ตเอกพงษ์และปวิวธนเทพ
24: อ๋อทั่วเลยเปล่า
25: หลายคนหลายฐานเลยคุณกฤษดาทุกไม่มีความสุขวันท่านเทพปรึกษาผีมุ่นแดงซี่ทำผีเต้าส่วนซี่วันนี้ผีเอนายทายผู้ชายพายเรือท่านอาจารย์สุภวัตสินธภานุนนะครับรับชมแล้วท่านช่างมุ่นตีมีดพระใช่ไหมวัดดีแล้วก็ฟ้าไปถึงเบิดกันวะขอโปสเตอร์หยกไว้ทักใบหน้าเดี๋ยวต่อเช้าที่นำยาแก้ขันคอมาให้จังวะ
24: ยาต้องได้แล้วแม่เอ้ยผมเก็บไว้ให้อยู่แล้วแม่ให้เอายาแก้ขันคอมายาบางพร้าวใช้ได้เลย
25: ทันทีนะ
24: สูตรนั้นดีพี่น้องเอ้ย
25: ท่านแน
24: ่ดีดีดี
25: ครับพี่เบลวันนี้คุณเอ๋นฤปนัทที่กรุงเทพฝนตกแล้วใช่ไหมเอาปลานั้นแล้วอย่าเดี๋ยวส่งมาปลานี้นะคมพึ่งลังรถนะครับนงนาฮัดใหญ่คุณพรธีมาเซเตียวคุณกัสเซตทุกันโทนี้เหมือนเดิมทุกๆวันเนี่ยเทมาฟังรายการกันในวันนี้นะครับ
24: ผู้ช่วยเอก็มาแล่อยู่กันนั่น
25: ครับผม
24: ครับทีมงานของพี่เต้านี่ฟ้าข้าวมาทั้งวันพี่เต้ามดแดงบ่ไม่รู
25: ้ครับ
24: เพราะว่าการพิดเบอร์ได้9นะครับก็ลุงลิ้นไม่รู้พิดเบอร์แล้ววันนี้ครับอ๋อนี่เอานามมาฟ้าเหลา
25: ครับ
24: คุณสุรินนะครับคุณสุรินทองน้อยเอามาฟ้าเพชรกันวันนี
25: ้ขอบคุณแน่ท่านประธานสภาเกษตรพิดเบอร์เอานามไม้เพชรซึ่งเราก็จะรอจนว่ามีกาแฟกินด้วยนะ
24: แหน่เอ้ยซึ่งวันนี้หั่นมาแล้วหัวทับ พี่น้องมาแลกกันหลายคนนะเพราะว่าอากาศค่อนข้างดีนะ
25: ครับ
24: แม้ว่าอากาศจะร้อนสักนิดนึงแต่ว่าม
25: าฮีทไม่ร้อนครับ
24: ผมพูดไปนั้น
25: ร้อน
24: ต้องพูดบอกให้คนทางบ้านพี่เขาอ๋อมา
25: เอิ้นร้อนว่าเพื่อน
24: เพื่อ
25: นม่อมใจหมีผมนี
24: ่ผมหน่อยถึงก็หันไปเห็นวันนี้หลายคนแหละ
25: ครับ
24: ท่านนรงแดงที่ทำท่านรองค่อยนี่มาแล้ว
25: มาแล้ว
24: เห็นแล้วหน้าหมอครูเห็นแล้ว
25: ครับไม่ท่ามแล้วมีได้กินมั้ง
24: ไม่แหนอยู่ผู้ใหญ่ดันนี่ก็มาแล้ว
25: นี่มาทุกวันเลยพอรู้ที่ได้ขึ้นหัวถึง
24: ผู้ใหญ่ดันนี่พอที่ได้ขึ้นหัวถึงมาทุกวัน
25: นั่นแหละนี่วันนี้เห็นคนพิเศษนี่ลุงเล็กไง
24: ครับ
25: ลุงเล็กนี่เชื้อเฟสเขาร้อยแย
24: ่เพื่อ
25: พีทลุงแดงไม่ใช่ลุงเล็กลุงแดงเท้าถารกแล้ว
24: นั่นเหรอเท้าถารก
25: ท่าผองคนได้ยินเสียงถึง
24: เท้าถารกนั่นน่ะ
25: ครับ
24: โอ้ถารกจริงนะแหล่เล็กๆนี่นะ
25: เพื่อวันควันงอไม่หมดที
24: ควันงอไม่ครบที่ตายออกเพ
25: ้แล่ๆนี่ข้าวแขกผู้ใหญ่ดันนึงหนูๆแล
24: ่นะนะ
25: ครับ
24: เมื่อหลุงนั่นมานี่หลุงนั่นก็ถ่ายรก
25: ครับ
24: นั่นอย่างถ่ายรกผู้ใดผู้งอผู้งอถามเจ้วังก้อนเขามีงานนะ
25: ครับ
24: ซึ่งก็เสือทั่วนางกินทุ่งนึงขุนแซนนั่นพิมแก้ว
25: มดอย่างเหรอจุงอะ
24: ทั่วมีแต่มด20เม็ดหลุงนั่นใช้เวลากิน7ชั่วโมงก็40นาที
25: แหมแ
24: หมกะทั่วแต่ลบฝันอยู่ผมว่าวันลังเอาทุบๆก่อน
25: ครับ
24: ถึงเอาอมมานี
25: ่
24: ไม่ต้องเคี้ยวอแรงถ้าเคี้ยวลำบากอมดีว่า
25: น่านี่คุณชะเริ่มชนนี่คุณแจ้ว่าพวกนี้วัดดีคุณอเดชและคุณสเตฟานแห่งเมืองลังส่วนใช่มั้ย
24: ไอ้ใครอ่ะพี่แจ้
25: พูดดีแล้วอ่ะ
24: พี่แจ้กรุงไทยแล้ว
25: ครับผมวันนี้เรียผม
24: เหรียที่รถกําลมเลย
25: รู้สึกเดี๋ยวดีใจแล้วนะได้เจอนายหัวนี้ไปทําธุระที่ธนาคารกรุงไทยดูแลเต็มที
24: ่แต่ผมรู้สึกผิดหวังอยู่นิดเดียวครับพี่แจ
25: ้
24: ปีนี้ไม่ได้เห็นขาขับรถพิเศษทีเดียวปกติต้องขับรถมาท่านแล้ว
25: ยังแลยังไม่ได้เอากับไอ้กัดกลัวกับพานั้นคลุกๆหัวที
24: ่พาเอาพาได้ก็พาขุมหัวนะพาขุมหัวคุมก็เสร็จแล้วแหมเอ้ยแหมจะเอ้ยบิดเมื่อสนามไทยแลนด์ซื้อกิตเติ้ล
25: นั่นแหละ
24: น่ากลัว
25: แหมคุณว่านี่มีทรัพย์ไม่ทุกวันนะ
24: มีทุกวัน
25: แต่ว่านี่ไอ้ได้นําแม่งคลัทแลนดิ้ง
24: แหม
25: วันนี้บิดมันได้นะ
24: ไม่ผู้ได้เลยได้ทีเดียวนะ
25: ครับนี่วันนี้นี่ต้องขอบคุณก่อนนะครับ ผู้สนับสนุนใจดีโดยป้าปูนะครับที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาค่าทีมงานของท่านนายกต้นนะครับทีมงานของท่านนายกวัชราทับจันสนับสนุนเสื้อมาให้คุณเบิร์ดกับคุณบาวิวสองคนได้ใส่เป็นเสื้อของทีมงานเพชรนาค่านะครับทีมงานเพชรนาค่านี่ทำเสื้อมาค่ายพี่น้องเอ้ยใครสนอกสนใจสามารถเข้าไปติดต่อสนับสนุนให้กับขายเรือได้ตัวละ350น่ะตัวเท้าผมก็350
24: ตัวเท้าคุณบอวิวนี่
25: ตัวเท้าคุณเบอร์ก็350
24: พาเป็นหล่าล่าวันนี
25: ้นั่นแหละตัว350ไม่คิดเพิ่ม
24: บ้า
25: น่ะนี่ต้องฝากขอบคุณไปถึงป้าปูครับท่านนายกกันนะครับ
24: ครับ
25: ถึงก็ผู้ใหญ่หมู่ที่ทํามันเสร็จยังออกตีใส่เลย
24: แย่แล้วแหละแย่แล้วซึ่งผมน่ะตั้งแต่ใส่เสื้อใส่ผ้ามานี่ไม่เคยใส่ตัวไหนล่อมาตัวนี้ที
25: เ
24: ล
25: ย
24: เออ
25: ป่าว่านะ
24: ป่าว่านะครับวันนั้นได้กับเทศบาลเมืองลังส่วนก็ใส่ตัวเทศบาลกันแล้ว
25: ใส่ตู้ก็คงเบิดยังไอ้เทพชนละที่เว้ย
24: ใส่ทุกทีมาแล้วนะโดยเฉพาะในวันนี้นี่แหมหล่อช้ำใส
25: ่สีข้าหน้า
24: ใส่สีฝาข้าว
25: ครับผม
24: แหมเอ้ยต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยถูกขายไปแล้วหน้าไม่ใช่ท้ายเท้าแต่ขายตำบลนาข้านะครับแต่ละขายเนี่ยเขาจะเกลี่ยมเสื้อเกลี่ยมไรมาเนี่ยไวค่ายพูดง่ายๆแล้วก็เอาเงินรายได้เนี่ยนะครับเอามาสร้างหนุนทีมเรือ
25: นั่นแหละ
24: ซึ่งเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องช่วยกันได้นะถ้าใครได้พอมีทุนทรัพย์ช่วยเรือได้ก็
25: ไม่ใช่แพงนี่
24: ไม่ใช่แพง
25: ช่วง350ผมอยู่หวังก็เจอหวังก็อยู่นาค่า
24: เจอนาค่า
25: เจอนาค่าอยู่วัดยายเจอนายายสหัสยาย
24: โอ้เบื่ออยู่ฮะยายเจอนายา
25: พวกหวังก็เจอบางน้ำจืดก็อย่างยั่ง
24: มันมันดีเพ่
25: ซึ่งสนับสนุนเพราะเรารู้นี่ว่าเคร่งชายตั้งหมาเหมือนขายนักเรียนมานี
24: ่
25: ขายนักเรียนมันได้ผมบอกแต่ว่าวันนี้โทษรางวัลที่หนึ่งขายเลยขายละล้าน
24: นั่นมัน
25: แต่ว่าเป็นหมูขาแต่แล้วยุก
24: แหม
25: มัดขาแต่แล้ว
24: ลา
25: เข็มไม่ต้องข้ามานะครับจะจัดให้เลยนะยิ้วดอแล้วครับผม
24: แล้วก็ว
25: ัน
24: นี้ทีมงานนะครับของโรงเรียนเมืองลังส่วนเนี่ยซึ่งอยู่บริเวณหัวท้านะครับ
25: ครับผม
24: อยู่บริเวณหัวท้าตรงนี้ตายตอนเขาเรียกตอนไรตอนนี
25: ้ตอนกามปู
24: ตอนกามปู
25: หรือตอนจำช้า
24: หรือตอนจำช้านี่นะหรือตอนเดียวกัน
25: เนอะ
24: ไม่รู้เลยอยู่ตอนตรงนี้
25: เห็นใบกล้วย บางคนเนี่ยใบตองนู
24: ่โอ้ไม่แหน่นะ
25: อยู่บนต้นเนี่ยได้นะใบกล้วย
24: ใบกล้วย
25: ปอดค้นลงมา
24: เดี๋ยวใบตองแล้วโอ้นี่ไม่แหน่แล้ว
25: ครับ
24: เอาใบก้อน
25: นั่น
24: น่ะเอาใบก้อนจู่ตรงนี้แหละนะครับทีมงานของโรงเรียนเมืองลังส้วนวันนี้ไพ่2ลําอยู
25: ่นั่นแหละ
24: เดี๋ยวอีกสักครู่นึงก็คงจะลงร่วมกันลําเดียวแหละ
25: ครับ
24: นะครับเพราะว่านี้โค้ชคนสําคัญท่านอาจารย์โควิดไม่ค่อยบายแ
25: ท้แลอยู่ในครอหรือมาอาทิตย์แล้วทองเสีย
24: ทองเสีย
25: วันนี้ค่าย
24: ค่ายแล้ว
25: แม่เอ้ยแม
24: ่ถ้าว่าให้ดีนะ
25: ครับ
24: เอากาหัวหมูสดไม่ต้องต้มนะหัวนึง
25: ครับ
24: ไก่ตัวนึง
25: ครับ
24: ลาวขวดนึงไม่ต้องเปิดเอาไปไว้ผมแกบ้านเดี๋ยวผมแก้ให้
25: ปัญญาสี่คนที่เอาใส่เปรี้ยวไว้ผมเร็วแม
24: ่ผมแก้ให้เนี่ยไรได้ยังไงครูกะต้องมีไรได้สักอย่างไง
25: นี่ก็เป็นทีมที่เป็นเป้าไม้เป็นนายู่ในหัวจิตหัวใจก็ใครหลายๆคนที่มันนั่งเลยเรือซ้อมอยู
24: ่ก็ผมบอกเลยว่าทีมลูกแจมถุงขุนซิดหรือของเมืองลังส้วนนี่ไม่ธรรมดามาตั้งแต่ไหนแต่ไรนู่นแหละนะครับซึ่งเพราะว่ามาได้โคตรดีครับมาได้ทันผู้อำนวยการที่ดีมาได้รองผู้อำนวยการที่ดีมาได้คุณครูทุกคนในโรงเรียนเทรวมกันทั้งนุ่นและที่สำคัญก็คือน้องๆ นักเรียนนี่มีผลสำคัญนะครับ
25: นั่นแ
24: หละเทว่าให้มีโค้ชที่ดีพื้นครูดีพื้นเด็กไม่พายทุกอย่าง
25: ผมชอบไปผมชอบความคิดข้อท่านอาจารย์โควิดเ
24: ลย
25: ท่านคิดว่าถ้าทำและทำด้วยใจรักที่อยู่ได้ยั่งยืน
24: โต
25: ถ้าทำด้วยการโทษบังคับได้มากี่ทีไหม
24: เดี๋ยวใจน
25: ี่นั่นแหละเหมือนตามบ้านนั่นแหละต้องตามรองค่อยอยู่ท่านรองใครทับล่าแค่อยู่ว่าโทษบังคับทำอยู่ว่า
24: ทำไรเหรอ
25: ฮะ
24: ทำไรเหรอ
25: ตามนาราเลย
24: เพื่อไม่ยั้งยืนเลย
25: ไม่ยั้งยืนแล้ว
24: ลุงลิ้นมันนี่บังคับต้องบังคับกัน
25: ก็ลุงลิ้นต้องบังคับพ่อแค่บ้าน
24: ต้องบังคับ
25: ลุงลิ้นไม่อ่านพูด
24: เ
25: ลยยิ้ม
24: แต่ลุงลิ้นเป็นพอพูดถึงลุงลิ้นพูดที่แล้วเ
25: อง
24: เป็นคนน่ารักกู
25: เพื่อ
24: ชอบแกง
25: ชอบแกง
24: ซึ่งทีนี้พอแก่แกงเลยวันนี้นะพ่อเม่น
25: ต่อเรื่องแต่มองมกนี
24: ้พอเห็นทางอะพ่อมาเอามาทำแล้วเอง
25: ครับ
24: แก่แกงน่ากินหนูทิ้งช่วยเหลือเวลาลงทีเพื่อผมไม่เคยกินข้าวเย็นนั่นผมกำลังลดความอ้วนที่แก่ลงสองถุงทุกที่ทั้งนอนนะพุ่งรองกรากกรากไม่ได้ซึ่งแก่ทำหน้ากินดี
25: ได้ข้าวว่าห่อมกร้อยนักหนาว
24: ใครแล้ว
25: คอหนุ่มริ้นนี่แหละ
24: ไอ้ยา
25: คอยแล้ไม่ทานเกินรอได้กิน
24: คุณหนุ่มริ้นนี่คุณหนุ่มริ้นนี่เป็นยังไงโยเลยแท่งนักหน้าโยเผื่อนเลยเก่งนักหน้าเรื่องโยนี่ยกไปให้เลย
25: นี่นอนเนื้อจะขายเมืองลังส้วนวันนี้ก็ยังมีขายของวิไลกาชีพ
24: ครับ
25: ลังส้วนนะครับ
24: นี่สาบข้าวว่าขายการอาชีพนี่พี่ผมสาบข้าวจะชิดเก้ามาสักครู
25: ่ครับ
24: คุณบ่าวิวแล้วบ
25: ่เอาไว้เอาไว้เต็มไหม
24: คุณบ่าวิวแล้วเป็นชิดเก้าของขายวิไลกาอาชีพลังส้วนอยู่
25: ต้องรับแจ้ง
24: รับแจ้ง
25: เพื่อคุณไปถึงท่านผู้หน่วยการท่านสถิรดาภูมิฮงทากุลีผู้หน่วยการคนไม่แย่ฟ้ากูเจมมาบ
24: ่ว่า
25: ว่าวันนี้นอนโรงเรียนวันแรกการอาชีพก็เชิญทีมงานรถทกรอถูกดินก็ผีมาไข่ทุกคนถูกฐานไปร่วมรับประทานอาหารเหมือนเดิมเหม
24: ือ
25: นได
24: ้
25: ม
24: า
25: ฟังนะครับ
24: คอยไปก่อนให้ครัวเขาตั้งให้
25: ตั้งแล้ว
24: ไม่จ้าตั้งแล้วจริงแต่แม่ครัวมือไม่หนิงที่
25: อ
24: ่ะผมทำกับข้าวมือแล้ว
25: อาจารย์ยิ่งไม่ได้ทำปีนี้ไม่บ้านทำอาจารย์ยิ่งมีปัญหาทางสุขภาพที่ต้องขอบคุณนะครับ
24: ข
25: อบคุณท่านผู้อำนวยการกองวีรายการชีพสาวข้าวว่าติดปัญหาเรื่องเงินเรื่องทองหลายๆอย่างเพราะเป็นการสิ้นปีงบประมาณ30กันยาข้าววันที่1ตุลาไม่สามารถที่จะทำได้แต่ด้วยความสามารถของท่านผู้หน่วยการแต่คืนกลับบ้านตีสามแล้วยังวะ
24: ท่านผู้หน่วยการจะที่แต่ได้นี
25: ่ต้อง
24: ไอ้ยา
25: ท่านเป็นคนใจเย้ยทำให้เสร็จทุกอย่างวันนี้เด็กมานอนโรงเรียนมีข้าวกินนั่น
24: ครับ
25: ไม่ต้องสำรองนั่น
24: นั่นมัน
25: เบิกจ่ายได้ตามระเบียบทุกอย่างนี่ต้องขอขอบคุณเดียววันในวางจะข้าไปกิน
24: ซึ่งนั่นแน่ผัวน้องน้องทั้งหมดของวิไลการอาชีพพายสุดใจคาดดินเลย
25: ครับ
24: พายให้รู้ไปเลย
25: ครับ
24: ว่าแหมนี่เขาทำกันเพื่อเราขนาดนี้เราต้องทำให้เต็มที่นะ
25: ครับ
24: พยายามฝึกซ้อม
25: มีโอกาสได้คุยกับท่านอาจารย์จิ้ม
24: ครับ
25: แต่เช้าพอดีไปดูร้านที่อู่ช้างนกสะพานเล็กอู่ช้างนกบ้านด้านนั่นแน่มีโอกาสได้คุยว่าว่าปลอมบอกกันว่าใครที่เป็นผู้สนับสนุนนั้นที่ทำเสื้อให้การอาชีพไปข้ออย่างเดียววะอย่าทำสีข้าวนะวะ
24: เพื่อ
25: เคลื่อนอ่ะมาไม
24: ่แหมเอ้ยเออจริงอะไร
25: ครับ
24: ปีนั้นทำเสื้อสีข้าว
25: นั่นแ
24: หละ5คนแล้วอยู่นะเคลื่อนอ่ะมาครูเจมเพซึ่งถ้าเคลื่อเป็นแพลเยอะๆอย่างพอแค้นนะ
25: นั่นแหละ
24: ซึ่งนี้เป็นดวงแหมกินมาพอถึงหน้าเหลือแข้งสอบเรือกินมา ปียิง3ลายได้
25: นี่ไม่ได้กิน
24: ว่านี่ไม่กินดี
25: เองฟ้าบอกถึงผู้ปกครองของนักเรียนงั้น
24: ครับ
25: บ้านในที่อย่างมากครอกนึกถึงครูเจมมั้งเนี่ยวะ
24: ไอ้ยา
25: ครอกกินมากแค่ครูเจม
24: กินมากแค่เป็นชีวิตที่ใจเลย
25: นี่หมดเวลาแล้วเออ
24: นี่หมดเวลาช่วงแล้ว
25: ช่วงแล้ว
24: ช่วงแล้ว
25: นี่ไปนักนะอันนี
24: ้พูดมาได้2โรงแล้วนะเดี๋ยวโรงต่อไปในรอบต่อไปทีนี
25: ้
24: ส่วน4วิทยา
25: ครับผม
24: เดี๋ยวรออีกสักครู
25: ่เพลงแล้วนี่
24: ฟังเพลงก่อน
25: พ่อมาจากใครอ่ะ
24: เพลงแล้วนี่หลักแกงบ้านงาน
25: อ๋อนู่น
24: ข้อมาจากอดีตสิ่งศักดิ์สิทธิ
25: ์วัดเข้าเงิน
24: เจ้าเจ๊ก
25: ผู้เคยจำพรรษาอยู่เจ็ดซ่า
24: เจ็ดซ่า
25: ครับ
24: ถึงพอซึกมาก็คืออดีตสิ่งศักดิ์สิทธิ
25: ์นั่นแหละ
24: ผมวายบอยมาก่อนเจ้าเจ๊กหายโพนใหม่มาท่าน
25: ไม่รู้ไปเจองานไหนมานะ
24: หวังก่อนนาหลวงผมตาย
25: เพื่อ
24: เจ้าเจ๊กไปเชยันโตให้จนวันนี้ยังมาข้าวควันนู่นไม่ได้ไปเกิดที่เจ้าเจ๊กหวานลงมันไปไม่รู้กันเลยเลยยันโตโผล่ไอ้มัวตัวมัด
25: แล้วกันไปเมื่อทั่วต้องตื่นหนังสืออยู่กันแล้วเอาต่อรวมกัน
24: เอาไว้จ้าเจ๊กเอ้ย
25: ครับ
24: หลักแกงบ้านงานฟังเพลงนี้แล้วก็เดี๋ยวมาพบกันช่วงที่2แต่เมื่อก่อนรักมั่งนะ
25: ครับผม

อยากสดชื่นแต่ก็อยากดูแลสุขภาพดูเยาว์วัยทางเลือกเพื่อสุขภาพลองมังชาสิคะเครื่องดื่มจากเนื้อมังคุดแท้อุดมด้วยวิตามินซีและโพลีฟีนอลจากธรรมชาติจากแหล่งวัตถุดิบมังคุดคุณภาพลุ่มน้ำหลังสวนจังหวัดชุมพรกลิ่นหอมชาไทยดื่มง่ายสดชื่นทันทีรสชาติดีจนต้องบอกต่อมังชาไม่ใช่แค่เครื่องดื่มมังชาอร่อยสดชื่นดูดีจากภายในคำเตือนไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรคมังชาจากบริษัทบ้านธรรมวัฒน์จำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อคนรักสุขภาพสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร

และประชาชนชาวหลังสวนขอเชิญเที่ยวงานประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงชิงโล่และถ้วยพระราชทานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของลูกน้ำหลังสวนและของชาติประจำปี2569ปีที่183ระหว่างวันที่22ถึง31ตุลาคม2569ณสนามแข่งขันกลางภาคใต้แม่น้ำหลังสวนอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร22ถึง31ตุลาคมมหกรรมสินค้าของดีเมืองหลังสวน25ถึง30ตุลาคมกิจกรรมลานวัฒนธรรมสายน้ำศรัทธาจิตวิญญาณแห่งลุ่มน้ำหลังสวน25ตุลาคมเทศกาลอาหารพื้นถิ่นเมืองหลังสวนเปิดเมืองกินฟรี26ตุลาคมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสมโภชเรือพระบก27ตุลาคมทำบุญตักบาตรเทโวทอดผ้าป่าและขบวนแห่เรือพระบกพระน้ำ27ถึง31ตุลาคมการแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธง31ตุลาคมถ่ายทอดสดการแข่งขันทางไทย PBS เวลา 16:00 นถึง 18:00 นพลาดไม่ได้22ถึง31ตุลาคมนี้กับงานประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงชิงโล่และถ้วยพระราชทานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของลุ่มน้ำหลังสวนและของชาติประจำปี2569ปีที่183ณสนามแข่งขันกลางภาคใต้แม่น้ำหลังสวนอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร

0: ร่วมสืบสารอนุรักษ์ประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมลุ่มน้ำหลังสวน
1: กับพบกันต่อช่วงที่สองนะ
2: นั่นแน
1: ่นะครับรายการก็เวลามาครึ่งชั่วโมงว่าแล
2: ้วไว้อย่างแรงนี่ต้องทำความสวัสดีไปถึงนู่ก่อนช่วงที่สอง
1: ใครแล้ว
2: ท่านในอำเภอลังสวนไง
1: ครับผม
2: ท่านมานิตบริพันธ์นะครับท่านโทรศัพท์มาหาพิทักษ์แต่เดียวใช่ไหมครับหรือว่าโทรหานายกตัวร้องถึงเอาความมาว่าท่านนายอำเภอนี่ฟังทุกวันหน้านี่เป็นนายอำเภอไม่มาเจองานเรือแข้งปีนี้ปีแล้วนะครับได้ฝากข้าวประชาสัมพันธ์ว่าให้ช่วยประชาสัมพันธ์วันที่ทำอะไรนะหัวท้าทางหัวท้าวันนี้เหรอ
1: ทางหัวท้าพี่น้องเอ้ย
2: ครับ
1: ก็คือพูดง่ายๆก็คือการทำความสะอาดสนามมาแล้ว
2: นี
1: ่นะครับ
2: ในคลองกันเ
1: ออในคลองไม่รู้ที่ทำเพื่อ
2: เกลียวคุณว่าสนาม
1: ก็นั่นแหละ
2: หัวท้า
1: หัวท้า
2: ครับ
1: ในวันที่12นะครับ12ตุลาคมนี้
2: แ
1: หละเพราะฉะนั้นก็จะมีลักๆก็คือชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน
2: ครับ
1: แล้วก็มี
2: พี่น้องประชาชนจิตอาสา
1: เทศบาลเมืองลังสวนนะครับแล้วก็จิตอาสาเมื่อได้คุณบวิวบอกอะไรครับ
2: ในสมัยอดีตนี่มีกรมราชทัณฑ์งั้นเหรอ
1: มีกัน
2: ม
1: ารวมด้วยช่วยกันหนังเพและ
2: ซึ่งมีข้อความไปถึงสำนักงานคุมประพฤติลังสวนกัน
1: ครับ
2: คุณประพฤกษ์ลังส่วนนี้เคยพูดคุยปรึกษากันว่าญาติที่มาช่วยได้ปันนี้เนี่ยวันที่12ตุลานะเขาจะมีการทำความสะอาดให้หัวท้าถ้าผ่านพื้นก็ติดต่อผ่านคุณเบิร์ตอสคเบิร์ตได้นะอย่าติดต่อผ่านอสคแมวแล้วทำท้าที่ได้รอยวันต่อเช้าอยู่อสคแมวนะ
1: ครับ
2: ครับ
1: ซึ่งก็ถ้าเป็นไปได้นั้นผมยากเชิญชวนนะครับ
2: ครับ
1: ยากเชิญชวนทุกคนทุกฐานนะที่เป็นคนหลังสู้วันดูตามใจใครกันไง
2: ครับ
1: มาช่วยกันนะครับมารวมด้วยช่วยกันอย่าต้องปล่อยให้การทำความสะอาดสนามเนี่ยเป็นหน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งนะครับ
2: อย่าต้องให้เป็นเฉพาะผู้รับผิดชอบ
1: นั่นแน่
2: ผู้ใหญ่กำนันอย่าเพราะเจ้าหน้าที่เทศบาลเฉพาะที่เขาต้องมาทำแต่ถ้าเรามารวมด้วยช่วยกันเนี่ย
1: ให้รวมต่างเพ
2: ล
1: แล้วใครมีได้เอานั่นกันมา
2: ตัวตรง
1: มีไม้กวาดพาไม้กวาดเอามากวาดไม้กวาดก้านพร้าวก็ได้มากวาดคันได้ก
2: ็พามาได้ทุกอย่าง
1: ไม้กวาดดอโอบ้าง
2: เทพมบอนะอย่าพามาสองอย่าง
1: เอาได้แล้ว
2: นิวกระป๋าน
1: ิวกระป๋า
2: ถ้ามาแต่นิวกระป๋าเล่งต้มมากินแกงเป็ดได้ไหมคร
1: ับ นั่นเองซึ่งบอกจากนั้นเนี่ยถ้าใครมาช่วยได้ผมยากเชิญชวนนะครับยากเชิญชวนมาทำความสะอาดสนามกันในวันที่12
2: ตุลาคม
1: ตุลาคม
2: นี่เวลาตั้งแต่9โมงเป็นต้นไปถ้าถึงลังจะทำความสะอาดหรือแม้กระทั่งช่วงนี้นะนี่ช่วงนี้นี่มี

0: แม่ค้าแม่ค้าเหลือมาใส่ข้องแล้วโดยเฉพาะลูชิ้นทอดถึงใครได้ซื้อลูชิ้นทอดพันธุ์เสียบมาเลยนั่งกินที่อัศจรรย์นั่นช่วยทิ้งให้เป็นถีกันนะทางเทศบาลนี้เขานำทุ่งขี้ยามาให้เร็วนะครับเดี๋ยวฟ้าไปถึงพี่ยศชายกันว่าบริเวณลังวัดดานพยากรนี้ยังไม่มีทุ่งดำที่ฟ้าไปถึงทันรองเขียมกันนะว่าช่วยเอาทุ่งดำไปไว้ที่ลังเทศบาลลังวัดดานพยากรไปให้กันได้ถิงเพราะว่าเนี่ยเมื่อมองแล้วแล้วทางลังเทศบาลนี้ไม่ว่าจะเป็นเมืองลังส้วนน้องๆทุกคนขายของเทศบาลขายของข้างเย็นที่มาพักแล่มซ้ายนะ
1: ข้าพอดี
0: ทีมนี้มาขึ้นตรงนี้ถึงถ้าถิงกับไม้เสียบลูกชิ้นเลยมันเสียบไปรักทีแล้วไอนักรู้ว
1: ่าไม้เสียบโลชินมั่งแล้วก็ขวดเบื้องพี่น้องอ่ะขวดที่เป็นกระเบื้องทางไร่เนี่ยต้นกินแล้วต้นยาตั้งมาเด็ดขาดนะพืชมันล้มมันพลัดลงไปโทกับปูนั่นพังเดียวแต่ทีนี้และฝีพายเรือใส่รองเท้าพายเรือเขาไม่ใช่ใช่เดินตีนเปล่าดังเพ
0: ่
1: ถึงแม้พืชเยียบเป็นแพร่ข้าวช่วงนี้แล้วหายจบเลย
0: น
1: ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นไปได้ถึงว่ามีคนทิ้งไว้ก็ถ้าเราเห็นเราก็เก็บแล้วก็เอาไปใส่ถังเอาไปใส่ถังเลยก็
0: ถ้าเห็นว่าทิ้งไม่เป็นท่าแล้วก็ตีจับทุ่งกี้ยานั่นเลย
1: ตั้งเดี๋ยวตั้งลองลองนะลงแดงสีทําให้ลองไข
0: ่เราไข่
1: ตั้งกระหลุงแดงมานั่น
0: ใช
1: ่เดินคว้าดิ
0: ให้หลุงแดงคว้านั่นน่ะถ้าแต่พูดถึงคว้าทางกี้ยาเลย
1: ตรวจการตรวจการ
0: ตรวจการ
1: ตรวจการแล้วว่าใครหมายเสียบโลชินบ้างกับขวดบ้างเดี๋ยวทิ้งได้แบบนี้นะแต่เทปพูดไปทางมดเนี่ยนี่เป็นเรื่องเด็กพวกผมนี่กังวลกันไว้ก่อน
0: ใช
1: ่คนลังส่วนมันมีใครทำไ
0: ห
1: มเขารู้ซ่ากันทางเพนะครับเขารู้กันทางเพแล้วเขาเก็บไปเก็บอย่างดีเบกินเซ็ตเก็บปลาไปทิ้งทางยี่ยากันทางเพนะครับไม่ต้องหวังเวิร์ดตรงนี้แต่พวกผมนี่เป็นคนพันโบราณขี้ก็ได้เขาเนี้ยขี้หลอนตัวก้อนเล
0: ย
1: กินพูดหลอนทองไว้ก้อนนั่นนั่นแน่แต่จริงๆเลยเนี้ยไม่มีพี่น้องเลยไม่ค่อยมีไม่ค่อยเห็นเลยได้ซ้ำนะครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าคนบ้านเรานี่เขารู้กันว่าพี่น้องชาวเรือเขาอยู่กันมันพื้นนะซึ่งเป็นอันต้องขอขอบคุณท่านนายอำเภอหลังส้วนเป็นอย่างสูงนะครับที่ท่านได้ฟังรายการพวกผมทุกวันนะครับขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงท่านยกฟังในบ้านพักฐานะ
0: นั่น
1: เองเห็นกับบางก้อนกาดต่อสุกในแคบบ้านนายอำเภอ
0: บ้านนายอำเภอ
1: นั่นเองที่ไปคล้อยที่
0: น
1: ี
0: ่วังนี้ก็ทราบว่าต้นข้างล่างกันหลงกงนะ
1: หลงกงเลย
0: เล็กๆไม่รู้หลงกงหรือหลังซาดทุกแล้วเหมือนกัน
1: เฮีย
0: ครับ
1: บ้าน
0: ไม่มีใครเอาเดี๋ยวส่งหลงลิ้นไปแล้ว
1: บ้าน
0: บ้านสภากาเซ่เจ
1: ้าบ้านนาเพอดินดีแล้วนะ
0: นั่น
1: แน่ติกินมัดแล้วคุณบอกวิวอ้าวมาพูดกันต่อเรื่องเรือแล้ว
0: นี่แต่เดี๋ยวไปส่องขายแล้วเมืองลังส้วนไปแล้วการอาชีพไปแล้วทีนี้พูดถึงใครของโรงเรียนส่วนศรีวิทยาที
1: ่
0: นะครับนี่ก่อนที่พูดถึงขอให้คุณลุงพิสิทธิ์หนูชมเดินทางกลับโดยสวัสดีภาพนะครับเจอกันทุกวันยิ้มกันทุกวันนี่วันนี้แค่กลับไว้นะเนียนาที่ไปส่วนถาหรือกลับบ้านหรือไปไหนไม่รู้
1: ไม่รู้ไปไหนแย่ไปแย่
0: คนนั่งข้างคนเดิมแล้วอ่ะ
1: คนเดิมเลย
0: อ๋อคน
1: ได้ที่คนไม่แล้ว
0: เออได้ลาดไม่ใช่คนนี
1: ้คนนี้คนนี้เพราะเป็นคนนี้ประจำคนนี
0: ้ครับ
1: คนได้พรมสีทองนะ
0: มัน
1: เ
0: ด้อ
1: ผมไม่ใจแล้วเอาเร็วราดเดี๋ยวผม
0: กลับ
1: นะครับไปถึงขายส่วนซีพี่น้องนะขายโรงเรียนส่วนซีวิทยานี่เมื่อเดี๋ยวผมเคยบอกมาทุกครั้งนะพูดทุกที่ก็ต้องพูดทุกที่ว่าขายโรงเรียนส่วนซีเนี่ยเป็นขายเรือขายเหล็กเทเป็นเยาวชนในลุ่มน้ำหลังส่วนก็ว่าได้นะครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าส่วนซีวิทยานี่สร้างเรือตั้งแต่สมัยท่านผู้อำนวยการสวรรค์สี่วัชรินท่านเป็นผู้อำนวยการในสมัยนั้นนะครับแล้วก็มีท่านอาจารย์อเนกจิตหรือเนี้ยหรือครูเน่ของเราเนี้ยท่านมีแนวความคิดว่าถ้าสร้างเรือให้เด็กเล่นให้เด็กพายสักลำนึงมันจะเป็นเรื่องที่ดี
0: นั่นแ
1: หละนั่นแหละให้เด็กได้เล่นกับชาวบ้านเป็น
0: ครับ
1: ท่านเคยพูดไว้นะแล้วก็ท่านก็สร้างเรือขึ้นมาจริงๆเมื่อปี2518ครับ
0: ครับ
1: แล้วก็รู้สึกว่าจะพายในปี2519ประมาณปีนี้หลังจากนั้นเด็กโรงเรียนส่วนศรีวิทยาก็พายตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงวันนี้ไม่ยึดจ้ะ
0: โตตอง
1: นั่นแหละกี่ปีมาแล้วนั่นแหละถึงทำให้วัฒนธรรมประเพณีสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันก็มาจะเด็กๆนี่แหละนะครับถึงปีนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับโรงเรียนส่วนซี่ก็ยังทำหน้าที่กันเหมือนเดิมหน้าทีมงานไข่ทองตะเคียนทองซองเจ็ดเดชอํานวยแม่สี่ดวงหรือไทยได้ต่างๆกันเลยนะไม่ว่าจะยึดลำในมาพายก็ ก็คือส่วนซี่นั่นแหละนะครับ
0: นู้ต้า
1: จำได้เอา
0: เดชภูมิสถิตกัน
1: โอ้เดชภูมิสถิตกองท่านผู้ในการภูมิสถิตดวงฤทธิ์แต
0: ่ฟังอยู่ทุกวันกันไ
1: งฉัน
0: แต่ฟังนี้เนี่ยว่าตั้งแต่กัดเสี้ยนจิตแม่ไม้ไม่ได้เลยวะ
1: ท่านผู้ในการภูมิสถิตตั้งแต่เล่น AI เป็นนะ
0: ครับ
1: แต่งรถผมไม่จำได้หรอกห่องก้อนพ่อแม่ในเกรดพ่อมนังเลพักนี่เคยทักชีนหน้าคุณบอกข้าวไปส่งจัดจัดอ๋อท่านผู้อำนวยการภูมิ
0: ครับ
1: ใช่นี่เอไอทำอยู่แล้วนะ
0: นี่ก็ส่วนสี่เวียนี่ทำการฝึกซ้อมอยู่เทสานามบ้านบางลำพูก็โคตรพยุงซักคุณครูพยุงซักนาอุดมนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ท่านผู้อำนวยการท่านดร.กสมาพลชวลิตก็ทำการฝึกซ้อมอย่างเต็มที่แล้ว
1: เราท่านผู้อำนวยการฝึกซ้อม
0: กันแล้วไปดูแล
1: ไปดูแล
0: นะครับ
1: ตึง
0: เอาวะ
1: เอาก่อน
0: เอาวะ
1: ท่านผู้หน่วยการไม่พอนะ
0: ครับ
1: ยังมีท่านรองผู้หน่วยการอีหลาว
0: นั่นแ
1: หละไม่ว่าจะเป็นท่านรองชวินวิทย
0: ์ครับ
1: สุดที่สิ้นบัดนี้ท่านรองละอีท่านรองเอ็มท่านรอง
0: ท่านรองจิตติมาวรช
1: า
0: ท่านรองจิตติมามุกปริม
1: มั่น
0: ทั้งสี่รองนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: และซึ่งก็
0: ท่านรองอีรอง
1: ซึ่งรองอิสริน
0: อิสรินบุญนัก
1: ครับทั้งสี่รองให้ความร่วมไม้ร่วมมือแล้วก็ช่วยเหลือเจือจุ้มเตี๋ยที่สำคัญเหมือนนั้นครูทุกคนในโรงเรียนสวัสดิวิทยาก็รวมด้วยช่วยกันทั้งเพ
0: ต้องครับ
1: เพราะว่าจำเป็นต้องช่วยกัน
0: นั่นแหละ
1: เพราะว่าคนคนเดียวทำมาสำเร็จไหม
0: โตโต
1: แต่ถ้ารวมไม้รวมมือกันผ่างเดียวกัน
0: มั่น
1: สำเร็จชัดชินอย่างรวดเร็ว
0: เรื่องอย่างมีสามทิศสอง
1: คนแล้วนั่นแหละซึ่งเพราะฉะนั้นต้องรวมด้วยช่วยกันทั้งเพนะครับซึ่งพอพูดถึงทีมเรือโรงเรียนทั้งหมดประเดี๋ยวคุณบอกว่าพูดถึงขายการอาชีพก็ดีโรงเรียนเมืองลังส่วนก็ดีโรงเรียนส่วนซี่ก็ดีทั้ง3โรงเรียนนี้ผมทั้ง2คนต้องขอขอบคุณกราบหัวใจของท่านผู้อำนวยการบุคลากรทุกคนในโรงเรียนนะครับแล้วก็กราบหัวใจไปถึงนู่นหัวใจของฝีภายทุกคนเยาวชนทีมมารวมด้วยช่วยกันซึ่งคุณบอกว่าลองคิดแล้ววันนี้น้องๆภายเรือนักเรียนไหมนะ
0: ครับผม
1: เดี๋ยวอีทั้ง5ปี6ปีภายภาคหน้าจ้ะหรือไม่ดีปีหน้าปีตาเนี่ยก็ไปพายเรือตำบลเลยวัน
0: โตตอง
1: ซึ่งทำให้เราเห็นได้เด่นชัดว่าวันนี้เนี่ยตำบลทำไม่เรือหลังส่วนถึงอยู่ได้ถึงวันนี้ก็มีเยาวชนเนี่ยมีเด็กๆน้องๆหนูๆเขาต้องทนกันได้มั้งอ๋อต้องทนกับเจ็บป่วยเจ็บคายแล้วพายเรือขี้ไคลนะ
0: น
1: ั
0: ่น
1: แหละแล้วถึงฟี่แกเป็นหลาวน้ำกัดเท้าเฮ้าถูกย่างอยู่ครบในกระพายเรือนี่ทั้งเพถึงเขาทนเขาทนลำบากนี่ถึงแบบนั้นเนี่ยการฝึกซ้อมที่คืนคมเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะเรื่องที่ดีพอวันแข่งถึงใครที่แพ้ที่หนามันไม่ใช่เรื่องสำคัญสุดท้ายแล้วเราก็คือพี่น้องชาวหลังส่วนลุ่มน้ำหลังส่วนด้วยกันทั้งเพนี่แหละ
0: ทุกคนคือผู้ที่รวมสืบสานการประเพณีของคนบ้านเรานะครับ
1: เหมือ
0: นกับพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่เก้าและท่านพระยาท่านพระดำรัสไว้ตอนที่ไปรับลูกพระยาท่านว่าขอให้รวมรักสามัคคีให้ประเพณีนี้อยู่ยังยืนตลอดไป
1: นั่นแหละ
0: นั่นแหละ
1: เพราะฉะนั้นเราต้อง
0: รวม
1: ม
0: า
1: อย่าร้องแล้ววะขี้ร้องให้เร็วซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเทผมผู้ปันนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าโรงเรียนทั้ง3โรงพี่น้องหน้าที่ส่งมาในคณะนี้เนี่ยทุนละทรัพย์ต่างๆในโรงเรียนตั้งงบประมาณไว้จริงเลย
0: ครับ
1: ไม่ใช่ไม่ตั้งหลายคนว่าแล้วปักพูดเด้องบประมาณโรงเรียนก็ตั้งก็ตั้งนั่นแหละแต่นึกแล้วก็ซ้อมเมื่อกี้เดือนเลยแล้ว
0: โตตอง
1: อาหารการกินทุกวันน้ำถาชายทุกวัน
0: ครับ
1: ซึ่งถูกย่างเป็นเงินเป็นทองทั้งเพแม้กระทั่งผ่านเด็กๆมาจ้าโรงเรียนมาซ้อมเรือก
0: ็
1: เสียค่าน้ำมันเลยวะซึ่งน้ำมันว่างนี้ตึนก็รู้อยู่ว่าน้ำมันราคาเท่าไรบันทึกนะซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่พอมีกำลังที่จะช่วยเรือทั้ง3โรงไปช่วยพี่น้องเอ้ยไปรวมด้วยช่วยกันไม่ใช่ว่าจำเป็นต้องเอาตังนะไม่ใช่ว่าต้องเอาตังไปให้อย่างเดียวตึนมีข้าวสั้นผ่าข้าวสั้นไปให้ตึนมีไรเอานั่นไปให้นั่นมันถ้ามีแค่บ้านมีผลไม้มีงอวันนี้ตัดงอเว
0: ้
1: ยแม่ตัดเพื่อไว้ตะเคงเอาแวะเด็กกินดีวะเอาไปได้เลยนะครับถูกโรงถูกสังกัดไม่ใช่ท้าแต่โรงเรียนแล้วจำบนต่างๆก็พร้อมที่จะรับนะครับเอาไปช่วยเลือกกันได้พี่ตักหยอกมือแล้วท่านประธานที่เคารพแล้ว
0: ขั้นเวลา
1: ขั้นเวลา
0: ครับ
1: ฟังเพลงที่ซ่องก่อน
0: เพลงที่ซ่องนี้ข้อมาจากทีมงานพรพระสุเมน
1: ครับ
0: กองวัดพระราชนิกร
1: พรพระสุเมนเน
0: ี่ยเจ้าโดยคุณบ่าวว่านแล้วก็คุณบุญมี
1: ก่อเพลงได้ย
0: ังฮะตัดท้องวันนองแต้งจังวะ
1: อือฮึบ่าวว่านเกลี่ยตัวเออ
0: นั่น
1: เองเกลี่ยตัวออกครับเจ้า
0: พี่เล็กเอเชียมอเตอร
1: ์อ้ายามอพี่เล็กกันแล้ว
0: จัดหมอบได้ป้องเงิน
1: แม่ป้องเดียวได้เทเลยฟังเพลงนี้แล้วก็
0: เดี๋ยวพบกันต่อครับช่วงที่สามครับ

0: อยากสดชื่นแต่ก็อยากดูแลสุขภาพดูเยาว์วัยทางเลือกเพื่อสุขภาพลองมังชาสิคะเครื่องดื่มจากเนื้อมังคุดแท้อุดมด้วยวิตามินซีและโพลีฟีนอลจากธรรมชาติจากแหล่งวัตถุดิบมังคุดคุณภาพลุ่มน้ำหลังสวนจังหวัดชุมพรกลิ่นหอมชาไทยดื่มง่ายสดชื่นทันทีรสชาติดีจนต้องบอกต่อมังชาไม่ใช่แค่เครื่องดื่มมังชาอร่อยสดชื่นดูดีจากภายในคำเตือนไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรคมังชาจากบริษัทบ้านธรรมวัฒน์จำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อคนรักสุขภาพสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร092-229-6545มังชาจากบริษัทบ้านธรรมวัฒน์ร่วมสนับสนุนประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงมรดกวัฒนธรรมแห่งลุ่มน้ำหลังสวน
1: จังหวัดชุมพรร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรอำเภอหลังสวนเทศบาลเมืองหลังสวนชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนชาวหลังสวนขอเชิญเที่ยวงานประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงชิงโล่และถ้วยพระราชทานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของลุ่มน้ำหลังสวนและของชาติประจำปี2569ปีที่183ระหว่างวันที่22ถึง31ตุลาคม2569ณสนามแข่งขันกลางภาคใต้แม่น้ำหลังสวนอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร22ถึง31ตุลาคมมหกรรมสินค้าของดีเมืองหลังสวน25ถึง30ตุลาคมกิจกรรมลานวัฒนธรรมสายน้ำศรัทธาจิตวิญญาณแห่งลุ่มน้ำหลังสวน25ตุลาคมเทศกาลอาหารพื้นถิ่นเมืองหลังสวนเปิดเมืองกินฟรี26ตุลาคมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสมโภชเรือพระบก27ตุลาคมทำบุญตักบาตรเทโวทอดผ้าป่าและขบวนแห่เรือพระบกพระน้ำ 27-31 ตุลาคมการแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธง 31 ตุลาคมถ่ายทอดสดการแข่งขันทางไทย PBS เวลา 16:00 น.ถึง 18:00 น.พลาดไม่ได้ 22-31 ตุลาคมนี้กับงานประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงชิงโล่และถ้วยพระราชทานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของลุ่มน้ำหลังสวนและของชาติประจำปี2569ปีที่183ณสนามแข่งขันกลางภาคใต้แม่น้ำหลังสวนอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร

0: ร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมลุ่มน้ำหลังสวน
1: ครับ
2: ไม่น่า
1: แน่
3: ดวงที่3แล้วพี่น้องเอ้ยที่จริงที่หมดเวลาแล้ว
1: แฟนรายการเฮียเอเจ๊จิ๋มขอเพลงมา
3: ครับ
1: วันนี้เต็มจะแล้วนะจิ๋มเอ้ย
3: ต่อช้านะต่อยาว
1: ครับ
3: ต่อยาวเปิดได้แล้ว
1: เปิดให้จังว่าได้นี่ยานัดสักทีแล้วพี่เบิ้ลวางนี้แพคงเป็นนัดๆนะจิ๋มเอ้ยพี่เบิ้ล
3: เปื่อ
1: ผัวเล่นกลับมาอย่ารู้ด้วยนะให้ผมลุดตาเลยพี่เบิ้ลก็โดดทีแหละ
3: ขอแล้วผม
1: ได้ลุดตาเดี๋ยวเลยนะครับผู้ไปปลานัว
3: ไปไหนอ่ะ
1: ไปแล่ควายก็อูยังนบแต่เช้านี้มีโอกาสได้ไปยกล่าให้เนื่องจากเจ้าเทมาบอกว่าไม่มีเทอยู่นะยกล่าเจ้าเทให้แล้วแค่เพิ่งยกตายตอนปรางนั่นแหละนะครับไปเจอท่านอาจารย์นัดหน้าไปเจอพีเอจังหวัดเดียวพีเอนี่ติดต่อเรือให้สักลำให้คุณเบิร์ดทายให้พ่อมเป็นนายทายให้คุณบวานนายหัว
3: แหม
1: ตั้งเชื้อเรื่อยเรียบร้อย
3: เทปเลยเหรอ
1: เทปทรมาน
3: เทปทรมาน
1: ปีเต่าตัวที่กัน
3: แหม
1: ซึ่งเทปสำคัญหมดผู้ซึ่งนึกถึงนู่นไงผู้ช่วยควายบ้านขวนไงมีอยู่คนหนึ่งตัวเล็กอยู่ว่าเผื่อนเหมือนกันคุณรู้จักแล้วเหรอ
3: เคยแล้วเคยแล้ว
1: เทเป็นผู้ช่วยอัน
3: ผู้ช่วยตัวเล็ก
1: นั่นแน่
3: เคยแล้ว
1: เทตัวเล็กๆว่าเผือนนั่นรู้จักปะวะ
3: ไม่รู้จักแก
1: ไม่รู้จักเลยผู้ช่วยเคยดำไหม
3: อ
1: ๋ออภิวัฒน์บุญเนียม
2: นั่นเลยตัวเล็ก
1: ครับผู้ช่วยเคยดำยับลาบ้านควร
2: ใช
1: ่ผ้ามันลงลำนี่กันดีวะ
2: หนังตุ๊กตุ๊กไม่ใช่ได้
1: ใช
2: ่ขับเลย
1: ไม่รู้ต่อรื้อจับเป็นโคชกับบวานที
3: ่เปรียบที่เคยเปรียบกันแล้วบอกว่านแผ่น้ำหนักอยู่70โล
1: บอกว่านแผ่ว่าแล้ว
3: แผ่ว่าแล้วไม่โซได้เสียงวะคุณบอกว่านยอมแพ
1: ้ครับ
3: คุณบอกว่านยอมแล้วทึ่งนี้พอทราบข้าวมาว่าทีมงานชาลายันนี้ในวันอาทิตย์นี้จะมีทีมงานมาจากทุ่งค้าเออ
1: นั่นแน
3: ่มารวมด้วยช่วยกันกี่คนเน
1: า
3: ะ
1: ท่านอาจารย์ทวีโทรคุยว่าเดี๋ยววันอาทิตย์นี้จะมีทีมงานจากทุ่งค้า10กว่าคนแล้ว
3: ครับ
1: มารวมฝึกซ้อมกับทีมงานชาลายันต้องรอติดตามประมาณบ่ายโมงได้แล้วแน่เนี่ยวะ
3: นั่นมัน
1: ห้อยได้กินแน่วะ
3: ไอ้ยะ
1: บ่ายโมงเมาวะวะ
3: นั่นมัน
1: นั่น
3: พูดไปนั้นไปเลย
1: ครับผม
3: ไอ้ยาชัดเจนแล้วอันทีมงานปีนี้นี่พูดถึงใครทีมงานของชาลายันนี่นะครับก็มีการทำนู่นเมื่อเดี๋ยวผมได้บอกเบื้องต้นไว้แล้วแหละ
1: ครับ
3: แต่ว่าปีนี้นี่มีฝีภายมารวมด้วยช่วยกันนี่จะทีมทุ่งคากันนู
1: ่นต
3: มาจะทุ่งคากันมารวมด้วยช่วยกันกันแหมผมว่าทีมนี้น่าเลยแล้วแหละนะครับทีมงานชาลายันกรุ๊ปนี่ทีมงานของโค้ดเอช้างนกทีมงานของนายกฮีทพวกนี้นะ
1: ทีมงานจ่ายง
3: ไม่ธรรมดาเลย
1: น่าจ่ายงยานาคนเดี๋ยวที่พาหม้อไปทำกั้นเทศนาคนแล้วกันนู่น
3: ครับ
1: ครับ
3: นี่ท่านประเสริฐช่วยละแม่บอกว่าหาเสียงให้มั่งไงวะ
1: เอาไรแล้วเถิด
3: อีหลงไรแล้วพี่เถิดไม่รู้หลงไรแล้วซึ่งพิเศษนี่ประจำและก็มีเรือมีไรแบบนี้นะจิกีความเรือเขาคุณพระเชิดช่วยละแม่ชอบความเรือ
1: ซึ่งไม่ใช่รู้ที่เขาเองอยู่ตรงนั้นผมเพียท่าน
3: ไม่ใช่รู้ที่เขาขายอยู่ใน
1: ครับ
3: บางทีเราโทรหาผมดึกดึกมั่งโทรหาคุณบอกวิวดึกดึกตีช่องตีซ้ำโทรมาถึงกันน้องพูดเพราะแล้วผมสงสัยอะไรแต่ว่าไม่หันท่ามไม่ต่อหน้านะ
1: ครับ
3: เดี๋ยวพูดหนาดีได้ยินปีก่อนนู่พันนี้ต้องโทรมาข้อเปิดเพลงให้หนาดีทิ้งแล้วซึ่งปีนี้อย่างดีกับอยู่ท้าน
1: ั่นแหละ
3: นะครับ
1: ยังเป็นประเสริฐวันดีอยู่รอดไอ้โคนี
3: ้ครับเอาซึ่งคุณบอวิลช่วยบอกทีว่าปีนี้เนี่ยมีกิจกรรมอะไรมั่งในงานหลายคนสงสัยหน้าแล้ว
1: ปีนี้นี่กิจกรรมนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่22ตุลาพี่น้องเอ้ย22ตุลานี่เป็นงานคลายข้องแล้วอีไม่กี่วันนี้ก็จะเต้นมาตั้งแล้วนะครับ
3: ครับ
1: 22เริ่มคลายข้องมากรรมสินค้า26เออ25ตุลา
3: ครับ
1: ฟรี26สมโพธิ์เรือพระบกนะครับ26สมโพธิ์เรือพระบก27ช่วงเช้าตักบาตรชมขบวนแห่ช่วงบ่ายพาเหรดทางน้ำพิธีเปิดทางน้ำแล้วก็แล่เรือตั้งแต่วันที่27ถึง31ตุลาคมนะครับแล้วก็วันที่31ตุลานี้เป็นประวัติศาสตร์ของไทยพิเวศในรอบ19ปี
3: ครับ
1: ไม่เคยท้ายวันเช้าได้มาท่าเทศนามหลังส่วน
3: นั่นมัน
1: นะเทศนามอื่นก็ท่ายเวลาตั้งแต่บ่ายสามถึงตีห้าบ้านเราตีสี่ตีหก มืดเลย
3: ใ
1: ช่มืดเทเวศนะ
3: เอาให้รู้กันไปเลยวันนั้นเถอะ
1: นั่น
3: นะครับซึ่งเมื่อันพี่น้องที่อยู่ทางบ้านนะหรือท่านผู้ฟังที่ฟังตรงไหนก็ตามนะครับปีนี้กิจกรรมมีเหมือนเดิมนะ
1: ครับ
3: ไม่ว่ากินฟรี
1: ครับ
3: นะมีแน่นอนชมโพสเรือพระบกเหมือนเดิมเลยหญิงใหญ่กว่าเดิมแล้ว
1: นั่นแหละ
3: กระบวนแห่ก็จัดอย่างหญิงใหญ่นะครับเหมือนเดิม
1: ครับ
3: ตักบาตรเหมือนเดิมแข่งเรือเหมือนเดิม
1: ครับ
3: มีเหมือนเดิมถูกย่างแต่ว่าหญิงใหญ่ขึ้นมาเดิมทางเพ
1: ่ควายเล่นเอาแพ้เหมือนเดิม
3: ป่ะไม่อย่าแพ้เหมือนเดิมไหม
1: ซึ่งปีเสียนไข
3: ่หนามั้งแน่อ้อผมพูดถึงเสียนไข่พูดแล้ว
1: เพื่อ
3: คุณเสียนไข่หรือว่าหนูแวะเส
1: ีย
3: นไข่พระเครืองนะ
1: ครับ
3: บอกชัดเจนเลยว่าปีนี้อัดชีพแล้วเหลือเสมอ
1: คู่ละ
3: คู่ละ
1: 2,000 บาท
3: งานมั่น 2,000 แล้วนะโอ้ 2,000 เหมือนเดิม
1: ครับผม
3: นะครับเสียนไข่อัดชีพเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเหลือเมื่อมีรางวัลจะเสียนไข่อย่างแน่นอนนะครับวันนี้
1: เวลา
3: หมดแล้ว
1: หมดเวลา
3: ครับ
1: ครับ
3: เพลงสุดท้ายข้อมายะพันจากาโทบุญญรัตน์แสงอรุณหรือเจ้าเลหรือคุณโชเล
1: นี่
3: จากนู
1: ่ครับ
3: กองบิน
1: ฟูงบิน
3: 701สุราษฎร์ธานี
1: โทรหลายตังเลยวันนี
3: ้คนซ้อมกิ๊บเพน
1: ครับ
3: พ่อเพลงทหารอากาศคาดรักเสียงวะ
1: นั่นคาดเลย
3: คนเป็นทหารอากาศคาดรักฟังเพลงนี้นะครับจากคุณโชเล่แล้วก็หมอเพลงนี้ไปให้ถึงคุณลุงณรงค์ทวิชซี่ด้วยนะครับแล้วก็พบกันใหม่ต่อเช้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
4: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน Hilux TravelGreater Together
5: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์077-506-333
6: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
7: นี้เวลา 17:00 น. Mcot Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิลกกรุงเทพฝนตกหลายพื้นที่มีลูกเห็บตกด้วยเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเกิดฝนตกในพื้นที่กรุงเทพมหานครขณะที่มีรายงานว่าหลายจุดเกิดลูกเห็บตกอาทิย่านรัชดาภิเษกซอยเสือใหญ่แยกลาดพร้าวโชคชัย4เป็นต้นขณะที่กรุงเทพมหานครได้รายงานว่าเมื่อช่วงเวลา 16:00 นในพื้นที่กรุงเทพมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเขตสวนหลวงบางกะปิจตุจักรพญาไทดินแดงวัฒนาบางซื่อบางพลัดบางกอกน้อยตลิ่งชันบางแคทวีวัฒนาหนองแขมคลองเตยโดยฝนมีการเคลื่อนตัวทิศตะวันตกเฉียงเหนือแนวโน้มคงที่ฝนรวมที่เขตภาษีเจริญ49มิลลิเมตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเรียกประชุมวงเล็กผนึกเกล่าทัพระดมกำลังตรงจุดช่วยประชาชนเร็วที่สุดพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเรียกประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติมีพลเอกณัฐพงษ์เพราแก้วเสนาธิการทหารพร้อมด้วยผู้แทนกองบัญชาการกองทัพไทยและเหล่าทัพเพื่อนำข้อสั่งการและแนวทางจากการประชุมในระดับรัฐบาลมาจัดระบบการปฏิบัติในส่วนของกระทรวงกลาโหมให้ทุกเหล่าทัพทำงานสอดประสานกันและสามารถสนับสนุนการแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยได้อย่างรวดเร็วและตรงจุดพร้อมแบ่งพื้นที่และภารกิจให้ชัดเจนระดมสรรพกำลังที่ต้องการกำหนดผู้รับผิดชอบและผู้ประสานงานลดความซ้ำซ้อนจัดลำดับความเร่งด่วนของการสนับสนุนโดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังคงมีระดับน้ำสูงพื้นที่ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและจุดที่หน่วยงานในพื้นที่ร้องขอกำลังหรือเครื่องมือเพิ่มเติมสุพมาสั่งสคบช่วยผู้ประสบภัยรถถูกน้ำท่วมประเมินราคาซ่อมฟรีลดค่าอะไหล่พร้อมย้ำค่ายกรถต้องเป็นธรรมนางสาวสุพมาอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสคบเปิดเผยรายละเอียดการช่วยเหลือประชาชนที่รถยนต์ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมต่อเนื่องจากการเดินหน้าก้าวมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยให้สคบประสานความช่วยเหลือตั้งแต่การเคลื่อนย้ายรถการประเมินราคาซ่อมฟรีส่วนลดค่าอะไหล่และค่าแรงการเคลมประกันไปจนถึงการบรรเทาภาระหนี้พร้อมป้องกันการฉวยโอกาสเรียกเก็บค่าบริการอย่างไม่เป็นธรรมขณะนี้เริ่มมีประชาชนทยอยติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากสคบแล้วโดยเจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องและประสานงานรวมถึงผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้นเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือให้ตรงปัญหาของผู้บริโภคแต่ละรายสำหรับการเคลื่อนย้ายรถสคบได้ประสานกองบังคับการตำรวจจราจรและได้รับแจ้งว่าสถานีตำรวจนครบาลมีรถยกให้บริการประชาชนสถานีละ2คันสามารถขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วน191พร้อมประสานสมาคมรถยกแห่งประเทศไทยให้คิดค่าบริการรถยกและค่ารถสไลด์ตามต้นทุนอย่างเหมาะสมไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาเมื่อรถเข้าสู่ขั้นตอนการซ่อมสคบได้ร่วมมือกับสมาคมอู่กลางการประกันภัยให้ประเมินราคาซ่อมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายพร้อมส่วนลดราคาอะไหล่แท้เบิกห้างและการรับประกันอะไหล่ตามเงื่อนไขของแต่ละยี่ห้อด้านการเคลมประกันสคบได้ประสานสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ซึ่งระบุว่าการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนเป็นไปตามความเสียหายจริงและความคุ้มครองของกรมธรรม
1: ์ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี ติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
6: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4ชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนิวัตปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED ศูนย์ถ่ายเอกสารโทร077-581-264
7: ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงกระสอบสีเขียวคุณภาพเต็มสูตรปรับสภาพดินแก้ปัญหาโรคพืชรากแตกไวกระสอบสีชมพูบำรุงต้นสร้างใหม่เร่งการเติบโตสูตรปาล์มเร่งดอกออกผลทลายมากผลไม้แทงช่อดอกดี
6: จัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสอทรัพย์ไพศาลโดยอาจารย์ประภาสสมแก้วโทรศัพท์0898191045และ0925544753
8: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวม 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นาทีณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยนายกโต้งนายนพรอุสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรปตท.จิงโจ้กรุ๊ปน้ำมันคุณภาพเติมเองได้ส่วนลดลิตรละ1บาทปตท.จิงโจ้หลังสวน MG ชุมพรรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานเติมน้ำมันเลือกจิงโจ้รถไฟฟ้าเลือก MG ชุมพรร้านเสือการเกษตรสินค้าเกษตรครบวงจรรู้จริงทุกขั้นตอนปลูกทุเรียนอย่างมืออาชีพเสือการเกษตร3แยกวังตะกอหลังสวนเสือการเกษตรละแมข้างธกสและเสือการเกษตรพะโต๊ะธนเลิศอไหล่ยนต์อำเภอหลังสวนติดถนนเอเชียขาขึ้นกรุงเทพจำหน่ายแบตเตอรี่อะไหล่รถยนต์ทุกชนิดทุกยี่ห้อโทร077-544-366หลังสวนกระเพราถาดใบหญ้าสีสูตรพริกแห้งไร้น้ำมันพิกัดอำเภอหลังสวนในปั๊มเชลสวนผึ้งปั๊มเชลสามไม้ปั๊มปตท.เกื้อสกุลและสาขาสูงเนินจันทบุรีลองแล้วจะติดใจจินดาเกษตรรวมทุนสินค้าเกษตรครบวงจรพร้อมบริการให้คำปรึกษาและแนะนำเรื่องการเกษตรจินดาเกษตรรวมทุนโทร077-545-341ชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพโดยคุณธรงอุดชินประธานชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพดร.สมยศแสงสุวรรณเลขาชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพและคุณประสงค์นุรักษ์
9: เอาละครับตอนนี้กอขอไปพร้อมกันสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่ในหัวอย่างแน่นอน
10: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
8: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นาทีเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
10: มาพากให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่แล้วคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองไป4
11: ขึ้นโขนชิงทองโอ้แม่ชมยงช่วยเชียร์พี่ที
6: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4 ชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยมูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนสามัคคีคือพลังโดยพลตำรวจโทวรรณรัตน์คดชรักประธานมูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนแผงทุเรียนผู้ใหญ่ตู่ตำบลวังตะกอรับซื้อทุเรียนคุณภาพระดับส่งออกซื้อขายทุเรียนสอบถามผู้ใหญ่ตู่โทร081-895-5850
5: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
12: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

กลับมาทักทายกันผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของจิ๊กโกยามบ่ายสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งที่ FM 90.75 MHz และ 104.75 MHz นะครับ 5:00 น. ถึง 6:00 น.เรามาเจอกันอีกรอบหนึ่งกับงานเพลงไทยลูกทุ่งเพราะๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้ด้วยนะครับใครชื่นชอบฟังเพลงไทยลูกทุ่งติดตามกันได้ในช่วงนี้กับจิ๊กโกยามบ่ายนะครับแล้วก็เน้นย้ำกิจกรรมกันด้วยนะครับสำหรับกิจกรรมนักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4นะครับก็ขอเชิญน้องๆนะครับที่มีอายุตั้งแต่8ถึง15ปีไม่จำกัดเพศนะครับก็เพียงมีภูมิลำเนาหรือว่าศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรได้อัดคลิปสั้นๆเกี่ยวกับการพากเรือความยาวไม่เกิน1นาทีนะครับแล้วก็คอมเมนต์ใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจ Facebook อสมทชุมพร 90.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับวันที่23ตุลาคมนี้เราเจอกันที่ตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนเพื่อชิงโล่และเงินรางวัลกว่า 20,000 บาทกันเลยทีเดียวนะครับงานนี้ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนกิจกรรมด้วยนะครับขอบคุณสสสเครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนะครับขอบคุณนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED งานพิมพ์อิงค์เจ็ตสติกเกอร์ทุกชนิดนะครับศูนย์ถ่ายเอกสารโทรศัพท์0775812644ครบเครื่องเรื่องงานพิมพ์นะครับนี่คือผู้สนับสนุนรายการกับกิจกรรมนักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองนั่นเองครับ

0: ภัยรายวันแจ้งเตือนทุกเหตุการณ์ฟังพร้อมกันอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 โดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
1: กลับมาในช่วงของเตือนภัยรายวันนะครับวันนี้จะมาเตือนภัยที่คุกคามเราในรูปแบบใหม่ที่กำลังระบาดและต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในยุคปัจจุบันก็คือกลโกงเรื่องของ Google Ads นะครับที่จะพร้อมแกล้งล็อกหน้าจอของเรานะครับซึ่งมิจฉาชีพก็จะซื้อโฆษณาหรือว่าทำลิงก์ปลอมบนหน้าจอโทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยในหน้าค้นหานะครับให้เนียนเหมือนกับระบบปฏิบัติการ Windows หรือว่า Mac เลยทีเดียวนะครับแล้วเราก็จะหลอกเราว่าคอมพิวเตอร์หรือว่ามือถือของคุณเนี่ยพังติดไวรัสนะครับเพื่อให้เหยื่อเนี่ยได้โทรไปหาเบอร์ปลอมที่ทางมิจฉาชีพได้กำหนดไว้นะครับหลังจากนั้นเบอร์ปลอมก็จะหลอกให้เราติดตั้งโปรแกรมนะครับเป็นโปรแกรมควบคุมระยะไกลหลังจากนั้นเขาก็จะเข้ามาควบคุมโทรศัพท์ของเราเข้ามาควบคุมโน้ตบุ๊กของเรานะครับและเงินในบัญชีเราก็จะหายไปเลยนะฉะนั้นนะอย่าลองเชื่อเป็นอันขาดนะครับอย่าติดตั้งแอปพลิเคชันอะไรที่เราไม่มั่นใจว่ามันชัวร์หรือเปล่าเนี่ยนะครับอย่าติดตั้งนะครับแล้วก็อย่ารับโทรศัพท์บนหน้าจอมือถือแบบเปิดกล้องอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าเขาจะแอบสแกนใบหน้าของเราเพื่อนำไปใช้ในการหลอกโอนเงินออกจากบัญชีธนาคารเราได้ง่ายๆเหมือนกันนะครับฉะนั้นนี่คือกลโกงรูปแบบใหม่ที่เราต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยทีเดียวนะครับนำมาแจ้งนำมาบอกกล่าวคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้ด้วยครับ
0: ภัยรายวันแจ้งเตือนทุกเหตุการณ์ฟังพร้อมกันอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 โดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

0: MCOT Radio Network ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4ชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED ศูนย์ถ่ายเอกสารโทร077-581-264
2: สะสมทรัพย์ตลอดชีพ Universal โอ้ยเยอะไปหมดจะแบบไหนดีล่ะเนี่ย
3: เลือกซื้อประกันชีวิตง่ายๆและถูกวิธีโดย 1. เลือกให้เหมาะสมกับความต้องการของเราแต่ละแบบมีความคุ้มครองที่ต่างกัน 2. ทำความเข้าใจเงื่อนไขความคุ้มครองเปรียบเทียบเบี้ยประกันภัย 3. เลือกซื้อกับบริษัทที่น่าเชื่อถือประเมินความสามารถในการชำระเบี้ยของตัวเอง 4. ชำระเบี้ยผ่านบัญชีบริษัทโดยตรงและขอใบเสร็จทุกครั้ง 5. รับกรมธรรม์แล้วต้องตรวจสอบความถูกต้องหากไม่ตรงให้รีบแจ้งบริษัทง่ายๆแค่นี้คุณก็สามารถซื้อประกันชีวิตได้อย่างถูกวิธีด้วยความห่วงใยจากคปภ.
4: น้ำเป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อชีวิตของพวกเราทุกคนแต่ถึงอย่างนั้นในทุกวันนี้น้ำสะอาดกลับยังคงถูกใช้ไปอย่างสิ้นเปลืองโดยที่เราไม่รู้ตัวแค่เพียงช่วยกันปิดน้ำให้สนิทใช้น้ำเท่าที่จำเป็นเท่านี้ก็ช่วยประหยัดได้มากกว่าที่เราคิด

0: Go Green
1: M-Cord Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดย DJ โอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

คุณผู้ฟังครับช่วงนี้เวลาคุณผู้ฟังออกไปข้างนอกหรือว่าอยู่ในบ้านนะครับบางคนรู้สึกว่าอากาศมันแปลกๆนะครับรู้สึกว่ามันหนักๆหน่วงๆมีฝุ่นควันเยอะๆหายใจก็ไม่ค่อยจะโล่งนะครับโดยเฉพาะเรื่องของฝุ่น PM 2.5 ที่อยู่รอบตัวเรานะครับโดยเฉพาะจังหวัดชุมพรบ้านเราเนี่ยนะครับก็ติดอันดับต้นๆเรื่องของฝุ่น PM 2.5 กันเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปนะครับเพราะว่าวันนี้ผมขอเสนอคาจิวาเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001นะครับเป็นอีกทางเลือกที่ช่วยให้การหายใจสะดวกขึ้นหายใจคล่องหายใจสบายขึ้นนะครับเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้มาพร้อมกับระบบกรองแบบผสมผสานนะครับช่วยทั้งกรองฝุ่น PM 2.5 กรองควันนะครับแล้วก็กลิ่นที่ไม่พึงประสงค์นะครับก็สามารถกรองได้เช่นกันใช้งานง่ายนะครับปรับแรงลมได้3ระดับแบบเบาแบบกลางหรือแบบแรงก็ได้นะครับตัวเครื่องมีหน้าจอสัมผัส LED

LED แสดงสถานะอากาศและอุณหภูมิที่มาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลและโหมดนอนหลับนะครับทำงานเงียบแบบไม่รบกวนเวลานอนนะครับจะกลางวันหรือกลางคืนก็ใช้เครื่องคาจิว่าได้หมดเลยนะครับและที่สำคัญก็คือใช้ไส้กรองแบบเฮปานะครับช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพสนใจสั่งซื้อตอนนี้เลยนะครับกับโปรโมชั่นต้อนรับปีใหม่ยังใช้ก็ได้อยู่นะครับในราคาเพียง 1,290 บาทแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกให้อีก1แผ่นนะครับโทรเลยที่021143990นะครับย้ำอีกครั้ง021143990ค่าจัดส่งและรับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนั่นเองครับ

คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมครับไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดอยากติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนทุกเดือนนะครับแต่ว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์นะครับใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เนี่ยนะครับเป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่มีความจุโคตรเยอะเลยนะครับ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยนะครับใช้นานต่อเนื่องได้ถึง12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบนะครับปรับมุมได้กันน้ำได้ระดับ IP67 นะครับไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่หวั่นเครื่องใช้งานง่ายนะครับสั่งงานด้วยรีโมทคอนโทรลนะครับวันนี้สนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้เลยนะครับรับเลยเมกาสปอตไลท์1ชุดนะครับยังไม่พอเราแถมฟรีให้อีก1ชุดพร้อมโคมไฟ LED 2อันนะครับแล้วก็ยังแถมแว่นกันแดดแบบคล้าแบบให้อีก1อันนะครับทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลยนะครับ02-114-3990 ย้ำอีกครั้ง02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania นั่นเองครับ

ับเข้ามาในช่วงท้ายชั่วโมงกับช่วงของจิ๊กโกยามบ่ายสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งนะครับก็ต้องมาเน้นย้ำน้องๆนะครับน้องๆเยาวชนที่มีความสนใจในเรื่องราวของกิจกรรมนักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4นะครับปีนี้ก็จะจัดขึ้นในวันที่23ตุลาคมนี้เป็นรอบชิงชนะเลิศนะครับแต่ว่าก่อนชิงชนะเลิศเนี่ยนะครับก็เปิดโอกาสให้น้องๆอายุตั้งแต่8ถึง15ปีไม่จำกัดเพศนะครับขอเพียงมีภูมิลำเนาหรือว่าศึกษาอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรได้อัดคลิปสั้นๆเกี่ยวกับการพากเรือความยาวไม่เกิน1นาทีแล้วก็คอมเมนต์ใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจ Facebook อสมทชุมพร 90.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็วันที่23ตุลาคมนี้ช่วงเช้าเราเจอกันที่ตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรเพื่อเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับแล้วก็รับเงินรางวัลและลุ้นรางวัลกว่า 20,000 บาทกันเลยทีเดียวนะครับงานนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนกิจกรรมผู้ใจดีนะครับไม่ว่าจะเป็นศาลจังหวัดหลังสวนนะครับพร้อมบริการประชาชนให้ได้รับความเป็นธรรมและเสมอภาคโดยยึดหลักนิติธรรมปรึกษาทางข้อกฎหมายได้ที่โทรศัพท์0775410068ขอบคุณทกส.หลังสวนเคียงคู่รู้ค่าประชาชนเป็นมากกว่าธนาคารผูกพันดูแลเกษตรกรปรึกษาสินเชื่อเพื่อการเกษตรนะครับสอบถามที่077541371ขอบคุณทกส.ชุมพรด้วยนะครับ0775010051ขอบคุณสหกรณ์การเกษตรหลังสวนจำหน่ายสินค้าการเกษตรสินค้าอุปโภคบริโภครับสมัครสมาชิกปีละ2ครั้งรับเงินปันผลดอกเบี้ยสูงสนใจสมัครได้ที่โทรศัพท์0775411139นะครับขอบคุณร้านเจ๊เอียดตลาดอวยชัย2หลังสวนนะครับจำหน่ายผลไม้รับซื้อหมากแห้งน้ำแกงส้มสำเร็จรูปรสเด็ดจัดจ้าน

โทรเลยนะครับ0649294232ขอบคุณพลังรวมช่างหลังสวนเต็มที่ช่วยเหลือสังคมส่วนรวมอย่างจริงใจนะครับขอบคุณครัวคุณเอ๋ปากตะโกโฮมสเตย์ที่พักสบายบริการหมูกระทะหลักร้อยวิวหลักล้านอร่อยริมคลองธรรมชาติหิวใจเปิดบริการทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์จองโต๊ะที่0909703895นะครับขอบคุณลุงอ้อจัดเต็มหลังสวนลิสซิ่งจำหน่ายรถยนต์มือสองคุณภาพดีขาลงใต้ที่ตำบลวังตะกออำเภอหลังสวนหารถยนต์มือสองคุณภาพดีโทรเลยนะครับที่0836926540นะครับขอบคุณห้องอาหารคุณสาลายจุดพักรถของคนเดินทางอาหารเครื่องดื่มครบจบที่นี่เปิดบริการจุดชาร์จรถ AEV นะครับจุดชาร์จรถ EV นะครับที่คุณสาลายนะครับเปิดบริการ24ชั่วโมงด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วขอบคุณแผงทุเรียนน้องปลื้มโดยคุณจักรินว่องไววานิชตำบลวังตะกออำเภอหลังสวนรับซื้อทุเรียนคุณภาพให้ราคาดีโทรเลยที่0815361153นะครับและขอบคุณเฟรชชี่ทีบาร์จากสาหร่ายทะเลลึกชาเขียวเร่งผมยาวหยุดผมร่วงสร้างผมใหม่เพื่อสุขภาพผมที่ดีโดยคุณทัพทพลธรรมพักดีนะครับสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ www.tbar.com หรือ ID line 0875944194นะครับนี่คือรายชื่อผู้สนับสนุนกิจกรรมนักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4นั่นเองนะครับเอาละครับเวลาหมดในช่วงนี้กับจิโกยามบ่ายสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งผมโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิมนะครับวันนี้สวัสดีครับ

0: 5 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4 4
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

0: บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
1: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งเน้นการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม
0: รับผิดชอบต่อหน้าที่และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ M-Pod Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: พาไทยกว่าได้

0: ากแก่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแถมโตย
1: ผาไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
2: ผาไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
3: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
5: สองนาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ2มุมข่าวครับวันนี้ขึ้นเดือนใหม่แล้วนะครับ1 ตุลาคม 2569ครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชัยยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
6: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
5: ครับแหมนึกว่าฝนฟ้าจะไปแล้วนะฮะและจะมาอีกรอบที่4ฝนตกหนักเลยพี่ไพศาลเมื่อสักชั่วโมง2ชั่วโมงที่ผ่านมา
6: เห็นว่ามีลูกเห็บด้วยนะ
5: ใช่ครับรัชดาคนตื่นตาตื่นใจกันใหญ่เลยมีลูกเห็บตกในกรุงเทพฮะ
6: ประหลาดมาก
5: ไอ้ลูกเห็บตกนี่ก็คือร้อนมันเจอเย็นใช่ไหมครับกลายเป็นลูกเห็บเนี่ย
6: มันส่วนใหญ่แล้วมันก็จะเกิดช่วงที่พายุฝนเกิดพายุฝนฟ้าคะนองในช่วง
5: เมษาประมาณนี้พายุฤดูร้อน
6: ช่วงฤดูร้อน
5: ฮะ
6: ฤดูร้อนแล้วมันก็เกิดฝนขึ้นมาฉับพลันเนี่ยนะ
5: ครับ
6: มันก็จะมีลูกเห็บเนี่ย
5: ครับ
6: เพราะมันเกิดการลัดขั้นตอนจากเย็นจัดเป็นน้ำแข็งแล้วลงมาเร็วเกินไป
5: ละลายไม่หมด
6: ละลายไม่หมดมันก็ตกมาเป็นน้ำแข็งเลย
5: ครับ
6: นะมาเจอสภาพอากาศร้อนอย่างรุนแรงนะ
5: ครับเออแต่คราวนี้มันเกิดในกรุงเทพมหานครเลยนะ
6: มันก็แปลกมาก
5: ครับ
6: มันวิปริต
5: โอ้เขาบอกเจอกันนะรัชดาลาดพร้าวโชคชัย4นะฮะฝนตกแล้วก็เจอลูกเห็บกัน เอามาถ่ายทำคอนเทนต์กันใหญ่เลยนะ
6: ฮะแถวบ้านผมไม่มีฝนเลยนะ
5: อ้อเหรอครับ
6: เออไม่มีเลยแถวคลองสามวาก็พื้นที่ที่โดนปัญหาสายไหมคลองสามวาแล้วก็ติดกันก็เป็นลำลูกกาเนี่ยไม่มีไม่มี
5: ฝนเคลิ้มเคลิ้มพี่ไพศาล
6: ไม่ก็นิดหน่อยถ้าจะไม่สังเกตเลยแดดทั้งวันมากกว่า
5: ครับครับนี่ผมเพิ่งกลับมาจากล้างบ้านนะเนี่ย
6: ที
5: ่ลำลูกกาลำลูกกาคลองสี่ครับ
6: ก็วันนี้ก็ไม่มีฝนนี่ใช่ไหม
5: ไม่มีฝนแล้วก็น้ำบนถนนลำลูกกาต้องบอกว่าแห้งแล้วนะฮะมีแค่แฉะบางช่วงเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าตามหมู่บ้านที่ซ้ายขวาที่เข้าไปหมู่บ้านเนี่ยถนนลำลูกกามันสูงพอหมู่บ้านมันก็จะค่อยลาดๆต่ำลงไปโอ้โหผมไปอยู่ทางซ้ายซอย
6: ถนนมันสร้างทีหลังไง
5: ครับ
6: ถนนมันมีการปรับทีหลังล่าสุด
5: ครับ
6: ก็หลังจากหมู่บ้าน
5: ก็สูงเลย
6: แล้วก็ถมขึ้นไปเรื่อย
5: ๆครับ
6: ครับ
5: ก็น้ำเข้าไปในบ้านประมาณสักครึ่งหน้าแข้งฮะตอนนี้ก็ลงไปพอสมควรแล้วครับ
6: ถ่ายรูปไว้ใช่ไหม
5: ถ่ายมาเล็กน้อยตอนนั้นเองฮะเดี๋ยวรอมาตรการเยียวยาเขาจะเยียวยายังไง
6: อ๋อแต่ว่าของคุณปทุมนี่นะ
5: ใช่ครับ
6: ถ้ากรุงเทพเนี่ยเขาบอกว่าเขามีให้ส่งทางโซเชียลได
5: ้ครับ
6: เห็นเขาบอกว่าไม่ต้องเลยไม่ต้องถ่ายรูปก็ได้เดี๋ยวดาวเทียมจิสดาเขา
5: ชี้เอง
6: เขาจะชี้เองแต่ว่ามันก็มีเคสของนักอนุรักษ์ชื่อดังเนี่ย
5: ครับ
6: อาจารย์อะไรที่ก็เคยเป็นประธานมูลนิธิสื่ออ
5: ่าครับ
6: ที่เรื่องน้ำท่วมนี่เขาออกมาวิจารณ์อะไรอยู่นะ
5: ครับ
6: ก็บอกว่าจิสตารายงานว่าบ้านผมน้ำไม่ท่วมผมเลยดีโชคดีผมเก็บภาพไว้เก็บภาพไว้วันมันท่วม
5: ครับ
6: แล้วก
5: ็คุณศักดิ์สินนะคุณศักดิ์สินนะ
6: คุณศักดิ์สินเฉลิมลาภ
5: ครับครับ
6: บอกเลยโชคดีนะว่าเก็บภาพไว
5: ้ครับ
6: เพราะบ้านเขาท่วมแต่ว่าดาวเทียมมันรายงานว่าไม่ท่วมคดีทางทิสตาเขาก็บอกว่ามันยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นก็ดีเหมือนกันก็เก็บภาพเก็บอะไรเอาไว้ด้วย
5: เป็นหลักฐานครับ
6: เพราะบางทีแบบมันเห็นแต่หลังคามันก็คำนวณไม่ได้ว่าข้างในหลงน้ำมันเข้าไม่เข้าอย่างเงี้ย
5: ปัญหาคือตอนที่มันหนักๆมันเข้าไม่ได้ที่พี่เพศานตอนเข้าไปวันนี้ก็คือน้ำในบ้านมันแห้งแล้วไงฮะแต่มันก็ทิ้งรอยคราบรอยอะไรที่บนเฟอร์นิเจอร์เดี๋ยวรอการพังลงมาฮะมันต้องทิ้งแน่นอนครับพวกโต๊ะพวกตู้พวกอะไรประมาณนี้มันต้องทิ้งแน่นอนเพราะมันบวมแล้วฮะ

0: นะไอ้ตรงนี้มันจะได้หรือเปล่าเนี่ยอันนี้หนึ่งคือปัญหา2หมู่บ้านเดียวกันมันประเด็นมีประเด็นดราม่าไงคุณนวัดเนี่ยหมู่บ้านนี้ไม่ท่วมเอาฝั่งของนายกไงแต่ฝั่งของคุณนวัดเขาท่วมไงถ้าจีสตาเขาชี้ว่าหมู่บ้านนี้ไม่ท่วมเนี่ยโอ้คุณนวัดโกรธแย่เลยนะครับ
1: ครับก็ต้องเอาหลักฐานที่เป็นรูปถ่ายตัวเองไปโชว
0: ์ครับ
1: แต่เขตเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาพอจะมีบันทึกอะไรอยู่นะ
0: ผมเห็นพี่ไพศาลเพราะวันนี้ตอนผมล้างบ้านอยู่ครับเทศบาลลาสวายเข้ามา
1: ใช
0: ่พอเทศบาลมาเนี่ยเขาเอารถมาประจำพันเลยนะฮะได้ยาสามัญประจำบ้านนะฮะกับเรื่องของน้ำยาน้ำกัดเท้าเขาแจกให้
1: ครับ
0: ครับแจกน้ำนะครับแล้วจดข้อมูลด้วยนะฮะจดข้อมูลว่าหลังไหนท่วมยังไงฮะอันนี้ก็น่าจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะฮะที่เจ้าหน้าที่เขาลงพื้นที่ทุกหมู่บ้านครับ
1: เพราะว่าอย่างปี54เนี่ยเขาก็แทบจะรู้เลย
0: ครับ
1: เราไปติดต่อเนี่ยเขาบอกเลยว่าหมู่บ้านนี้ท่วมหมู่บ้านนี้ไม่ท่วมเขารู้หมด
0: ก็มีเจ้าหน้าที่ลงมาแล้วฮะจดหมดครับ
1: เขารู้
0: ครับ
1: ท่วมแต่ไม่เข้าบ้าน
0: อีก
1: ท่วมแต่ว่าท่วมถนนท่วมอะไรต่างๆลานหน้าบ้านท่วมแต่ว่าน้ำไม่เข้าบ้าน
0: มันจะมีเงินเยียวยาอีกก้อนนึงเป็นคนละส่วนกัน
1: มันจะได้แตกต่างกันตอนปี54นะ
0: ครับ
1: แต่ตอนนี้ไม่รู้หลักเกณฑ์ยังไงเพราะแถวบ้านผมไม่ท่วมแต่ว่าคำว่าไม่ท่วมนี่ก็คือว่าเหมือนถูกปล่อยเกาะนะ รอบๆเขาก็ท่วมกันออกไปไหนมาไหนก
0: ็ลำบากเลยฮะ
1: ต้องเลือกเส้นทางหน่อย
0: ถ้าจำไม่ผิดนะเมื่อปี54มันจะมีให้ติ๊กพี่พิสารนะครับเฟอร์นิเจอร์อะไรของเราเสียหายบ้างแล้วก็ไอตอนปี54เนี่ยค่อนข้างละเอียดเลยนะครับถ่ายทุกอย่างที่มันเสียหายแล้วก็ยื่นเป็นปึกไปเลยนะครับให้เขาเห็นปั๊มน้ำเสียตู้เย็นเสียโต๊ะตู้เสียหายนะอะไรเสียหายบ้างถ่ายภาพประกอบยิ่งมีคลิปยิ่งดีใหญ่เลยครับ
1: นั่นผมเอากระสอบทรายลงบล็อกหน้าบ้านไว้หมดเลย
0: ครับ
1: มีกระสอบทรายมีไดโว่มีอะไรพร้อม
0: แต่น้ำไม่เข้าเลยใช่ไหม
1: เข้ามาก็สูบออกไงแต่ไม่เข้าไปในบ้านเนี่ย
0: ครับ
1: มันเข้ามาลานหน้าบ้านแล้วเราก็ตั้งกระสอบทรายยันไว
0: ้ ค
1: ือน้ำจากข้างนอกเนี่ยมันสูงอ่ะ
0: ครับ
1: ถ้าไม่มีตั้งกระสอบทรายไม่อะไรไว้ก็เข้ามาแต่เราตั้งกระสอบทรายไง
0: เข้ามาน้อยแล้วก็สูบออกเนี่ย
1: มันซึมเข้ามาแล้วก็ซึมเท่าไหร่สูบออกเท่านั้นใช้วิธีอย่างเงี้ย
0: โอ้ของผม
1: สูบตลอด
0: ประธานหมู่บ้านนี่นะฮะมายืนยันเลยเราบล็อกหมดมีกระสอบทรายเหมือนกันพี่ไพศาลเรามีพญานาคเนี่ยนะฮะปรากฏว่าเอามาตัวเดียวแต่น้ำมันมาล้อมอยู่ตลอดเวลาแค่ไม่ถึง24ชั่วโมงพังฮะพอพังเสร็จหมู่บ้านไม่เหลือเลยครับ
1: ไอที่เดี๋ยวนี้อะไรท่อพญานาคเขาเรียกท่อซิ่ง
0: ซิ่งเดี๋ยวแฟดคลองจันจากเป็นเมตรอ่ะตอนนี้เหลือ50 เซนครับ
1: ที่ว่าคนไม่ได้อยุธยานะ
0: ใช่ครับโอ้โหสูบเมื่อเช้านี้พุ่งปี๊ดออกมาเลยนะพี่เพศาน
1: เสร็จภารกิจแล้วคลองจันทร์ว่าจะเคลื่อนไปช่วยทางไอ้นุ่นต่ออ
0: ่าฮะ
1: ที่ลมกล้าว
0: ลมกล้าวลมกล้าวหนักครับน้ำเน่าแล้วตอนนี้ครับ
1: กล้าวใช่น้ำเน่าด้วยขยะด้วย
0: ครับ
1: ขยะนี่เป็นแพเลยนะ
0: ครับ
1: โอ้โหคือมันต้องสูบน้ำไม่แห้งแล้วขยะกองกับพื้นถึงเอารถขยะมาเก็บเลยมั้งแบบนี
0: ้ครับ
1: คือที่แรกว่าจะเอาโฟมเอาอะไรมาขนก็ไม่ไหวดูปริมาณนะ
0: แล้วน้ำไม่ลงอ่ะพี่เบสานเพราะว่าน้ำมันต้องบังคับลงท่อใช่ไหมครับพอบังคับลงท่อเนี่ยพวกพลาสติกขยะอะไรไปอุดนิดเดียวเองน้ำชะลอเลย
1: คร
0: ับ คร
1: ับ ต้องสูบออกอ่ะต้องสูบออกต้องหาทางสูบออกคือรอให้มันระบายออกไปผ่านตามท่อไม่สำเร็จต้องสูบออก
0: ก็รอคลองแสนแสบลงมาต่ำกว่าตะลิ่งหน่อยนะฮะและนี่ก็ระดมสูบกันเพราะว่าอย่างวันสองวันเนี่ยต้องขอชมเรือคลองแสนแสบของครอบครัวขนส่งเขาเลยนะครับเขาเอาเรือมาผูกกับ
1: แล้วก็ดันน้ำให้
0: ดันน้ำฮะผลักดันน้ำให้ฮะเหมือนของทัพเรือเลยครับและของเขามีเรือเยอะไงพี่ไพศาลเรือโดยสารของเขาเนี่ยเขาก็ทำเป็นช่วงๆเลยฮะรับต่อกันเป็นทอดๆและทอดละ3 ลำ 3 ลำนะฮะถ้าช่วงไหนมีลำหนึ่งก็ซ้ายลำหนึ่งขวาลำหนึ่งซ้ายลำหนึ่งขวาลำหนึ่งเพื่อให้น้ำมันไหลไปทางนู้นฮะมีนบุรีฉะเชิงเซาไปทางนู้นฮะรถน้ำมันลงเร็วจริงๆฮะ
1: คร
0: ับแล้วก็ค่อยสูบลงคลองแสนแสบก็ทำให้น้ำถนนลำคำแหงวันนี้ที่ขับรถผ่านมานะครับการกีฬาแห่งประเทศไทยที่เราเห็นสนามฟุตบอลกลายเป็นสระว่ายน้ำเนี่ยตอนนี้เห็น

0: สนามหญ้าแล้วครับแต่ลู่วิ่งยังมีน้ำท่วมอยู่ฮะเท่านั้นเอง
1: อ๋อนี่ก็สูบสูบไหมหรือมันแห้งเอง
0: มันแห้งเองมันแห้งก็คือพอเราสูบสูบสูบลง
1: อ๋อมันก็ระบาย
0: คลองแสนแสบมันก็โดยรวมของย่านหัวหมามก็ลงคลองไปด้วยครับ
1: ใช่เพราะมันก็มีท่อ
0: ครับเชื่อมกันหมด
1: ระบายน้ำเชื่อมลงคลองอยู่ครับ
0: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวพักครู่นึงเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับพี่เบสายครับ
1: ครับ
2: สนับสนุนโดย Car for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง
3: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลยเก่งที่ขับรถดึกๆเก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อย Car for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทผู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไว Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร027407400
4: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกา13นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
1: ครับวันนี้การเมืองเขาก็จับคู่กันหลายคู่นะ
0: ใช่ครับดุเดือดมากเลยครับ
1: เรื่องส่งอาหารผ่านแกร็บของครัวภูมิใจไทย
0: ครับ
1: ก็อันนั้นเจ้าภาพคือคุณสุขสมรวย
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: เป็นแม่งาน
0: มันจะมีปัญหาอย่างนี้พี่ไพศาลเพราะว่าให้ไปส่งในช่วงที่มันน้ำลึกๆเนี่ยบรรดาพวกแอปพลิเคชันต่างๆพวกแกร็บพวกอะไรประมาณนี้ฮะก็ไปลำบากพอไปลำบากแล้วเนี่ยนะโอ้เห็นภาพที่ออกมาต้องเดินลุยน้ำเข้าไปเหนื่อยพี่ไพศาลกว่าจะได้หนึ่งงานนะฮะแล้วถ้าเกิดเขายกเลิกนะพี่ไพศาลผ่านแอปพลิเคชันเหล่านี้เราไปกด delete ยกเลิกว่าไม่รับงานไม่รับงานเนี่ยถึงระดับหนึ่งโดนดองเลยนะครับวันนั้นคุณจะไม่ได้งานสักงานหนึ่งเลยนะครับพี่เบสานอันนี้ก็ทำให้บรรดาผู้ขับผ่านแอปพลิเคชันเขาบ่นมาไงฮะว่าโอ้แต่ละเคสที่เขาสั่งไปที่ภูมิใจไทยเนี่ยไปน้ำลึกทั้งนั้นเลยเขาไม่อยากไปกดยกเลิกก็ไม่ได้ครับประมาณนี้ครับ
1: ครับก็คนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์หนักก็จะเป็นคุณรัชนกใช
0: ่ไหมครับ
1: คุณรัชนกสีนอกก็ซัดกันหนักแรงมาก
0: ครับ
1: แต่ว่าพอการเมืองเขาฝั่งหนึ่งเป็นฝ่ายค้านอีกฝั่งหนึ่งเป็นรัฐบาลก็ถูกมองเป็นประเด็นการเมือง
0: ใช่ครับครับ
1: แต่จริงๆเนี่ยถ้าพิจารณาไม่เอาประเด็นเรื่องการเมืองเนี่ยไอ้ทำแบบนี้มันก็มีจุดอ่อนอยู่เยอะนะ คือจุดหนึ่งก็คือว่าครัวเนี่ยมันตั้งที่ทำการของพรรค
0: ของชายครับถนนพลโยธินฮะ
1: แล้วก็พื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วมเนี่ย
0: ครับ
1: ที่หนักๆแล้วก็คนติดออกมาจับจ่ายใช้สอยเสื้อหารอะไรไม่ได้นะแล้วนี่คุณณรงค
0: ์ครับ
1: ร้านสะดวกซื้อเนี่ยของขาดแล้วนะ
0: ใช่ครับ
1: ยังไม่มีการส่งของเลยนะยิ่งอาหารเนี่ยพูดยังไงว่าหมดทั้งร้าน
0: ผมเข้าร้านสะดวกซื้อตรงเทพลีลาตอนผมขับกลับมาที่ทำงานเนี่ยพี่ไพศาลลองแวะซื้อกาแฟซะหน่อยสิเดี๋ยวเราจะจัดรายการ
1: กาแฟก็ไม่มีแล้ว
0: ใช่ครับ
1: กาแฟหมดไม่มีส่ง
0: อาหารในเชลนะพี่ไพศาลที่เคยมีอยู่เต็มเนี่ยไม่เหลือเลยครับ
1: ไอ้ผัดกับไอ้ผัดกะเพราอะไรต่างๆอะไรเนี่ยที่มาเวฟกินอ่ะไม่มี
0: ไม่มีเลยครับใช่ครับใช่ครับ
1: พวกของสดขนมปังนมอะไรก็ไม่มี
0: จะบอกว่าพอน้ำท่วมแล้วก็ขาดช่วงเนี่ยมันเลิกท่วมไป 2-3 วันแล้วนะฮะสำหรับรามคำแหง
1: แต่ว่าผมก็ถามร้านสะดวกซื้อชื่อดังก็นะ
0: ครับ
1: เขาบอกว่ายังรถยังไม่มีมาส่งเลยคือของที่อยู่เนี่ยพูดง่ายๆว่าตั้งแต่เกิดน้ำท่วมมาเนี่ย6วันแล้วเนี่ยนะ
0: ครับ
1: หยุด

0: ดเลยไม่ใช่ว่ามาส่งบางอย่างแล้วบางอย่างขาดนะ
1: ครับ
0: ไม่มีรถมาส่งเลยระบบถูกตัดขาดเลยซึ่งอันนี้ผมก็คิดว่าเอาละเดี๋ยวทางธุรกิจเขาก็ไปแก้ปัญหาเขาเอาอะ
1: ครับ
0: แต่ว่ามันก็หมายความว่าไอ้ร้านที่พอมีอยู่บ้างเนี่ยมันก็ไม่มีสินค้า
1: ครับ
0: ที่จะช่วยดูแลกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะต้องยังต้องส่งข้าวส่งน้ำเนี่ยผมว่ามันจำเป็น
1: ก็จำเป็นจิตอาสา
0: เนี่ยครัวมาตั้งสักไกลขนาดนี้แล้วก็จะให้ทางไอ้ Grab Group อะไรเขาเป็นคนส่งเนี่ยผมว่ามันก็ค่อนข้างจะมีปัญหาอย
1: ู่นะผมนึกภาพนะจากถนนพหลโยธินเลยมอเกษตรไปพรรคภูมิใจไทยอยู่ตรงนั้นเนี่ยจะไปแฟดคลองจันท์อู่ไกลอยู่ฮะไกลมากนะครับ
0: คือกว่าจะตีแต่ละรอบเลยเนี่ย
1: ครับ
0: มันคือดูแล้วมันถ้าสมมุติว่าจะทำและใช้บริการนี้จริงเนี่ยมันน่าจะ
1: ไปติดตามตรงนู้นเลย
0: หาทำเลหรือว่าก็ยอมกระจายครัวหน่อยนะ
1: ครับ
0: ยอมกระจายครัว
1: ไปโรงเรียนบ้านบางกะปิโน่น
0: บางกะปิแถวบางกะปิสักครัวนึงแล้วก็แถวร่มเก้าสักครัวหนึ่ง
1: ลากระบังอีกครัวหนึ่งอย่างเงี้ย
0: หรือว่าที่ไหนที่มันหนักๆอีกสักอะไรเงี้ยก็กระจายไป
1: ครับ
0: ดีกว่าคราวนี้ไอ้ส่วนไอ้เรื่องของแกร็บอะไรเงี้ยมันมีปัญหาว่าเขาไปไม่ได้นะมันท่วมแล้ว
1: เขากดยกเลิก
0: เขาต้องบอกปัดเองยกเลิกเนี่ยเขาก็ถูกรีพอร์ตใช่ไหม
1: ใช่ครับถูกรีพอร์ตแล้วอยู่ช่วงหนึ่งนิดงานจะไม่เข้าวันนั้นเลยนะครับ
0: เห็นคุณสุขสมรวยก็บอกเดี๋ยวจะให้คุณโต้งซึ่งเป็นรัฐมนตรีคมนาคมไปช่วยเคลียร
1: ์ครับ
0: เป็นรัฐบาลก็ดีอย่าง
1: ครับ
0: เอกชนก็คงเกรงใจ
1: โอ้โหพี่ไพศาลสมคนขับนะเด้งขึ้นมาปั๊บงานอยู่ไหนฮะตึก25แฟลตคลองจันท์น้ำแค่คอเงี้ยไปยังไงอะครับ
0: ครับ
1: ใช่ไหมฮะ
0: ก็คือก็เห็นว่าก็น่าต้องปรับต้องดูแล้วต้องปรับ
1: ครับ
0: ปรับระบบอะไรต่างๆอยู่พอสมควรนะ
1: อ
0: ันนี้ผมตัดประเด็นที่ว่าไปการเมืองไปวิพากษ์วิจารณ์อะไรกันนะ
1: ครับ
0: ซึ่งก็ต่างฝ่ายต่างคงไม่มีใครยอมมันเสียเชิงทางการเมืองกัน
1: โอ้โห
0: แต่ว่าถ้าไม่เอาเราไม่เอาตรงนั้นเอาดูเรื่องข้อเท็จจริงว่าในทางปฏิบัติมันจะเวิร์กไม่เวิร์กเนี่ยผมก็คิดว่าหนึ่งถ้าครัวมาอยู่รวมตรงนี้มัน
1: สะดวกง่าย
0: มันขยับครัวไปให้ใกล้เนี่ยมันจะสะดวกกว่า
1: ครับก็ประเด็นดราม่ามาตั้งแต่คุณบุ๋มปนัดดาเห็นไหมพี่พิสารที่จะเอาข้าวเอาน้ำอะไรไปแจกอ่ะแล้วตามข่าวที่ออกมาก็คือเจ้าหน้าที่บอกว่าอย่าพึ่งเลยมันจะไปซ้ำซ้อนกับนายกลงอยู่ให้นายกไปก่อน
0: อันนี้เฉลียอันนั้นก็เฉลียนายพวกใหญ่กองเฉลียทั้งหลาย
1: ครับครับ
0: กลัวเดี๋ยวจะมาแย่งซีน
1: ประมาณนั้น
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: เอาเดี๋ยวอ้าวมีคนดังบุ๋มปนัดดาหิ้วของจะไปแจก
1: ช่างพุงช่างภาพก็ต้องวิ่งไปหาคุณบุ๋ม
0: นักข่าวก็ต้องไปใช่
1: ครับ
0: ดึงไอ้สปอตไลท์ไป
1: ครับ
0: แม่งก็เลยต้องกันแบบมันก็เป็นซะอย่างเนี้ย
1: ครับ
0: อีกคู่นึงเดี๋ยวต้องเราพักยังพักแล้วนี่
1: พักไปแล้วครับพักไปแล้วครับ
0: อีกคู่นึงเนี่ยวันนี้มีการอภิปรายมีการประชุมสภานะ
1: ครับ
0: โอ้โหเขาบอกวันนี้นี่มีกระทู้ถามของรังสิมันต์โรมถามเรื่องขอทราบรายละเอียดและความคืบหน้ากรณีมีผู้เสนอสินบนให้แก่รัฐมนตรีเป็นจำนวนเงิน40ล้านบาทอ
1: ันนี้ที่คุณชัยชนกพูดตั้งแต่ตอนเป็นรัฐมนตรีสมัยอนุทิน1เลยไหมฮะ
0: เขาเป็นคนพูดเองชัยชนก
1: เป็
0: นคนพูดเองถามนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีดีอีว่าจากกรณีที่เปิดเผยต่อสภาเมื่อวันที่30กันยายน68ว่าก่อนที่จะเข้ารับตำแหน่งนั้นเนี่ยมีผู้ติดต่อเพื่อเสนอสินบน40ล้านบาทต่อเดือนเพื่อให้ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ปราบปรามแก๊งมิจฉาชีพออนไลน์และเว็บพนันซึ่งตกลงแล้วการเสนอสินบนมีข้อเท็จจริงอย่างไรซึ่งเรื่องนี้แยกเป็น2ประเด็นคือ1เรื่องสินบน2เรื่องเว็บพนันซึ่งอาจจะมีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับมิจฉาชีพแก๊งสแกมเมอร์และหรือ call center ผู้เสนอสินบนคือในคิวซึ่งเป็นข้อเท็จจริงตามข่าวในคณะกรรมการกฎหมายของสภาโดยมีการเสนอโดยการพูดคุยกับนายฉัตรมงคลซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการหรือผู้ช่วยดำเนินการของส.ส.พรรคภูมิใจไทยที่ชื่อว่าพิมพ์

0: สสอยู่ที่อยุธยาจากข้อเท็จจริงที่ปรากฏในสำนวนคือมีการคุยกันเมื่อวันที่20กันยายนหลังจากนั้นวันที่25กันยายนจากปากคำของนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รมช.มหาดไทยปรากฏว่าได้มีการพบกับนายฉัตรมงคลและมีการพูดคุยกันเรื่องนี้หลังจากนั้นได้มีการพูดคุยกับนายชัยชนกในวันที่30กันยายน68ซึ่งเป็นวันที่มีการแถลงนโยบายรัฐบาลราชิบันโรมบอกว่าตนต้องการถามว่าผู้ถูกกล่าวหาเขาใช้วิธีการและช่องทางใดในการเข้าถึงทีมงานของนายชัยชนกเพื่อเสนอเงินสินบนดังกล่าวขอให้นายชัยชนกช่วยยืนยันข้อเท็จจริงนี้ด้วยนะฮะ
1: ครับ
0: ก็ปรากฏว่านายชัยชนกได้ชี้แจงนะบอกว่าประเด็นนี้ตอบไปหลายเวทีแล้วรวมถึงในกรรมาธิการกฎหมายซึ่งคำถามที่อยากให้ตนยืนยันเรื่องสินบนตนก็ยืนยันไปตามกระบวนการที่ท่านได้ขึ้นสไลด์ไปแล้วเพราะท่านรู้และทราบดีอยู่แล้วส่วนที่ถามว่าสรุปแล้วกระบวนการนำเสนอเมื่อไหร่อย่างไรแน่เพราะตนพูดเมื่อวันที่30กันยายนและบอกว่าตนเป็นรัฐมนตรีแล้วซึ่งจริงๆยังไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่จนกว่าจะแถลงนโยบายความหมายของตนยังไม่สามารถดำเนินการและสั่งการอะไรได้จนกว่าจะมีการแถลงนโยบายเสร็จสิ้นส่วนเรื่องการตรวจสอบภายในของหน่วยงานกระทรวงดีอีก็ได้ตั้งคณะกรรมการตั้งแต่เมื่อวันที่1ตุลาและได้มีการตรวจสอบแล้วว่าภายในกระทรวงมีท่านใดที่มีการกระทำรับสินบนนี้หรือไม่ซึ่งผลลัพธ์ก็ไม่ได้พบหลักฐานตนจึงไม่สามารถที่จะเอาความเชื่อส่วนตัวมาเป็นที่ตั้งได้แต่ก็ได้มีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดและได้มีการส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือสอบสวนกลางและกรมสอบสวนคดีพิเศษดีเอสไอนำไปขยายผลต่อแล้ว
1: ครับ
0: คราวนี้มันวุ่นตรงที่มันวุ่นตรงที่คุณชัยชนกใช่ไหมคุณชัยชนกเนี่ยไปพูดถึงเรื่องว่ามีส.ส.ของพรรคประชาชน
1: ครับ
0: นะฟาดพิงไปถึงส.ส.พรรคประชาชน
1: ครับ
0: ที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของเว็บ
1: เรื่อง
0: เว็บพนัน
1: ใช่ฮะ
0: ใช่ไหม
1: คุณชัยชนกบอกว่ารัฐบาลเนี้ยปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติสแกมเมอร์เว็บไซต์พนันเป็นวาระแห่งชาติตั้งแต่เราได้มาปฏิบัติหน้าที่สแกมเมอร์มีปริมาณที่ลดลงกว่า 50% ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนจากนั้นเรายังมีการนำมาต่อยอดไม่ว่าจะเป็นคดีที่สมุทรปราการนี่แหละฮะตรงนี้แหละครับนายสิทธิชัยส.ส.ของพรรคท่านที่โดนจับกุมไปแล้วพร้อมพวกข้อหาร่วมกันจัดให้การพนันและฟอกเงินซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคดีโนเมนีที่ภูเก็ตคดีฟอร์เรสคดีฟอกเงินฉะนั้นถ้าท่านรังสิมันมีความจริงใจจริงใจในการปราบปรามเรื่องนี้จริงๆผมเชื่อว่าท่านมีท่าทีท่าอย่างเงี้ยนะฮะไม่ต้องมาป้ายสีรัฐบาลชุดนี้นี่เป็นโอกาสทองของท่านเลยเพราะรัฐบาลชุดนี้ดำเนินการอย่างเต็มที่ในทุกมิติจริงๆท่านให้ข้อมูลพวกเราดีกว่ามีข้อมูลอะไรที่ท่านคิดว่าเป็นเบาะแสสำคัญสิ่งที่ท่านรู้ไม่ว่าจะเป็นคนในพักนอกพักเนี่ยเราดำเนินการเต็มที่แล้วก็ดำเนินการสุดความสามารถครับ
0: ครับอีรังสิมันก็ลุกขึ้นนั่นเลยชี้แจงเลย
1: ครับ
0: บอกว่าตนสงสัยว่าส.ส.สมุทรปราการพรรคประชาชนเนี่ยชื่ออะไรคิดว่าไม่น่ามีที่ท่านกล่าวว่าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของเว็บพนันเรื่องการฟอกเงินอะไรเนี่ยนะ
1: ครับครับ
0: ขอยืนยันว่าโดยที่ในเรื่องของกระบวนการตรวจสอบใดๆที่เกิดขึ้นและทำให้สมาชิกหรือส.ส.พรรคประชาชนเรายินดีพร้อมให้มีการตรวจสอบและเรายืนยันว่าจะไม่มีการปกป้องอันนี้มาถึงสิ่งที่กลายเป็นปัญหานะคุณรังสิมันโรมบอกว่าถ้าท่านจะทำหน้าที่ให้เป็นธรรมน่าจะลงไปตรวจสอบส.ส.ชัยภูมิผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นส.ส.ที่อาจจะมีสามีที่เกี่ยวข้องกับสแกมเมอร
1: ์ครับ
0: เป็นอาชญากรรมระหว่างประเทศเรายินดีที่จะให้ใช้กฎหมายเพื่อปรับทุนสีเทาแต่ถ้าท่านจะใช้กฎหมายก็ควรจะดำเนินการให้ครอบคลุมไม่ใช่พรรคนี้มันเกี่ยวมันสีส้มเอามันเลยแถลงข่าวเลยถ้าทำแบบนั้นก็ได้แต่มาตรฐานนี้ท่านก็ควรจะถูกปรับใช้กับส.ส.ชัย

0: ภูมิพรรคท่านด้วยเหมือนกันท่านได้ดำเนินการหรือไม่หรือนั่นมันสีน้ำเงินนี่มันสีส้มใครก็ตามที่เป็นสีน้ำเงินต้องรอดเราจะอยู่กันแบบนี้หรือ
1: ครับ
0: นะ
1: โอ้
0: โหพอพาดพิงไปถึงสสหญิงชัยภูมินี่ก็นะ
1: ก็มีอยู่คนเดียวเป็นสุภาพสตรีฮะต้องลุกกันฮะพี่ไพศาล
0: ครับ
1: ครับคุณอะไรนะคุณสุชาดาชางแทนทรัพย์ใช่ไหมสสชัยภูมิ
0: ก็ปรากฏว่าคุณสุชาดาสางชางสางใช่ไหม
1: สางสางครับสอโซ่
0: คุณสุชาดาสางแทนทรัพย์สอสอชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยได้ลุกขึ้นใช้สิทธิ์พาดพิงว่าสอสอชัยภูมิผู้หญิงมีเพียงคนเดียวคือตนเองนายรังสิมันจะพูดจาเลื่อนลอยไม่ได้ต้องมีหลักฐานหากพูดมาแบบนี้พูดชื่อมาเลยจะดูแมนกว่า นะฮะคุณสุชาดาบอกดิฉันไม่ยอมท่านต้องถอนถ้าท่านเป็นลูกผู้ชายเพราะท่านพูดถึงดิฉันโดยตรงเพราะฉะนั้นเวลาจะพูดอะไรอย่าพูดเลื่อนลอยอย่าพูดด้วยอารมณ์พูดอะไรต้องมีหลักฐานไม่ใช่ท่านปลุกปั่นคนด้วยอารมณ์มันไม่มีเหตุผลแล้วมาพูดพาดพิงถึงดิฉันดิฉันไม่ยอมท่านต้องถอนหากท่านเป็นลูกผู้ชายเพราะดิฉันเสียหายรังสิมันโรมก็บอกว่าประเด็นที่ตนพาดพิงตนได้บอกรัฐมนตรีว่าหากท่านจะปราบขอให้ไปดูสสให้ไปดูสสอีสานของท่านต้องไปดูสสชัยภูมิของท่านโดยเฉพาะสสที่เป็นผู้หญิงตนไม่ปฏิเสธที่ตนพูดประโยคนี้และหากท่านอยากได้หลักฐานไม่ต้องห่วงไม่ช้าพอผลถึงตรงนี้ก็ทำให้นางสาวสุชาดาสสชัยภูมิสูนขึ้นมาทันทีว่าเปิดเลยค่ะถ้าท่านมีหลักฐานเปิดเลยค่ะอย่าพูดจาเลื่อนลอยดิฉันเสียหายไปแล้วจากคำพูดของท่านหากไปค้นข้อมูลก็เจอชื่อดิฉันเป็นสสชัยภูมิเพียงคนเดียวมันไม่ใช่ว่าท่านจะเอาชื่อเสียงที่ท่านมีมาพูดให้คนอื่นเขาเสียหายท่านต้องถอนดิฉันไม่ยอมรังสิมันจึงเสนอให้นำข้อบังคับการประชุมมาคุยกันว่าตนจะต้องนำพยานหลักฐานมาเปิดตอนนี้ในวาระที่ตนตั้งกระทู้ถามนายชัยชนกนางสาวสุชาดาจึงสวนขึ้นมาว่าเรื่องข้อบังคับทำไมไม่ถอนคำพูด
1: ครับ
0: ถึงจังหวะนี้ก็ปรากฏว่ารองประธานสภาซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานนะ
1: ครับ
0: รองประธานมัลลิกาจิรพันธ์วานิชนะก็ตัดบทว่าประเด็นนี้ทำให้เสียหายจึงขอให้นายรังสิมันถอนคำพูดเพราะสสชัยภูมิผู้หญิงมีคนเดียวทำให้คนฟังเข้าใจผิดเมื่อยังไม่มีหลักฐานก็อยากให้ถอนคำพูดแต่ว่ารังสิมันก็บอกว่าหากท่านยืนยันเป็นผู้บริสุทธิ์ก็ชี้แจงแต่หลักฐานมาแน่แต่จะถอนหรือไม่ถอนไม่ใช่เรื่องความแมนหรือไม่แมนสภาควรจะพ้นจากเรื่องพวกนี้ไปได้แล้วไม่ได้เกี่ยวอะไรกับลูกผู้ชายลูกผู้หญิงทั้งสิ้นทุกคนเท่าเทียมกันคุณสุชาดาก็ยังตอบโต้มันเสียหายไปแล้วตนไม่มีความจำเป็นต้องชี้แจงเพราะไม่มีเหตุผลว่าตนผิดและไม่มีหลักฐานและท่านต้องพิจารณาตนเองมากล่าวหาคนอื่นผิดโดยไม่มีหลักฐานได้อย่างไรคุณกรวีปริศนานันทกุลส.ส. อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานวิปรัฐบาลก็ลุกขึ้นประท้วงการทำหน้าที่ของประธานที่ประชุมในการควบคุมการประชุมตามข้อบังคับถ้ามีการประชดเสียดสีหรือใส่ร้ายการกลั่นแกล้งคนอื่นประเด็นนี้เพื่อนสมาชิกตนเสียหายจริงตนยังตกใจที่นายรังสิมันไปกล่าวพาดพิงสิ่งที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกระทู้และทำให้คนอื่นเสียหายรังสิมันก็ยืนยันว่าไม่ถอนคำพูดทำให้ในที่สุดเนี่ยรองประธานมาริกาจึงทำหน้าที่ประธานกับซึ่งทำหน้าที่ประธานการประชุมจึงขอให้นายรังสิมันโลบออกไปนอกห้องประชุมพร้อมสั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจสภาทุกประตูวันนี้ห้ามนายรังสิมันโลบเข้ามาในห้องประชุมเพราะเป็นการวินิจฉัยของประธานแล้ว
1: ครับ
0: นายรังสิมันก็ระบุว่าน้อมรับปฏิบัติและเดินออกจากห้องประชุมทันที
1: ก็ไม่ถอนฮะเดินออกแค่นั้น
0: ขณะที่รองประธานมาริกาก็บอกว่าเมื่อสมาชิกไม่เต็มใจถอนคำพูดเราก็ได้ลงบันทึกไว้ในรายงานการประชุมตามข้อบังคับทั้งนี้ก็ยังปรากฏว่ามีสมาชิกพรรคภูมิใจไทยลุกขึ้นประท้วงไม่พอใจคำวินิจฉัยของประธานทำให้นายณัฐวุฒิบัวประทุมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเสนอขอนับองค์ประชุมทำให้นางสาวมาริกาเบรกว่าอย่าใช้วิธีนี้วันนี้ต่างคนต่างว่ากันและทุกคนก็อย่ามาใส่อารมณ์กันไม่งั้นล่มเลยไปเวลาอื่นไม่ได้
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เพราะส.ส.ก็ไม่ค่อยมากันหรอก
1: ใช่ครับครับโอ้แล้วก็วาระแบบคืออยากให้ส.ส.ระบายปัญหาซึ่งณขณะนี้มันลุมเล้ามาหลายเรื่องเลยฮะถ้าเกิดโอนสภาปิดไปอย่างเงี้ยนะฮะมันก็ค้างคาเขาไปอีก
0: ครับก็เนี่ยตกลงแล้วเดี๋ยวก็เนี่ย

0: เรื่องจะให้นับองค์ประชุมก็เถียงกันไปเถียงกันมาแล้วในที่สุดก็เคลียร์กันไปคุณณัฐวุฒิบัวประทุมก็ถอน
1: ครับ
0: ถอนเรื่องที่เสนอให
1: ้นับองค์ประชุมนะ
0: ทำให้สภา
1: ตามวาระอื่นต่อไป
0: ตามวาระต่อ

0: ด้วยใช่ไ
1: หม
0: ก็น่าจะเป็นนางงามหรือดาราอะไรอยู่ด้วย
1: ครับ
0: เคยเป็นเลขาของคุณอะไรอ่ะตอนที่เป็นรัฐมนตรีทบวงรัฐมนตรีกระทรวงในมหาวิทยาลัย
1: ครับ
0: คุณสุชาดาเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ก็มีรายงานว่าสามีของคุณสุชาดาแทนทรัพย์เนี่ยชื่อนายไทหยางซางไทหยางซาง
1: ไทหยางซางฮะนักธุรกิจ
0: ไทหยางซาง
1: ครับ
0: ถือสัญชาติออสเตรเลียนะ
1: ครับ
0: แต่ถ้าดูชื่อน่าจะเป็นเชื้อสายจีน
1: ใช่ครับ
0: ทั้งคู่แต่งงานและมีบุตรด้วยกัน1คนในเดือนกรกฎาคม2566โดยคุณสุชาดาเนี่ยเคยโพสต์ภาพแฟนหนุ่มนอกวงการคุกเข่าขอแต่งงานก็คือไทหยางเนี่ยซึ่งมีผู้จัดการดาราดังก็คือเอสุภชัยมาร่วมแสดงความยินดีด้วย
1: ครับ
0: แสดงว่าคุณสุชาดาก็น่าจะอยู่ในแวดวงบันเทิง
1: อยู่บันเทิงครับเป็นดาราครับเคยเล่นละครโทรทัศน์เรื่องอรุณสวัสดิ์แล้วก็เพลิงดาวดังอยู่ครับดังอยู่ครับ
0: แล้วครอบครัวเป็นครอบครัวนักสมัครสสอยู่ชัยภูม
1: ิเป็นบุตรสาวของคุณสำลิดแทนทรัพย์สสชัยภูมิครับ
0: คราวนี้ในการยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อปปช.เนี่ยคุณสุชาดาได้ระบุไม่ได้ระบุอาชีพที่แน่ชัดของสามีนะ
1: ครับ
0: แต่มีการแจ้งรายจ่ายต่อปีเนี่ยที่สามีแจ้งว่าเป็นค่าใช้จ่ายของสามีเนี่ยตกประมาณ1ล้านถึง 6.5 ล้านบาทซึ่งในจำนวนนี้มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดต่อธุรกิจต่างประเทศสูงถึง5ล้านบาทก็แสดงว่าส่วนใหญ่ที่แจ้งเนี่ยค่าใช้จ่ายนี่เป็นการเดินทาง
1: ครับ
0: เพราะจริงเขาเข้าใจว่าส่วนใหญ่จะใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศไม่ค่อยได้อยู่เมืองไทย
1: ครับ
0: ทรัพย์สินเนี่ยแล้วก็ที่แจ้งทรัพย์สินนายไทหยางซางสามีของสสสุชาดาเนี่ยในฐานะที่เป็นคู่สมรสแจ้งว่ามีบัญชีทรัพย์สินรวมมูลค่า 1,845 ล้านบาทก็ถือว่ามากอยู่ซึ่งประกอบด้วยเงินฝากเงินลงทุนเงินให้กู้ยืมคอนโดมิเนียมต่างประเทศสิทธิและสัมปทานรวมถึงของสะสมมีค่าอย่างเช่นนาฬิกาหรูแล้วก็มีงานศิลปะด้วยเนี่ยที่สื่อเขาไปรวบรวมมานะ
1: ครับ
0: ก็เอิญว่าเขาก็ไม่ใช่คนไทย
1: ครับ
0: ก็ไม่รู้ว่ามาจากครอบครัวทำธุรกิจอะไรยังไงก็ไม่มีข้อมูลแต่คราวนี้รังสิมันต์โรมเขาจั่วหัวไว้ก็ผมก็เข้าใจว่าเขาจั่วหัวแล้วก็ถูกตลบหลังจนต้องออกอย่างเงี้ยนะก็คงไม่น่าจะใช่มั้งคงน่าจะมีข้อมูลก็รอฉากต่อไปอ่ะ
1: โทษฉากต่อไปก็คืออะไรฮะอภิปรายเปล่าครับ
0: ผมว่ามันมีเหตุอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวสื่อเขาถาม
1: ไ
0: ปข้อมูลคืออะไรยังไงแต่
1: ก
0: ็นี่ประเด็นมันอย่างนี้คือว่าถ้าไปแถลงนอกสภาไปพาดพิงเขาก็ฟ้องเอาได
1: ้ครับ
0: แต่ถ้าในสภาไม่ได้เอกสิทธิ์เนี่ยก็คงต้องดูจังหวะ
1: ครับ
0: ว่ายังไงรังสิมันต์โรมเขาก็มีประสบการณ์มากขึ้นเขาโดนฟ้องเยอะอยู่แล้ว
1: ใช่คดีเป็นหางว
0: ่
1: า
0: วคดีรอบตัว
1: ครับ
0: คนละล้านไอ้คนละร้อยล้านร้อยล้านอยู่หลายคดี
1: ครับก็เจ้าตัวเองคุณสุชาดาก็หลังจากในสภาแล้วก็ออกมาแถลงข้างนอกด้วยนะพี่เพศานฮะก็มีสสหญิงของภูมิใจไทยเนี่ยเดินเรียงแถวมายืนเป็น
0: แบ็คกราวด์ให
1: ้กำลังใจเต็มไปหมดเลยนะครับก็เธอเนี่ยนะฮะอธิบายบอกอย่างนี้นะฮะบอกว่าการตั้งกระทู้ดังกล่าวมีการกล่าวถึงแล้วก็ให้ไปตรวจสอบการทำอาชีพของสามีตนเลยนะฮะซึ่งเป็นการกล่าวหาที่เลื่อนลอยไม่มีหลักฐานตนอยากจะบอกว่าสภาทรงเกียรติแห่งนี้ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ประชาชนอยู่ทางบ้านติดตามชมอยู่จำนวนมากเนี่ยนะฮะหากจะพูดอะไรควรมีหลักฐานก่อนโดยเฉพาะท่านที่เป็นประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภานะครับท่านรู้เรื่องกฎหมายท่านจะใช้กรรมธิการของท่านตรวจสอบหรือว่าทำตามระเบียบก็ได้แต่การมากล่าวถึงโดยไม่มีหลักฐานแล้วก็ทำให้คนในครอบครัวตนเสียหายถือเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ครับแล้วก็ท่านไม่ได้มีเจตจำนงที่จะรับผิดชอบหรือถอนคำพูดที่ไม่ใช่ความจริงนะที่พิสูจน์ไม่ได้ตนคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้เมื่อถามว่ากรณีดังกล่าวจะมีช่องทางเอาผิดทางกฎหมายเรื่องการหมิ่นประมาทหรือไม่คุณสุชาดาก็บอกว่า เรื่องที่ไม่ใช่เรื่องจริงตนคิดว่าเนี่ย

0: เรื่องของกฎหมายเนี่ยก็จะดำเนินการอย่างเต็มที่ที่สุดครับเดี๋ยวจะออกจากตรงนี้แผลยังสดหลังจากนี้จะไปปรึกษาทางกฎหมายจะเอาผิดให้ถึงที่สุดครับเมื่อถามว่าคุณรังสิมันต์บอกว่ามีหลักฐานพร้อมชี้แจงหรือไม่คุณสุชาดาก็บอกว่ามีหลักฐานแล้วทำไมไม่เปิดล่ะคะท่านจะมาพูดจาเลื่อนลอยทำไมคะที่นี่คือสภาประชาชนดูอยู่ทางบ้านเต็มไปหมดท่านเป็นส.ส.ก่อนจะพูดอะไรหลักฐานต้องมีกองแล้วต้องมีหลักฐานการพิสูจน์ได้ท่านพูดเฉยๆโดยที่สามีของดิฉันไม่สามารถชี้แจงในสภาได้เป็นการเอาเปรียบครับพี่ไพศาลฮะอันนี้ก็ออกมาโต้นะฮะบอกว่าเดี๋ยวจะดำเนินการทางกฎหมายปรึกษาทนายก่อนครับ
1: ก็เป็นสิทธิ์ของผู้ที่เขาเขียนว่าเขาเสียหายอยู
0: ่ครับครับ
1: ครับเดี๋ยวต้องพักก่อนสักครู่ไหม
0: ครับพักครู่หนึ่งครับ
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Code Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Code HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบแปดตุลาคม39 นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
1: ครับ
0: มีคู่เนี่ยพี่ไพศาลคุณอัธวิทย์กับท่านชัชชาติฮะ
1: อ๋อโอเคคุณอัธวิทย์เขาก็เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อนะ
0: ครับ
1: คนเดียวเลยมั้ย
0: ใช่คนเดียวครับ
1: ของรวมไทยสร้างชาตินะ
0: ครับ
1: คืออันดับสองแต่นี่อันดับหนึ่งเขาขอลาออก
0: ก็ให้คุณอัธวิทย์มาทำหน้าที่อัน
1: ดับสองก็เลยมาทำหน้าที่ในสภาแทน
0: ใช่ครับ
1: หัวหน้าพรรคคุณพีรพันธ์เขายอมลาออกให
0: ้ครับก็ประเด็น
1: เรื่องแก้มลิงเนี่ย
0: แก้มลิงโครงการบึงรับน้ำคู่บอลเนี่ยครับ
1: คู่บอลเนี่ย
0: ครับก็มันมีตรงนี้อีกนะพี่เพชรสันไอ้ตรงแถวๆสายไหมเนี่ยผมขึ้นทางด่วนมานะจากลำลูกกาครับเดิมมันจะเป็นบึงน้ำกว้างเลยนะแล้วก็อ้อมหมู่บ้านใหญ่เลยนะพี่เพชรสันแล้วก็วันดีคืนดีก็จะมีเอาเรือเจ็ตสกีมาซ้อมกันนะมันเป็นบึงน้ำขนาดใหญ่เชื่อไหมว่าเขาสามารถถมกลายเป็นพื้นแผ่นดินฮะเพื่อจะทำโครงการอะไรก็ไม่รู้ตรงนั้นนะครับ
1: ตรงไหน
0: ขึ้นจากทางด่วนตรงลำลูกกาครับพอขึ้นมาปุ๊บมันอยู่ด้านซ้ายมืออ
1: ๋อผมรู้ผมเห็นผมก็ขึ้นทางด่วนตรงนั้นเห็นอยู่เป็นพื้นน้ำใหญ่
0: ใช่ฮะ
1: แล้วเขาเอาศักดาทุกตึกเข้ามาทำหน้าที่อยู่หลายเดือนอยู่
0: ถมใช่ไหมฮะถมแล้วก
1: ็เอาพวกซากตึกที่ทุบมาไง
0: ครับ
1: เป็นท่อนๆไงสะพานทางด่วนบ้างอะไรบ้างไม่รู้ระบบใส่เพราะปกติเนี่ยผมขับรถบ้านผมอยู่แถวนี้อยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ผมขับรถเนี่ยนะมันก็เห็นเรือเล็กเรือพวกหาปลา
0: อ่าฮะ
1: ก็มาจับปลามาเรื่องต่างกันเต็มไปหมดอ่ะ
0: ครับ
1: ตอนนี้ขึ้นเป็นหมู่บ้านละ
0: อ๋อเหรอฮะ
1: เป็นหมู่บ้านละ หมู่บ้านเนี่ยหมู่บ้านใหญ่ด้วยหมู่บ้านดังด้วย
0: ครับ
1: เข้าใจว่าหลังหนึ่ง 40-50 ล้านอ่ะ
0: โอ้โหเนี่ยแต่มันต้องวิศวกรรมการก่อสร้างมันต้องดีมากๆเลยนะพี่เพศานเพราะมันเคยมีปัญหาอยู่คลอง2ของลำลูกกาเอาบ่อขยะเก่าเอาบึงน้ำเก่าที่เขาขุดดินไปขายนะแล้วก็ถมที่ฮะแล้วก็สร้างเป็นทาวน์เฮาส์พี่เพศาน
1: เคยได้
0: ยินข่าวสุดที่ครับจะเหลือละฮะแยกแตกโอ้โหสุดไปรู้จักเท่าไหร่เลยฮะ
1: คุณต้องดูว่ามันลึกมากไหม
0: ลึกตรงคุณต้องตอกเสาเข็มที่มันยาวมากๆฮะมันจึงจะตั้งอยู่บนคานได้ฮะถ้าเขาเสาเข็มไม่มากพอเนี่ยไปทั้งแถบครับ
1: ใช่อันนี้ก็เป็นหมู่บ้านใหญ่บริษัทใหญ่มาก
0: ครับ

0: คือผมเห็นผมดูชื่อเขานะเขาใช้ชื่อแบรนด์อ่ะแต่รู้ว่าถ้ามันมีอะไรแบบนี้มันก็คือบริษัทนี้แหละ
1: ครับ
0: เขาจะมีคำอะไรที่มันเกี่ยวอะไรกับบริษัทเขาอยู่อ่ะ
1: ก็เนี่ย
0: อดีตผู้บริหารเขาก็มาเล่นการเมืองก็มีตำแหน่งแห่งหนใหญ่โต
1: ครับ
0: บอกงี้ก็พอรู้นะ
1: ครับคือ
0: นี่แหละ
1: ปกติเนี่ยพอน้ำมาเนี่ยสายไหมเนี่ยมันจะท่วมแล้วท่วมนานมากเพราะผมเคยคุยกับดร.เอ ดร.เอบอกว่าเนี่ยตรงนั้นมันจะเป็นพื้นที่ที่มันดึงไปสู่ลงคลองมันยากมากนะฮะแล้วมันก็กลายเป็นแอ่งกระทะพอเป็นแอ่งกระทะเสร็จแล้วไปถมอีกพอน้ำท่วมที่สุดท้ายที่จะลดก็คือโซนตรงนั้นนะพี่วีราน
0: ปรับจะลดได้จะช้า
1: จะช้ากว่าชาวบ้านเขา
0: เออ
1: นะโอ้ยิ่งไป
0: สายไหมออเงินแล้วพวกนี้นะ
1: ใช่ครับนี่ออเงินก็ยังหนักหนาสาหัสอยู่เลยนะตอนนี้น้ำเน่าแล้วนะ
0: พวกนี้เชื่อมมาถึงทางวัชรพลทางอะไรนี้อยู
1: ่ครับใช่ครับ
0: เส้นนี้หมู่บ้านเยอะ
1: ครับก็เนี่ยวันนี้คุณอัธวิทย์ก็ออกมาโต้ผู้ว่าชาชาติที่บอกว่าไม่ผมไม่ได้ยกเลิกไอ้โครงการพระราชดำริที่เป็นเรื่องของแก้มลิงแต่ว่ามันมีประเด็นเรื่องตรงไอ้โครงการบึงรับน้ำคูบอนมันกลายเป็นหมู่บ้านเนี่ยคุณอัธวิทย์เนี่ยแถลงออกมานะฮะโต้ผู้ว่าชาชาติเกี่ยวกับความคืบหน้าโครงการบึงรับน้ำคูบอนพื้นที่รับน้ำฝั่งตะวันออกขนาด 870,000 ลูกบาศก์เมตรเนื้อที่130ไร่โดยนำเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการในอดีตมาแสดงพร้อมบอกว่าค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินบึงคูบอนเดิมเนี่ยตั้งไว้เพียง254ล้านบาทแต่ว่าผู้ว่าชัดชาติกลับตอบเลี่ยงๆโดยเหมารวมงบบึงบางชันจนกลายเป็น 11,000 ล้านบาททั้งที่โครงการผ่านการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตั้งแต่ปี60แล้วก็มีร่างพระราชกฤษฎีกาเวรคืนที่ดินประกาศไว้ตั้งแต่ปลายปี64ก่อนจะถูกยุติลงหลังคุณชัดชาติเข้ารับตำแหน่งในปี65นะคุณอัธวิทย์บอกว่าได้ยื่นเรื่องต่อกรรมาธิการปปช.สภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้กทม.ทบทวนและนำโครงการบึงรับน้ำคูบอนกลับมาดำเนินการอีกครั้งเพื่อทำงานควบคู่กับอุโมงค์ยักษ์หนองบอนในการแก้วิกฤตน้ำท่วมกรุงเทพฝั่งตะวันออกพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าในร่างผังเมืองกทม.ฉบับใหม่ปี69ซึ่งเปิดรับฟังความคิดเห็นจนถึงวันที่9พฤศจิกายนนี้กลับไม่มีการสงวนพื้นที่บึงคูบอนไว้ซึ่งอาจจะส่งผลเสียต่อการรองรับน้ำในอนาคตขณะเดียวกันนะครับตัวแทนประชาชนคุณชวลักษณ์เวียงวิเศษเนี่ยนะก็ออกมายืนยันอีกท่านหนึ่งบอกว่าชาวบ้านติดตามเรื่องนี้มาตลอดต้องการให้กทม.สร้างบึงรับน้ำคูบอนควบคู่กับอุโมงค์ระบายน้ำเพื่อช่วยชะลอน้ำที่ไหลเข้าท่วมชุมชนริมคลองคูบอนคลองสามวาแล้วก็คันนายาวแต่ว่ามันไม่มีในแผนของกทม.ไปแล้วไงพี่เบซานครับ
0: ไม่อยู่ในผังเมืองเลย
1: ไม่อยู่ในผังเมืองครับ
0: ครับ
1: ปัญหาการระบายน้ำเนี่ยคือกทม.มันเหมือนอ่างใหญ่ๆครับพี่เบสารวันก่อนผมคุยกับทางทีมกรุ๊ปที่เขาดูแลเรื่องของเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำเนี่ยมันเหมือนอ่างใหญ่ๆแล้วเอาหลอดเนี่ยเอาหลอดดูดออกไปเจ้าพญาเพื่อจะผันลงทะเลทำได้แค่นี้ฮะจะบอกกันว่าเอาพื้นที่สูงแล้วก็ไหลลงสู่ที่ต่ำกทม.ทำไม่ได้เลยเพราะกทม.ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลทำได้เพียงเท่านี้และที่ผ่านมาที่มันเป็นอุปสรรคเรามีคลองหลักๆที่ท่านผู้ว่าบอกประมาณสัก5คลองปรากฏว่า5คลองเนี่ยที่มันไหลโฟลว์สุดก็คือคลองลาดพร้าวเพราะว่าเขาทำ
0: ตรงสุด
1: มันตรงสุดแล้วก็เขาเอาบ้านที่ลุกล้ำมาพี่เบสารขึ้นไปอยู่บนฝั่งแล้วแล้วก็ทำเป็นที่อยู่อาศัยให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยครับมันก็เลยทำให้น้ำที่มันไหลได้สะดวกขึ้นแต่คลองอื่นๆยังมีปัญหาเรื่องของการลุกล้ำอยู่เพราะฉะนั้น
0: ประชากรก็ยังทำไปได้ยังไม่หมด
1: ยังไม่หมดใช่ครับ
0: ยังต้องเจรจาไล่ฟองกันอีก
1: ใช่ครับ
0: ยาวอยู่
1: ใช่ครับก็ถึงอุโมงค์ยักษ์เสร็จแล้วเนี่ยรอเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ซึ่งมีศักยภาพบ้างของกทม.ในการสูบออกเจ้าพญาเขาบอกตรงนั้นน่ะนั่งกันเหงาเลยฮะรอน้ำไม่มาครับเพราะน้ำมันมาค้างมันมาติดอยู่ในเมืองเนี่ยครับเพราะมันติดไอ้พวกคอขวดนะไอ้ขวดที่ไอ้ที่ลุกล้ำลำน้ำเนี่ยเขาบอกถ้าเกิดแก้ตรงนี้ได้ระบายตรงนี้ไปถึงที่สูบลงเจ้าพญาที่ทันทีกทม.จะไม่ท่วมนานอย่างนี้ครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวขอพักครู่หนึ่งพี่เพศานตัดสัญญาณภูมิภาคหน่อยครับ
0: ได้ครับ

0: นใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา48นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
3: ก็ผู้ว่าชัดชาติก็พยายามชี้แจงแต่ว่าก็ยังไม่มีข้อมูลอะไรมาชี้แจงให้มันครบเครื่องนะ
2: ครับ
3: คือถ้าบางพื้นที่เนี่ยพูดคล้ายๆกับว่ามันแพงใช้เงินมาก
2: ครับ
3: แล้วก็คือถ้ามันจะเป็นแก้มลิงที่ดีเนี่ยก็คือว่ามันต้องรู้ว่าน้ำมันเข้ามายังไงแล้วเอาออกไปได้ยังไงมันต้องมีประสิทธิภาพในเรื่องเหล่านี้เพราะฉะนั้นจะดูองค์ประกอบมาคราวนี้ถ้าไม่มีตรงที่เดิมที่จะเวนคืนแล้วมาทำเป็นแก้มลิงคู่บอล นะ
2: ครับ
3: แล้วพื้นที่บริเวณโซนตะวันออกเหล่านี้ซึ่งตอนนี้เราก็เห็นอยู่แล้วมันจมน้ำหมดอ่ะ
2: ครับ
3: แล้วจะทำระบบที่จะป้องกันเรื่องน้ำท่วมนี่ยังไงนอกเหนือจากการที่จะผันน้ำออกไปแต่ว่าถ้าปริมาณน้ำมากๆเนี่ยมันก็ยังผันน้ำได้ไม่เร็วพอน้ำมันจะท่วมขังเนี่ยแล้วคุณจะทำยังไงค
2: ุ
3: ณจะเอาระบบอะไรมาเนี่ยอย่างเงี้ยจริงๆแล้วคุณชัดชาติควรจะมีคำอธิบาย
2: ใช่ครับ
3: ก็คือถ้าไม่มีไอ้แก้มลิงหนองบอลแล้วคุณจะเอาระบบอะไรมาแทน
2: ครับ
3: หรือว่าไปมีแก้มลิงตรงอื่นหรือเปล่
2: า
3: ในพื้นที
2: ่ครับ
3: ซึ่งมันจะใช้ประโยชน์กันในโซนตะวันออกเนี่ยอะไรเงี้ยควรจะอธิบายลักษณะกันนะแต่ถ้าบอกว่ามันดูแล้วมันยังประชาพิจารณ์ไม่ผ่านบ้าง
2: ค่าเวรคืนพัฒนาระบบ
3: ค่าเวรคืนมันสูงขึ้นมาก
2: อะไรต่างๆอ
3: ะไรเงี้ยมันดูแล้วถ้างั้นหมายถึงว่ามันก็ไม่มีทางออกใช่ไหม
2: ครับ
3: อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดอย่างเที่ยวนี้มันจะจมก็ปล่อยให้มันจมหรือยังไง
2: โอ้โหแล้วมันจมน
3: านซึ่งมันก็ไม่ถูกกับเหตุการณ์อธิบายที่ไม่ถูกต้อง
2: เพราะเราไปฝากความหวังไว้ที่คลองอย่างเดียวให้คลองระบายน้ำอย่างเดียวคลองมันเต็มไปหมดแล้วฮะน้ำมันลงคลองไม่ได้ฮะอย่างที่ท่านนายกบอกอ่ะไปเอาใจแฟดคลองจันใช่ไหมเดี๋ยวเอาพญานาคมาสูบที่แฟดคลองจันเลยพอสูบเสร็จไอ้ข้างขวาก็เข้าแฟดคลองจันต่อซ้ายก็เข้าแฟดคลองจันต่อเพราะข้างนอกมันสูงกว่า
3: ครับ
2: เหมือนกันลาดกระบงลาดกระบังคู่บอลอะไรเหมือนกันครับประมาณนี้เราไป
3: คลองในกรุงเทพเนี่ยที่เรามีอยู่เนี่ยมันไม่ได้เริ่มต้นจากวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้เป็นเส
2: ้
3: นทางของการระบายน้ำ
2: ครับ
3: เพราะว่าในยุคที่มันมีคลองเหล่านี้กรุงเทพไม่ได้มีปัญหาเลยเรื่องที่จะเกิดน้ำท่วม
2: เราเป็นเวนิสฮะ
3: เพราะว่าเราถ้าน้ำท่วมตามฤดูกาลเนี่ยชาวบ้านเขาปรับตัวอยู่แล้ว
2: ครับ
3: บ้านเขาเสาสูงอะไรต่างแล้วก็ทำการเกษตรก็ช่วงน้ำหลากมาก็ไม่ทำ
2: ครับ
3: เพราะคลองที่ว่าต่างๆเหล่านี้มันไม่ใช่เป็นคลองเพื่อเอาไว้ระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมเลยนะ
2: ครับ
3: เอาผมยกตัวอย่างเช่นประเวศบุรีลมเนี่ยเป็นคลองที่ขุดในสมัยรัชกาลที่5
2: ครับ
3: วัตถุประสงค์คือเป็นคลองชลประทานนะต้องการจะดึงน้ำไปสู่พื้นที่การเกษตร
2: นะฮะ
3: สองฝั่งคลอง
2: ครับ
3: แต่แถบลาดกระบังแถบอะไรแบบเนี้ยที่เป็นลาดกระบังปัจจุบันนะแต่ก่อนนั้นก็เป็นพื้นที่ทำนาทำไร่ทำสวนกันไปและการที่5ท่านก็สั่งให้ขุดคลองเนี่ยเพื่อเป็นระบบชลประทานนะ
2: ก็เหมือนกับเนี่ยฮะคลองธัญญะเนี่ยครับ
3: ไม่เพราะฉะนั้นไม่ได้ออกแบบมาว่ามันจะต้องไปขาแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเร็วเลยเพื่อระบายไม่ใช
2: ่ครับ
3: เขาจะพยายามเข้าไปหาพื้นที่ที่ทำการเกษตรให้มากที่สุด
2: ครับ
3: ส่วนคลองแสนแสบเนี่ย

0: ก็เป็นคลองขุด
1: ฮะ
0: มันก็จะมีไปเชื่อมกับคลองธรรมชาติบ้างวัตถุประสงค์ของการที่ต้องขุดคลองแสนแสบก็เพราะว่าเป็นเส้นทางการเดินทัพไปควบคุมพื้นที่ประเทศสลาด
1: ก็คือออกไปทางมีนบุรีออกไปชังฉาเชิงเซาเข้าปากทงสระแก้วปาจีน
0: ปาจีนไปสระแก้วเพราะว่าต้องไปควบคุมพื้นที่ประเทศสลา
1: ดเดินทางสะดวก
0: ปัจจุบันก็คือกัมพูชาแล้วก็เวียดนามทางตอนใต
1: ้ครับก็ตามรายทางคลองอ่ะมันยังมีสารบูชากันอยู่เลยฮะเส้นทางเสด็จฮะ
0: ก็คือเป็นเส้นทางใช้เดินทัพ
1: ครับ
0: เป็นยุทธเป็นเส้นที่ถูกขุดเพื่อเป็นยุทธศาสตร์ในการที่จะใช้เดินทัพ
1: ครับ
0: ส่งกำลังเข้าไปควบคุมพื้นที่เพราะว่าเป็นประเทศสลาดเรา
1: ครับ
0: ตั้งแต่ยุคกรุงธนบุรีเรื่อยมา
1: ฮะ
0: ที่เราไปยึดครองในทั้งกัมพูชาแล้วก็เวียดนามทางตอนใต้นะ
1: ครับ
0: แต่ที่เขาเรียกฮาเตียน
1: พอเมืองมันใหญ่ขึ้นการใช้ประโยชน์ของคลองมันก็เลยต้องปรับมาเป็นเรื่องของการระบายน้ำอย่างนี้แหละ
0: แล้วตอนหลังเนี่ยมันถึงมาพอเมืองมันโตขึ้นแล้วเมืองขยายไปเนี่ยจริงๆแล้วมันมีปัญหาพอเมืองมาแล้วก็สู้กับน้ำท่วมไม่ได้เสียกระทบเศรษฐกิจก็ใช้ไอ้คลองเหล่านี้เป็นเส้นทางระบายน้ำก็ต้องมาปรับ
1: ครับ
0: ต้องมาปรับหาทางที่จะทำยังไงให้มันไปเชื่อมกับทะเลได้มากที่สุดผมต้องระบายน้ำออกทะเลแต่ว่าเขาไม่ได้ออกแบบทีแรกจะพาน้ำออกทะเลนะไอ้แสนแสบนั่นไปนู่นไปเชื่อมกับไอ้บางขนาดกันนู่นใช่ไหมน้ำบางปะกงนู่นอ่ะ
1: ครับใช่ครับ
0: แล้วก็ชื่อมันตลอดลายทางสองฝั่งคลองก็รู้อยู่มันเป็นชื่อกองทัพก็ตั้งเรียงไปเรื่อยอ่ะมีบ้านไม้ไหม
1: ครับ
0: มีบ้านม้ามีทัพช้างอันนี้ก็รู้อยู่ชื่อก็บอกเลยว่าอ๋ออันนี้กองทัพช้างอยู่ตรงนี
1: ้ครับ
0: บ้านม้าก็กองทัพม้าอยู่ตรงนี
1: ้ครับ
0: อันนี้ยกตัวอย่าง
1: ซึ่งปัจจุบัน
0: อื่นก็เหมือนกัน
1: อัน
0: นี้มันก็ไม่ใช่ว่าคลองเหล่านี้เราจะมาปรับคือก็ต้องมาปรับใช้จากไอ้ที่สภาพที่มันมีอยู่ดั้งเดิมแล้วก็พยายามจะเอามาใช้ประโยชน์ในการระบายน้ำแต่โดยออกแบบทีแรกก็ไม่ใช่ออกแบบอย่างนั้นแก้มลิงเนี่ยคือของจริงแก้มลิงเนี่ยอันนี้คือแก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมของจริง
1: ครับ
0: เกิดมาว่าถ้าจะเกิดขึ้นวัตถุประสงค์ก็คือเรื่องทำยังไงให้
1: น้ำเวลา
0: น
1: ้
0: ำม
1: ัน
0: เยอะเนี่ยมันมีที่เก็บน้ำไว
1: ้ครับ
0: ให้น้ำไปพักอยู่ตรงนี้แล้วมันจะได้มาท่วมไม่ต้องมาท่วมบ้านเรือนชาวบ้าน
1: ก็ธัญญะก็มีบึงพระรามเก้าไงพี่ไพศาลเห็นไหมหน้าน้ำก็เก็บน้ำไว้
0: แล้วก็มีตรงนั้นเรามีที่ใหญ่มากหนองบอนใช่ไหม
1: ครับบึงหนองบอนฮะ
0: หนองบอนก็ใกล้ๆกับส่วนหลวงร.เก้าอยู
1: ่ครับ
0: บึงหนองบอนนี่ใหญ่มากอ
1: ัน
0: นั้นก็บอกนั่นน่ะเป็นแก้มลิงใหญ่มาก
1: ถ้าจะทำเนี่ยนะฮะนักวิชาการด้านน้ำเขาบอกกันเนี่ยนอกเหนือจากแก้มลิงนะฮะต่างประเทศอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขาเป็นเมืองฟองน้ำเอาน้ำลงอยู่ใต้ดินไว้นะฮะแต่สิ่งที่เราทำได้คนไทยสมัยโบราณเขาทำกันอยู่ก็คือโอ่งมังกรนะพี่เปสารบ้านหนึ่งมีสัก10โอ่ง20โอ่งรอบบ้านฮะฝนตกลงมาไม่ให้น้ำมันลงดินไม่ให้น้ำมันลงคลองกักไว้ในโอ่งก่อนมันคือแก้มลิงครัวเรือนฮะถ้าทุกหลังคาเรือนทำแบบเนี้ยน้ำปริมาณเอาสักหมื่นเด้งเนี่ยตัดยอดเลยอยู่ในโอ่งสัก 5,000 ปล่อยลงคลองสัก 5,000 ลดระดับน้ำได้ด้วยนะ
0: บ้านผมที่ต่างจังหวัดไม่ใช่โอ่งมังกรโอ่งมังกรนี่ก็น่าจะ10 20 30ลูกนะ
1: ครับ
0: โอ่งซีเมนต์นะเคยเห็นไหม
1: เอาใหญ่ๆนะใช่ไหม
0: โอ้โหมโหฬารเลย
1: ครับ
0: 3 4โอ่งอ่ะ
1: ครับ
0: เวลาฝนตกมาทำรางเก็บไป
1: จากหลังคานี่เข้าโอ่งเลย
0: มันต่อรางไปเรื่อยอ่ะ
1: หลัง
0: คาก็ต่อเชื่อมมาแล้วก็ลงเข้าลงโอ่ง
1: ถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่า
0: โอ่งซีเมนต์ใหญ่ๆเลย
1: ถ้าพื้นที่เหล่านี้ที่มีโอ่งลักษณะนี้พี่เบสันแสดงว่าหน้าแล้งไม่มีฝนไม่มีน้ำเลยต้องใช้น้ำต่อเนี้ยนะ
0: เป็นน้ำกินน้ำใช้
1: อ
0: ่าไม่ใช่น้ำเก็บไว้เพื่อการเกษตรอ่ะส่วนใหญ่เป็นน้ำกินน้ำใช้เพราะว่าแถวบ้านผมเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเก็บเอาไว้เพราะน้ำไม่มีนะน้ำมันมีตลอดที่บ้านผมเนี่ยเนินสะดวกนะ
1: ครับ
0: แต่มันจะมีฤดูที่น้ำมันจะกร่อยเพราะน้ำทะเลมันจะขึ้นถึงตรงนั้นเพราะน้ำมันกร่อย
1: ครับ
0: มันใช้ในการดื่มในการบริโภคอุปโภคไม่ได้
1: ครับ
0: ซักผ้าก็ไม่ได
1: ้
0: เอามาอาบน้ำก็คันเหนียวตัวหมดน้ำมันกร่อยอ่ะเรียกน้ำกร่อยน้ำทะเลมันหนุนขึ้นมาสูง
1: ครับ

0: ก็ต้องเก็บน้ำเหล่านี้เอาไว้ใช้
1: อ
0: ืมไม่เช่นนั้นก็ถ้าหมดน้ำในถังนี่หมดนะคุณก็จะต้องเอาโอ่งมังกรลงเรือเรือลำใหญ่ๆอย่างเงี้ยหลายๆบ้านนะ
1: แล้วไปล่มเอาน้ำจืดมา
0: แล้วก็ขึ้นไปถึงนู่นเลยครึ่งทางที่เกือบจะถึงเมืองราชบุรีอ่ะ
1: ครับ
0: ขึ้นมาถึงทวนแม่น้ำแม่กลองขึ้นไปนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ไปเอาน้ำซึ่งตรงนั้นมันจืดแล้วทุกใส่เรือแล้วก็ล่องกลับเข้ามาตามคลองลัดต่าง
1: ๆ
0: มันจะมีคลองลัดซึ่งสามารถลัดขึ้นไปอยู่เกินเลยจากระดับที่น้ำทะเลจะขึ้นถึงอ่ะ
1: ครับ
0: เนี่ยมันก็จะมีเราก็จะเห็นว่าโอ้โหน้ำมันหมดเพราะว่ามันปีนี้น้ำทะเลมันหนุนนานมากนะ
1: ครับ
0: มันจะมีเรือเงี้ยแจวตามไปเป็นแถว
1: ผม
0: แจวบ้างพายบ้าง
1: ทุกคนต้องไป
0: ตักน้ำไอ้จากแม่น้ำแม่กลองขึ้นไปตอนบน
1: อ
0: ่ะ
1: ผมอ่านหนังสือของสอพลายน้อยอ่ะพี่เบสารเกิดในเรือครับที่เอาเรือสมปั้นใหญ่ๆอ่ะครับล่องไปอย่างเงี้ยแล้วไปเอาน้ำ
0: แล้วไปล่มเอาน้ำเข้ามาเต็มเรือใช่ไหม
1: ใช่เอาน้ำมาเต็มเรือ
0: แล้วก็มีบางคนก็ทำงั้นเหมือนกันมีบางคนก็ทำงั้นกันถ้าเขาต้องการน้ำเยอะๆงั้นนะ
1: เอาเรือไปเลย
0: เอาเรือไปเลยแล้วเอาน้ำใส่เรือมาเลย
1: เอาให้ปริ่มเลย
0: แต่ของผมนี่เอาตุ่มเอาพวกโอ่งมังกร
1: เอาไปใส
0: ่วางกันไปสิบโอ่งห้าโอ่งสิบ
1: โอ่งแล้วก็ตักจากคลองใส่โอ่งอย่างนี้เลยเหรอฮะ
0: ก็พอขึ้นไปพอน้ำมันจืดแล้วก็ตักใส่เลยแล้วก็มาแกว่งสารส้มมา
1: ครับ
0: ให้มันใสมาแกว่งสารส้มให้มันใสทีหลัง
1: ครับ
0: คือไปแก้ปัญหาเฉพาะว่ามันพ้นพื้นที่น้ำกร่อย
1: เ
0: พราะน้ำกร่อยเนี่ยมันเอามาดื่มมาอะไรไม่ได้
1: เค็มเลยเหรอฮะ
0: ก็รู้แล้วว่ามันมีรสเค็มมันไม่ถึงขั้นเค็มแบบน้ำทะเลนะ
1: ครับครับ
0: เขาเรียกน้ำกร่อย
1: ครับ
0: เพราะว่าบางทีมันแรงมากแม่น้ำมันไล่น้ำเค็มลงไปไม่ลึกพอเนี่ยนะน้ำกร่อยขึ้นมามันก็จะขึ้นมาสูง
1: นี่คุณอาเรียนาเนี่ยครับบอกว่าขอบคุณคุณอาไพศาลเลยสงสัยมานานว่าบ้านทับช้างเนี่ยมาจากอะไรเนี่ยเส้นทางเดินทับใช่ไหม
0: ใช่ใช่เส้นทางเดินทับ
1: ครับ
0: ชื่อก็เป็นเนี้ยก็คือ
1: ทับมาทับช้าง
0: กองทับช้างเขาอยู่ปักหลักอยู่เพราะว่ากองทับเนี่ยยุทธโธปกรณ์ผู้คนอะไรต่างๆเขาไม่ให้เข้าเขตเมืองหลวงนะ
1: ครับ
0: ถ้าคุณจะเข้ามาแม่ทัพพามาเนี่ยคุณต้องมายั้งทัพเอาไว้นอกเมืองแล้วเนี
1: ่
0: ยแล้วตัวแม่ทัพเนี่ยจึงได้เข้าไปในเมืองหลวงได้เข้าไปเข้าเฝ้าได้
1: เพราะเขากลัวมันอาจจะ
0: มันเป็น
1: ความมั่นคงไง
0: ความเรื่องความมั่นคงเนี่ย
1: ค
0: ุณต้องยั้งทัพเอาไว้ตรงนั้น
1: ครับ
0: แบบทุ่งบางกะปิเนี่ยอยู่ตรงนี้กัน
1: แล้วก็การยั้งทับเนี่ยคุณต้องยั้งทับไอ้ที่มันมีบึงน้ำมีสระน้ำเนี่ยว่าต้องใช้น้ำกันมาก
0: เพราะวันนี้ก็ต้องที่ด้วยใช่ผู้คนเยอะแยะมา
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: แล้วบางทีก็กวาดต้อนคนมาอย่างนี้ใช่ไหม
1: ครับเอาตามรายทางครับประมาณ
0: ใช่
1: ครับเดี๋ยวพักครู่หนึ่งพี่ไปสารตอนนี้ทุ่มตรงนะครับ
0: ครับครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับชั่วโมงที่2ของ2มุมข่าวครับพี่เพศานครับ
2: ครับ
1: โอ้โหประวัติองค์มังกรนี้ทุกคนมีความทรงจำเหมือนกันหมดเลยนะพี่เพศาน
2: ว่าไงกันบ้าง

0: คุณวัฒน์เทิงบอกเคล็ดลับการทำก๋วยเตี๋ยวให้อร่อยนั้นต้องแช่น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยานี่แล้วก็คุณคนฟังข่าวว่าผมอยู่ตลิ่งชันครับหลังคาจากใช้โอ่งมังกรโอ่งอวนดินเผาสีแดงเนี่ยรองน้ำเนี่ยน้ำจะหอมเย็นนี่ใช้ได้ทั้งปีครับมีอยู่10กว่าใบ
1: แต่เดี๋ยวนี้มันน้ำมันไอ้นั่นนั้นรองน้ำฝนมาแล้วมันจะมีไอ้พวก
0: ขี้ฝุ่น
1: มันสกปรกนะข
0: ี้ฝุ่
1: นฝุ่นสีดำเต็มไปหมดเลยนะก่อนเคยลองดู
0: เขาบอกว่าให้ตกไปสัก15นาทีก่อนค่อยมารองมันก็ยังมีอยู่ครับก็แสดงว่ามันเริ่มใช้ไม่ได้แล้วน้ำฝนไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วที่กินแล้วหวานชื่นใจครับ
1: ใช่เด็กๆเนี่ยผมดื่มน้ำฝน
0: ครับ
1: ดูมันสะอาดบริสุทธิ์มากแต่เดี๋ยวนี้มันดูแล้วมันนึกถึงอยากจะกินลองดื่มน้ำฝนดูลองน้ำฝนในกรุงเทพโอ้โห
0: ไม่ได้จริงๆใช่ไหม
1: มันตกมันตกตะกอนแล้วมันดำเป็นนั่นเลยเป็นไอ้ฝุ่นละอองเลยนะ
0: อยู่เอาสารส้มแกว่งแล้วอยู่ใต้ท้องน้ำท้องโอ่งเลยใช่ไหม
1: มันตกไม่ต้องสารส้มมันตกอยู
0: ่เอาเหรอฮะ
1: ทิ้งเอาไว้แล้วมันก็ตกตะกอนอยู
0: ่อ๋อของผมเนี่ยใช้แม่น้ำน่านพี่ไพศาลมันโอ่งไอ้ที่เอาน้ำฝนก็มีแต่ว่าถ้าเกิดใช้ประจำเนี่ยซักผ้าทำอะไรทุกอย่างเนี่ยน้ำจากแม่น้ำน่านนะเพราะว่าบ้านยายนี่อยู่ติดแม่น้ำน่านเลยแต่เมื่อก่อนนะต้องเดินลงดินท่าเขาเรียกว่าดินท่าใช่ไหมเข้าไปข้างล่างอ่ะเราต้องขึ้นมาพี่ไปคิดดูถึง50เมตรอ่ะเกือบ50เมตร
1: ใช่
0: จากตลิ่ง
1: มันชันมาก
0: ตลิ่งมันชันแล้วก็หาบน้ำมาขึ้นมาใส่โอ่งให้เต็มมาคิดกี่รอบอ่ะพี่ไพศาลแล้วเอาสารส้มแกว่งเชื่อไหมครับว่าได้แค่ไม่กี่รอบเท่านั้นเองครับตะกอนดินแม่น้ำน่านเต็มก้นโอ่งเลยฮะ
1: ใช่ใช่เหมือนกันที่นั่นครับก็มีตะกอนสารส้มแกว่งแล้วมันตกตะกอน
0: ตกตะกอนฮะ
1: เพราะน้ำน้ำแต่ละตุ่มเนี่ยมันจะใช้ไม่ถึงขอดก้นโอ่ง
0: ครับ
1: ถึงนิดนึงก็จะเป็นต้องล้างไอ้ส่วนข้างล่างแล้วก็ถึงได้เอาน้ำใหม่ใส่ได้
0: ใช่ครับเปลี่ยนวิธีเมื่ออดีตนะฮะ
1: ไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้เปิดน้ำก๊อกแล้วขนาดบ้านผมคลองเต็มไปเลยที่ต่างจังหวัดนะทุกบ้านใช้น้ำก๊อกหมด
0: ครับ
1: ไม่มีใครใช้น้ำคลองหมดทุกคนก็หันไปใช้น้ำก๊อกกันหมด
0: ครับเอาคุณโจมิเตอร์นะพี่โจมิเตอร์บอกพี่เบสารเป็นคนเมืองราชบุรีอำเภอไหนครับเนี่ยปั้นโอ่งมังกรมากสุดเนี่ย
1: ปั้นโอ่งมังกรก็อยู่อำเภอเมืองผมเป็นคนชาวสวนเป็นคนดำเนินสะดวกดำเนินสะดวกไม่ได้ปั้นโอ่งมังกรมีแต่ซื้อโอ่งมังกรนะ
0: ครับ
1: ซื้อมาใช้
0: ครับโอ้แต่คนปั้นโอ่งเขารวยกันทั้งนั้นเลยนะพอโอ่งมันตกเขาไม่เคยหันมามองเลยนะครับทิ้งเลยไม่ยอมเก็บเลยอ่ะ
1: ครับ
0: ครับมีประเด็นหนึ่งแหมพี่ไพศาลไอ้โครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนตอนนี้เถียงกันไม่หยุดเลยนะตกลง
1: ที่ว่าเริ่มวันนี้วันที่หนึ่งนี้ใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ครับเริ่มเมื่อตอนเที่ยงคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะตกลงเนี่ยจะเอาเกณฑ์เดิมคือ 9,000 หรือจัดแสนหนึ่งตามประกันล่าสุดฮะเพราะว่า
1: ก็เอาถ้ากรณีกรุงเทพที่เกิดเหตุ
0: ครับ
1: มันเห็นเขาบอกว่ายังต้องใช้ไอ้การชดเชยจากปพอยู่ใช่ไหมตามระเบียบของปพ
0: ปพก็9,000อยู่ครับคือเขาจะถามไอ้ช่องว่างตรงนี้พี่เบสานอ่ะน้ำแค่คอใช่ไหมครับลดลงไปแล้วถึงหัวเข่าวันที่4ตุลาคมฝนจะมาหนักอีกรอบนึงขึ้นมาถึงคออีกจะได้เท่าไหร่จะต่อเนื่องหรือเป็นภัยใหม่ฮะ
1: เขาชี้แจงว่ายังไง
0: ก็ยังไม่มีใครออกมาชี้แจงครับเพราะว่าไอ้ที
1: ่แต่ผมเข้าใจว่าอย่างนี้นะ
0: ครับ
1: ในกรมธรรม์เนี่ยเขาจะระบุชัดเจนเลยว่าเขาจะจ่ายในพื้นที่ที่ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติถ้าไม่ประกาศเนี่ยกรมธรรม์จ่ายให้ไม่ได
0: ้ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยทางราชการจะต้องประกาศเป็นเขตภัยพิบัติ
0: อิงประกาศก่อน
1: ใช่ถ้าต้องอิงเป็นพื้นที่ที่ประกาศเขตภัยพิบัติ
0: ครับ
1: อย่างกทม.เนี่ยตอนที่ฝนตกเขาประกาศ50เขตเลย
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นใน50เขตเนี่ย
0: ทุกคนได้หมด
1: ถ้าเสียหายนะ
0: ครับ
1: มีหลักฐานจะได้หมดเลย
0: ครับ
1: นะครับแต่ว่า

0: ต้องเป็นเขตที่ประกาศภัยพิบัติเนี่ยเขาจะนับเอาวันที่ประกาศประกาศวันที่เท่าไหร่เอาว่าวันนั้นน่ะนะถ้าเลยจากวันนั้นมาเนี่ยไม่ใช่ละ
1: ครับ
0: ต้องเป็นเหตุที่ไม่เกินณวันนั้นวันที่ประกาศภัยพิบัตินั้น
1: งั้นก็แสดงว่าถ้าเกิดว่าวันที่4น้ำท่วมก็มีถึงคอแต่ไม่ประกาศภัยพิบัติคุณก็จะได้เกณฑ์ของประกาศรอบแรกไอ้50เขตนั้น
0: เขาให้อยู่ในณวันที่ประกาศภัยพิบัติมาจนกระทั่งยกเลิกการประกาศภัยพิบัติ
1: ครับ
0: นั่นแหละเขาถือเป็น1เคส
1: 1เคส
0: 1เคสที่จะมาเคลม
1: ครับ
0: นะครับที่คุณจะได้ 10,000 บาทนะ
1: ประกาศใหม่ก็แสดงว่าเป็นภัยใหม่สิถ้าอย่างนี้
0: ถ้ายกเลิกการประกาศแล้วเกิดมันมีเหตุแล้วประกาศภัยพิบัติใหม
1: ่
0: เป็นเคสใหม่จ่ายใหม
1: ่ไม่ถือว่าซ้ำซ้อน
0: คุณยังไม่ทันล้างบ้านดิบดีเลย
1: ครับ
0: เขายกเลิกไปละส
1: ู
0: บน้ำแห้งแล้วแต่คุณขี้เกียจซ่อมนะคุณรับเงินไป 9,000 แล้วคุณยังขี้เกียจซ่อมแล้วคุณไปอยู่ที่อื่นก่อน
1: ครับ
0: อ้าวท่วมอีก
1: ประกาศใหม่
0: ประกาศภัยพิบัติเอ็ดใบคุณมารับเงินวันที่2
1: คุณจะได้แสนหนึ่งไอ้รอบนี้เพราะก็ละเลยวันที่1ตุลามาแล้วอย่าง
0: เงี้ยยังไม่รู้จะได้แสนสูงสุดไม่เกิน 100,000
1: ครับ
0: ต้องไปดูความเสียหายแต่ว่าจ่ายทันทีเนี่ย 10,000 ก่อนเลย
1: ก็โอ้โหวันนี้พี่เพศานเข้าบ้านไปดูนะเอาตู้เสื้อผ้าตู้เก็บของนะประมาณ 5-6 ตู้อ่ะต้องทิ้งทั้งหมดอ่ะผมว่านะ
0: อันนี้ก็ยังต้องไปดูระเบียบปภ.อยู
1: ่ครับ
0: มีเขายังมีให้อยู
1: ่ครับ
0: ทรัพย์สินเสียหายเท่าไหร่อะไรคือ 9,000 เนี่ยหมายถึงว่าถ้าอยู่ในระดับที่น้ำเข้าบ้านอะไรเงี้ยนะจ่ายให้ไปก่อน
1: ยังไม่รวมทรัพย์สินภายในบ้าน
0: คราวนี้คุณต้องไปไล่ดูว่ามีทรัพย์สินอะไรยังไงแล้วเขาจะมีการตีมูลค่าอยู
1: ่ครับ
0: เขาจะมีการตีมูลค่า
1: ใช่ปี54จะมีปั๊มน้ำเสียไหมตู้เสื้อผ้าเครื่องซักผ้า
0: เขาจะไล่เป็นตัวลงรายละเอียด
1: ห้องครัวอะไรเงี้ยฮะเราติ๊กไปเลยครับ
0: เพียงแต่ผมสงสัยอยู่นิดนึงพวกคอนโดมิเนียมเนี่ยจะได้ไหมน้ำมันท่วมข้างล่างเนี่ย
1: เอาแฟลตของจันเนี่ย
0: แฟลตคลองจันเนี่ยทุกคนไม่มีอยู่ชั้นล่างอยู่ข้างบนหมด
1: ครับ
0: ถูกไหม
1: ครับ
0: ชั้นล่างเนี่ยมันที่โล่ง
1: ๆ
0: ส่วนใหญ่ไว้เก็บสมมติว่าทำอาชีพรถเข็นก็เอารถเข็นเก็บอยู่ใต้ไอ้แฟลตที่คลองจันนั่นแหละ
1: ครับ
0: นะฮะรถก็จอดข้างล่างอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
1: ครับ
0: เนี่ยส่วนตัวนี่ก็ต้องเดินขึ้นบันไดไปแล้วก็อยู่ตั้งแต่ชั้น2ไล่ขึ้นไปเรื่อยน้ำขึ้นนะยังไงน้ำขึ้นไม่ถึงเนี่ยผมสงสัยว่าจะได้ไห
1: ม
0: พอน้ำไม่ได้เข้าห้องนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าถามว่ามีปัญหาไหมน้ำล้อมรอบหมดอย่างเงี้ย
1: อันนี้น่าจะเกณฑ์ 9,000 หรือเปล่า
0: ไม่รู้ต้องได้เท่าไหร่ผมไม่แน่ใจ
1: แล้ว
0: เพราะเราก็ไม่เคยอยู
1: ่แล้วปัญหา
0: คอนโดหรือแฟลตเหล่านี
1: ้อีกอย่างนึงนะฮะกรณีของรถยนต์เนี่ยจะถือว่าเป็นทรัพย์สินภายในบ้านหรือเปล่าครับถ้ารถคันนั้นไม่มีประกันภัยอ่ะพี่ไพศาล
0: นี่เราก็ไม่รู้
1: ใช่ไหมครับ
0: ว่ารวมด้วยไหม
1: คือกทม.นะฮะเขาอธิบายอย่างนี้ครับเรื่องของการช่วยเหลือเนี่ยนะเขาบอกว่าขณะนี้กทม.ได้พิจารณาปรับเพดานเงินช่วยเหลือในหลายรายการให้สอดคล้องกับความเสียหายภายใต้ระเบียบกระทรวงคลังแล้วก็หลักเกณฑ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาทิค่าวัสดุซ่อมแซมบ้านเสียหายทั้งหลังเดิมเนี่ยจ่ายตามความเสียหายจริงไม่เกิน 49,500 บาทปรับเพดานใหม่ครับเป็น 88,600 บาทค่าที่พักชั่วคราวกรณีผู้ประสบภัยต้องย้ายออกไปพักอาศัยที่อื่นจ่ายไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือนไม่เกิน2เดือนค่าเครื่องมือประกอบอาชีพและเงินทุนจ่ายตามความเสียหายจริงเดิมเนี่ยไม่เกิน 11,900 บาทปรับเป็นไม่เกิน 13,500 บาทต่อครัวเรือนค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกจ่ายตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทต่อรายค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในจ่ายตามจริงไม่เกิน 4,000 บาทต่อรายเงินปลอบขวัญกรณีบาดเจ็บ 2,300 บาทต่อรายตามหลักฐานและก็ค่าจัดการศพปรับขึ้นเป็นไม่เกิน 35,700 บาทต่อรายค่าดำรงชีพเบื้องต้นกรณีบ้านเสียหายทั้งหลังหรือว่าเสียหายบางส่วนอยู่ที่ 1,900 ถึง 3,800 บาทตามระดับความเสียหายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดการจ่ายเงินช่วยเหลือจะพิจารณาตามประเภทความเสียหายหลักฐานหลักเกณฑ์โดยรายละเอียดหลักเกณฑ์เนี่ยขั้นตอนการยื่นขอรับเงินช่วยเหลือตอนนี้อยู่ระหว่างการปรับกระบวนการให้เข้าถึงสะดวกรวดเร็วไม่จำเป็นต้องไปแจ้งความยื่นคำร้องตามเอกสารหลักฐานที่กำหนดได้โดยตรงที่

0: นักงานเขตแล้วก็ผ่านระบบออนไลน์ครับกทมตอนนี้เขาเตรียมเปิดระบบออนไลน์แล้วนะครับดาวน์โหลดแบบคำร้องกรอกรายละเอียดความเสียหายแนบภาพถ่ายหลักฐานสำเนาบัตรประชาชนข้อมูลบัญชีธนาคารเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้วส่งระบบออนไลน์ไม่ต้องมาไม่ต้องไปที่สำนักงานเขตเขาจะเปิดระบบวันพรุ่งนี้ครับพี่เบสานวันที่2ตุลาคมส่วนประชาชนที่ไม่สะดวกครับให้ใช้ระบบออนไลน์ที่จะใช้ระบบออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุเนี่ยก็ถ้าออนไลน์ไม่สะดวกไปที่เขตไปแจ้งก็ได้ครับก็แสดงว่าหลักฐานภาพถ่ายต้องมีหลักฐานเอกสารคุณต้องมีนะ
1: ครับ
0: เขาเริ่มพรุ่งนี้โหลดได้เลยครับดาวน์โหลดได้เลยนะครับอันนี้ในส่วนของกทม.เขาปรับแล้วนะก
1: ็
0: รถยนต์มันจะอยู่ในส่วนของอะไรอ่ะพี่ไพศาลเครื่องมือประกอบอาชีพไหมอ
1: ันนี้ผมไม่รู้เลยผมก็ยังสงสัยว่าแล้วรถเนี่ยจะได้ไหมจะมีการจ่ายชดเชยให้ไหม
0: ถ้าไม่ใช่ประกันชั้นหนึ่งอ่ะ
1: ผมว่าคนกรุงเทพเนี่ยจำนวนไม่น้อยเลยนะที่เสียหายมากที่สุดคือรถยนต
0: ์ครับ
1: รถจมน้ำ
0: โอ้โหแฟลตคลองจันทร์น่ะมีทั้งหมด30ตึกอะพี่ไพศาลแล้วมันเป็นที่จอดรถรวมอะเห็นไหมครับทั้งผืนน่ะหมดเลยครับ
1: ครับเห็นว่าคืนนั้นเขาตะโกนเรียกกันให้มาเลื่อนรถตีสองจะไปเลื่อนไปไหนมันจะไปจอดตรงไหน
0: นึกไม่ออกครับตอนนั้นมันชุลมุนไปหมดอะครับใช่
1: มันจะเอาไปจอดตรงไหนยังไง
0: ตอนขับ
1: ไม่ง่ายครับ
0: ตอนขับกลับบ้านไปล้างบ้านวันนี้นะพี่ไพศาลทุกสะพานข้ามแยกอ่ะยังมีรถจอดอยู่นะฮะมอเตอร์เวย์สะพานยกระดับยังมีรถจอดอยู่ฮะยังค้างอยู่ยัง
1: ไม่บรรยากาศก็ไม่ต่างกับปี54นะ
0: เหมือนเลยครับ
1: คล้ายๆกันนะ
0: ครับ
1: ใช
0: ่และไอ้ที่มาคล้ายที่สุดนะอนุสรณ์สถานครับตรงหน้าสนามกีฬา
1: ภูปัตตานี
0: จมสนิทพี่ไพศาลที่จึงแค่เอวอยู่เลยนะครับตอนเนี้ยฮะ
1: คือไอ้ตรงนั้นเนี่ยฝนตกหนักๆหน่อยก็หนักอยู่แล้วผมขับเคยเจออยู
0: ่ต่ำสุดนะตรงนั้นนะครับ
1: เคยขับไปแล้วเจออยู
0: ่ครับแล้วปัญหาคือ
1: ฝนตกสักพักเดียวนะโอ้โหนี่เราลุยน้ำเลยตรงบริเวณนั้น
0: ก็นึกไม่ออกว่าเขาจะระบายลงคลองอะไรตรงนั้นมันห่างไกลคลองมากเลยนะครับเพราะมันเป็นที่ต่ำไงฮะหนึ่งระบายยากผ่านท่อระบายน้ำอย่างเดียวนะครับสองตอนนี้ธัญญะรังสิตแล้วก็ไอ้ตรงประตูน้ำจุฬาครับที่จะสูบน้ำออกเจ้าพระยาตอนนี้แม่น้ำเจ้าพระยาเขื่อนเขาปล่อยและระบายน้ำมัน 2,400 ครับน้ำมันปริ่มหมดแล้วระบายยากครับ
1: ครับใช่ต้องสูบออก
0: สูบออกอย่างเดียวครับเพราะฉะนั้นโซนที่ตามหมู่บ้านต่างๆน้ำจะลดลงค่อนข้างช้าครับ
1: ใช่พอน้ำเหนือก็มาเดี๋ยวน้ำทะเลก็จะหนุนอีก
0: ครับแล้วปี54ที่มันช้ามากๆเป็นเดือนหนึ่งไม่ลงแม้แต่เซนเดียวเนี่ยเพราะอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นคลอง6วาสายล่างติดกับเขตสายไหมอ่ะพี่เบสารกทมเขาบล็อกทั้งแนวเลยนะครับเอากระสอบทรายมาบล็อกลำลูกกาน้ำไปไหนไม่ได้เลยฮะ
1: เพราะว่าลำลูกกาก็ต้องอาศัยผ่านกรุงเทพออกไป
0: ใช่ครับ
1: คลองต่างๆที่อาศัยระบายน้ำ
0: ต้องอาศัยจังหวัดข้างเคียงเนี่ยครับ
1: เส้นผ่านเข้ามาที่กรุงเทพ
0: ครับ
1: เดี๋ยวพักอีกสักครู่ไหมฮะ
0: ครับครับพักครู่หนึ่งครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้าตุลาการ16นาทีครับพี่ไพศาลคุณคนฟังข่าวเขาถามมาปีเนี้ยที่น้ำท่วมเนี่ยที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยมันต่างจากปี54ยังไงครับไอ้ปีนี้มันฝนล้วนๆเลยไม่ใช่หรอพี่ไพศาล
1: ฝนล้วนๆปี54มันน้ำเหนือมันหลากลงมา
0: ครับ
1: มวลน้ำมหาศาลเลยจาก
0: ตะคนสวรรค
1: ์ภาคเหนือลุ่มเจ้าพระยา
0: ครับ
1: มันลามมันมากันทั้งทุ่งอ่ะ
0: ครับ
1: มันไม่ใช่มาตามลำน้ำ
0: นี่ยังอยู่อุตสาหกรรมเนี่ยพังกันเป็นแถบ
1: ๆอันนี้ยังอยู่ในร่องน้ำอยู่แต่มันล้นตลิ่งมันนิดหน่อย
0: ครับ
1: ไอ้นั่นมันโอ้โหมันมากวาดกันมาอย่างหนักเลย
0: เห็นภาพกระสอบทรายที่นครสวรรค์แตกอย่างเงี้ย
1: ่อ

0: ของเรามันเจอฝนใช่ไหม
1: ครับ
0: คือไม่ใช่น้ำเหนือมันน้ำเฉพาะในแถบพื้นที่เลยในตัวพื้นที่แล้วก็ในตอนบนของเราที่มันก็มีฝนด้วยนะ
1: ครับอันนี้กรุงเทพมหานครปริมณฑลเนี่ยที่เราเจอกันตั้งแต่พฤหัสบดีที่แล้วไงฮะตก3วัน3คืนจนถึงวันอาทิตย์อ่ะไม่หยุดเลย
0: ครับ
1: ตกทั้งวันทั้งคืนเนี่ยฮะปริมาณน้ํา300มมกทมศักยภาพไม่พอที่จะรองรับได้ครับมันก็เลยเห็นภาพเนี้ยฮะ
0: นี่คุณปิยลักษณ์ชาตรีบอกว่าน้ำไม่เข้าบ้านแต่น้ำล้อมบ้านเกิน7วันได้รับชดเชยด้วยค่ะ
1: เดี๋ยวผมก็นับตั้งแต่วันพฤหัสได้ครับ
0: ก็มี
1: รอบที่แล้วเนี่ยก็ได้ฮะน้ำไม่เข้าบ้านแต่ว่าอยู่ตรงประตูบ้านเกิน7วันได้เหมือนกันพี่ไพศาล
0: คุณอิสระชนบอกแฟดคลองจันได้ไปแล้วคนละพันบาทไม่ใช่หรืออ๋อไม่ใช่นั่นสายไหม
1: สายไหมครับสายไหมตรงนั้นฮะพอเงินครับพอเงินตรงนั้น
0: ฮะได้ไม่ครบทุกคนได้จำนวนได้นิดหน่อยมีบางคนกระซิบบอกว่าโอ้ยหัวคะแนนเก่าของภูมิใจไทยก็ได้เนี่ยเขามารอให้กำลังใจนายกอยู
1: ่ครับครับ
0: คุณอะไรที่เขาเป็นผู้สมัครอ่ะคือทีมงาน
1: ค
0: นนั้น
1: คุณเอกสายไหม
0: คนเป็นหัวคะแนนในพื้นที่อยู่อ่ะ
1: ครับครับ
0: พามาให้กำลังใจนายกนายก
1: คนเอกภพเหลืองประเสริฐใช่ไหมฮะใส่ไม้ต
0: รงรอคือนายกเนี่ยเขารู้อยู่ว่าเราต้องมาเยี่ยมมวลชนกลุ่มใหม่ด้วยเพราะเงินเห็นไหมเขามัดไว้เป็นสองก้อนเห็นไหม
1: ครับ
0: เขาเตรียมมาหมดแล้ว
1: ครับ
0: ไม่ใช่ว่าจู่ๆเจอแล้วก็
1: ถุงยังชีพหมดทำยังไงดีเน
0: ี่
1: ย
0: ไม่ใช่ไม่ใช่
1: ครับ
0: เป็นนั่นอยู่แล้วเขาเป็นฐานเสียงเป็นอะไรกันอยู
1: ่ครับ
0: แต่ว่าโอเคมันก็ไม่ผิดหรอกเพราะไม่ใช่หน้าฤดูหาเสียง
1: ใช่ครับ
0: แต่ก็รู้มิตรรักแฟนคลับกันอยู
1: ่อย่างน้อยก็สีน้ำใจตอนเดือดร้อนเน
0: ี่
1: ย
0: ทุกได้ยาก
1: นะทุกได้ยากใช่ครับซื้อข้าวสารอาหารแห้งของอุปโภคบริโภคจำเป็นอยู่ตอนนี้ครับ
0: ใช่ไม่ใช่ดุยดุยไม่ยุคนี้ไม่มีดุยดุยอยู่นะมีที่มาที่ไป
1: มีที่มาที่ไปครับใช่ครับครับ
0: เอ๊ะมันมีผมสังเกตนะคุณณรงค
1: ์ครับ
0: ไอ้รถไปลุยน้ำเนี่ยแล้วมันเกิดจู่ๆกดเพลิงไหม้ขึ้นเนี่ยไอ้มันหลายคันมากนะ
1: รถไฟฟ้าหรือว่าสันดาป
0: ทั้งรถไฟฟ้าและรถสันดาป
1: เหรอครับ
0: แต่ประวัติก็คือว่าไปลุยน้ำพอลุยมาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปหาที่สูงหน่อยแล้วก็จอดชิดๆกำแพงเนี้ย
1: ครับ
0: จู่ๆไฟไหม้เลยมันเป็นข่าวมาเนี่ยผมว่าไม่ต่ำกว่า 4-5 คันแล้วนะ
1: เอ้ยมันเกิด
0: มีทั้งรถไฟฟ้ามีทั้งรถสันดาป
1: ไอ้สายไฟมันสปาร์กกันหรือเปล่าฮะ
0: ไม่รู้มันเกิดจากอะไรคือทีแรกว่ารถไฟฟ้าเนี่ยก็ยังคิดว่ามันก็อาจจะระบบไฟมันไปลุยน้ำไปอะไรมามันก็อาจจะเป็นไปได้แต่นี่ก็บอกรถสันดาปก็โดนก็มีด้วย
1: ครับ
0: เนี่ยเป็นข่าวเป็นอะไรรายงานอยู่อ่ะมันคือไม่ใช่ว่ากรณ์สักคันสองคันเนี่ยมันหลายคันทีเดียวนะ
1: ครับ
0: มันน่าจะมีเหตุอะไรอยู
1: ่
0: ที่ผมไปดูเนี่ยสื่อไปค้นมานะ
1: ครับ
0: รวบรวมว่าเมื่อรถยนต์ไฟฟ้า EV ต้องเจอกับน้ำท่วมหรือมีการขับลุยในช่วงน้ำมาจะต้องทำอย่างไรให้ปลอดภัยหรือหากจอดในน้ำท่วมต้องทำอย่างไรเพื่อป้องกันและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นเขาบอกว่ารถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV เนี่ยมีมาตรฐานสำหรับการรับมือน้ำเอาไว้แล้วนะโดยส่วนใหญ่แล้วจะมีการติดตั้งระบบป้องกันที่เรียกกันว่า ingress protection หรือ IP นะซึ่งระดับ IP เนี่ยจะเป็นคะแนนของการป้องกันน้ำและฝุ่นยิ่งมีค่า IP สูงยิ่งสามารถป้องกันได้ดียิ่งขึ้นสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า EV โดยทั่วไปแล้วจะมีค่าอยู่ที่ IP 67ถือว่าป้องกันน้ำได้ดีโดยปกติแล้วจะสามารถลุยน้ำได้ประมาณ3ฟุตเป็นเวลา30นาทีโดยไม่เสี่ยงต่อการรั่วไหลเข้าไปในส่วนประกอบไฟฟ้ารถอย่างไรก็ตามการขับรถยนต์ไฟฟ้า EV ลุยน้ำยังควรต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังขับขี่ลุยน้ำเฉพาะเมื่อจำเป็นเท่านั้นและควรมีการขับอย่างถูกวิธีเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นโดยมีข้อแนะนำดังนี้ต้องขับอย่างระมัดระวังประเมินความลึกของน้ำก่อน

0: ขับเสมอไม่ควรขับผ่านพื้นที่น้ำสูงเกิน30เซนติเมตร30เซนก็1ฟุตนะ
1: 1ฟุตครับ1ไม้บรรท
0: ัดหากหลีกเลี่ยงได้ควรระมัดระวังสิ่งกีดขวางต่างๆที่จะสามารถกระทบกับแบตเตอรี่รถได้ลดความเร็วลงขับช้าๆเพื่อลดการกระเซ็นของน้ำนอกจากนี้ยังช่วยควบคุมรถกันอาการรื่นรวมถึงการตกหลุมบ่อใต้น้ำแล้วก็รักษาระยะห่างให้ปลอดภัยจากรถคันอื่นเว้นระยะห่างเพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินได้แล้วก็ให้ปิดแอร์ป้องกันน้ำพัดเข้าสู่ระบบที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าของรถยนต
1: ์ครับ
0: คราวนี้ถามว่ารถยนต์ไฟฟ้า EV จมน้ำต้องทำอย่างไรรถยนต์ไฟฟ้า EV ควรหลีกเลี่ยงการลุยน้ำท่วมสูงหากพบว่าอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่จึงมีข้อแนะนำให้เคลื่อนย้ายไปจอดในพื้นที่สูงแต่หากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินที่ต้องลุยน้ำท่วมและเจอน้ำท่วมหนักรถยนต์ไฟฟ้า EV จมน้ำท่วมเป็นเวลานานการตรวจสอบสภาพรถถือเป็นสิ่งจำเป็นมีข้อปฏิบัติเพื่อจำกัดความเสียหายดังนี้หนึ่งพยายามใช้งานรถอย่าพยายามใช้งานรถทันทีควรมีการตรวจสอบสภาพรถโดยผู้เชี่ยวชาญก่อนเป็นอันดับแรกถ้าไปจมน้ำมานะ
1: ครับ
0: ถ้าไปลุยน้ำท่วมมานะสองห้ามยุ่งเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าทันทีกรณีรถจมน้ำแล้วสตาร์ทรถหรือถอดสายไฟเปิดฝาแบตเตอรี่เองเพราะอาจเกิดอันตรายรวมถึงทำให้ระบบไฟฟ้ารัดวงจรได้สามถ่ายรูปความเสียหายของรถไว้เป็นหลักฐานสี่เคลื่อนย้ายรถไปยังพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็ประเมินสุดท้ายประเมินความเสียหายหากน้ำท่วมไปถึงแบตเตอรี่การซ่อมจะช่วยให้สามารถกลับมาใช้งานต่อได้แต่หากท่วมถึงห้องโดยสารและแบตเตอรี่หรือท่วมถึงอุปกรณ์สำคัญภายในรถทำให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการใช้งานระยะยาวค่าซ่อมที่สูงและความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอาจไม่คุ้มค่ากับการซ่อมก็อาจจะพิจารณาขายพร้อมเคลมประกันบางส่วนได้นะแล้วเขาก็จะมีเรื่องถ้าแบตเตอรี่รถยนต์เสียหายจากน้ำท่วมนะ
1: ครับ
0: มันจะมีข้อกำหนดอะไรยังไงตามระเบียบของการประกันเนี่ยเขาบอกรถอายุไม่เกิน1ปีชดใช้ 100% นะตามราคาแบตใหม
1: ่ครับ
0: ถ้าคุณซื้อประกันไว้นะประกันชั้น1เนี่ยนะถ้ารถอายุเกิน1ปีแต่ไม่เกิน2ปีชดใช้ 90% ของราคาแบตเตอรี่ใหม่เกิน2ปีไม่เกิน3ปีชดใช้ 80% เกิน3ปีไม่เกิน4ปีชดใช้ 70%รถอายุเกิน4ปีแต่ไม่เกิน5ปีชดใช้60และถ้าเกิน5ปีขึ้นไปชดใช้ให้ครึ่งหนึ่ง 50% ของราคาแบตใหม
1: ่
0: อันนี้ก็เป็นรวบรวมมานะ
1: ครับ
0: ท่านที่มีรถยนต์ไฟฟ้าใช้แล้วก็ลุยน้ำมาก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นให้ครับทราบไว
1: ้อย่าเอาลุยน้ำเลยฮะพี่เบสารถ้าพี่เบสารอธิบายมาแบบนี้เนี่ยผมก็เข้าไปดูภาพด้วยนะครับจอดแช่น้ำไว้น้ำแค่ครึ่งล้อเองนะครับพี่เบสารอยู่ๆควันขึ้นไฟไหม้รถเลยครับ
0: ใช่ไหม
1: ใช่ฮะ
0: มีข่าวอยู่
1: เพราะว่าเขาบอกว่าจอดเนี่ยมันเกิดปรากฏการไฟฟ้ามันลัดวงจรครับทั้ง EV ทั้งรถสันดาปฮะเหตุการณ์ไฟไหม้หลังไปลุยน้ำท่วมหรือว่าจอดแช่น้ำอยู่เนี่ยจอดธรรมดาปกติเนี่ยครับไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยนะฮะปรากฏพอน้ำมันซึมเข้าไปมัน
0: แล้วมันช็อต
1: มันช็อตแต่มันลัดวงจรฮะโดยเฉพาะกรณีรถไฟฟ้านะฮะยี่ห้อดังเนี่ยนะจอดไว้หนีน้ำท่วมบริเวณซอยวิภาวดี72เนี่ยจู่ๆไฟไหม้เสียหายไปทั้งคันเลยนะทางผู้เชี่ยวชาญเขาบอกว่าสาเหตุเนี่ยมันคือไฟฟ้าลัดวงจรและเกิดความชื้นสะสมสามารถเกิดขึ้นได้กับรถยนต์ทุกประเภททั้งรถยนต์ไฟฟ้า EV รถยนต์น้ำมันสันดาปมีกลไกการเกิดเหตุที่มันแตกต่างกันฮะอย่างกรณีรถ EV เนี่ยมักจะเกิดความเสียหายที่ชุดแบตเตอรี่หลักอยู่ใต้ท้องรถนะเกิดสภาวะความร้อนหนีศูนย์แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่แช่น้ำเป็นเวลานานหรือได้รับความเสียหายจากสิ่งแปลกปลอมที่มากับน้ำอาจทำให้น้ำซึมผ่านซิลอย่างเข้าไปภายในเซลล์แบตเตอรี่เมื่อน้ำไปทำปฏิกิริยากับระบบไฟฟ้าแรงดันสูงจะเกิดลัดวงจรภายในเซลล์ครับส่งผลให้เกิดความร้อนสูงฉับพลันจนสะสมแล้วก็ระเบิดเกิดเป็นเพลิงลุกไหม้ตามมาพี่ไพศาลปรากฏการณ์นี้เนี่ยอาจไม่เกิดขึ้นทันทีหลังลุยน้ำแต่ความชื้นคราบสกปรกที่ตกค้างอยู่ภายในระบบครับมันจะค่อยๆกัดกร่อนจนเกิดการลัดวงจรและเพลิงไหม้ตามหลังมาได้บางเคส

0: นะฮะลุยน้ำไปแล้ว 1-2 สัปดาห์มันจึงลัดวงจรครับพี่ไพศาล
1: เห็นมีเจ้าของเขาบอกเหมือนกันคือมันไปท่วมน้ำแล้วเขาก็รีบเขาก็พยายามที่จะอับหนีขึ้นมาแล้วก็มาจอดทิ้งไว้แล้วก็กลับไปดูบ้าน
0: ครับ
1: ไปหาที่สูง
0: ๆครับ
1: ให้หลบรถไว้เงี้ยชิดๆกำแพงเงี้ยโอ้จู่
0: มันฟึบขึ้นมาเลย
1: มีคนมาแจ้งทีว่าไฟลุกท่วมพังเสียทั้งคัน
0: อ๋อเนี่ยความชื้นความชื้นมันเข้าไปในซีลยางแล้วก็ทำให้มันสปาร์
1: กแต่ดูแล้วรถเขาเป็นรถเก่ามาก
0: ครับ
1: เป็นรถเก่ามาก
0: อันนี้ EV นะฮะส่วนรถสันดาปครับ
1: รถสันดาปที่ว่าเนี่ยที่ว่าเป็นรถเก่ามากรถ EV มันรถ VV มันยังไงก็
0: ไม่กี่ปีใช่ครับรถสันดาปเนี่ยเขาบอกว่าน้ำที่ท่วมสูงมันจะเข้าไปยังกล่องควบคุมฮะ ECU เนี่ยหรือว่าแผงฟิวต่างๆหากกระแสไฟฟ้าหลักจากแบตเตอรี่12โวลต์เกิดการลัดวงจรมีประกายไฟเกิดขึ้นหากไปประกายไฟนั้นมันไปอยู่กับใกล้ๆท่อน้ำมันมันมีความเสี่ยงครับพี่ไพศาลที่มันจะเกิดไฟลุกแล้วก็เศษขยะเศษหญ้าถุงพลาสติกที่ลอยมากับน้ำแล้วก็เราไปลุยน้ำเนี่ยนะแล้วมันไปอยู่ในแถวแถวท่อไอเสียหรือว่าแคทาลิติกคอนเวอร์เตอร์เนี่ยนะมันจะเป็นจุดที่เขามีความร้อนสูงมากเมื่อเราขับไปเรื่อยๆไอเศษขยะเหล่านี้มันจะแห้งแล้วมันจะลุกอยู่ใต้ท้องรถเราอันนี้คือรถสันดาปที่มันจะอาจทำให้ไฟมันลุกไหม้ก็ประมาณนี้ครับ
1: ครับ
0: โอ้น่ากลัวโดยเฉพาะรถ EV เนี่ยลุยมาแล้วอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์เพิ่งจะมาสปาร์กนะโอ้โหเนี่ยก็น่ากลัวเลยนะครับเนี่ย
1: ครับใช่มันไม่เกิดทันทีไง
0: ใช่ครับ โอ้เพราะฉะนั้นถ้าลุยน้ำมานี่ต้องเข้าศูนย์เลยถ้าเข้าศูนย์ให้ทางฝ่ายช่างเขาเช็คเลยนะว่ามันปลอดภัยไหมซิลยางน้ำมันซึมเข้าไปหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดมันไฟไหม้อะไอออนอะลิเธียมอีออนอะพี่ไพศาลมันไม่สามารถเอาน้ำเอาอะไรไปดับได้เลยนะเพราะมันสปาร์กอยู่ตลอดเวลามีออกซิเจนมันยิงสปาร์กอยู่ตลอดเวลาผู้เชี่ยวชาญบอกว่าสิ่งเดียวที่ทำได้ก็คือหยิบรถคันนั้นจุ่มลงน้ำฮะแล้วมันจะมีอะไรไปจุ่มล่ะครับเอาอะไรมาหยิบล่ะ
1: นั่นเองครับโอเค
0: คุณคนฟังข่าวบอกเทคนิคสายช่างเนี่ยฮะโอ้เป็นความรู้เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นนะฮะเขาเป็นข้อมูลที่หลายคนค่อนข้างจะเราก็ไม่ค่อยมีความรู้ด้านนี้ครับแต่พอมันเกิดเหตุแบบนี้มันต้องไปหาว่ามันเกิดจากอะไรพอรู้ว่ามันเกิดจากอะไรแล้วรู้สึกว่าไม่อยากลุยน้ำเลยครับ
1: ครับคุณชูสนะก็พยายามจะให้ข้อมูลแบบว่าพบว่ารถ EV ไปดูมันมีบริษัทที่ว่าทำการสำรวจสถิติ
0: ครับ
1: อะไรต่างๆเนี่ยนะ
0: ครับ
1: พบว่ารถ EV มีสถิติเพลิงไหม้อยู่ที่ 0.4
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกมหานครโรคทิพย
2: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
3: ์19นาฬิกา30นาทีครับต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับมหานครรอบทิศวันนี้อยู่กับเรา2จอนะครับต้องจามอนครับ
4: ค่ะกล้วยๆนะคะจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์ค่ะ
3: ทักทายกันเลยนะพี่กล้วยนะ
4: ค่ะ
3: ในที่แล้วจะยังไม่ได้พูดคุยกันนะครับพี่กระต่ายบอกตามจับได้หรือยังคะคนร้ายที่หนีห้องขังไปเมื่อสักครู่ค่ะ
4: เอ้ยข้อหาอะไรอะดง
3: ข้อหาที่ลักทรัพย
4: ์อ๋อลักทรัพย
3: ์โดนจับมาในข้อหาลักทรัพย
4: ์จริงๆแล้วถูกขังไม่นานหรอกเนอะ
3: ก็
4: อ๋อเขาต้องส่งเรือนจำไม่ใช่หรอหรือต้องขังที่ห้องขังที่สน.อย่างเดียว
3: ก็ส่งเรือนจำนะต้องส่งไปศาลก่อนแต่ว่าศาลน้ำท่วมก็เลยฝากขังไว้ทีนี้สิบเวรไปฉี่นะมันก็ใส่นั้นงัดห้องขังออกมาได้อ่ะสมกับเป็นผู้ต้องหาลักทรัพย์ไหมล่ะ
4: เก่ง
3: พี่อดิเรกถาม

0: ว่ากลับท่ายางเปล่าคุณกล้วย
1: ยังบ่ได้กลับเลยจ้าอุ้ยน้ำเพราะว่าต้องระวังอยู่ที่นี่อยู่น้ำแต่ว่าที่ท่ายางไม่น่าจะมีอะไรนะคะแต่ว่าคนที่อยู่แถวเส้นทางน้ำจากแก่งกระจานไปลง

0: การด้านนอกนะ
1: ครับ
0: อย่างพี่เข้าไปในครูโค้ชเนี่ยที่พี่บอกว่าเออน้องเขาก็เดือดร้อนนะแต่ว่าเขาเห็นทหารไปช่วยเขาว่าเขาซื้อน้ำซื้อท่าให้เขาให้ทหารกินนะน้องเพราะเขาบอกว่าไม่เห็นหัวใครมาเลยเห็นแต่ทหารนี่มา 3-4 วันแล้วมาช่วยรับส่งเข้าออก
1: พี่ก็รักษาสิทธิ์ของตัวเองเนาะแล้วก็ใครที่แบบวนจนหน้าเกลียดนะก็
0: ประจานหาทางหาทางประจาน
1: เออแต่ถ้าบ้านเขามีคนอยู่เยอะจริงๆมาเอาเป็นตัวแทนให้กับเพื่อนบ้านอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ถามถ่ายก่อน
1: ก็โอเคแต่ถ้าแบบดูแล้วเอาไปตุนเอาไปเก็บไว้อย่างเงี้ยเออก็นะอันนี้ก็อีกเรื่องนึงนะ
0: ป่ะเดี๋ยวจะไปดูเกณฑ์ความช่วยเหลือ
1: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ10
0: ในเรื่องของความช่วยเหลือผู้ที่บ้านน้ำท่วมเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยทางกทม.ก็พยายามที่จะให้การเข้าถึงการบอกเนี่ยบอกกล่าวเนี่ยเร็วที่สุดก็คือจะมีการจัดเป็นระบบออนไลน์ให้ประชาชนเนี่ยเข้าไปดาวน์โหลดแบบคำร้องไปกรอกรายละเอียดความเสียหายแบบภาพถ่ายเข้าไปอะไรต่างๆเหล่านี้นะให้เร็วที่สุดโดยมีการปรับเพดานช่วยเหลือหลายรายการเลยนะคะเพื่อจะจ่ายตามความเสียหายจริงค่ะมีอย่างนี้นะคะรองทวิดานะคะรองทวิดากมลเวชเนี่ยเป็นรองผู้ว่ากทม.บอกว่าในค่าวัสดุซ่อมแซมบ้านนะคะถ้าบ้านเสียหายทั้งหลังเลยเนี่ยเดิมเขาจ่ายตามความเสียหายจริงแต่ไม่เกิน 49,500 บาทปรับเพดานเป็น 88,600 บาทนะคะค่าที่พักชั่วคราวค่ะสำหรับที่ผู้ประสบภัยต้องย้ายออกไปพักอาศัยที่อื่นเนี่ยจ่ายไม่เกิน 3,000 ต่อเดือนไม่เกิน2เดือนนะคะต้องมีหลักฐานประกอบตามหลักเกณฑ์ด้วยส่วนค่าเครื่องมือประกอบอาชีพแล้วก็เงินทุนนะคะจ่ายตามความเสียหายจริงเดิมนะคะไม่เกิน 11,900 บาทปรับเป็นไม่เกิน 13,500 บาทต่อครัวเรือนต่อบ้าน1หลังแหละนะคะส่วนค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกจะจ่ายตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทต่อคนนะคะค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในจ่ายตามจริงไม่เกิน 4,000 บาทต่อคนนะคะเงินปลอบขวัญกรณีบาดเจ็บนะคะมีจำนวน 2,300 บาทต่อคนตามหลักฐานนะคะเอาแล้วก็มีค่าจัดการศพผู้เสียชีวิตด้วยในกทม.ยังไม่ได้ยินเนาะนงนะเท่าที่รับข่าวมาเนี่ยปรับไม่เกิน 35,700 บาทต่อคนนะคะแล้วก็ยังมีค่าดำรงชีพเบื้องต้นด้วยกรณีที่บ้านเสียหายทั้งหลังหรือเสียหายบางส่วนอยู่ที่ประมาณ 1,900 ถึง 3,800 บาทตามระดับความเสียหายแล้วก็หลักเกณฑ์ที่กำหนดค่ะเหล่านี้ทั้งหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีการให้ยื่นคำร้องนะทางออนไลน์ได้นะคะเอกสารสำคัญเช่นสำเนาโฉนดหรือเอกสารแสดงสิทธิ์กทม.เนี่ยตอนนี้อยู่ระหว่างหาเลยกับทางปภ.อยู่ว่าจะพิจารณาลดเอกสารให้เหลือเท่าที่จำเป็นนะฮะโดยจะประกาศรายละเอียดเอกสารที่ต้องใช้ชัดเจนภายในวันพรุ่งนี้นะฮะในวันนี้ออกเดี๋ยวคงจะพรุ่งนี้แหละนะคะตอนนี้เนี่ยกทม.เองก็ประกาศเขตประสบสาธารณภัยครอบคลุมทั้ง38เขต118แขวงนะคะโดยพื้นที่ที่รับผลกระทบเนี่ยมีเพิ่มเติมแล้วนะคะเดี๋ยวก็รอต่อไปก็อย่างที่ว่าแหละว่านี่เป็นอันนี้เป็นเกณฑ์เดิมอยู่นะแต่ว่าใครแต่กันในคทม.คงไม่ได้เกณฑ์หนึ่งหรอกต้องหลังจากเนี้ยอาจจะเป็นพี่พวกที่รับน้ำการระบายจากเกิดเจ้าพระยาก
1: รุงเทพเรามันเกิดก่อนแล้วอะ
0: เกิดก่อนค่ะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
1: เลี้ยวเข้าปั๊มเลี้ยวเข้าปั๊มด่วนพรุ่งนี้น้ำมันขึ้นทุกชนิด75สตางค์ต่อลิตร
0: เยอะนะ
1: มีผลตี5วันพรุ่งนี
0: ้แล้วทำไมจะต้องเสียงแบบนั้นด้วย
1: เพราะว่าใจมันสั่น
0: เธอขับรถไฟฟ้าเกี่ยวอะไรกับเธอด้วยดง
1: ก็เห็นเวลาอะไรมันขึ้นแล้วก็ใจคอไม่ดีนะพี่นะนะครับก็ทั้งดีเซลแล้วก็เบนซินนะครับกบง.ประกาศนะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี่เองนะคะปรับขึ้นน้ำมัน75สตางค์ต่อลิตรมีผลตี5วันพรุ่งนี้นะครับก็เลี้ยวเข้าปั๊มไปเติมกันให้ทันด้วย
0: โอ้พี่ต้องเติมแน่ๆเลยตอนแรกกะว่าพรุ่งนี้แค่วันเดียวก็น่าจะก็ไม่เป็นไรก็เติมไป
1: ก็มีขึ้นมีลงนะเขาบอกว่า
0: แล้วเมื่อไหร่จะลงอ่ะ
1: ความยืดเยื้อของตะวันออกกลางครับ
0: ขึ้นอยู่กับความยืดเยื้อของตะวันออกกลางเหรออ
2: ืมมหานครรอบทิศอันดับ8
1: อันนี้หน่อยไหมขอนิดนึงนะฮะเพราะว่า

0: เมื่อกี้พูดถึงน้ำมันใช่ไหมรถเก๋งไฟฟ้าวันนี้จู่ๆพุ่งเข้าไปในศาลเจ้า
1: อ๋ออันนี้เนี่ยโอ้โหน่ากลัวมาก
0: ที่เยาวราชนะพี
1: ่น่ากลัวไอ้ตรงนั้นไงไอ้
0: ตรงไหนเนี่ยเทียนฟ้าเนี่ย
1: เทียนฟ้าที่อยู่หัวถนนเยาวราชอ่ะ
0: ตรงวงเวียน
1: ใช
0: ่วงเวียนโอเดียนตรงนั้นเหรอฮะ
1: เทียนฟ้ามัน
0: ผมไม่แน่ใจแต่
1: ประมาณนั้นเลยบนที่เทียนฟ้าตรงนั้นแหละที่มีโรงพยาบาลด้วยอ่ะที่มีเจ้าแม่กวนอิมในพวกนี้ไง
0: ที่เป็นศาลเจ้าใหญ่ๆ
1: เป็นศาลเจ้าใหญ่ๆเลย
0: วันนี้ครับตำรวจได้รับรายงานตอนบ่ายโมงนิดๆ นะครับว่ามีรถเก๋งไฟฟ้านะจู่ๆเนี่ยนะฮะกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้เลยพุ่งเข้าไปในศาลเจ้ามูลนิธิเทียนฟ้าครับที่เยาวราชจุดนั้นก็จริงๆเดี๋ยวนี้จะบอกว่ามีนักท่องเที่ยวเดินทางไป
1: เยอะ
0: ก็คนเยอะเหมือนกันนะ
1: เยอะ
0: เดี๋ยวก็ไปกราบไหว้ขอพรอะไรแบบนี้เป็นศาลเจ้าแม่กวนอิมนะครับโอ้รถ BYD ซะด้วยนะฮะพุ่งเข้าไปนะครับด้านหน้านี่พังยับเยินใต้ท้องรถมีคนบาดเจ็บ3ราย
1: แล้วมีคนบาดเจ็บสาหัสด้วยนะ
0: ใช่
1: พี่ทำข่าวอันเนี้ยเพื่อพี่เอาจะออกต้นชั่วโมงบ่าย3อ่ะแล้วพี่ไม่กล้าดูภาพเลยอ่ะบางคนขาผิดรูปเลยอ่ะโด่งเอ้ย
0: คือเขานั่งเหมือนกับกำลังไหว้คือนึกออกไหมพี่เวลาไปศาลเจ้าแล้วก็คุกเข่าไหว้ก้มไหว้ขอพรอยู่พุ่งเข้ามาก็ชนเราอ่ะนะครับโอ้อ่ะเดี๋ยวคงได้ไปหาสาเหตุกันนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: ใช้กันแล้วยัง1ตุลาคมไทยช่วยไทยพลัส
0: ยืนยันแล้วแต่ยังไม่ได้ใช้เลยวันนี้
1: พี่กะว่าจะวางแผนแบบนี้ดง
0: ยังไงพี่ยังไง
1: พี่จะไม่ใช้พี่ก็เพิ่งรู้ ว่า
0: ทำไมกลัวหมดเหรอ
1: ไม่ใช่ดงน
0: ี่
1: วันนี้วันที่1ตุลาคมเงินเดือนออกใช่ไหมใช้เงินเดือนไปก่
0: อ
1: นแล้วก็เอาไทยพลัสเนี่ย60 40อ่ะเอาไว้ใช้ตอนหลัง
0: ๆ
1: ทำไมพี่ถึงรู้พี่เอ้ย
0: เอ้าม
1: ีคนมีคนแบบนี้ด้วยเหรอ
0: ไม่ใช่แค่
1: ไม่ใช่แค่รับอะไรเลยดงวันที่เมื่อวันที่วันจันทร์วันอังคารพี่ไปซื้อของในตลาด
0: คร
1: ับซื้อกับแม่ค้าก็ถามว่าพี่มีไทยช่วยไทยพลัสเปล่าฮะทำไมถามแบบนี้นี่มันวันที่29กันยายนนะใครเขาจะเหลือราคาพี่เขายังเหลือกันเท่านั้นเลยยังหนูยังให้สแกนอยู่เลยเนี่ยทำไมล่ะอ้าวต้นเดือนก็ใช้เงินเดือนไปก่อนไงแล้วให้เก็บไอ้เนี่ยไทยพลัสไปใช้กลางๆเดือนไปปลายเดือนไง
0: เออว่ะมันก็มีค่าเท่ากันเอาพี่ก็เก็บเงินเดือนไปใช้ปลายเดือนสิถ้าอย่างนั้น
1: ไม่เขาคนเขาไม่ได้เหมือนพวกเราเงินเดือนนะโด
0: มอ๋อยังไงอ
1: ่ะอาจจะบอกตอนรับเงินเดือนก็ใช้ไปก่อนแล้วก็เก็บวันนี้ไปใช้ก็คืออาจจะหมดอะไรเงี้ยพี่ก็ไม่รู้ละพี่ก็เลยแบบเออว่ะเดี๋ยวลองคราวนี้มันไม่ใช้
0: แล้วแต่สูตรบ้านไหนบ้านใครบ้านมันใช่ม
1: ั้ยนี่นะคะก็นี่นะคะทางกระทรวงการคลังก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยก็มีผู้ตรวจสอบสถานะแล้วพบว่าต้องยืนยันตัวตนเนี่ยอย่าลืมไปดำเนินการให้เรียบร้อยนะเมื่อกี้กดไปตอนเช้ามันหมุนติ้วไงช่วง6ช่วง
0: ใช่
1: เปิดปุ๊บเนี่ยมีนะมีช่วงหมุนติ้วด้วยนะคะเนี่ยทางแอปเป๋าตังนะคะยืนยันตัวตนได้ที่แอปเป๋าตังจนถึงวันที่12มกราคม70ไม่อันนี้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
0: อ๋ออ
1: ันนี้ไม่เกี่ยวกับไทยพลัส
0: ไทยพลัสก็ใครจะใช้ก็เข้าไปกดต่อเลยนะคะ
1: สวัสดีค่ะแม่โป๋ฟังอยู่แม่โป๋ของเราเป็น F คัดเป็น FC เราเป็น FC 95เรา
0: ครับแม่ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: ตกใจ
0: ไหม
1: ไม่เคยเลย
0: เบรกที่แล้วเล่าว่าพ่อค้าหวยคนเดียว60ล้านนะแต่ถ้าในเป๋าตังนะฮะงวดนี้เนี่ยมีเศรษฐีใหม่20คน
1: เห็นไหมที่พี่บอกโด่งอะว่าพี่จะต้องไปซื้อไปซื้อบ้างแล้วไอ้ N3 เนี่ย
0: แล้วก็ N3 เนี่ยแจ็คพอตแตกได้ไป 740,000 อย่าลืมว่าซื้อ20บาทนะก็มีลุ้นนะครับมีลุ้นเขาอาจจะซื้อแค่20บาทได้ 740,000 นี่มอมเมาไหม
1: มไม่ได้มอมเมาก็เป็นช่องทางหนึ่งในการ
0: มันก็จริงๆอ่ะก็มันใบละ20บาทก็แล้วแต่คุณใช่ไหมถ้าคุณมีดวงก็นะได้ไป 700,000 ก็มีส่วนลอตเตอรี่เป๋าตังนะครับสลาก6หลักเนี่ยมีคนถูกคนเดียวสูงสุด42ล้านบาท67ใช่ไหม7ใบซื้อ7ใบนะได้42ล้านนะครับแล้วก็คนที่ถูกรองลงมานะครับก็เป็น5ใบ1คนแล้วก็ถูก2ใบอีก1คนที่เหลือถูกใบเดียว17คน ในเป๋าตังค์

0: คนจะถูกรางวัลที่หนึ่งใบเดียวเยอะน
1: เย
0: ะ
1: อ
0: ท
1: ะ
0: ุก
1: เ
0: ง
1: ย
0: วด
1: อ
0: เละ ยอ่ะเขาจะไม่ค่อยกดเพรา
1: เพ
0: ะ
1: ร
0: ไ
1: า
0: ป
1: ะ
0: ซ
1: เ
0: ือ้อ
1: า
0: เพ
1: จ
0: ิ่ม
1: ริง
0: กันเนาะ
1: พี่ก็ไม่หานะเวลาพี่ซื้อก็จะไม่หาแต่มีบางคนเขาจะหาว่า
0: อืม
1: เนี่ยนะเบ
0: ใ
1: อ
0: ช
1: ร
0: ่
1: ์ไอ้หกเลขเนี่ยมันมีที่ไหนขายบ้างเขาก็กดซื้อหมดเลย
0: เออยิน
1: แต
0: ด
1: ่
0: ี
1: ค
0: ด้
1: น
0: วย
1: ที่ซื้อแบบนั้นเนี่ยพี่ว่าเขาคิดแค่ว่าเลขท้ายสองตัวเลขหน้าอะไรอย่างเงี้ย
0: ห
1: แ
0: ร
1: ต่
0: ือ
1: ถ
0: ไ
1: ้
0: ม
1: า
0: ่
1: เกิด
0: ก็
1: คนที่ถูกแบบ
0: กลับเป
1: ราง
0: ี
1: ว
0: ้
1: ัล
0: ยง
1: ที
0: เ
1: ่
0: ดี
1: หน
0: ย
1: ึ
0: ว
1: ่ง
0: เลิกไปเลยอ่ะเปี้ยงเดียวรู้เรื่องเมื่อกี้คุณลูกฟังถามว่าถ้าพี่ด้งพี่ก่วยจัดรายการอยู่ตอนนี้ใช
1: ถ
0: ่
1: าม
0: ไหม
1: ว่าไง
0: เนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วบังเอิญตรวจลอตเตอรี่แล้วถูก60 ล้านพี่จะลุกขึ้นเลิกจัดรายการไปกลางคันเลยหรือเปล่าคะ
1: พี่ก่วยจะลุกขึ้นเต้นแล้วก็จะแจกรางวัลคุณผู้ฟังคนละเท่าไหร่ดี
0: คนละ500
1: คนละ500 บาทอะไรอย่างเงี้ย
0: เออ
1: จริงจริงพี่แจกนะ
0: โอ้โหตายแล้
1: โอ
0: ว
1: ้ย
0: แจ
1: หก
0: ก
1: สิบ
0: แจ
1: ล้าก น
0: เงิน
1: อ
0: เท่
1: ่
0: า
1: ะ
0: ไหร่แต่อย่าลุกขึ้นเต้นแล้วกันกลัว
1: ฉันเต้นไปแล้วเมื่อกี้จะมามาเต้นเต้นไปแล้วก็โอ๊ต
0: โอ้ถึงว่าวันนี้ช้
1: เ
0: า
1: ฮ้
0: ง
1: ย
0: ช้างไม่
1: ค
0: ห
1: ุ
0: ั
1: ณ
0: น
1: ผ
0: กร
1: ู
0: ะ
1: ้
0: บอ
1: ฟ
0: ก
1: ั
0: เ
1: ง
0: ลยอ
1: ค
0: ะ
1: ุณผู้ฟังวันที่1 ตุลาดงมันสติมซื้อลอตเตอรี่แล้วได้เป่า
0: ไม่
1: ต
0: ใช่
1: ังค์
0: อันนี้งวดที่แล้ว
1: ถูกเปล่า
0: ไม่ถูกไม่ถูกไม่ถูกเนี่
1: อ
0: ย
1: ุ้
0: ม
1: ย
0: ันขึ้นมันไม่ถูกไม่ถ
1: เ
0: ู
1: ฮ
0: ก
1: ้
0: ไ
1: ย
0: ม่
1: จ
0: ถ
1: ะ
0: ู
1: ซ
0: ก
1: ื้อเยอะจังมันจะเช็คยังไงอ่ะพี่ไม่ร
0: ก
1: ู้
0: ็
1: ว่าง จ
0: ว
1: ะ
0: ดนี้ไปถ้ำนาคามาเดี๋ยวจะซื้อซะเยอะเลยนี่
1: เอาดีดีนะที่มันไม่ได้บอกเลขให้คุณผู้ฟังอ่ะไม่งั้นนะคุณผู้ฟ
0: เ
1: ั
0: ห
1: ง
0: ็นไหม
1: เจ๊งตามมันไป
0: ก็
1: ด้
0: ใ
1: ว
0: ช
1: ย
0: ่
1: เลย
0: ไงเห็นไหม
1: เออ
0: เออ
1: ไม่เวลาเช็คยังไงอ่ะพี่ซื้อไปใบหนึ่ง
0: ซื้อมันก็สลากของฉันเข้าที่สล
1: อ
0: า
1: ๋
0: ก
1: อแล
0: ข
1: ้ว
0: อ
1: เข
0: ง
1: า
0: ฉ
1: ก็
0: ั
1: จ
0: น
1: ะบอกเลยว่า
0: ใช่
1: ถูกไม่
0: เอา
1: ถู
0: ไม่
1: ก
0: ถูกรางวัลหรือถูก
1: พี่ไม
0: ก
1: ่
0: ็
1: อยา
0: จ
1: ก
0: ะ
1: จะดูพี่อยาก
0: น
1: จ
0: ี
1: ะ
0: ่
1: แบ
0: เล
1: บว่
0: ย
1: าให้มันเด้งมาตั้งแต่ซื้อเป๋าตังค์เนี่ยเด้งครั้งเดียว
0: ครั้งเดียวนะครับนี่ก็คือตัวเลขนะครับทั้งหมดของคนที่ถูกงวดนี้
1: ค่ะ
2: มหานครโรคทิพย
3: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒ
4: น์เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
6: ยินดีที่ได้รู้จัก O-TOP Quadrant D ช็อปสนุกดีๆกับของดีจากชุมชนทั่วไทยพบสินค้าจากผู้ประกอบการกว่า500บูธอิ่มอร่อยกับ O-TOP ชวนชิมสินค้านาทีทองและมินิคอนเสิร์ตพร้อมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส28กันยายนถึง2ตุลาคมนี้พบกันที่ D-Nice Market ชั้น2อาคาร B ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะยิ่งรู้จักยิ่งรู้สึกดีรวมสร้างโอกาสดีๆโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่ 26 องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
10: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน
12: M-Cord Connect แค่แอปเดียว

0: เชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: มหานครโรคทิพย
2: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
3: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
4: อ๋อล่าสุดที่สน.สุทธิสารนี่สามารถที่จะตามตัวคนร้ายกลับมาได้แล้วนะครับเขาอ้างว่าเขาคิดถึงแม่คุณผู้ฟังเขาคิดถึงแม่เลยแหกคุกกลับไปอยากจะไปกอดแม่โอ้โหนะฮะคิดถึงแม่นะครับเออนะฮะอ่ะส่วนดับ5มีความคืบหน้ามาแล้วนะครับคนที่ขับรถเข้าไปพุ่งชนในศาลเจ้ามูลนิธิเทียนฟ้าเนี่ยนะครับล่าสุดผู้กำกับสน.พระพาชัย2นะครับบอกว่าจากการนำตัวคนขับรถเก๋งนะครับมาสอบสวนก็บอกว่าเขาเนี่ยกำลังขับรถมาที่จะมาทำบุญที่ศาลเจ้าแห่งนี้แหละแล้วเกิดอาการสับสนมึนงงมีโรคประจำตัวก็คือเป็นโรคความดันนะครับตอนนั้นวินาทีนั้นเขาบอกว่าเขาเกิดวูบลงไปเท้ามันก็เลยไปเหยียบคันเร่งเลยทำให้รถเนี่ยพุ่งเข้าไปในศาลเจ้านะฮะชน3คนนะครับโอ้โหนะก็หลังเกิดเหตุเนี่ยเขาสำรวจความเสียหายเนี่ยเขาบอกว่าตรงฐานเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยเสียหายเล็กน้อยแต่ว่าไม่กระทบกับองค์เจ้าแม่กวนอิมนะครับส่วนคนขับก็ถูกคุมตัวนะไปสอบปากคำไปตรวจร่างกายนะว่าแค่ป่วยจริงหรือไม่อย่างไรแจ้งข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บนะครับ
3: มหานครรอบทิศอันดับ4
4: อันดับ4นะครับวันนี้เองนะทางล่าสุดเนี่ยนะครับก็มีรายงานนะคุณผู้ฟังเอาแบบสดๆร้อนๆกันไปเลยนะเขาบอกว่าซอยปีดีพนมยงค์14ที่ถนนสุขุมวิท71ในกรุงเทพเนี่ยนะครับหน้าสถานีดับเพลิงพระโขนงนะฮะมีดินสไลด์ทับร่างของคนงาน1รายนะครับติดอยู่ใต้ดินลึก3เมตรคือฝนตกนะช่วงเย็นนะพี่นะดินสไลด์ติดอยู่ในท่อนะครับตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการช่วยเหลือแล้วก็กำลังประเมินนะครับว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไรนะครับคือกำลังมีการก่อสร้างกันเนี่ยนะฮะขุดเจาะลงไปใต้ดินแล้วปรากฏว่าดินเนี่ยอาจจะอุ้มน้ำหรืออะไรไม่ทราบสไลด์ลงมานะครับโหทับคนงาน1คนยังไม่รู้ชะตากรรมนะครับ
3: มหานครรอบทิศอันดับ3
5: นี่แววเมื่อกี้นี่จับได้แล้วเหรอ
4: จับไปแล้วพี่คิดถึงแม่อายุคิดถึงแม่
5: วัยรุ่น
4: คิดถึงแม่จะแหกคุกกลับไปกอดแม่ยังไม่ถึงวันแม่เลยมานี่เลยมานี่เลยตำรวจบอกมานี่เลยคิดถึงแม่ถ้าคำ
5: คิดถึงแม่ขึ้นมา
4: ไอ้สิบเวรบอกผมทำเกือบซวยทำเกือบซวยคิดถึงแม่มานี
5: ่ถูกตั้งกรรมการสอบ
4: เข้าห้องน้ำแป๊บเดียว
5: ผมไปฉี่แป๊บเดียวอ่ะมึงหลบหนีไปได้คิดยังไงเนี่ยฮะ
4: ผมคิดถึงแม
5: ่เฮ้ยแต่ว่ารักทรัพย์เนี่ยเวลาสงสารเนี่ยปกติแล้วเนี่ยก็จะโดน 2-3 เดือนนะ
4: ก็ใช่
5: แล้วไม่ก็ถ้าเกิดมีเงินจ่ายค่าปรับก็ไม่โดนนะ
4: ก็ใช่ไง
5: แต่มันโดนขังที่สอนอนี่แหละ
4: เนี่ยเดี๋ยวจะโดนหนักเขาแน่แหละหนีหลบหนีการจับกลุ่มเนี่ย
5: นี่เพิ่มแน่นอนเพิ่มโทษหาเรื่อง
4: เนาะนะฮะอันดับ3นะครับพี่เชิญเลยพี่เชิญเลย
5: แล้วเหรอ
4: แล้วฮะ
5: อันดับ3มาดูนี่บ้างเหรอดงโอ้โหจับยาไอซ์มันใหญ่มากเลย600กิโลกรัมแล้วคนทำเนี่ยเป็นคนเป็นข้าราชการด้วยนะเยอะสิเยอะมากไอ้600กิโลกรัมมูลค่าถ้าใบขายเนี่ยได้เงินต้อง90ล้านบาทนะด้งเออ90ล้านบาทเกือบ100ล้านเลยโอ้โหที่นราธิวาสค่ะที่นราธิวาสวันนี้นะคะคณะผู้บริหารของจังหวัดของตำรวจทหารปกครองเนี่ยนะคะไปตรวจสอบการลักลอบขายยาเสพติดนะคะที่บ้านปะนาดอหมู่ที่3ตำบลนานาคอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสนะคะก็ไปตรวจค้นแล้วเป็นบ้านพักของใคร

0: ไหมสารวัตรกำนันตำบลนานาคไปพบยาเสพติดนี่แหละไออยู่ในกระสอบ30กระสอบน้ำหนักกระสอบละ20กิโลกรัมรวมแล้วคือ600กิโลกรัมมูลค่ากว่า90ล้านบาทเจ้าเดียก็ยึดไปเรียบร้อยเลยนะแล้วก็ทางนายอำเภอตากใบค่ะคุณกฤษดาสุขสบายนะก็สั่งการให้กำนันตำบลนานามีคำสั่งให้สารวัตรกำนันคนนี้เนี่ยพ้นจากตำแหน่งทันทีพ้นแล้วก็ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงอีกด้วยนะคะโอ้อันนี้ต้องทำพี่รู้พี่มองเห็นเส้นทางเลยเพราะว่าเราจะรับข่าวนักข่าวต่างจังหวัดใช่ไห
1: ม
0: จะลำเลียงมาจากภาคเหนือโดนจับบางทีมันโดนจับบ้างแถวแถวนครสวรรค์บ้างมยุทยาบ้างปทุมธานีบ้างแต่บางคนก็นู่นเลยไปเขาบอกแล้วไอ้คนขนเนี่ยรับสารภาพเลยนะจะไปส่งภาคใต้นี่ไง
1: จะไปส่งภาคใต้
0: แสดงว่าเนี่ยเล่นรอบไปถึงนราธิวาส
1: ครับผม
0: เนี่ยโอ้โห600เป็นสารวัตรกำนัน
1: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
1: วันนี้เห็นภาพพี่ฉะเชิงเทราบอกจะเข้หลุด
0: เออจับได้แล้ว
1: สนามชัยเขต
0: ใช่
1: ตัวใหญ่มากนะกินเด็กเข้าไปแบบสบายเลยอะล่าสุดโดนจับตายเลยพี่
0: ใช่
1: จับตายเลยนะก็สงสารมันเหมือนกันนะพออย่างนี้เนาะเมื่อกี้ผมพูดอย่างนี้ข้างล่างนะช่างตัดต่อบอกว่าสงสารได้ไงเกิดมันกินคนกินลูกแล้วล่ะเออแล้วแต่มุมมองนะนะครับวันนี้นะครับทางกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับเอาจระเข้ยาว3เมตรกว่าหลังจากที่มันถูกยิงเจ้าหน้าที่ระดมยิงนะครับตำรวจสภ.สนามชัยเขตยิงนะครับโหตอนยิงก็เปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงรัวเลยนะต้องใช้ว่ารัวยิงเลยนะเออนะครับหลุดออกมาจากฟาร์มในพื้นที่ฉะเชิงเทรานะฮะและแถวนั้นเนี่ยยังมีน้ำท่วมอยู่ด้วยนะครับมวลน้ำเนี่ยประมาณ50เซนคือถ้ามันไปซุ่มหลบอยู่ในน้ำก็ไม่มีใครเห็นนะชาวบ้านเขาก็เลยกลัวกันสุดท้ายแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็เลือกวิธีนี้นะครับเพื่อรักษาชีวิตมนุษย์รักษาชีวิตคนนะฮะเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะครับเออก็กระหน่ำยิงไอ้เคเรียบร้อย
0: ไอ้เคหลุดไปจาก
1: ฟาร์ม
0: เขาใช่ไหม
1: ใช่
0: เออแต่บางทีเนี่ยบางทีนะคนที่เขาเลี้ยงพวกจระเข้พวกสัตว์ดุร้ายพวกเนี้ยเนาะแต่บางทีน้ำมาแล้วเขาไม่ทันหรอไม่ทันขนย้ายเครื่องย้ายอะไรอย่าง
1: น
0: ี้หรอ
1: ไม่ทันขนไม่ท
0: ัน
1: อ
0: ันตรายมากเลยอ่ะ
1: เพราะฉะนั้นเขาฝากประชาสัมพันธ์นะครับถ้าเกิดว่าพบจระเข้นะฮะให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านเดี๋ยวเจ้าหน้าที่นะฝ่ายปกครองเนี่ยเขาจะแจ้งตำรวจเองเออนะก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตานะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ1
0: เฮ้ยวันนี้เรามาถึงอันดับ1ว่ะโด้ง
1: ไม่ได้ถึงนานแล
0: ้
1: ว
0: ไม่ได้ถึงมานานแล้วอ่ะเฮ้ยอันดับ1ก็ยังคงวงวนเวียนอยู่ที่นราธิวาสนะโด้ง
1: ครับผม
0: นอกจากเจอยาแล้วเนี่ยเขาก็ไปบุกทลายคลังอาวุธลับไปยึด M16ปืนลูกซองปืนสั้นระเบิดสังหารมีกระสุนต้องร้อยกว่านัดนะเขาว่าเตรียมการไปใช้ก่อเหตุในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนี่แหล่งข่าวพี่เนี่ยเขาเพิ่งจะย้ายไปเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจภาค9นะตอนแรกเราก็นึกว่าพี่ไปอยู่ภาคใต้หรอแถวกระบี่พังงาภูเก็ตอะไรหรือเปล่าเปล่าพี่ไปอยู่ตรังอะไรนะภาค9ตรังนราธิวาสปัตตานียะลาสงขลาแล้วหนูจะไปเยี่ยมเย็นพี่ยังไงเนี่ยมันเป็น
1: ไปดีก็ไปได้พม่าน่ะไปสิ
0: โอ้เออก็มาในนั้นแหละพี่เขาย้ายจากนี่เป็นผู้บังคับการจังหวัดของเป็นผู้บังคับการสืบสวนของเนี่ยภาค1
1: ภาค1
0: อยู่ภาค1
1: แล้วย้ายไปภาค9
0: โอ้แต่ไปเป็นรองผู้บัญชาการมันขึ้นไงไปขึ้นรองผู้บัญชาการแต่มึงไปภาค9นู่นน่ะเออนะเราก็ถามว่าทำไมพี่ถึงไปเขาเปลี่ยนนะในไลน์เขานั่งนงจากอะไรรู้มั้ย
1: ครับ
0: จากตอนแรกเขาอยู่แถวเนี้ยพื้นที่เขาจะมีรหัสเป็นช้างอะไรของเขาเนี่ยเขาเปลี่ยนไปแล้วว่าต่อท้ายชื่อเขานะสันติสุขในชื่อลายเขาอ่ะ
1: ก็ตามรหัส
0: เยอะมากเลยโด้งมีอาวุธปืนสงครามร้ายแรง M16 1กระบอกปืนลูกซองยาว3กระบอกปืนสั้นพกพา1กระบอกเอาปืนสั้นลูกโม่นะครับ.38 1กระบอกระเบิดสังหาร M9 M67 1ลูกระเบิดลูกเกลี้ยง1ลูกโหดีที่ว่าไปเจอก่อนนะ ช่วงเนี้ยเขาก็มีเกิดเหตุนะโด่งวันก่อนก็มีปัตตานี

0: ช่
1: เนาะ
0: ครับ
1: เออหยุดกันบ้างนะ
0: เออ
1: เห็นความดอกความเดือดร้อนของชาวบ้านกันบ้างนะฮะไปอ่านเม้นเม้นเร็ว
0: สวัสดีพี่จุ๊บแจงพี่หนูวันนะครับพี่เสือ10ตัวนะครับบทเรื่องน้ำมันมาเนาะพี่ชัยพฤกษ์บอกว่าชอบพวกคุณอ่านข่าวสนุกดีเป็นกันเองดี
1: ขอบคุณนะคะฟังกันต่อไปยาวๆไปยาวๆไป
0: พี่เงินจดทุกอย่างบัวเชษฐ์ทีมเคยถูกรางวัลที่4 2ใบ 80,000 เป๋าตังค
1: ์ไม่เคยไม่เคยสัมพันธ์อย่างนี
0: ้
1: ถูกอย่างมากก็ 2,000 เอง 2,000 4,000
0: พี่ขอให้คุณกล้วยถูกนะรอบหน้ารางวัลที่1 60ล้าน
1: ยังไม่ได้ซื้อเลยเดี๋ยวต้องไปกดซื้อแล้ว
0: พี่คุณสันโดษนะครับถ้าถูก60ล้านน่าจะเลิกจัดรายการเลยล่ะ
1: ไม่ค่ะไม่ค่ะไม่จัดค่ะ
0: เออไม่จัดแต่
1: ไม่จัดไม่เลิกไม่เลิก
0: แต่จะมากี่โมงไม่รู
1: ้ดงแต่ช่วงนี้มีหลายคนในออฟฟิศเรานะอุ๊ยหวังมากเลยจะออกถ้าถูกหวยแค่ใบเดียวก็จะออกแล้ว
0: เอออ
1: ่ะ
0: 6ล้านไม่พอพี่6ล้าน
1: ไม่พอเดี๋ยวนี้เธอ6ล้านพอเหรอเธออยู่ถึง90ถึง100ปีเนี่ย
0: โอ้ยครับผม
1: ไปดีกว่า
0: อ่ะพรุ่งนี้1ทุ่มกลับมาเจอกันใหม่นะครับวันนี้เดี๋ยวรอฟังเพลงกันต่อนะสวัสดีครับ
1: ค่ะมหาน
2: ครโรคทิพย์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
2: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
5: ท้องเสียปวดท้อง
6: แน่นท้อง
5: มองหาย
7: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยะราชนารีพระราชทานสิ่งของและกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้ที่เขตหลักสี่กรุงเทพมหานครสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยะราชนารีโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โดยนายถากูลพาณิชย์รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทาน200ชุดและกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านพระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์100ชุดไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตชุมชนตลาดหลัก4เขตหลัก4เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นซึ่งเป็นหนึ่งพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมขังปัจจุบันกรุงเทพมหานครร่วมกับสำนักงานเขตหลัก4เร่งระดมเครื่องสูบน้ำเข้าจัดการจุดท่วมขังเร่งด่วนในซอยและถนนสายหลักต่างๆพร้อมประสานงานร่วมกับกองทัพภาคที่1และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมในจุดเสี่ยงริมคลองทั้งนี้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โดยโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตหลัก4ได้ลงพื้นที่เฝ้าระวังกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุและจัดส่งอาหารน้ำดื่มสะอาดอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติซึ่งการได้รับพระกรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความซาบซึ้งแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยเป็นล้นพ้นมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยบรรจุถุงยังชีพพระราชทานเพื่อช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมวันนี้ที่กองพลที่1รักษาพระองค์พล1รอ.เขตดุสิตสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีองค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

0: ึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยรวมกับหน่วยงานต่างๆร่วมบรรจุถุงยังชีพพระราชทานสีม่วงส้มจำนวน 3,000 ถุงเพื่อจัดเตรียมนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆมีสิ่งของที่จำเป็นในชีวิตประจำวันตามความเหมาะสมกับผู้รับและความเสียหายที่เกิดขึ้นในพื้นที่นั้นอาทิข้าวสารอาหารกระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยาตำราหลวงสบู่ยาสีฟันไฟฉายผ้าห่มมุ้งผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่และยาทาแก้น้ำกัดเท้าและถุงสำหรับพระสงฆ์150ถุงนอกจากอาหารและของใช้แล้วยังมีสิ่งของจำเป็นอาทิสบงจีวรผ้าขนหนูและมุ้งการบรรจุถุงยังชีพพระราชทานครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมของมูลนิธิเพื่อให้สามารถนำไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนได้อย่างทันท่วงทีทั้งนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจะตั้งโรงครัวพระราชทานณโรงเรียนวัดบางเตยเขตบึงกลุ่มเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยพื้นที่กรุงเทพมหานครวันละ 3,000 กล่องเมนูวันนี้ได้แก่ข้าวเหนียวไก่ทอดข้าวไก่กระเทียมข้าวไก่ผัดกะเพราและข้าวน้ำพริกปลากระป๋องใช้วัตถุดิบจากไก่เป็นหลักเพื่อให้ประชาชนทุกเชื้อชาติศาสนารับประทานได้
1: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: เบื่อมั้ยคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านุ่ม2 โทน
8: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเทคสัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
7: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
8: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
10: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

สวัสดีครับผมขอต้อนรับครับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับวันนี้อยู่กับผมนะฮะหนุ่มหน้ามนคนหน้ากอดบอสธีรพงศ์นะครับทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะที่เข้ามารับชมนะทางไลฟ์สดของเรานะฮะทักทายพี่ๆด้วยนะครับมาแล้วครับวันนี้โหลุยน้ำมาเพื่อทุกท่านเลยนะครับไม่กลัวแล้วรถพังก็ช่างมันสวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับวันนี้ก็วันพฤหัสบดีนะวันที่1นะ1ตุลาแล้วนะครับโอ้โหแป๊บเดียวก็เป็นจะเข้าสิ้นปีละจะเป็นปีใหม่ละโอ้แป๊บเดียวจริงๆนะจะเจอกันมานะฮะทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับทางไลฟ์สดนะที่รับชมกันอยู่นะครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตทักทายพี่ๆทางไลฟ์สดกันหน่อยนะพี่พัชสวัสดีพี่พัชด้วยนะครับสวัสดีครับรวมไปถึงพี่ขาวดอนด้วย

ด้วยนี่พี่ขาดอนบอกว่ากดแชร์เรียบร้อยแล้วโหขอบพระคุณมากๆเลยครับขอบพระคุณหลายๆครับผมฟังเพลงด้วยกันยาววันนี้จนถึง4 ทุ่มนะฮะแล้วก็พี่นูริ่งพี่นูริ่งสวัสดีครับผมสวัสดีพี่นูริ่งด้วยนะแล้วก็น้องอนัสการนี่เลยแก๊งป่วนป่วนเมืองนี่ป่วนดีเจด้วยนะ พี่แก้วตาสวัสดีครับผมสวัสดีพี่แก้วตาด้วยแล้วก็พี่ขาวดอนด้วยนะครับแล้วก็พี่วรพจน์นี่ครับสวัสดีฮะช่องไหนครับสวัสดีจ้านี่เลยฮะช่องนี้เลยนะครับผมพี่ปุญญวัฒน์นี่สวัสดีพี่ปุญญวัฒน์ด้วยนี่ครับผู้ใดอีกเนาะพี่จันเพนมาแล้วพี่จันเพนบอกว่าสวัสดีครับดีเจหนุ่มน้ำมนขอเพลงใครคือคนที่ใช่ของเธอเดี๋ยวจัดให้นะเดี๋ยวผมจัดให้นะครับอันนี้ครับอยู่กันยาวๆแน่นอนนะครับแล้วก็รวมไปถึงพี่ลำพึงด้วยครับสวัสดีพี่ลำพึงนะครับสวัสดีนะจ๊ะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนด้วยนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้ทักทายพี่ๆทางไลฟ์สดกันหน่อยนะที่เข้ามาพี่วิจิตสวัสดีครับผมพี่วิจิตบอกว่าสวัสดีครับดีเจหนุ่มน้ำมนคนกอดทักทายมารายงานตัวครับสวัสดีครับผมสวัสดีจ้าเอาล่ะพี่ๆคนไหนครับอยากฟังเพลงไหนก็สามารถส่ง SMS นะฮะมาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์4689400นะฮะหรือว่าจะโทรมาขอเพลงได้เลยนะครับผมให้สิทธิ์สายแรกนะฮะที่โทรเข้ามาขอเพลงกับหลุมน้ำมนพร้อมพูดคุยกันในรายการนะครับสามารถโทรมาได้เลยที่เบอร์02-248-1366นะฮะช่วงหน้าหลุมน้ำมนรอรับสายอยู่นะคะ

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับตอนนี้น้าไมค์อยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีพี่ๆกันหน่อยในค่ำคืนนี้นะครับผมโรสสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีพี่หน่อยครับผมพี่หน่อยสวัสดีจ้า
2: ครับสวัสดีครับ
1: พี่หน่อยโทรมาจากที่ไหนครับวันนี้ครับ
2: นครพนมครับ
1: โอ้โหนครพนมเลยฝนตกไหมครับพี่นครพนมเนี่ย
2: ตกหย
1: ุ
2: ดคร
1: ับ ตกหยุดเนาะก็แสดงว่าอุ๊ยอันนี้คือตกยังตกมาตลอดไหมพี่หรือว่ามันนี้เพิ่งตกนะหรือว่าน
2: ครพนมร้อนคร
1: ับ ช่วงนี้ก็ร้อนพี่หน่อยอยู่อำเภอไหนครับพี่นครพนม
2: อยู่อำเภอปะป่างคร
1: ับ อ๋อคนอีสานด้วย
2: แถว
1: ท่
2: าพนม
1: แถวท่าพนมพอดีเนาะพี่นี้พี่หน่อยโทรเข้ามาขอเพลงอะไรเข้ามาครับ
2: รักแท้ในคืนหลอกลวงคร
1: ับรักแท้ในคืนหลอกลวงนะครับเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี่หน่อย
2: พิเศษหน้าไมค์คนหล่อเลยครับแล้วก็น้องหลังไมค์ด้วยแล้วก็ลูกทุ่งมานครทุกท่านเลยครับ
1: ได้เลยครับพี่หน่อยยังไงเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับผม
2: ครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณพี่หน่อยมากๆครับผมสวัสดีจ้า
2: ครับสวัสดีครับ
1: อ้าวแล้วครับผมสายหน้าไมค์จากพี่หน่อยนครพนมนะโทรเข้ามาขอเพลงนะครับรักแท้ในคืนหลอกลวงเนี่ยของพี่วิทย์ไฮเปอร์นะครับเพลงนี้ก็พิเศษให้หน้าไมค์ด้วยหลังไมค์ด้วยแล้วก็แฟนเพลงของ FM 95ลูกทุ่งมหานครทุกคนเลยนะครับที่รับชมรับฟังอยู่นะฮะสำหรับพี่ๆคนไหนอยากฟังเพลงไหนก็สามารถส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์4689400นะครับเอาละฮะช่วงสายชิลฮิวใจครับขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงหน้าใหม่จากพี่หน่อยกันเลยครับรักแท้นี่คือหลอกลวง

0: สนับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: ขอบคุณสำหรับเสียงของคุณ
1: สนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: เอาละครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์นะครับขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากรากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลครับขณะนี้20:39 นฮะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับทุกท่านเนี่ยอย่าเพิ่งไปไหนกันนะฮะทักทายพี่ๆสวัสดีพี่ๆที่เข้ามารับชมรับฟังกันใหม่ด้วยนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์สักนิดนึงนะเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กันและกันนะฮะน้องแชมป์เมื่อกี้เห็นน้องแชมป์บอกว่าพี่บอสน้ำลดแล้วเหรอครับถึงมาได้น้ำไม่ลดนะแต่ผมลุยมาเองนะคิดถึงแฟนทุกคนเนี่ยที่ติดตามรับชมรับฟังกันอยู่นี่ฮะทักทายพี่ๆด้วยนะครับที่เข้ามาใหม่นะเออขอบคุณมากครับขอบคุณมากที่ขอเพลงกันเข้ามาแล้วก็สวัสดีพี่สิริพรด้วยนะครับพี่สิริพรบอกว่าแชร์ให้เรียบร้อยนี่ขอบคุณมากๆเลยนะครับอะไรช่วงนี้ครับหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตสักนิดนึงนะวันนี้มีข่าวดีต้องบอกว่าเป็นข่าวดีสำหรับพ่อค้าแม่ค้านะครับและผู้ประกอบการรายย่อยต้องมาฟังทางนี้ด่วนๆเลยนะครับวันนี้ธนาคารออมสินครับชวนคุณเปลี่ยนยอดขายให้เป็นโอกาสเข้าถึงวงเงินสินเชื่อกับสินเชื่อ QR มหาเฮง X นกกระซิบนั่นเองนะครับผมต้องบอกว่าเป็นสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพนะครับวงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาทครับทุกคนฮะไม่เกิน 1.5 เท่าของยอดขายเฉลี่ยไม่น้อยกว่า3เดือนนั่นเองครับไม่ต้องใช้หลักประกันครับผมต้องบอกว่าอัตราดอกเบี้ยนะครับแบบขออภัยครับอัตราดอกเบี้ยแบบเฟดเรท 0.75% ต่อเดือนนะครับโอ้โหหรือ 16%ขออภัยฮะหรือ 16.20% ต่อปีนั่นเองครับต้องบอกว่าเป็นดอกเบี้ยที่แท้จริงนะจ๊ะครับต้องบอกว่าในรูปแบบวงเงินหมุนเวียนครับเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีทบทวนวงเงินทุกปีนะครับต้องบอกว่าสำหรับพ่อค้าแม่ค้านะฮะที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะฮะและมียอดชำระเงินฝากผ่านแอปถุงเงินตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนนะครับหรือว่าย้อนหลังติดต่อกันไม่น้อยกว่า3เดือนนะครับอีกทั้งสินเชื่อนี้ธนาคารออมสินยังมุ่งช่วยเสริมสภาพคล่องนะฮะให้พ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้ง่ายขึ้นมีเงินทุนหมุนเวียนในการค้าขายฮะและสร้างโอกาสให้ธุรกิจได้เติบโตนั่นเองนะฮะสำหรับพี่ๆคนไหนพ่อค้าแม่ค้าสนใจนะฮะสามารถลงทะเบียนรับสมัครได้แล้วนะตั้งแต่วันนี้ครับจนถึงวันที่31ตุลาคม2569ครับที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th ฮะและตั้งแต่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนดสามารถกดสมัครสินเชื่อผ่านแอปออมสินมหาเฮงได้เลยนะฮะพี่ๆคนไหนสนใจครับต้องบอกว่าอย่าพลาดกันเลยทีเดียวนะฮะเพราะว่าสมัครได้นะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ตุลาคม2569นั่นเองครับออมสินช่วยเปลี่ยนยอดขายให้กลายเป็นวงเงินสินเชื่อฮะมีวงเงินพร้อมใช้ให้ล้านไปต่อได้นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร

GSB Contact Center 1115หรือเว็บไซต์ธนาคารออมสินเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนั่นเองครับโอ้ออมสินนี้เขาแบบต้องบอกว่าป๋าเรียกง่ายก็คือเรียกภาษาบ้านๆคือป๋าเลย ออมสินนี่เขามีสินเชื่อหลากหลายนะเพราะว่าด้วยตัวอย่างนี้คือสินเชื่อตัวเนี้ยของ QR มหาเฮงนกกระซิบเนี่ยต้องบอกว่าเป็นอะไรที่สำหรับผมคือแจ๋วเลยนะพ่อค้าแม่ค้าแจ๋วเลยเนาะใครที่อยากมีเงินทุนในต่อยอดในเขาเรียกว่าอาชีพตัวเองนะต่อยอดขึ้นไปเรื่อยๆเงินหมุนเวียนตลอดนะครับดอกเบี้ยไม่แพงด้วยต่อเดือนก็แค่ 0.75% 0.75% อันนี้ต่อเดือนนะฮะถ้าเป็น RB ก็จะเป็น 16.20% ต่อปีนั่นเองนะครับผมยังไงก็ฝากไปด้วยนะฮะสำหรับสินเชื่อ QR มหาเฮง X นกกระซิบนั่นเองครับผม

0: ไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮิร์ฟคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
5: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
6: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียบแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชลากรใช้ยา
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮิร์ฟคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
7: ก๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณเลือกเรายิปล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
3: เอาละครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนี่ครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณ

คนมากครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะฮะอย่าเพิ่งไปไหนนะอย่าเพิ่งนอนด้วยนะครับขอเพลงเข้ามาได้นะครับอยู่กันยาวๆความหนุกน้ำมนต์เลยวันนี้จนถึง4 ทุ่มนะครับอยากฟังเพลงไหนก็สามารถส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์4689400นะครับผมหรือว่าจะโทรมาขอเพลงก็ได้เนาะช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์รอรับสายอยู่นะในช่วงของเพลงฮิตมหานครขออภัยครับในช่วงของพาเลตเพลงฮิตฮิต4 ภาคนะครับผมสำหรับพี่ๆคนไหนที่อาจจะโทรเข้ามาหน้าไมค์นะครับพร้อมพูดคุยกันในรายการนะสามารถโทรมาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะครับผมช่วงที่2เจอกันใหม่นะครับ

0: ขณะนี้เวลา 21:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา21:00

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกณัฐพงษ์จี้นายกรัฐบาลรายงานข้อมูลความเสี่ยงฝนรายวันให้ชัดนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิสสบัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงการร่วมประชุมกับคณะกรรมการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยเรื่องของสถานการณ์น้ำและมาตรการรับมือน้ำท่วมในสัปดาห์หน้าว่าเมื่อได้รับฟังจากตัวแทนของกรมชลประทานพบว่ากรุงเทพมหานครมี MOU กับกรมชลประทานว่าระหว่างพื้นที่ปริมณฑลระดับน้ำเท่าไหร่กรุงเทพมหานครจึงจะสูบออกได้ซึ่งตอนนี้ทั้งในและนอกกรุงเทพระดับน้ำเกินกว่าใน MOU ที่จะสูบออกและตัวแทนของกรมชลประทานชี้แจงชัดเจนว่าในสถานการณ์วิกฤตแบบนี้ไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตาม MOU เสมอไปดังนั้นสิ่งที่ขาดอยู่คืออำนาจจากส่วนกลางว่าจะทำอย่างไรที่จะทำให้เกิดการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ในช่วงที่มีภาวะวิกฤตส่วนข้อเสนอถึงมาตรการรับมือน้ำสัปดาห์หน้าไปยังรัฐบาลนั้นสิ่งที่ประชาชนอยากฟังมากที่สุดคือแผนในการระบายน้ำออกว่าจะเริ่มลดลงเมื่อใดย้ำว่าสิ่งที่นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลควรทำคือการรายงานสถานการณ์ให้ประชาชนเห็นความคืบหน้าในภาพรวมและแจ้งเตือนความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอสอทประเมินเบื้องต้นน้ำท่วมกระทบอุตสาหกรรมเสียหายกว่าพันล้านบาทสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทติดตามและประเมินสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง30กันยายนพบพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบครอบคลุมกรุงเทพมหานครและ14จังหวัดโดยมีทั้งพื้นที่ชุมชนเส้นทางคมนาคมโรงงานและนิคมอุตสาหกรรมโดยเฉพาะผลกระทบต่อเครื่องจักรระบบการผลิตวัตถุดิบสินค้าสำเร็จรูปการหยุดการผลิตและระบบขนส่งโลจิสติกจากการประเมินเบื้องต้นของสอทพบว่าสมาชิกในพื้นที่ได้รับผลกระทบประมาณ 40% มูลค่าความเสียหายประมาณ 1,018 ล้านบาทเป็นการประเมินจากข้อมูลที่รวบรวมได้บางส่วนและยังคงต้องปรับปรุงตามข้อมูลความเสียหายจริงที่ได้รับเพิ่มเติมจากผู้ประกอบการโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีดังพิมพ์ใจลีอิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้ส่งผลกระทบในหลายมิติไม่เฉพาะประชาชนแต่ยังเริ่มส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตทั้งโรงงานเครื่องจักรระบบไฟฟ้าวัตถุดิบการขนส่งตลอดจนการเดินทางของแรงงานสอทจึงเร่งรวบรวม

0: ข้อมูลความเสียหายจากสมาชิกอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เห็นภาพผลกระทบที่แท้จริงและนำไปสู่การช่วยเหลือที่ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการมากที่สุดในระยะเร่งด่วนสิ่งสำคัญคือการทำให้ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบสามารถประคองกิจการและกลับมาดำเนินการได้เร็วที่สุดทั้งการดูแลแรงงานการเข้าถึงเงินทุนการฟื้นฟูโรงงานและเครื่องจักรการเร่งรัดเรื่องประกันภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อมหลังน้ำลดขณะเดียวกันต้องเตรียมระบบป้องกันและแจ้งเตือนล่วงหน้าเพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถรับมือกับสถานการณ์ในอนาคตได้ดีขึ้นสสหญิงชัยภูมิภูมิใจไทยซัดกลับโรมรับไม่ได้โตแล้วอย่ากล่าวเลื่อนลอยทำครอบครัวเสียหายนางสาวสุชาดาสร้างแทนทรัพย์สสชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยแถลงถึงกรณีนายรังสิมันต์โรมสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกล่าวพาดพิงในการถามกระทู้สดความคืบหน้ามีผู้เสนอสินบนให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นเงิน40ล้านบาทว่ามีการกล่าวถึงและให้ไปตรวจสอบการทำอาชีพของสามีตนซึ่งเป็นการกล่าวถึงอย่างเลื่อนลอยไม่มีหลักฐานจึงอยากบอกว่าสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ประชาชนดูอยู่ทางบ้านหากจะพูดอะไรควรมีหลักฐานก่อนโดยเฉพาะเป็นประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรรู้ถึงเรื่องกฎหมายจะใช้กรรมการตรวจสอบหรือทำตามระเบียบก็ได้แต่การกล่าวถึงโดยไม่มีหลักฐานและทำให้ครอบครัวของตนเสียหายเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้คิดว่าในเรื่องกฎหมายจะดำเนินการอย่างเต็มที่หลังจากนี้จะปรึกษาทนายและเอาผิดอย่างถึงที่สุดและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีลกรายงานค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: พุทธชาลมยางอ่อนมีผลต่อการกินน้ำมันหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีผลเพราะลมยางอ่อนทำให้แรงต้านการหมุนเพิ่มขึ้นเครื่องยนต์จึงต้องทำงานหนักกว่าปกติและสิ้นเปลืองน้ำมันมากขึ้นนอกจากนี้ยังทำให้ยางสึกหรอเร็วกว่าปกติอีกด้วยสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
5: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้าน กินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
6: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวมทูโทน
4: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
6: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
4: สนใจโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาท
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยบอสธีรพงษ์สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า

0: เอาละครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับ21:08ครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะครับผมเอาละตอนนี้สายน้ำไมพร้อมแล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีทักทายพี่ๆหน่อยนะฮะในค่ำคืนนี้จ้ะโหลสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: สวัสดีครับพี่สกุลใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่คร
0: ับ
1: ใช่ครับ
0: พี่สกุลโทรมาจากที่ไหนเอ่ยวันนี
1: ้จากบางปูครับ
0: โอ้โหเป็นไงบ้างครับพี่สถานการณ์บางปูน้ำ
1: สองวันก่อนตกทั้งวันทั้งคืนเลย
0: ตอนนี้มีน้ำขังไหมครับพี่ที่บางปูตอนนี
1: ้ไม่มีครับผมอยู่ติดกับทะเลไม่มีครับ
0: อ๋ออยู่ไม่โอเคนะครับพี่สกุลครับวันนี้โทรเข้ามาหน้าไมค์ขอเพลงอะไรเข้ามาครับ
1: เพลงของตะไอเท่งมันชวนครับ
0: อ๋อของตะไอเท่งมันชวนเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี่
1: การล่าไม้หลังไม้นะคร
0: ับ ได้เลยครับพี่สกุลครับก่อนวางสายผมรบกวนพี่สกุลพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
1: สปอนเซอร์เปลี่ยนใหม่หรือเปล่าหรือของเก่า
0: เปลี่ยนใหม่เดี๋ยวพูดตามผมก็ได
1: ้ก็ได้ได้
0: โอเคครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
1: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: สุกี้ชาบู
1: สุกี้ชาบู
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: คนไทยอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และไอ้ไอราอาห่า
1: และไอ้ไอหาอาห่าร
0: สชาติดีดี
1: รสชาติดีดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
1: ทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
0: โอ้โหขอบคุณมากครับพี่เดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับ
1: ครับครับ
0: ครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี
0: ่เอาละครับสายน้ำไมจากพี่สกุลเนี่ยโอ้โหโทรเข้ามาจากบางปูนะโอ้โหตอนนี้ก็สถานการณ์น้ำก็ยังคงแบบน่าจับตามองนะโดยเฉพาะสมุทรปราการนะครับก็บางพลีครับบางบ่อบางเสาธงนะตอนนี้ก็ยังโอ้โหต้องบอกว่าน้ำยังเหมือนเดิมเลยนะฮะตั้งแต่วันที่5ยังไม่ไปไหนเลยโดยเฉพาะทางแถวๆซอยเอแบกนะฮะโหดบ้านผมเลยนั่นแหละผมลุยมาครับประเด็นน้ำนี่ท่วมแบบสูงมากครับรถเล็กคือต้องบอกว่าไม่สามารถสัญจรได้เลยถ้าเป็นรถใหญ่นี่ก็ผมยังแนะนำว่าอย่าเสี่ยงดีกว่านะฮะถ้าเป็นรถประมาณแบบSUV ก็ยังพอแบบอันนี้ได้แต่ถ้าเป็นรถเก๋งรถไซส์เล็กอ่ะผมไม่แนะนำเลยเพราะว่าผมผ่านมาแล้วรู้สึกว่ามันหนักเลยเกินครับเพราะว่าไม่คิดว่ามันจะท่วมสูงขนาดนี้เนี่ยท่วมจนแบบท่วมจนน่ากลัวมากฮะตอนนี้น้ำมันยังขังอยู่เลยทุกคนนะครับยังไม่ลดเลยก็เดี๋ยวกลับไปนี่หนุ่มน้ำมนต้องไปลุยน้ำต่อนะเพราะมันเป็นทางที่หนุ่มน้ำมนมาทำงานนะครับก็จะขึ้นด่วนหรือไม่ขึ้นด่วนต่อให้ขึ้นด่วนมันก็ยังลงไปหาน้ำอยู่ดีนะก็ไม่ต่างกันแล้วก็ที่สำคัญแถวมาร์เก็ตวิลเลจตรงสวนพงก็ยังท่วมขังอยู่เลยนะครับตอนนี้ก็ต้องมารอดูว่าน้ำมันจะลดวันไหนประมาณกี่วันนะครับเอาละครับช่วงนี้ครับช่วงพาเลทเพลงฮิต4ภาคเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงเพราะๆกันในช่วงนี้กันเลยครับ

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
2: เอาละครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะครับขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้ไอยาราอ่ะฮะรสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาราอ่ะฮะ
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

จบไปแล้วครับพี่น้องผลงานเพลงจากไอแมนพิสิทธิ์พงศ์นะครับผมฟีเจอริงกับอ้นพานุวัฒน์นะครับสำหรับผลงานเพลงสุดแสน

0: ลงานเพลงสุดแน่นแฟนทีมพี่น้องเป็นซิงเกิลต้องบอกว่าล่ำเตยล่ำยอจากหน่อยพี่น้องนะครับผลงานเพลงนี้เลยนะของไอแมนพิสิทธิ์พงษ์นะครับผม
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: เอาละครับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมคลีนไบโอราคาเบาๆช้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: เอาละครับผมในช่วงของเพื่อนเพียงหวานครับขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับผมก็ตอนนี้เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณด้วยนะครับที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะครับที่ขอเพลงกันเข้ามาผลงานเพลงไหนที่หนุ่มน้ำมนต์ไม่ได้เปิดให้ฟังต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเวลาไม่เหลือนะครับและที่สำคัญบางเพลงอาจจะซ้ำนะฮะศิลปินอาจจะซ้ำผมต้องขออภัยด้วยนะครับยังไงฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะจ๊ะเจอกับหนุ่มน้ำมนต์ครับได้ทุกวันจันทร์อังคารจ้ะเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์นะฮะเข้ามาฟังเพลงด้วยกันนะครับผมเอาเลยครับผมท้ายชั่วโมงนี้ขออนุญาตลากันไปด้วยบทเพลงนี้แล้วกันนะฮะสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่สำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา 22:00 น. 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

สวัสดีเดือนตุลาคมนะคะเริ่มเดือนใหม่นะคุณผู้ฟังนะคะวันนี้1ตุลาคม2569นะคะอยู่กันแบบนี้นะช่วงดึกๆนะคะเวลาดี4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะกับดีเจลูกตาลชนทิชานั่นเองนะคะก็นะเขาบอกว่าอย่างนี้ด้วยนะตันไปอ่านเจอมานะคุณผู้ฟังบอกว่าเดือนตุลาคมเดือน10เนี่ยมีเป็นเขาเรียกว่าเป็นทริสดีเป็นทริสดีของการเปลี่ยนแปลงนะคะก็ขอให้เป็นเดือนที่นะคะคุณผู้ฟังทุกท่านที่น่ารักของตานะคะได้เปลี่ยนแปลงไปเจอกับสิ่งดีๆคนดีๆนะโอเคนะคะวันนี้นะคะยังอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมนะคุณผู้ฟังนะคะยังไม่เปลี่ยนไปไหนนะคะดีเจมีอย่างนึงที่ดีขึ้นคือหน้าตาของเรานะที่ดี และอีกอย่างนึงคือปากของเรานะคะไม่ใช่ไหมอ๋อไม่ใช่สิ่งดีๆหมายถึงว่าสิ่งดีๆที่เราจะเจอสิ่งดีๆที่อยู่รอบตัวเราแม่ใครบอกว่าไม่มีอะไรดีเลยอะชีวิตนี้ปากนะคะอย่างน้อยเรามีปากที่ดีมีปากที่ดีต้องพูดในสิ่งดีๆนะนะไม่ใช่ปากดีแบบนั้นนะคะอ่ะมาพูดถึงงานเพลงกันก่อนดีกว่าคุณผู้ฟังนะคะวันนี้3งานเพลงฮิตมาราธอนที่ตันนำมาทักทายคุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงนะคะก็เป็นเพลงแบบโอ้โหนะคะจาก3นักร้องสาวคุณภาพนะคะเริ่มมากับพี่หญิงทิติการนะคะกับจะมีพรุ่งนี้ให้ฉันหรือเปล่าในเพลงนี้เนี่ยไม่ค่อยได้เปิดเท่าไหร่คุณผู้ฟังนะคะวันนี้เลือกมาแล้วก็ต่อด้วยเลือกคำว่าเจ็บเก็บไว้คนเดียวนะคะพี่ตั๊กแตนชลดานะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้หลายคนบอกว่าอุ๊ยชอบมากเลยนะคะชื่อเพลงว่าพอแล้วนะคุณผู้ฟังงานจากพี่บิวกัลยาณีนั่นเองนะคะนะ3งานเพลงจัดให้ในช่วงแรกนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเช่นเคยนะคะเริ่มเดือนใหม่นะคุณผู้ฟังนะใครที่บอกว่าขอมาแล้ว3เดือนที่แล้วยังไม่ได้ฟังเราก็มาเริ่มกันใหม่ในเดือนนี้แหมไม่ขนาดนั้นเพลงนะคะไม่ใช่หน่อไม้นะคะไม่ต้องดองเนาะนะคะจัดให้อยู่แล้วเนี่ยคุณผู้ฟังนะคะฟังกันมาเนิ่นนานนะคะก็จะพอทราบนะว่าตังก็จะจัดเพลงให้คุณผู้ฟังเยอะมากๆนะคะโดยเฉพาะคุณผู้ฟังเนี่ยโทรเข้ามาฝากไว้ที่022481366นะคุณผู้ฟัง022481366นะคะอยากฟังเพลงไหนโทรเข้ามาอยากขอเพลงให้ใครเป็นพิเศษนะโทรเข้ามาฝากไว้ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็อีกสักครู่หนึ่งสายหน้าไมค์นะคะนะคะรับสายหน้าไมค์ชั่วโมงละ1สายคุณผู้ฟังนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าสายชิลฮิวใจนะใครที่อยากจะจองสายก็ฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับเอาไว้ได้เลยนะคะวันนี้แป้งๆรอรับ

ายอยู่แล้วนะคะเออนะตอนนี้ทยอยเข้ามาเรื่อยๆละนะคะอยากฟังเพลงอะไรนะคะของศิลปินท่านไหนหรือบางเพลงมีหลายเวอร์ชั่นก็บอกเอาไว้นิดนึงนะคะเดี๋ยวตอนจะได้เตรียมไว้ให้เนาะนะคะอ่ะโอเคแล้วก็ยังมีทาง SMS ด้วยนะคุณผู้ฟังค่ะพิมพ์ข้อความนะคะแล้วก็ส่งเข้ามาที่4689400 4689400ทาง SMS นะคะเผื่อว่านะคะคุณผู้ฟังบอกว่าไม่ค่อยกล้าโทรเข้ามาอย่างเงี้ยเขินนะคะแป้งๆเขายิ่งเสียงหวานๆอยู่นะนะเออบางคนนี่หลายคนเนี่ยหนูไม่ได้พูดเองนะหลายคนเคยบอกว่าอุ๊ยฝากเพลงให้น้องหลังไมค์ด้วยนะจ๊ะเนี่ยจริงๆเอ้าไม่เชื่อลองโทรมานะคะ02-248-1366นะคะทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านอย่างเป็นทางการอีกครั้งนึงกับเดือนใหม่เดือน10นะเดือนนี้โอ้โหนะมีกิจกรรมหลากหลายมากจริงๆนะคะหมายถึงว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเดือนตุลาเนาะเดือน10นี้มันจะมีงานนู่นนี่นั่นอะไรมากมายนะคุณผู้ฟังนะคะก็ฝากติดตามนะคะสำหรับกิจกรรมของเราด้วยนะคะ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะทุกช่องทางเลยนะคะตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังฟังอยู่ทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network นะคะซึ่งก็จะกระจายไปทั่วประเทศนะคะทั้งหมดเนี่ย41สถานีคุณผู้ฟังนะคะ77จังหวัดทั่วประเทศฟังได้นะคะบางคนอาจจะไม่ใช่เลขเมกะเฮิร์ตนะคะของจังหวัดตัวเองแต่ว่าเป็นพื้นที่ใกล้เคียงก็สามารถที่จะรับสัญญาณได้เช่นเดียวกันหรือนะคะบางคนบอกว่าเอางี้ละกันฟังออนไลน์ฟังได้ตลอด24ชั่วโมงอันนี้ถูกต้องนะคะก็แล้วแต่สะดวกแบบไหนนะคะดาวน์โหลดเอาไว้ได้เลยนะคะแอปพลิเคชันของเรานะคุณผู้ฟังเป็นแอปพลิเคชันของทางอสมทนะคะที่จะรวมทุกรายการนะคะก็ฟังได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยนะคะซึ่ง FM 95ลึกทุ่งมหานครของเราก็อยู่ในแอปนี้ MCOTConnect ถูกต้องนะคะ MCOT Connect นะคะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android อ่ะฝากทุกช่องทางเลยแล้วกันนะคุณผู้ฟังนะคะจะได้นะคะเราจะได้ไม่ขาดการติดต่อกันไม่ได้หรอกขาดไม่ได้ค่ะเธอเหมือนขาดใจนะคะอ่ะช่วงนี้จัดงานเพลงน่ารักน่ารักให้ฟังดีกว่าเพราะว่าวันนี้น่ารักเลยพิเศษเลยงานจากเทมเมอรีนะคะเดี๋ยวจบเพลงนี้มารับสายน้ำใหม่กันนะจ๊ะ

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาแล้วนะคะสายชิลฮิวใจค่ะขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะจ๊ะสายมารออยู่แล้วจ้ะหาดใหญ่นะไม่ได้รับสายจากหาดใหญ่นานแล้วเหมือนกันสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: คุณตะวันเหรอคะ
2: ครับผม
1: ถูกต้องนะโอ้เรายังไม่เคยคุยกันเลยใช่ไหมคะครั้งแรกเลยไหมคะ
2: ไม่รู้สึกว่ามันจะเป็นครั้งที่สี่แล้ว
1: ใช่เหรอแต่หมายถึงว่าโทรหาหนูหรือว่าโทรมาแต่เป็นช่วงอื่น
2: เคยคุยกับผู้ชายครั้งหนึ่ง
1: แต่หมายถึงว่าเคยโทร
2: ก็กับลูกตาลจนิจาครั้ง
1: หรอแต่น่าจะนานแล้วไหมหนูรู้สึกว่าหนูไม่ได้รับสายจากหาดใหญ่เลยเอาเป็นว่านะวันนี้ได้คุยกันนะคะคุณตาเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมคะ
2: สบายดีสบายดี
1: โอเคนะตอนนี้อยู่ไหนคะเนี่ยได้ยินเสียงรถอยู
2: ่ที่เขาย้อยกลับรถอยู
1: ่อยู่ข้างนอกเหรอคะ
2: ไม่กลับรถอยู่
1: อ๋อขับรถอยู่แต่คุยได้ใช่ไหมตอนนี้คุยเปิดลำโพงหรืออะไรอยู่ใช่ไหมฮะ
2: คุยได้
1: โอเคนะขับขี่ปลอดภัยนะเป็นห่วงนะคุณตากำลังจะไปไหนคะเนี่ย
2: ไปซีพีมหาชัย
1: จ้าโอ้งั้นแสดงว่าเดินทางไกลเลย
2: โอเค
1: ได้เลยงั้นเดี๋ยวจัดเพลงเพราะๆให้เลยบอกว่าวันนี้อยากฟังงานของพี่อัมพรแหวนเพชรเหรอคะ
2: ครับผม
1: ค่ะกูคือลูกทุ่งเน
2: า
1: ะ
2: ครับ
1: ค่ะคุณตาอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
2: อยากมอบให้คนที่ว่ากับรถด้วยกันแล้วก็ดีเจทุกคน
1: ได้เลยอีกหลายชั่วโมงอยู่เนาะกว่าจะถึงที่หมาย
2: นี่ยังก็ประมาณชั่วโมงครึ่งถึงแล้ว
1: อ้าวใกล้ถึงแล้วเหรอ
2: จากเกาะย้อยเกาะย้อยพิษบุรีกับมาใจอ่ะ
1: อ๋อหมายถึงว่าไปมาจากหาดใหญ่ถูกไหมฮะ
2: จับถ้ามาจากหาดใหญ
1: ่โอ้แต่ตอนนี้ถึงเขาย้อยแล้วโอเคงั้นก็ใกล้แล้วใกล้แล้วโอเคเลยได้เลยค่ะครับขี่ปลอดภัยเดี๋ยวหนูจัดงานเพลงให้เลยจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนะคะเป็นเพื่อนระหว่างทางกันแล้วกันนะคะจัดให้สำหรับสายชิลฮิวใจเพลงนี้กูคือลูกทุ่งงานจากพี่อัมพรแหวนเพชรค่ะ

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณสายหน้าใหม่อีกครั้งนะคะพี่วันคุณตาพี่วันเอ๊ะจะเอาคุณตาวันนะคะจากหาดใหญ่แต่ว่าตอนนี้กำลังขับรถมาค่ะกำลังเดินทางไปมหาชัยนะคะเดินทางปลอดภัยแล้วก็นะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะคุยสายหน้าไม้นะคะเหมือนสักครู่นี้นะคะก็ฝากเบอร์โทรศัพท์มาได้นะคะแล้วก็ฝากเพลงเอาไว้ด้วยนะคะที่022481366นะจ๊ะมานะทักทายสมาชิกของเรานะคะเอามาที่ SMS ก่อนเลยแล้วกันเข้ามานะคะบอกว่าเปิดมาฟังน้องลูกตาลแสนสุขีอุ้ยนี่เขามีกลอนมาฝากนะมีเพลงดีเพลงเด่นไว้มากหลายเปิดมาฟังจิตใจแสนสบายไม่เคยลบเลือนหายจากความจำนะคะจากพี่หนึ่งโรงก๊อกเองครับนะขอบคุณมากๆเลยนะคะมาแล้วก็สมาชิกของเรานะคะที่เพจ LTM FM 95นะคะสวัสดีพี่เดียวจรัญระโนดนะคะฟังบ่อยแต่ไม่ได้โทรจ่าไม่เป็นไรนะคะพี่วิจิตนะคะนะคะพี่ลำพึงค่ะขอบคุณมากๆเลยพี่นักรบพี่บ๊อบโจนส์นะคะพี่สมยศพี่แดนชัยพี่บุญช่วยนะคะน้องๆแกงเฝ้าดีเจด้วยนะจ๊ะน้องหนูดีน้องแชมป์แล้วก็น้องไบด้วยนะเมื่อกี้นี้สวัสดีน้องหนูนาด้วยนะคะพี่สมยศนะจ๊ะพี่บอนวีรายงานตัวนะคะบอกพรุ่งนี้น้ำมันขึ้น

แล้วอย่า นั่นน่ะสินะคะสวัสดีพี่เรดมี่นะคะทักทายมาจากสุราษฎร์บอกว่าตอนเย็นฝนตกลมแรงมากๆเลยนะคะจริงวันนี้รู้สึกแบบฟ้าร้องดังมากอ่ะคุณผู้ฟังนะคะแถวๆเนี่ยปริมณฑลเนี่ยนะคะ

เดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีกหนึ่งสายคุณผู้ฟังนะคะฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ได้เลยอยากฟังเพลงไหนเวอร์ชันไหนนะคะวันนี้พี่มณัฐจากนครศรีธรรมราชนะคะฝากงานเพลงของสายันสัญญาเมื่อวานกับวันก่อนก็เหมือนมีเพลงของสายันสัญญาเข้ามาเยอะมากแต่ว่ายังไม่ได้เปิดเลยขออนุญาตชดเชยวันนี้เลยแล้วกันนะคะนางฟ้ายังอาย

0: Conlife สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: จากนางฟ้ายังอายสายันสัญญานะคะมาต่อกันที่มหานครไลฟ์ค่ะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะเออช่วงนี้หลายคนนะคะนะไปลุยน้ำต้องรักษาความสะอาดดีๆนะคุณผู้ฟังนะคะกลับบ้านมาคือเข้าใจนะบางทีอาจจำเป็นที่จะต้องนะคะเดินลุยน้ำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะไม่ได้มีรองเท้าหรืออุปกรณ์อะไรที่ดูแลรักษาตรงนั้นน่ะนะคะที่จะพร้อมลุยอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นกลับถึงบ้านกลับถึงที่พักนะคะดูแลรักษาความสะอาดให้ดีทำความสะอาดให้ดีนะคะเพราะว่าก็เสี่ยงมากเลยช่วงนี้โรคฉี่หนูด้วยเนาะนะคะช่วงนี้นะคุณผู้ฟังมหานครไลฟ์นะคะมีงานเพลงฝากเข้ามาจากแม่จอยนะคะหนองบัวลำพูบอกว่าอยากฟังจดหมายฉบับสุดท้ายของพี่เกษมคมสันแล้วก็พอดิบพอดีจังหวะได้เลยเพราะว่าล่าสุดนะคะพี่เกษมก็เพิ่งจะมาร้องเพลงให้พวกเราได้ฟังสดๆและแน่นอนเพลงนี้ไม่พลาดจัดไปกับจดหมายฉบับสุดท้ายนะคะในเวอร์ชั่น live on stageโอ้โหจัดให้ในมหานครไลฟ์ค่ะ
2: เชิญครับคณะเดียว
3: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี
2: คณะเดียวกันคณะเดียวก
3: ัน พ่อทุกท่านสวัสดีครับเฮีย
2: ครับ
3: มาด้วยกันมีกี่ล็อกเยอะแล้วนะยังไม่ลงอีกเหรอ

0: หานครและ
1: สนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: 15
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วย Amanda เซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
5: หลับสบายด้วยเนื้อผ้า Microtex สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
4: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง1290บาทเท่านั้น
5: สนใจโทร

0: 990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสะดวกช้อปที่ช็อปมาเนีย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
4: ๆมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
3: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569 บินสบายไปเติมพลังกายรับพลังใจในราคาสุดคุ้มเพียง 29,99 บาทจากราคา 21,999 บาทถึง15ตุลาคมนี้พร้อมรับของมงคลจากอาจารย์คทาทุกท่านจองที่นั่งสอบถามโปรแกรมได้ทาง LINE @medone07 หรือโทร081 498 6322

2งานเพลงสนุกสนุกจัดให้นะคะที่จบไปกับสาวนครชัยศรีค่ะงานจากพี่แมงปอชนิชานะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะคะฝากเข้ามาจากทางโคราชนะพี่อนันต์นะคะจอนนี่ที่รักนะคะในเวอร์ชันต้นฉบับเลยค่ะบุษบาทิฐานะจริงๆจอนนี่ที่รักก็มีเวอร์ชันพี่แมงปอด้วยเหมือนกันนะคะก็เป็น2งานเพลงลูกทุ่งสนุกสนุกจัดให้นะคะในช่วงท้ายๆชั่วโมงแรกนะคะแต่ว่าเพลงเรายังไม่หมดนะคุณผู้ฟังนะคะยังมีอีก1เพลงในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะแล้วก็มีเพลงที่ฝากเข้ามาด้วยนะคะอ่ะเมื่อกี้นี้เราพูดถึงโรคฉี่หนูไปนิดนึงคุณผู้ฟังนะคะยังไงก็บอกวิธีป้องกันเลยก็แล้วกันเนาะนะคะก็พยายามที่จะถ้าเกิดว่าจำเป็นจริงๆที่จะต้องลุยน้ำนะคะก็นะคะหาอุปกรณ์เสริมนะคะรองเท้าบูทนะคะถุงมือถุงให้คลุมอ่ะพยายามไม่ให้ผิวของเราสัมผัสน้ำโดยตรงนะคะจริงๆแล้วไม่ต้องแค่ลุยน้ำท่วมอย่างเดียวนะคะถ้าเกิดว่าเราต้องไปลุยน้ำที่อื่นๆ

0: เช่นการทำเกษตรกรรมหรืออะไรประมาณนี้ก็ต้องป้องกันด้วยนะคะแล้วก็กลับมาถึงที่พักกลับถึงบ้านแล้วก็ทำความสะอาดร่างกายทันทีนะคะหลังจากการที่เราไปสัมผัสน้ำที่สกปรกแล้วเราก็ไม่รู้ไงว่าที่มาของน้ำมาจากที่ไหนบ้างเพราะฉะนั้นนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคุณผู้ฟังขา
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจอ
0: ย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะกับเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะมีเพลงฝากเข้ามาจากคุณยายเดือนน้องบัวลำพูบอกว่าขอฟังเพลงนี้ดีเจลูกตันจัดให้อยู่แล้วนะคะงั้นจากพี่ทักษ์นะคะกระต่ายไม้จันทร์ชั่วโมงหน้าสายยังว่างนะคะ02-248-1366ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
4: 23นาฬิกา2นาทีนะคะมาอยู่ด้วยกันต่ออีก1ชั่วโมงค่ะกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะชั่วโมงนี้นะคะรับสายหน้าไมค์1สายในช่วงของพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะมารออยู่แล้วนะคะแฟนประจำเลยสวัสดีค่ะพี่อเนก
5: สวัสดีครับน้องลูกตาลคุณสวยคร
4: ับโอ้โหสวัสดีค่ะพี่อเนกจากสุโขทัยนะคะฟังเหมือนเดิมทุกวันเนาะ
5: ครับขอบคุณทุกคืนครับฟังน้องทุกคืนแหละ
4: ขอบคุณมากมากเลยนะคะวันนี้ฝนตกไหมคะที่สุโขทัย
5: วันนี้ฝนสี่ชั่วโมงฝนไม่ตกอะ
4: ฝนไม่ตกเนาะ
5: ฝนไม่ตกตอนนี้
4: จ้าพี่เอกทำอะไรอยู่คะตอนนี้พักผ่อนแล้วหรือว่าทำงานอยู
5: ่พักผ่อนครับพักผ่อนนอนอยู่แล้ว
4: พักผ่อนนอนอยู่วันนี้ได้ไปไหนมาไหมคะช่วงกลางวัน
5: ก็ไปทำงานเล็กๆน้อยๆครับ
4: ทำอะไร
5: เล็กๆครับทำไร่ทำนาครับ
4: อ๋อของตัวเองเลยไหมคะ
5: คร
4: ับ
5: ผม
4: อ๋อดีเลยเนาะนะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีเหมือนเป็นธุรกิจส่วนตัวนะ
5: คร
4: ับ ได้เลยวันนี้เห็นบอกว่าอยากฟังเพลงของคุณอารุ่งเพชรแหลมสิงห์ล่ะคะ
5: ครับ
4: นะยิ่งโตยิ่งสวยอันนี้คือมอบให้หนูเป็นพิเศษเลยใช่ไหมคะ
5: ยิ่งโตยิ่งสวยมอบให้ลูกตาลนะครับ
4: ถู
5: กแล้วน้องแป้งโกหลังไม้เลยครับ
4: โอ้ยแป้งโกหลังไม้ด้วยนะ
5: ครับผม
4: โอเคแต่หนูกับแป้งอ่ะไม่โตไปกว่านี้แล้วนะ ทั้งสองคนเนี่ยคือไม่โตแล้วพี่อเนกแซวเล่นขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยสำหรับเพลงนี้ปกติพี่อเนกก็จะฝากเพลงลูกทุ่งเก่าๆมาเนาะ
5: ครับผม
4: ได้จัดให้อยู่แล้วจะเพลงเก่าเพลงใหม่แนะนำเข้ามาได้เลยนะคะ
5: ผมจะดีผมจะฟังเพลงเก่าตลอดเลยครับ
4: ได้เลยค่ะยินดีอยู่แล้วยินดีเปิดให้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงเก่าแบบตลอดทั้งชั่วโมงเนี่ยนะคะวันอาทิตย์หนูจัดรายการด้วยช่วง5โมงเย็นถึง1ทุ่มกับพ่อชายเมืองสิงห
5: ์ก็ฟังอยู่ครับ
4: อ๋อโอเค
5: ครับฟังอยู่ตลอดเลย
4: ขอบคุณมากคือถ้าเป็นวันอาทิตย์เนี่ยจะแบบว่าจัดเต็มเลยเพลงลูกทุ่งเผื่อพี่อเนกมีเวลาเข้ามาฟังนะ
5: แต่ก็พ่อชายเมืองสิงห์ไง
4: ใช่จ้ะใช่จ้ะ
5: ครับ
4: ค่ะ
5: ผมฟังตลอดครับ
4: โอ้โหน่ารักมากขอบคุณมากๆเลยมาค่ะเดี๋ยววันนี้จัด

0: ให้ก่อนที่เราจะไปฟังเพลงเดี๋ยวขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะเดี๋ยวพี่อันเดี๋ยวพูดตามหมดเลยนะคะ
1: ดูจานนำเลยครับ
0: โอเคค่ะขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: สุกี้ชาบู
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และไอยาราอาห้า
1: และไอยาราอาห้าร
0: สชาติดี
1: รสชาติดี
0: ทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมี
1: ไอยาราอาห้า
0: สุดยอดเลยขอบคุณมากมากจ๋า
1: เปลี่ยนเลยเลยครับเนี่ย
0: ก็เดือนใหม่ละไงเดือนใหม่ค่ะพี่อันเด
1: ค่ะจำไม่ได้แล้ว
0: ไม่เป็นไรขอบคุณมากมากนะคะวันนี้ที่โทรเข้ามาพี่อันเองรักษาสุขภาพด้วยนะ
1: ครับผม
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: นะคะช่วงนี้จัดให้เลยกับพาเรทเพลงฮิตสีผ้าค่ะเริ่มต้นขบวนเพลงกับเพลงนี้มอบเป็นพิเศษสำหรับสาวสวยทุกคนเลย

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: สี่งานเพลงลูกทุ่งเพราะๆนะคะในช่วงของพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคโอ้โหนี่เพลงโปรดทั้งนั้นเลยนะคุณผู้ฟังที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะคุ้นเคยกันอยู่เนาะนะคะกับเทพีบ้านไพรนะคะงานจากพี่กุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นเทพธิดาพระสิ้นค่ะคุณอาเสรีรุ่งสว่างนะคะย้อนขึ้นไปอีกค่ะกินยาพิษซองนะคะงานจากพี่ยิ่งยงยอดบัวงามแล้วก็ต้นขบวนพาเรดของเราที่พี่อเนกนะคะจากสุโขทัยฝากเข้ามากับยิ่งโตยิ่งสวยรุ่งเพชรแหลมสิงห์นะคะ4งานเพลงเพราะๆในช่วงของพาเรดเพลงฮิตฮิต4ภาคค่ะขอบคุณทุกข้อความที่ส่งเข้ามาทักทายกันนะคะผ่านทาง Facebook Live นะคะที่เพจ LTM FM 95ด้วยนะคะสวัสดีทักทายเพิ่มเติมพี่เอกรินนะคะน้องบอยดาวพระสุขพี่ณรงค์จากนครศรีธรรมราชนะคะพี่คมคมคายพี่พบนะฮะพี่ตูนนะพี่ตูนบอกอยากฟังเพลงกำลังใจขอกำลังใจใช่ไหมคะของพี่หนูเล็กกากาด้วยนะอยากจะมอบให้กับผู้ที่กำลังประสบอุทกภัยอยู่ทุกๆคนด้วยนะส่งกำลังใจนะคะแล้วก็สวัสดีพี่โกมันจากตรังนะพี่นักรบนะคะขอบคุณพี่ไตรรัตน์ด้วยนะคะพี่ณโมสวัสดีค่ะพี่สมพงษ์พี่จินดาพี่ฮารูนแล้วก็พี่ชัยมงคลนะคะพี่สงวนศรีพี่คันชิตพี่นิรันดร์พี่สมชาวจากสุราษฎร์ธานีค่ะพี่ประธานแล้วก็น้องณัฐพงศ์นะคะทักทายพี่ลูกตาลเข้ามานะคะแม่น้องด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยพี่เล็กยินดีสวัสดีค่ะพี่สมบัติพี่สมบัตินะคะพี่ประเดิมด้วยนะคะสวัสดีคุณนาตาลีด้วยนะคะบอกว่าวันนี้ดีเจใส่เสื้อมูมินน่ายักนะเต็มไปหมดเลยนะคะเสื้อการ์ตูน ชอบเยอะมากนะคะวันนี้อากาศไม่ค่อยคืออากาศเย็นแหละแต่หนูคือชอบมีคนถามหนูนะเวลาเข้ามาดูในไลฟ์บอกทำไมดีเจลูกตาลดูไม่หนาวเลยนะ บางคนเขาจะใส่เสื้อแขนยาวหนาวเหมือนกันแต่วันนี้ชินอะวันนี้แค่เย็นวันนี้แค่อากาศสบายๆค่ะปกติก็เวลาอยู่ที่ต่างประเทศนะคะก็จะชินกับอากาศแบบนี้อยู่แล้วค่ะ ได้ไหม เย็นๆค่ะพอได้อยู่พอร้อนก็บ่นหนาวก็บ่นนะเป็นอย่างนั้นนะคะสวัสดีพี่อุดรนะคะจากบางนานะคะแล้วก็สวัสดีพี่ชวนัทนะคะพี่วิวนะแล้วพี่บอลวีบอกยังอยู่นะจ๊ะนะคะขอบคุณมากๆเลยทุกๆข้อความส่งกำลังใจกันเข้ามานะคะเพลงยังมีอีกเพียบเลยอ่ะช่วงนี้จัดให้นะคะจัดให้กันต่อเลยนะคะหลังใหม่นะคะขอกันเข้ามานะเพลงนี้บอกว่าอยากฟังเพลงของพี่ไผ่พงศธรนะคะจากพี่เอกชลบุรีจัดให้เลยกับเตรียมนายหอย

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อนะคะในช่วงนี้กับจอคิวฮิตนะคะคุณผู้ฟังนะคะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะสำหรับจอคิวฮิตของเรานะคะมีเพลงใหม่มาแนะนำคุณผู้ฟังนะคะและในชั่วโมงนี้ขอนำเสนอเหนืองานเพลงจากเวียงนฤมลคุณผู้ฟังนะคะรอบนี้ไม่ได้มาร้องคนเดียวเพราะว่าชวนหนุ่มเน็กนฤพลนะคะมาฟีเจอริงด้วยกับเพลงนี้เต้ยโศกให้โลกฟ้อนป้าโทนะคะจากอัลบั้มในชื่อเดียวกับชื่อเพลงเลยนะคะเต้ยโศกให้โลกฟ้อนจากแกรมมี่โกนั่นเองคำร้องทำนองโดยพานุวัฒน์วิเศษวงศาและเรียบเรียงโดยอาจารย์จินนี่

ไปกันต่อเลยนะคะในช่วงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะจากงานเพลงสนุกสนุกกันต่อนะคะจากฮิตที่1คงที่จากสัปดาห์ที่แล้วด้วยนะคะกับเอาทีบายใจนะคะงานจากพี่บ่าววีแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยหม้อหุงข้าวงานจากโจ้ยพูรสิทธิ์ฟิชชิ่งกับพันช์วรการ

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟ

0: แปลไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
4: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วยอแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2โทน
5: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
4: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
5: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

2งานเพลงนะคะที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับความคิดถึงนะคะที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามาค่ะที่จบไปกับแอบรักแอบคิดถึงนะคะงานจากพี่ต่ายอรไทยนะคะฝากมาจากแม่พรจังหวัดแพร่เลยนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับเพลงรักเพลงคิดถึงนะคะพี่เอกชัยศรีวิชัยจากพี่นนท์สุโขทัย

0: นี่นะฮะเห็นไหมนะฝากความคิดถึงเอาไว้ให้กับคุณผู้ฟังเลย
1: เพื่อนเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ส่งท้ายกันกับเพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะวันนี้จัดงานเพลงหวานๆส่งท้ายงานจากวงชาตรีนะคะอธิษฐานรักพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมกับดีเจลูกตาลชนิชาวันนี้ไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา24:22ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง

0: กเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสมีจุดเด่นด้านใดบ้างสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาให้พลังงานสะอาดเครื่องยนต์แรงขึ้นและช่วยประหยัดน้ำมันทำให้มีค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงลดลงสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

นทนสามผลงานเพลงต้นชั่วโมงจ้าเพลงฮักนะคะจากหนุ่มมีซอตามมาด้วยดวงเดือนจากโจอี้ภูวศิษฐ์นะคะและปิดท้ายด้วยสายแนนหัวใจจากพี่ก้องห้วยไร่วันนี้นะคะสามผลงานเพลงมาแบบโรแมนติกมาแบบความรักความคิดถึงมาแบบเพ้อเพ้อนิดนึงว่าเอ้ยคิดถึงจังเลยอะไรเงี้ยนะเหมือนที่น้องเมย์คิดถึงคุณผู้ฟังเสมอเลยแหละปากหวานไม่รู้หรอกกำลังหวังอยู่หวังว่าจะได้ความคิดถึงกลับมาเหมือนกัน อ่ะตอนนี้นะคะน้องเมย์รอหนึ่งสายหน้าไมค์นะคะใครที่อยากจะพูดคุยสายหน้าไมค์อยากจะบอกความทุกข์ร้อนของคนในครอบครัวว่าแบบตอนนี้เจออุทกภัยหรืออะไรยังไงก็บอกมาได้นะคะแต่ขอเป็นคำสุภาพนะ022481366นะคะ022481366นี่ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งวิธีในการติดต่อสื่อสารในการแบบประกาศออกไปว่าเออฉันต้องการความช่วยเหลือต่างๆอะไรอย่างเงี้ยได้เหมือนกันเนาะก็ถือว่าคนไทยด้วยกันมีอะไรช่วยเหลือกันได้ก็จะพยายามช่วยๆกันไปแบบนี้อ่ะขออนุญาตทักทายคุณผู้ฟังผ่านทาง Facebook Live ก่อนนะคะสวัสดีพี่ชลินด้วยสวัสดีพี่เมตตาพี่ตู้กับข้าวไอ้การนะบอกว่าอยู่ศรีสัชนาลัยฟังทุกคืนชอบมากค่ะมีน้องคนนึงอยู่ Mcot นี่แหละเดินผ่านกันแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยไปดูน้องเมย์ไลฟ์สดทุกวันเลยนะดุจัง เอ้ยหนูบอกแล้วไงว่าหนูเป็นเหมือนกระจกทำเลยมาได้งั้นกลับไปละใช่ปะเครื่องหินมาจะให้เครื่องดอกไม้กลับได้ไงสวัสดีพี่บอลพาสด้วยนะคะสวัสดีไปยังพี่นิรันด์สวัสดีพี่คณิษฐาจ้าบอกว่าจวดๆจากพี่น้องพี่จันเพนนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะฟังจากนครพนมเพราะทุกเพลงแชร์ให้เรียบร้อยแล้วพี่แมวเซาบอกว่าฟังจากนาเดิมสุราษฎร์ธานีครับผมสวัสดีไปยังพี่จันลานพี่กอนบางแสนนะบางแสนบางแสนบางแสนบางแสนอ๋อสวัสดีพี่พิทวัฒน์ด้วยนะคะจากหนุ่มชลบุรีเร็วๆนี้น่าจะไปแถวไหนวะสัตหีบสวัสดีพี่คณิษฐาด้วยนะคะบอกว่าขอเพลงสิกอดแบบบ่ถามด้วยนะแล้วก็มีบอกว่ามาส่งกำลังใจให้รอบดึกค่ะขอเพลงคืนที่ดาวเต็มฟ้าด้วยนะคืนที่ดาวเต็มฟ้าขอเป็นไอ้นี่ได้ไหมอ่ะช่วงเพื่อนเพลงหวานได้ไหมอ่ะจินตนาการเป็นหน้าเธอสวัสดีพี่เบเบตค่ะพี่ดาวพระสุขสวัสดีพี่นาลงนะคะพี่สงกรานต์บอกว่าเห็นน้องเมย์มีจิตสาธารณะแล้วชอบเคยคุยหน้าไมค์ด้วย2ครั้งครับผมอยากคุยอีกสักรอบไหมล่ะโทรมาก่อนเร็วช่วงนี้น้องกวางกำลังรอรับสายอยู่นะจ๊ะก็บอกว่ารับฟังอยู่นครศรีธรรมราชนะคะจากพี่นาลงค่ะมีพี่ MM บอกว่าวันพฤหัสเข้าวันศุกร์แห่งชาติแล้วครับใช่แล้วนะพี่กฤษมนสวัสดีครับผมพี่วีรศักดิ์บอกว่าพี่บอลวีนะจ๊ะมาขอเพลงใจเย็นนะคืนนี้คืนลูกทุ่งนะสวัสดีครับมาฟังจากอุบลนี่พี่นุเจริญก็มาแล้วเหมือนกันนะคะมีบอกว่าสวัสดีครับน้องเมย์ตอนนี้รองลาดกระบังครับยังอ้วมๆอยู่ครับนั่นสิลาดกระบังนี่เห็นพี่พิมดานี่มานั่งทำงานแบบฟิลผู้ประสบภัยลี้ภัยมาอยู่ที่อะไรนะศูนย์อพยพอะอย่างนั้นอะเมื่อตอนกลางวันเข้ามาใช่ไหมเจอพี่พิมดาเขาก็นั่งอยู่นั่งถือกระเป๋าแล้วก็แบบนึกออกว่าใส่รองเท้าแตะแล้วก็นั่งแล้วก็เอากระเป๋ามาวางบนตักตัวเองแล้วก็ทำหน้าแบบจ่อยๆอะและแกล้งแซวออกมาไงอะสไตล์ผู้อพยพเลยนะเนี่ยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราเปิดให้หนึ่งผลงานเพลงนะคะพี่แอนจากจังหวัดตรังพี่แอนเพิ่งเปิดพี่ก้องห้วยไร่ไปเมื่อกี้เองพี่แอนขอคู่ครองมาเปิดซ้ำไม่ได้แล้วพี่แอนเปลี่ยนเพลงเร็วๆนะคะอ่ะผลงานเพลงนี้เบิร์ดแล้วบ่ฮักหนูอ่านไม่เป็นอ่ะเบิร์ดแล้วบ่ฮักโอ้ยไม่รู้อ่ะจากข้าวทิพย์ธิดาดินนะคะ

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาในช่วงสายชิวฮิวใจนะคะขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับแล้วตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วจ้าสวัสดีจ้า
2: สวัสดีครับพี
1: ่สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยเด็กชายอะไรคะ
2: เด็กชายแม็กระยองครับ
1: แม็กจากระยองระยองเป็นไงบ้างฝนตกน้ำพงน้ำท่วมอะไรไหม
2: ท่วมครับอ่วมเลยครับ
1: อ่วมเลยเหรอแถวไหนเนี่ย
2: แถวระยองมาตะพุด
1: มาตะพุด

0: ไรนะ
1: สกอระยองมาตาพุทธปวกแดง
0: ค่ะ
1: อำเภอแกง
0: ระยอง
1: เกือบทั่วทั้งจังหวัดนะครับ
0: เออถึงระดับไหนอะที่เราอยู่ตอนเนี้ยอกเอวเขา
1: ก็ประมาณเอวครับ
0: ประมาณเอวนะแต่เข้าบ้านแล้วใช่ไหม
1: ใช่ครับเข้าบ้านแล้วครับแต่ว่าตัวบ้านผมจริงๆอ่ะมันไม่โดนแต่ว่าถัดจากบ้านผมไปมาอัน2กิโลโดนเยอะครับ
0: หรอไม่รู้มีหน่วยงานอะไรเข้าไปช่วยหรือยังอ่ะเน
1: าะมันก็มีอยู่ครับแต่ว่าส่วนมากรถเล็กจะเข้าลำบากครับ
0: อืมถ้ามีอะไรอยากให้ช่วยทักมาได้เลยนะ
1: ครับผม
0: เออเพราะว่าก็พยายามกันอยู่แต่ก็อยากจะบอกจริงๆนะคุณผู้ฟังหลายๆคนนะเวลาที่เกิดภัยพิบัติแบบนี้มันจะง่ายขึ้นถ้าทุกคนยอมออกจากบ้านแล้วมาอยู่ศูนย์อพยพมันจะดูแลทีเดียวเลยแจกอาหารกล่องก็แจกที่เดียวเลยนึกออกไหมแต่พอที่ทุกคนอ่ะไปอยู่กันตามบ้านอ่ะบางคนอ่ะขอเล่าหน่อยอันเนี้ยอยากอันนี้แบบติดสายหน้าไม้ด้วยแต่อยากเล่าคือมันมีเคสนึงเขาแจ้งให้กู้ภัยไปรับผู้ป่วยแล้วพวกหนูอ่ะก็เข้าไปรับใช่ไหมเข้าไปเสร็จพอไปถึงอ่ะเชื่อไหมว่าเขาไม่ยอมออกเขาเกาะรั้วแน่นเลยแบบยึดตู้ยึดแบบเกาะเอาไว้อย่างนั้นอะแล้วเราก็แบบคุณจะพาไปส่งโรงพยาบาลจะเกาะตู้อะไรขนาดนั้นแล้วเขาก็ไม่ยอมไปสุดท้ายก็ลูกหลานก็เลยต้องยอมแพ้ลูกหลานก็บอกอ่ะไม่เป็นไรถ้าเขาไม่ไปก็เดี๋ยวดูแลกันก่อนอะไรอย่างเงี้ยเราก็โอเคก็กลับถอนกำลังกลับปรากฏว่าเช้าวันรุ่งขึ้นลูกหลานโทรมาใหม่บอกว่าเสียชีวิตแล้วเขาห่วงสมบัติเขาห่วงบ้านเขาแต่เขาลืมห่วงชีวิตตัวเองนะ
1: ใช่ใช่พี่เมื่อวานไปไอ้นี่โรงงานเขาก็คนอยู่ในบ้านก็เยอะนะไม่ออกเลยไม่ออกมานอกก็อยู่ข้างนอกอ่ะ
0: มีคนถามว่าแถวตะพงแห้งหรือยังครับตะพงคือที่ไหนอ่ะ
1: ตะพงก็เขตระยองเหมือนกันที่เขตอำเภอแกงครับ
0: และแห้งหรือยังคะเขาถามมา
1: ตะพงไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าแถววัดตะขันยังประมาณเกือบเอวอยู่ครับ
0: แถววัดตะขันยังเกือบเอวอยู่แต่ตะพงไม่แน่ใจ
1: ใช่ครับ
0: อุ้ยดูแลตัวเองกันดีๆนะช่วงนี้แบบพิษภัยโรคเลิกมันก็เยอะด้วยไปเลยลุยน้ำกันอะโอ้อันตรายอันตรายทั้งนั้นเลยล่าสุดนี้ไปเจอคลิปหนึ่งที่น้องงูเนี่ยเขาไปกินอะไรมาไม่รู้เขาอิ่มเขาก็เลยนอนอืดอยู่ในน้ำแล้วคนก็เลยจับใส่กระสอบแบบอย่างง่ายดายแต่ในความเป็นจริงนั้นอย่าไปจับอย่างนั้นดิ หนูละตกใจสะพึงกลัวซะเหลือเกินแบบโหใจเย็นก่อนจะจับอะไรแบบนั้นล่ะ แต่ว่าตอนนี้เรายังรอดอยู่เนาะ
1: ครับก็อยู่ครับแต่ต้องไม่แน่ใจว่าจะมาอีกรอบหรือเปล่าครับ
0: ก็ต้องเฝ้าระวังด้วยเนาะเพราะว่าเขาบอกว่ามีน้ำหนองน้ำเหนืออะไรเข้ามาลงมาอีกเยอะแยะเลยเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปทิศทางไหนบ้างอะเนาะ
1: ครับผมใช่ครับ
0: ดูแลสุขภาพด้วยนะคะวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรคะ
1: ลารักกับแนวอะไรครับผมพูดถึงเมื่อกี
0: ้ลารักกลับแนวรบ
1: ใช่ครับ
0: จากลูกแพใหม่ไทยนะ
1: ใช่ครับ
0: โอเคมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: ก็ทุกคนที่ฟังพี่คนสวยของผมนี่แหละครับ
0: ได้เลยเดี๋ยวน้องเมย์เปิดให้นะ
1: ครับผม
0: ครับขอบคุณที่โทรมาค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
1: ครับผมครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ช่วงนี้นะคะใครที่อยากจะนอนในบรรยากาศดีๆสบายๆนุ่มๆผ้านี่ไม่ร้อนด้วยนะกับอแมนด้านะคะเมื่อใครที่อยากจะเปลี่ยนห้องนอนตัวเองให้ปังต้อนรับเทศกาลปีใหม่อันนี้เตรียมตัวได้เลยส่งมอบของขวัญที่ดีที่สุดในการนอนหลับที่มีคุณภาพแบบนี้นะคะกับอแมนด้าเซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set นะคะ เป็นผ้าปูที่นอนขนาด6ฟุตมียางนะคะยางยืดเนี่ยรอบเลยรัดแน่นไม่หลุดง่ายๆนะคะให้สัมผัสที่เหนือกว่าด้วยเนื้อผ้าไมโครเทคค่ะมีคุณสมบัติเด่นก็คือผ้าเขาเนี่ยจะนุ่มลื่นแล้วก็ยับยากเย็นสบายผิวนะคะแล้วก็ป้องกันไรฝุ่นด้วยใครที่เป็นภูมิแพ้เนาะลดการสะสมของเชื้อโรคนะคะมาพร้อมกับผ้านวมแบบทูโทนคือ2สีอ่ะป่ะฟิลนั้นนะผ้าคุณภาพดีนุ่มสบายไม่ร้อนไม่ระคายเคืองผิวเปลี่ยนบรรยากาศห้องที่นอนแบบว่าไม่ซ้ำวันเลยนะ2สไตล์ในเซตเดียวกันนี่นะคะกับลาย Midnight Forest นะคะก็เป็นลายแบบดอกไม้ป่าโทนสีเข้มลึกลับหรูหราอย่างเงี้ยเหมาะกับที่นอนแบบสงบแล้วก็มีสไตล์นะคะส่วนอีกแบบนึงค่ะเป็นลายคาร์เนชั่นหวานละมุนเลยโทนสีพาสเทลนะคะอ่อนโยนเหมาะกับความรักความสดใสหวานแหววมีสไตล์เหมือนกันช่วยให้คน นอนเนี่ยรู้สึกอบอุ่นแล้วก็ผ่อนคลายนะคะกับลายสวีทคาร์เนชั่นค่ะโปรรับแรงแรงแรงแรงแรงโปรแรงแรงรับเทศกาลปีใหม่แบบนี้อแมนด้าเซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set นะคะซื้อวันนี้จัดเต็มเลยเซตใหญ่11ชิ้นนี่ไม่ธรรมดาเยอะมากนะคะในราคาพิเศษเพียง 1,290 บาทเท่านั้นเองสนใจโทร02-114-3990ค่ะ02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shop My Nia จ้าม
2: หานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ในช่วงนี้ขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลกับความรักของยักษ์เขียวจ้า

สวัสดีครับแฟนเพลง FM 95ลูกทุ่งมหานครส่งเสียงหน่อยได้ไหมสวัสดีครับผมแฟนคลับตัวน้อยนะลูกส่งเสียงในโลก

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยเมทิชา
1: ได้เวลาก่อนแล้วบอกรักตัวเองกันแล้วนะคะแต่ตอนนี้ก็ต้องบอกตรงๆว่าส่งกำลังใจแล้วก็กอดแน่นๆให้กับผู้ประสบภัยทุกๆคนด้วยนะจ๊ะช่วงนี้นะคะในช่วงสาระดีๆจะเห็นว่าเหมือนที่น้องเมย์พูดไปเมื่อสักครู่เลยว่าการที่น้องเมย์เป็นกู้ภัยกู้ชีพแล้วลงไปช่วยแล้วมันมีคนแบบเกาะตู้เกาะเตียงไม่ยอมออกจากบ้านกลัวห่วงบ้านกลัวขโมยขึ้นบ้านกลัวของหายกลัวโจรงัดกลัวโอ้โหสารพัดจะกลัวไม่ใช่ไม่เข้าใจเข้าใจมากๆเหมือนกันเพราะว่าปี58หนูเอ้ย54หนูก็ท่วมเหมือนกันนะคะแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดที่อยากจะให้ทุกๆคนตระหนักมากๆเลยนั่นก็คือชีวิตของตัวเองเออนะการที่คนเราจะห่วงทรัพย์สินมากกว่าชีวิตของตัวเองในช่วงภัยพิบัตินั้นนะคะมันมีสภาวะทางจิตวิทยาเหมือนกันมันคือสภาวะการกลัวการสูญเสียหรือความผูกพันเกินจริงต่อสิ่งของของตนซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ห่วงอะไรมันขนาดนั้นหรอกแต่พอช่วงภัยพิบัติอ่ะอยู่ดีๆมันก็จะเกิดสภาวะที่มันจะต้องตัดสินใจปกติแล้วอ่ะผู้สูงอายุหรือใครก็ตามเนาะชอบเก็บของใช่ไหมเก็บคัพเปอร์แวร์เก็บอะไรอ่ะหนังยางเก็บอะไรอ่ะถุงก๊อบแก๊บอะไรสักอย่างแหละเก็บอยู่นั่นน่ะเก็บเต็มไปหมดเต็มบ้านเต็มเมืองเก็บไอ้เนี่ยอะไรนะตะกร้าขนมจีนน่ะนึกออกป่ะเออเก็บอะไรอย่างนั้นอ่ะเก็บเยอะมากเลยและมองว่ามันคือทรัพย์สินมันคือสิ่งของมีค่าอะไรต่างๆนะคะซึ่งจริงๆถ้ามีค่าจริงๆอ่ะใส่กระเป๋าแล้วมูฟออกมาเถอะค่ะจริงๆนะอื้อทำไมถึงเป็นอย่างนั้นสาเหตุทางจิตวิทยาเขาบอกว่าความรู้สึกสูญเสียการควบคุมนะคะหรือ loss of control เนี่ยภัยพิบัติอ่ะจะทำให้ชีวิตดูพังทลายแบบรู้สึกเหมือนแบบฉับพลันดูแบบพังคลืนลงมาเลยการยึดติดกับทรัพย์สินเนี่ยมันเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขายังมีตัวตนอยู่เขายังมีอำนาจเหลืออยู่ถ้าเขาไม่มีทรัพย์สินเขากลัวว่าเขาจะไม่ได้รับการช่วยเหลือแล้วก็กลัวว่าหน่วยงานอาจจะไม่เห็นคุณค่าของเขาเขาอาจจะพูดได้ว่าเอ้ยคุณต้องมาช่วยผมสิเพราะผมมีเงินนะหรือว่าผมมีเงินจ่ายนะหรืออะไรก็ตามไม่รู้แหละนะแต่ว่าการที่เขายึดติดกับทรัพย์สินพวกนี้สุดท้ายแล้วหนูอยากจะให้นึกถึงชีวิตของตัวเองเป็นหลักนะคะความผูกพันทางใจทรัพย์สินบางอย่างมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่ว่ามันเป็นตัวแทนของหยาดเหงื่อความทรงจำความสำเร็จทั้งชีวิตของเขาเข้าใจมากๆว่านั่นมันคือทุกสิ่งทุกอย่างแต่คุณอย่าลืมสิว่ากว่าคุณจะผ่านมากว่าจะมีของเหล่านี้มาได้น่ะคุณเก่งมากสิ่งที่มันทำให้มันมีทั้งหมดทั้งมวลนั้นน่ะ

มันคือชีวิตของคุณที่หามาทั้งชีวิตนั่นแหละเออเพราะฉะนั้นนะคะชีวิตของคุณนั่นหมายความว่ามันมีความหมายที่สุดแล้วอ่ะอย่าเอาไปแลกกับของที่เราแบบเออมันทรัพย์สินนะบางทีปล่อยมันไปนะแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเวลาเกิดภัยพิบัติแบบนี้มันจะมีภาวะอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าภาวะตื่นตระหนกสมองเนี่ยส่วนอารมณ์อ่ะมันจะทำงานเวลาเจอวิกฤตนะสมองส่วนเนี้ยมันจะสั่งการด้วยความหวาดกลัวมันจะทำการวิเคราะห์นะคะคิดวิเคราะห์ผลระยะยาวด้วยว่าแบบโอ้ยมันจะมองไม่เห็นคุณค่าของชีวิตนะมันจะประเมินค่าไม่ได้เลยอะไรเงี้ยเราจะเห็นทรัพย์สินพวกนั้นนะสำคัญเสมอเพราะว่ามันเป็นเซลล์สมองอย่างหนึ่งคุณไม่ได้ผิดนะที่คุณรู้สึกว่าคุณรักแล้วก็หวงของมากกว่าไม่ได้ผิดเลยแต่น้องไม่อยากจะบอกว่าเซลล์สมองมันสั่งให้คุณเป็นอย่างนั้นและคิดอย่างนั้นลองค่อยๆปรับตัวเองแล้วยืนยันที่จะออกมาหน่อยนะคะเวลาที่กู้ภัยเขาไปช่วยน่ะเขาก็ไม่ได้เข้าไปได้ง่ายๆกว่าจะหาเรือได้กว่าจะเจอได้แล้วสมมติว่าเขาเจอคุณแล้วอ่ะอย่าคิดว่าเขาจะเจอแล้วเขาจะเจอตลอดไปเพราะเขาเจอแล้วถ้าคุณไม่ออกเขาก็ไปที่เคสอื่นพอไปเคสอื่นวันนึงคุณขอความช่วยเหลือไม่มีใครกลับมาแล้วนะเพราะเขาจะรู้สึกว่าคุณโกหกหรือเปล่าถ้าเข้าไปแล้วคุณไม่ออกนั่นหมายความว่าถ้าครั้งหน้าขอความช่วยเหลือคุณก็จะไม่ออกอีกแล้วเราจะเสียสรรพกำลังซึ่งจริงๆอ่ะเราอ่ะต้องไปช่วยคนอื่นอีกเยอะแยะมากมายเราจะต้องดึงสติกลับมาที่ปัจจุบันนะคะกราวนิ่งก่อนเตือนตัวเองว่าชีวิตเนี่ยมันสร้างใหม่ได้คุณเก่งมากคุณเก่งจริงๆมีความรู้ความสามารถแล้วคุณไม่ได้เริ่มจากหนึ่งใหม่แน่นอนยังไงคุณก็มีความรู้แล้วนะคะชีวิตมันเสียไปแล้วมันเรียกคืนไม่ได้ดังนั้นจงอยู่กับปัจจุบันสื่อสารด้วยความเข้าใจนะคะอย่าตัดสินเขานะญาติพี่น้องอย่าไปบอกว่าโอ๊ยทำไมอ่ะเห็นแก่ตัวจังเลยทำไมต้องยึดติดด้วยอันเนี้ยไม่ได้เห็นด้วยใช้น้ำเสียงที่หนักแน่นและนุ่มนวลเด็ดขาดก็เพราะว่าจำเป็นต้องออกแล้วนะเพราะว่าตรงเนี้ยมันจะต้องอะไรยังไง1 2 3 4นะคะพูดด้วยหลักการและเหตุผลแล้วก็เลิกโฟกัสที่สิ่งของให้พูดถึงคุณค่าชีวิตแล้วก็วิกฤตนะคะให้เขาเข้าใจด้วยตรงนี้นะสำหรับใครที่เป็นกู้ภัยฟังตรงนี้นะคะก็เนี่ยแหละมันเป็นวิธีสื่อสารให้เขาอยู่กับปัจจุบันให้เขาเข้าใจแล้วก็ไม่ฟังเขาด้วยการเข้าใจแล้วไม่ตัดสินเขานะคะแล้วก็โฟกัสเกี่ยวกับชีวิตของเขาให้มากที่สุดนะจ๊ะไปกันต่อเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจแนะนำเข้ามาวันทองจากคนด่านเกวียนนะคะแนะนำมาโดยคุณธีรพลจากสุโขทัยจัดไปจ้ะ

0: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สนับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

0: โดยเมทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าก
4: ลับมาแล้วในชั่วโมงที่สองนะคะรอนานไหมคะ เอ้ยรอได้อยู่แล้วตอนนี้ต้องใส่หน้าไมค์มาแล้วสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับน้องเมย์คนสวยสุดในคืน95ครับ
4: อ๋อจะบอกว่า3โรคและเบาหวานความดันอะไร ไม่ใช่นะ
5: มุกเก่าแล้วครับ
4: อ๋อโอเคมุกเก่าแล้วเราไม่เล่นแล้วเล่นมุกอะไรดีอ่ะ
5: ไม่รู้เลย
4: นั่นไงคิดไม่ทันไม่น่าชงไปเร็วอ่ะเนาะแนะนำตัวให้เพื่อนๆจำได้หน่อยชื่ออะไรเด็กชายอะไรจ๊ะ
5: ผมชื่อเด็กชายโอติสุนภูมิครับชื่อจริงชื่อพี่หนึ่งลงก๊อกครับ
4: ครับผมครับแล้วพี่หนึ่งลงก๊อกเป็นไงครับสุวรรณภูมิตอนนี้ครับ
5: โอ้ลงมาหน่อยแล้วครับนิดเดียวครับ
4: ลงมาหน่อยแล้วนิดเดียวนะจริงเปล่า
5: ประมาณนิ้วหนึ่งครับ
4: เขาเรียกว่าลงมาหน่อยแล้วน่ะอ่ะก็ถือว่าลงมีการพัฒนาที่ดี
5: แต่ถนนในซอยมันเริ่มไม่มีน้ำครับ
4: ถนนในซอยเริ่มไม่มีน้ำแล้วแต่ว่าเรายังมีน้ำใจให้กันและกันอยู่เนาะ
5: ครับผม
4: เออมีใครไปช่วยเยอะแยะหรือยังอ่ะ
5: อบต.เขาเอาข้าวเอาอะไรมาแจกอยู่ครับ
4: อืมโอเคยังไม่ได้อดนะก็ยังกินอิ่มอยู่นะ
5: ครับผม
4: เออพอน้ำลดก็ล้างสูงถึงขนาดไหนอะคะที่สูงที่สุดเลยเนี่ย
5: สูงที่สุดอยู่ตรงข้างโรงเรียนพุทธานิเวศโรงเรียนพุทธวิทยาคมครับ
4: แล้วถ้าระดับจากบ้านอย่างเงี้ยเออน่าจะถึงประมาณไหนของบ้าน
5: ถ้าระดับจากบ้านยังไม่เข้ามาในเขตบ้านเลยครับ
4: มีหลายคนบอกแค่หาลมเก้าก็หนักใช่แต่ว่า ที่น่าเป็นห่วงคือลาดกระบังนั่นแหละเพราะเขาไม่ได้ประกาศใช่ไหมว่าเป็นพื้นที่ภัยพิบัติแต่ที่อื่นอ่ะมีประกาศดังนั้นสรรพกำลังมันก็เลยไปอยู่ที่พื้นที่อย่างเคหะลมเก้าหรือว่าแฟดคลองจันเนี่ยยังมีคนไปเยอะนะเพราะว่าเขารู้แล้วก็มีการสื่อสารออกมาค่อนข้างเยอะแต่อย่างลาดกระบังเนี่ยตอนแรกๆนี่คนแทบไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าแบบท่วมหนักขนาดไหนคิดว่าเออดูแลกันได้อยู่กันไหวแต่จริงๆอ่ะหนักเออออกมาก็ออกมาเถอะเนาะอย่าอยู่ในนั้นเลยเออล่าสุดนี่มีอะไรนะแถวลาดพร้าวแถวรัชดา36มีลูกเห็บ
5: มีลูกเห็บด้วยโหสุดยอดน่าขังครับ
4: ประเทศไทยอะไรครับเนี่ยอะไรเงี้ยเออมีลูกเห็บด้วย
5: เออจะเป็นหิมะก็หิมะเลยมีลูกเห็บ
4: เออแล้วลูกเห็บแบบเป็นอะไรที่แบบหูมันตกมามันเจ็บนะ
5: หัวแตกนะ
4: แต่หนูไม่ได้เจอไงแต่ว่าหนูเห็นในข่าวอ่ะหูตกกลูกันมาแบบปักปักปักปักปักปักแบบโอ้ยหนักหน่วงนะคะก็เป็นกำลังใจให้เนาะเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนที่ประสบอุทกภัยช่วงนี้หน่อยได้ไหมคะ
5: อ๋อขอให้ทุกคนสู้ครับมีอะไรก็ขอให้อยู่รอดปลอดภัย
4: เนาะ
5: ครับผม
4: แล้วเราอ่ะเราสู้ด้วยไหม
5: สู้ครับไม่สู้จะตายไปแล้วครับ
4: มีคนบอกว่าเคหะร่มเก้าเครื่องดูดน้ำก็มาแล้วนะคะนี่เนาะก็เริ่มพยอยมันบอกจริงๆว่าแบบตอนนี้ทำงานกันแบบว่าอย่างมูลนิธิปอเต็กตึงเองเนี่ยเขาก็มีการกระจายกำลังไปหลากหลายพื้นที่ที่มีการโทรขอมานะคะแบบโทรมาที่1418ได้เลยนะเออมีคนบอกว่าเมหมวกกันน็อกอะไรนะหมวกกันน็อกที่ใบใส่ไปช่วยได้มายังไงอ๋อหมวกกันน็อกที่หนูใส่มาไปน้ำท่วมได้มายังไงใช่ไหมมูลนิธิให้ยืมเขาใช้คำว่าเบิกมาเบิกเสร็จแล้วก็เอาไปคืนไม่ใช่เป็นของตัวเองเออ อุตส่าห์ถามมาด้วยเออเขาถามว่าตรงแถวๆนั้นมีน้ำเน่าๆมั้งไหมอ่ะ
5: ที่ผมอยู่เลยครับ ไม่เน่านะครับ
4: ยังไม่เน่านะมันยังเวียนลงไปเรื่อยๆเนาะแต่เคหะร่มเก้าเขาบอกเนี่ยน้ำเน่าเสียหมดแล้วบางทีก็ต้องใช้พวก EM บอลพวกอะไรน้ำยาใช่ไหมเออซะหน่อยก็ช่วยๆกันนะคะวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรคะ
5: เพลงนี้มันเป็นตำนานครับก็เลยอยากฟังครับ
4: ตำนานละเอียดเลยสิ
5: ตำนานจนพลิกแปลงครับ
4: ชื่อเพลงว่า
5: ชื่อเพลงว่ารักจังของพี่เสด็จครับ
4: เดี๋ยวตอนแรกไม่ได้ขอเพลงนี
5: ้อ๋อขอเพลงนี้นักแท้นักคือหลอกลวง
4: เออแล้วอยู่ดีๆทำไมเปลี่ยนใจมันเปลี่ยนไม่ได้เดี๋ยวตีเลยนะ
5: งั้นเอารักแท้นี่คือหลอกลวงก็ได้ครับ
4: เออรักแท้นี่คือหลอกลวงนะ
5: ครับผม
4: นะ เดี๋ยวตีเลยนะโทรมาขอตั้งหลายครั้งแล้วไม่รู้เหรอว่าห้ามเปลี่ยนเพลงนะฮะ
5: ไม่รู้
4: กระโดดกัดหูเลยนะ
5: โ
4: หดนะ อ่ะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
5: ก็มอบให้ภรรยาผมเลยครับเพราะเขาไม่เคยฟังเพลงลูกทุ่งเลยเขาอยู่แต่กรุงเทพเขาฟังเพลงสากลเขาเป็นครูสอนภาษาอังกฤษภาษาเยอรมันครับ
4: รองั้นเราก็ต้องได้สักคำแล้วสิ
5: ไม่ได้เลยครับไม่ได้ขอ แฟนสอนเลย
4: คำว่าฉันรักคุณน่ะ
5: ฮะ
4: คำว่าฉันรักคุณภาษาอังกฤษว่ายังไง
5: อังกฤษก็ I love you
4: เออทำก็รู้นี
5: ่โอ้ดึกมาห้าไม่รู้เลย
4: อ้าวเหรองั้นเอาใหม่งั้นเอาใหม่ขอเพลง
5: ขอเพลงรักจังของพี่เลยครับ
4: ไม่เอาเอาเป็นภาษาอังกฤษ
5: โอ้ถามเมียก่อน
4: กลับไปถามเมียเธอดูสีเฮียก่อนไม่ได้เพลงรักแท้นี่คือหลอกลวงบอกว่าเปลี่ยนไม่ได้จะรักจังอีกเดี๋ยว
5: ขอโทษครับ
4: โอเคโอเคมาขอบคุณสปอนเซอร์น้องเมย์หน่อยค่ะ
5: ใช่ครับน้ำหน่อยครับ
4: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
5: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
5: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
4: ซุกี้ชาบู
5: ซุกี้ชาบู
4: พันท้าย
5: พันท้าย
4: อร่อยคำไหนคำนั้น
5: อร่อยคำไหนคำนั้น
4: และไอ้อัยราอาห่า
5: และไอ้ไอราฮะ
4: รสชาติดี
5: ๆรสชาติดี
4: ๆทานง่ายชุ่มคอ
5: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทุกบ้านต้องมี
5: ทุกบ้านต้องมี
4: ไอราอาฮะเออก็แค่นั้นแหละป้าละป้าขอบคุณที่โทรมานะจ๊ะบอกสกิดบอกภรรยาตื่นขึ้นมาฟังด้วยนะจ๊ะภรรยาบอกไปสอนตอนเช้าน่ะเออแล้วตื่นมาฟังอีกอาจัดให้ขอบคุณที่โทรมานะจ๊ะ
5: รักษาสุขภาพด้วยค่ะน้องเมย์
4: ค่ะรักษาสุขภาพด้วยเช่นกันค่ะสวัสดีค่ะนะคะเสียงหายไปแล้วนะอ่ะผลงานเพลงวันนี้มาในความหลอกลวงหลอนๆกันเลยล้อเล่นไม่ใช่ผีหลอกเนี่ยที่น่ากลัวกว่าผีก็คนหลอกเนี่ยแหละจ้าตัวให้ขึ้นห่อจากพี่ต่ายอรทัยเป็นผลงานเพลงแรกนะคะตามมาด้วยรักแท้นี่คือหลอกลวงเป็นผลงานที่แนะนำเข้ามาอีก2ผลงานเพลงมาลุ้นกันดีกว่าว่าจะเป็นเพลงอะไร

0: ีภาพ
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: หุยนี่เลยนะสองปรมาจารย์นะคะคำร้องทำนองโดยอาจารย์พานุวัฒน์วิเศษวงศาและเรียบเรียงโดยอาจารย์จินนี่ภูไทยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นดนตรีแบบเพราะแบบไทยบ้านมีความแบบอีสานมีความอะไรเงี้ยอู้อาจารย์จินนี่ภูไทยทำถึงตลอดเลยนะคะผลงานเพลงนี้ค่ะอกหักส่งทางจากพี่นุชวิลาวันนะคะสังกัดภูไทยเล็กขอดนั่นเองเออไม่ได้นะไม่ได้นะบอกเลยว่าดนตรีเพราะมากจริงๆนะคะแล้วถ่ายทอดมาโดยพี่นุชวิลาวันแล้วด้วยเนี่ยโอ้โหจัดเต็มคาราเบลเลยในช่วงนี้ค่ะขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้ายให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองในช่วงของจ่อคิวฮิตใครที่ชื่นชอบผลงานเพลงนี้อยากจะส่งเพลงนี้ให้ติดชาร์ตนะคะก็แนะนำผลงานเพลงเข้ามาได้ผ่าน SMS ค่ะ4689400จ้ะจ่
1: อคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: ยเมทิชา
1: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
2: หลับสบายด้วยเนื้อผ้า Microtex สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเมทิชา
1: อ่ะช่วงนี้นะคะช่วงสุดท้ายแล้วกับน้องเมทิชานะคะช่วงนี้สมาคมยางพาราไทยค่ะมีอัปเดตยางแผ่นดิบนะคะอำเภอหาดใหญ่อยู่ที่กิโลกรัมละ83บาทค่ะครองแงะ83บาท50สตางค์นะคะจังหวัดตรัง83บาทภูเก็ต84บาทสุราษฎร์ธานี83บาท50สตางค์เฉลี่ยอยู่ที่83บาท40สตางค์นะคะยางลูกขุนค่ะ88 90สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย75บาท50สตางค์และน้ำยาง81บาท80สตางค์นั่นเองนะคะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความทุก SMS ทุกที่ทุกทางที่ส่งมานะคะส่วนใครที่ส่งอะไรมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่อย่างเงี้ยมันก็บล็อกอัตโนมัตินะคะคำพูดที่ดูแบบไม่น่ารักนะคะก็โดนบล็อกไปก็หนูก็จะไม่เห็นอีกต่อไปต่อให้พิมพ์ส่งอะไรมาก็ตามนั้นแหละก็หายไปเออนะก็คนเราก็แปลกเหมือนกันชอบใช้คำแปลกๆใส่คนอื่นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะถ้าคุณเจอเขาต่อหน้าแล้วคุณไม่กล้าพูดอ่ะคำนั้นทำให้คนพิมพ์จริงๆคนไม่รู้จักกันเอาจริงๆหนูก็ไม่รู้จักคุณต่อให้แบบว่าคุณบอกว่าคุณรู้จักหนูก็เหอะหนูก็ไม่รู้จักคุณคุณพิมพ์อะไรมาแต่ละอย่างอ่ะคือแบบเตรียมหมายสารได้เลยรอเตรียมรอรับได้เลยหมายสารอ่ะแต่ละอย่างที่พิมพ์มาถือว่าเป็นการขู่เหมือนกันนะคะขู่ทำร้ายร่างกายขู่เอาชีวิตหรืออะไรก็ตามไม่รู้แหละพิมพ์มาน่ะนะก็รอเลยแล้วกันเหนื่อยอ่ะจัดรายการแล้วเจอขู่ทำร้ายร่างกายก็มาว่ะอ่ะช่วงนี้นะคะส่งท้ายในช่วงของเพื่อนเพลงหวานค่ะ

0: ก็ต้องขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านสำหรับวันนี้นะคะหมดหน้าที่ของน้องเมธิชาแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมค่ะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์ทิ้งท้ายไว้กับผลงานเพลงที่ขอเข้ามาตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยคืนที่ดาวเต็มฟ้านะคะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเท่าเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็

0: ้แค่นั่งก็
1: โอ้
2: รอบดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านผมเพชรพุ่มพวงนะฮะมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับผมสามเพลงจบไปนะครับมีเพลงอะไรบ้างขอแนะนำเพลงกันก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็น

0: บทเรียนราคาแพงนะครับของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับแล้วก็กอดคนนอกใจนะครับพี่นางสิริพรอำไพพงศ์แล้วก็ขอฮักอ้ายต่อไปได้บอสจากพี่ต่ายอรไทยนะครับทั้ง3เพลงเลยจัดให้นะครับทักทายครับไปถึงพี่น้องชาว SMS นะฮะที่ส่งกันมานะครับทาง4689400นะครับทักทายครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่น้องนะฮะทาง Facebook นะครับ LTM FM 95พี่เกรงศักดิ์ครับพี่น้องนุชนนครพิจารัตนะครับพี่ศรีสุนทรพี่พุทธวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวเหมือนเดิมพี่ณรงค์นะครับพี่จรัญพี่สุนิสานะครับพี่สว่างแล้วก็อ้ายกว้างโยโกฮาม่าหรือว่าอ้ายมิตรชัยนะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่พินโยนะฮะทักทายครับพี่นุชเจริญนะครับพี่รัตดาพี่อาทิตย์แต่เจียงใหม่พี่รามิดานะครับสวัสดีครับพี่จุ๊บแจงด้วยนะครับทักทายทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับเอาละฮะตอนนี้อย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่ออีกสักหนึ่งบทเพลงในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะฮะเบอร์เดิมครับ02-248-1366นะครับน้องกวางรอรับสายอยู่ณตอนนี้นะครับในช่วงของมหานครไลฟ์ขอขอบคุณนะครับสบู่ลามาโซนมิซาเฟอร์ 2.5%ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: มหานครไลฟ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
2: ถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะ

0: งั้นน้องรออยู่ตรงนี้นะคะเป็นเพลงใหม่ล่าสุดจากพวกเราไมอาย
1: ใช่แล้วค่ะ
2: มหานครไลฟ์
3: สนับสนุนโดย
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
6: กลับมานะครับในช่วงของย่ำย่ำบิ๊กคัพอิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะฮะในช่วงของสายชิวฮิวใจครับเพลงเมื่อกี้ในช่วงของมหานครไลฟ์บทเพลงชื่อว่างั้นน้องรออยู่ตรงนี้นะครับจากวงไม้ไอซ์นะครับจัดไปนะตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยนะครับ1สายตอนนี้พร้อมหรือยังครับน้องกวางพร้อมมั้ยเนาะไปรับสายกันเลยฮัลโหลสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะคุณไมค์
6: สวัสดีครับพี่ชนะนา
7: จำไม่ชนะนาได้เลย
6: อะไรนะอะไรนะ
7: บอกว่ากูดไนท์กูดไนท์
6: กูดไนท์ได้เหรอ
7: เออกูดไนท์
6: โอ้ยคือ
7: เน
6: ี่
7: ย
6: อย่า
7: ดีดังคีเนี่ย
6: อย่าเพิ่งกูดไนท์
7: เราคุยกันสองหนแล้วเนี่ยวันนี้หนหนึ่งแล้ว
6: ใช่อย่าเพิ่งกูดไนท์ผมยังไม่ได้นอน
7: ใช่มันไม่เกี่ยวมันตอนคืนนะคือกูดมอร์นิ่งก็เป็นตอนเช้า
6: ใช่ไหมใช่ไหม
7: กูดไนท
6: ์
7: ไง
6: โอ้ยได้เลยได้เลยนะครับพี่ชนะ
7: บ้านน้ำท่วมไหมคะ
6: ที่คอนโดผมท่วมบริเวณรอบๆแต่ว่าตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะฮะ
7: ดูดีนะใช่หน้าสงสารคนที่น้ำท่วมเยอะเนาะ
6: ถูกต้องเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นตอนนี้แบบมีอะไรก
7: ็มีที่บ้านไม่ท่วม
6: ต้องช่วยเหลือกัน
7: ที่บ้านไม่ท่วมเลย
6: ครับผมพี่ชนะอยู
7: ่
6: อยู่ที่ไหนฮะ
7: คลองสี่รังสิต
6: คลองสี่รังสิต
7: คลองสี่แต่ไม่ท่วม
6: ไม่ท่วมเน
7: า
6: ะ
7: แถมลำลูกกาอะไรทั้งนู้น
6: ครับผมแล้ววันนี้จะฟังเพลงอะไรครับ
7: บาปบุญค่ะ
6: บาปบุญนะฮะจากพี่หนูมิเตอร์เน
7: า
6: ะ
7: ร้องกับเพื่อนเดี๋ยวสามวันดีสี่วันร้ายจะต้องฟังเพลงนี
6: ้รังสิตวันร้ายเนาะ
7: ฮะ
6: อะไรนะฮะ
7: บาปบุญ
6: บาปบุญเนาะ ได้ครับพี่เดี๋ยวจัดให้อยากจะมอบไปกับใครเป็นพิเศษไหม
7: โอ้ยนะคุณอะไรคุณไดมอน
6: คุณไดมอนเหรอฮะ
7: คุณไดมอน
6: ขอบคุณมากๆเลยนะฮะอยากจะมอบไปกับใครอีกไหม
7: พี่เพชร
6: พี่เพชรด้วยนะ
7: แล้วก็น้องกวาง
6: น้องกวางนะ
7: แล้วก็คนที
6: ่
7: ฟ
6: ัง
7: ท
6: ั่
7: วโลกเลย
6: ได้เลยครับผมเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะ
7: ค่ะขอบพระคุณค่ะ
6: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับคุณไนท์นะคุณไนท์นะ
7: คุณไนท์คุณไนท์แล้วไม่ต้องอะไรสุกี้ก็มีหรอ
6: ยังอันนั้นพาเลทเป็นฮิตยังไม่ถึง
7: ถ้าวันได้คุยกันใหม่น่าสนุกดีนะ
6: โอเคโอเคได้เลยครับผมสวัสดีครับ
7: สว
6: ั
7: สด
6: ี
7: ค่ะ
6: ครับผมนะครับพี่ชนะจากรังสิตเนาะรังสิตมันร้ายสุดยอดเลยนะฮะรังสิตนะจริงๆนะก็สำหรับพี่น้องนะครับที่ตอนนี้ยังประสบกับอุทกภัยใช่ไหมครับน้ำท่วม

ก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับก็ตอนนี้ก็ยังมีการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องกันเนาะนะครับสู้ๆนะครับอยากจะให้ใจเย็นๆกันก่อนนะครับสู้กับทุกๆช่วงเวลานะครับอันนี้คือเรื่องของปรากฏการธรรมชาติซึ่งมันก็ต่อต้านกันไม่ได้จริงๆนะอย่างเมื่อเช้าเนี่ยประมาณกี่โมงนะคิดก่อนสักประมาณบ่ายๆเนาะบ่ายโมงบ่ายสองเนี่ยลูกเห็บตกเฉยเลยโอ้โหคือคงมากอย่างปกติแล้วคือแบบลูกเห็บจะตกแบบแถวๆภาคเหนือแถวแบบอากาศหนาวๆใช่ไหมฮะตอนนี้คือแบบในกรุงเทพลูกเห็บตกก็นั่นแหละครับเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมตัวเนาะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งนะครับในช่วงของสายชิลฮิลใจนะฮะยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับครับไปฟังเพลงนี้กันต่อเลยนะฮะบาบุญครับหนูปีเตอร์แล้วก็น้องเล็กสรันนะครับ

0: นับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: กลับมานะฮะในช่วงของสายชิวฮิวใจนะครับบทเพลงเมื่อกี้นี้บาปบุญจากหนูมิเตอร์แล้วก็เล็กซเรนนะครับทักทายครับไปถึงน้องวิภพรจำปาเรื่องนะฮะมาแล้วนะฮะบอกว่าว่าจะแวะไปหาน้าใกล้คลอดแล้วนะครับสู้ๆนะครับขอให้เป็นกำลังใจให้นะครับกับน้องจ๋าแล้วก็พี่ป้อนด้วยนะฮะอันนี้เป็นพี่น้องที่น่ารักแล้วก็ผมรักที่สุดเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะที่ทักทายกันเข้ามานะครับสวัสดีครับพี่กนกพรครับพี่ไพรวันสวัสดีครับผมพี่พายับนะครับบอกว่าเขาไม่เรียกว่าน้ำท่วมเขาเรียกว่าน้ำรอระบายนะครับอิๆนะครับจริงๆนะพี่พายับผมก็รอระบายอยู่นะฮะก็น้ำท่วมมากตอนนี้นะฮะก็นั่นแหละ ไม่อยากพูดอะไรมากนะฮะสวัสดีครับพี่ประหยัดนะครับพี่สว่างนะฮะพี่บุญกรองนะครับสวัสดีครับพี่รามิดานะฮะสวัสดีพี่จุ๊บแจงนะครับสวัสดีไปถึงทุกท่านที่ทักทายกันเข้ามานะครับผมพี่กนกพรพี่ไพรวันอำเภอปากคาดบึงการรับฟังนะครับอ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่านะฮะจัดไปครับอีก 3-4 เพลงครับ

0: ไรฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
0: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาร
3: ู้หรือไม่

0: ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

กลับมานะฮะในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะครับผมสามเพลงไม่ใช่สิห้าเพลงจบไปไม่ว่าจะเป็นดวงใจแต่งน้องปรางปรางทิพย์นะครับซ่อนกลิ่นจากปาล์มมี่นิดหน่อยนะฮะจากโจอี้ภูวศิษฐ์นะครับแล้วก็คนบ้าจากพี่เสกโลโซวงปัดลุงนะครับมหาลัยวัวชนนะฮะจัดไปครับผมน้องแชมป์สวัสดีครับผมพี่หนูวันน้องวิภพรจำปาเรืองนะฮะน้องสาวมิสแกรนที่น่ารักที่สวยที่สุดของผมนะฮะสวัสดีฮะ ทำไมยังไม่หลับไม่นอนฮะคุณแม่ครับแล้วก็สวัสดีครับพี่ลิสน้องลิซ่านะฮะทักทายครับผมแล้วก็พี่ไพวันนะฮะน้องลิซ่าบอกว่าทักทายพี่เพิร์ทค่ะพี่เพิร์ทคุยกับหน้าใหม่นะฮะหัวเราะขำๆนะฮะอืมนะฮะก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับผมสวัสดีครับกำนันแดงนะฮะบอกว่าไหนมาดูกันสิมีใครบ้างนะฮะพี่เจรัตนะครับสวัสดีครับผมจะถ่ายครับพี่บุญกรมีใครเอกพี่ชมพิชยุทธนะฮะพี่บุญเลื่อนขอบคุณมากๆครับที่ติดตามกันตลอดเลยนะครับแต่ว่าไม่ค่อยได้เข้ามาทั

0: ายกันไม่เป็นไรครับแค่เปิดรับฟังแค่นี้พวกเราก็ดีใจแล้วนะครับขอบคุณมากๆเลยครับผมตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของเพื่อชีวิตหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงหน้าเจอกันนะฮะในช่วงของพาเลตเพลงฮิตใช่ไหมอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงแนวไหนอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับ
1: เพื่อชีวิตฮิตเด็ดหัวใจ
0: เดี๋ยวนะแป๊บนะฮะรู้สึกว่ามีการผิดพลาดทางเทคนิคนิดนึงนะฮะแต่ไม่เป็นไรนะครับชั่วโมงหน้าเจอกันในช่วงของพาเลตเพลงฮิตนะครับเจอกันแน่นอนครับตอนนี้เราไปฟังเพลงกันต่อครับบทเพลงนี้ฮะสุดใจครับพี่ปูพงศิษฐ์คัมภีร์ครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: คอน LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
7: ปุจฉาสารเพิ่มคุณภาพในน้ำมันบางจากไฮดีเซล S ช่วยดูแลเครื่องยนต์อย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
8: วิสัชนาช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์และเครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะให้ตอบสนองทุกการขับขี่ในทุกเส้นทางและยังปกป้องชิ้นส่วนเครื่องยนต์ได้ 100% ช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ครับผมนะฮะตอนนี้กลับมาในชั่วโมงที่2ครับกับผมเพชรพุ่มพวงยินดีรับใช้เหมือนเดิมเวลาเดิมครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับก่อนหน้านี้นะครับผมก็มีเรื่องของเซตผ้าปูที่นอนมาแนะนำกันนะครับเขาเรียกว่าเป็นอาร์แมนด้าเซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Dual Bedding Set นะครับเปลี่ยนห้องนอนให้ปังต้อนรับเทศกาลปีใหม่ส่งมอบของขวัญที่ดีที่สุดก็คือการนอนหลับที่มีคุณภาพด้วยอาร์แมนด้านะครับเซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Dual Bedding Set นะครับผ้าปูที่นอนขนาด6ฟุตมียางยืดรัดรอบแน่นไม่หลุดง่ายให้สัมผัสที่เหนือกว่าเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์นะครับมีคุณสมบัติที่เด่นที่เนื้อผ้านุ่มลื่นยับยากเย็นสบายผิวแล้วก็ปกป้องกันไรฝุ่นลดการสะสมของเชื้อโรคมาพร้อมผ้านวมทูโทนนะครับผ้าคุณภาพดีนุ่มสบายครับไม่ร้อนไม่ระคายเคืองผิวเปลี่ยนบรรยากาศห้องนอนได้ไม่ซ้ำวัน2สไตล์ในเซตเดียวนะครับลาย Midnight Forest นะครับลายดอกไม้ป่าบนโทนสีเข้มลึกลับหรูหราเหมาะกับห้องนอนโทนสงบมีสไตล์นะครับหรือว่าจะเป็นอีกลายนึงนะครับลาย Carnation นะครับเป็นลายดอก Carnation หวานละมุนโทนสีพาสเทลอ่อนโยนเหมาะกับคนรักความหวานแบบมีสไตล์นะครับช่วยให้

0: นอนดูอบอุ่นและผ่อนคลายโปรแรงรับเทศกาลปีใหม่นะฮะอาแมนดาเซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set ซื้อวันนี้จัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นในราคาเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้นนะครับสนใจโทรเลยนะครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช้อปที่ช็อปมาเนียนะครับผมเรื่องนี้มันก็จำเป็นเหมือนกันนะเอาจริงนะครับเรื่องของเซตผ้าปูที่นอนนะครับบางทีเราก็ต้องอยากจะหลับกันแบบสบายๆนะฮะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่จำเป็นมากๆเอาละครับตอนนี้กลับมาในช่วงของพาเลทเพลงฮิตนะฮะตอนนี้หนึ่งสายของเราพร้อมแล้วใช่ไหมครับไปรับสายกันเลยครับผมฮัลโหลสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับเฮีย
0: สวัสดีครับผมเป็นสายอยู่กับพี่อนันต์โคราชเนาะ
1: จ้า
0: เป็นอนันต์โคราชนะครับตอนนี้ทำอะไรอยู่
1: ตอนนี้ยังไม่ได้นอนครับฟังเฮียอยู่ครับจนถึงเฮียจ้ะ
0: ยังไม่ได้นอนสบายๆเนาะ
1: สบายๆครับนอนเด่นนั่งฟังนั่งนอนเด่นมัน
0: นี่สุดยอดไปเลยแล้ววันนี้จะฟังเพลงอะไรครับ
1: หัวใจฝากถามของพี่ฝนธนสุนทรจ
0: ้ะได้เลยครับผมเดี๋ยวจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
1: โอ้มอบให้นะครับอสมทโคราชนะครับผู้จัดดีเจปูลมแล้วก็ทุกเสียงทุกสายอสมทก็5 SC ก็5แล้วก็ผู้ฟังทุกท่านนะจ
0: ๊ะได้เลยครับผมก่อนที่จะไปฟังเพลงครับจำสโลแกนของพวกเราได้ไหมครับ
1: ขอตามเฮียแล้วกันจ
0: ๊
1: ะ
0: ได้ครับเดี๋ยวพูดตามเฮียนะ
1: จ้ะ
0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: สุกี้ชาบู
1: สุกี้ชาบู
0: พันท้าย
1: พันท้าย
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: และไอ้อัยรา
1: และไอ้อัยรา
0: อาห่า
1: อาห่าร
0: สชาติดีดี
1: รสชาติดีดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ทุกบ้านต้องมีอัยราอาหาร
0: ถูกต้องครับผมเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับ
1: จ้าสวัสดีจ
0: ้
1: า
0: สวัสดีครับผมนะครับคุณพี่อนันต์โคราชนั่นเองนะฮะหัวใจฝากถามจากพี่ฝนธนสุนทรครับสี่เพลงครับจัดให้เลยฮะเริ่มต้นกับพี่ฝนนะฮะหัวใจฝากถามครับ

นนี่คนดังนะเนี่ยออกดาราภาพยนตร์ทุกฉบับเลยแม่คณิษฐาขอบคุณครับขอบคุณมากครับไม่ได้เจอตั้งนานแล้วแม่ฝากด้วยนะครับนะบ้าฝากหัวใจไปกับนกอ่ะมีซีดีมาขายด้วยเหลือ2แผ่นรีบซื้อให้หมดนะอ่ะ

0: ขอบคุณมากครับพี่ติ๊ก
1: ไม่นานฉันจะไปเป็นจิ๊กซอร่นต่อใจเธอ
0: ขอเสียงเป็นกำลังใจน่านฟ้าดังๆได้เร็ว

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าก
2: ลับมานะฮะในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะฮะขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูปันทายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้ไอยาราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาราอาห่านะครับจัดไปนะครับทั้ง4เพลงไม่ว่าจะเป็นหัวใจฝากถามจากพี่ฝนธนสุนทรฝากใจไปกับนกพี่นันฟ้ากาฬสินธุ์นะครับคิดถึงใจจะขาดพิชญ์โยธนวัฒน์ถ้าคิดถึงเชิงมากกว่านี้นะครับบทเพลงจากคุณแม่เจนๆนะครับจัดไปทั้ง4เพลงเนาะทักทายครับไปถึงพี่น้องชาว Facebook Live นะครับ LTM FM 95สวัสดีพี่ละอองนะครับน้องลิซ่านะฮะสวัสดีครับพี่ดวงใจในกาชิมานะครับโอไฮโอกาไซมัสสวัสดีตอนเช้าที่โตเกียวญี่ปุ่นนะครับผมแล้วก็สวัสดีครับพี่ละอองครับผมสวัสดีพี่จีราวันครับพี่มงคลไม่เล็กวันนะเอ้าสวัสดีครับไม่เล็กวันดีกับผมนะครับไม่เล็กโอ้ยบายดีบายดีไหมไม่เล็กไม่เล็กครับโอ้ยไม่เล็กไม่เล็กสุราษฎร์นะไม่เล็กสุราษฎร์ของเรานะฮะจัดไปนะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงทุกท่านที่ทักทายกันครับป้าลินนะฮะพี่ผู้ใหญ่วันนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่แมวผู้ว่าการทุกท่านนะครับที่ทักทายกันแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับอ่ะตอนนี้อย่ารอช้าครับผมมีเพลงต่อไปแป๊บหนึ่งเขาดูสิเพลงอะไร วันนี้วันอะไรนะวันพฤหัสเข้าวันศุกร์ใช่ป่ะเออนั่นแหละเพลงนี้ฮะกำลังใจที่ไกลกันจังเพลงชื่อว่ากำลังใจที่ไกลกันจังจากพรจันทพรนะครับสังกัดพอดีม่วนสตูดิโอนะฮะคำร้องทำนองโดยอาจารย์นิกสเลอร์ปี้นะครับเรียบเรียงโดยอาจารย์พาวสตูดิโอนะครับเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนเดี๋ยวเราไปฟังกันต่อนะครับในช่วงของจอคิวฮิตขอขอบคุณนะฮะแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอครับราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300ล้านสองครับผม
0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วยอแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
2: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้

กลับมานะฮะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณและคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158นะครับผมอ่ะจัดไปบทเพลงครับทิ้งรักลงแม่น้ำจาก Why Not 7นะครับก่อนหน้านี้ครับมีจบสันเนาะจากนุชเวลาวันนะครับแล้วก็เอาที่บายใจนะครับจากพี่บาวี่ทักทายครับไปถึงทุกท่านที่ส่งข้อความกันมาทาง Facebook Live นะครับพี่ปาริตานะครับสวัสดีครับพี่ละอองนะฮะทักทายครับผมพี่สาวขามพี่ทิตติดนาดนะฮะพี่จุ๊บแจงครับป้าลินบอกว่าอวยพรลูกสาวอวยพรมาเกิดลูกสาวให้หน่อยครับเฮียครับผมนี่จากน้องตองอายุ20ปีใช่ไหมครับอ่ะก็ขอให้น้องตองนะครับเป็นลูกที่น่ารักนะครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะแล้วก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับขอให้มีความสุขมากๆใช้ชีวิตให้สนุกนะครับผมนะจริงๆนะผมมาเป็นคนที่ชื่นชอบนะครับน้องๆวัยรุ่นมากๆนะครับเพราะว่าเวลาเห็นเขาใช้ชีวิตนะผมก็อยากจะให้ทุกคนเขาใช้ชีวิตให้สนุกจริงๆนะเพราะว่าผมไม่เคยมีโอกาสได้ใช้ตรงนั้นเลยนะครับก็ขอให้น้องๆวัยรุ่นทุกๆคนนะฮะใช้ชีวิตให้สนุกนะฮะแล้วก็แต่ว่าที่สำคัญนะต้องดูแลตัวเองด้วยอันนี้สำคัญที่สุดเลยนะฮะตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อนะฮะในช่วงของเพื่อชีวิตหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเราไปพักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงหน้าเจอกันนะฮะในช่วงของ All I Hit Hit Story เพลงช้างเผือก AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตครับอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงแนวไหนโทรศัพท์เข้ามาหาน้องกวางรอรับสายอยู่นะครับ02-248-1366นะครับจัดไปชั่วโมงหน้าเจอกันครับผม

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา4:22 PM ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วยอาแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น

0: ไรฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
0: สนใจโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100 บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สนับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

0: นุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ครับมานะฮะในชั่วโมงที่3นะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะครับผมจัดไปทั้ง4เพลงไม่ว่าจะเป็นช่วงออลไลฮิตแล้วก็เพลงฮิตสตอรี่ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะนี่เลยครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับผมตอนนี้ครับ4เพลงแนะนำกันหน่อยนะฮะไม่ว่าจะเป็นพีเฮนพีจากวงแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็ลาโง่นะฮะจากพี่ธันวาราศีธนูน้ำใต้ศอกนะครับจากวงสกายพาสไม่เป็นไรเลยจากวงนูโวนะฮะตั้ง4เพลงสวัสดีครับพี่น้องที่ทักทายกันมาทางชั่วโมงที่3พี่แมวผู้ว่าการพี่พัฒวัฒน์หนุ่มชมบุรีนะครับพี่บรรเทาพี่ละอองนะครับสวัสดีครับผมพี่เกษมพี่พินโยนะฮะสวัสดีครับผมสวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับที่รับชมแล้วก็รับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะคะพี่สุชาดาด้วยนะครับอย่ารอช้าครับป่ะฟังเพลงกันต่อดีกว่าเป็นเพลงแนวสบายๆเนาะจะเป็นเพลงอะไรบ้างไปฟังกันเลยนะครับทั้ง3เพลงครับเอ๊ะเดี๋ยวว่าจะ4เพลงดีอ่ะก็เดี๋ยวรอดูจังหวะแล้วกันนะฮะเริ่มต้นกับบทเพลงนี้ครับผม

0: นับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA

0: องย้ำตราธงทองและโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
1: กลับมานะฮะในช่วงของมหานครแฟมิลี่ครับขอกราบขอบพระคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณดูกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจะต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็ DPA นะครับหรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากกุหลาบคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158เมื่อเสมหะกวนคออาขาดอาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองและโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีนะครับวิตามินรวม8ชนิดวิตามินรวมบีโคอีดีนะฮะทักทายครับไปถึงพี่บุญเรียนครับพี่ดวงใจนากาชิมะพี่ลำพันพี่เยเฮอมาแล้วพี่นโมนะครับสวัสดีครับป้าลินสวัสดีพี่นิ่มนะครับพี่สุชาดากำนันแดงนะฮะสวัสดีครับผมพี่เสรีด้วยนะครับทุกท่านเลยนะครับที่รับชมรับฟังกันนะฮะพี่แม่ภูวการนะครับผมตอนนี้อย่ารอช้าครับไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อครับ
2: มหานครแฟมิลี
3: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
0: และโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
2: เพลงช้างเผือกและเอีซีเพลงดีจากเพื่อนบ้าน
5: สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์

สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์บอกลาปัญหาเชื้อราลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านใหม่ทั้งทีต้องจบให้ตรงจุด

0: เย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
1: เขาว่าเปิดที่กินชาบูดีกว่า
0: เขาจะกินปิ้งย่าง
1: แต่เขาจะกินชาบู
0: ปิ้งย่าง
1: ชาบู
0: พอเฮ้อจะเปิดเตาเปิดที่ไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
2: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
6: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
7: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอี

กลับมานะฮะในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับวันนี้เวลาของผมหมดลงแล้วเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทักทายไปถึงพี่เยเฮอร์นะฮะพี่สุดานะครับยายออสสามย่านครับพี่สว่างน้องสายไหนที่แผดเผานะฮะบอกว่าสวัสดีฮะพี่เพชร

อชนี่มาแล้วมาแล้วพี่บุญเรียนพี่อัมพรนะฮะสวัสดีไปถึงพี่ใครนะเคพัทรมนใช่ไหมฮะสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่ธารัตน์แตงโมครับพี่ลำดวนนะครับพี่ศรีวัยนะครับยาออดสามย่านนะครับทุกท่านเลยนะครับที่ทักทายกันเข้ามาณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อจัดไปนะครับสำหรับวันนี้อย่าลืมนะรักแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม

0: นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
7: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วยอาแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวมทูโทน
8: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
7: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
8: สนใจโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

อือหือวันนี้คืนที่ฝนร่วงหล่นจากฟ้ายังหล่นอยู่นะคะมีฝนอยู่เขาบอกว่าจะถล่มเออไม่หล่นธรรมดานะหล่นแบบถล่มเพราะว่าล่าสุดกรมอุตุประกาศฉบับที่หนึ่งเอ้านับจากวันไหนอีกอ่ะฉบับที่หนึ่งอากาศแปรปรวนวันที่4ถึง7เตรียมตัวรับมือนะคะถ้าคำว่าถล่มก็หนักหนาสาหัสอยู่แน่นอนนะคะสวัสดีทักทายชาวอสมท.ทุกท่านนะคะชาวไทยทั่วประเทศแล้วก็ชาว Facebook LTM SM 95กับเช้าวันนี้วันศุกร์แล้วนะคะ2ตุลาคม2569กลับมาเจอกันเหมือนเดิมข่าวเช้า95กับเรา2คน

นะคะก็ทักทายทุกท่านเมื่อวานนี้ผลประกอบการเป็นยังไงกันบ้างคะวันแห่งความหวังถ้ายังไม่ถึงคิวก็ทำมาหากินกันต่อค่ะคือเช้ามาทำมาหากินต่อใครที่ต้องแข่งกับฝนอันนี้ก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะคะเอาใจช่วย4-7ตุลาคมประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนนะคะลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมแรงแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งด้วยนะคะโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคอีสานอันนี้วันที่4ก่อนนะ5 6 7เดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะเอาวันที่4ก่อนเพราะว่าเขาบอกว่าจริงๆในช่วงนี้มันเป็นปลายฤดูฝนนะคะบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากจีนก็เริ่มจะแผ่ลงมาปกคลุมแล้วแต่จะทำให้มีฝนเกิดขึ้นในระยะแรกขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยก็เลยให้ประชาชนคนไทยระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและก็ลมกระโชกแรงฝนตกหนักและตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้นะคะก็นั่นแหละวันนี้ไม่ใช่วันนี้นะวันที่4เหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคอีสานอันนี้เขาพยากรณ์ล่วงหน้า3วันนะคะให้3วันแล้วก็หลังจากนั้นในสัปดาห์หน้าก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากอยู่ทางภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะเข้าใจว่าอีสานกับเหนือเนี่ยก็จะเบาลงแต่ก็จะมาหนักทางตะวันออกและภาคใต้นะคะเพื่อความปลอดภัยลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นขอให้ทุกท่านวางแผนในการใช้ชีวิตการเดินทางแบบระมัดระวังนะคะติดตามข่าวพยากรณ์อากาศได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยาเดี๋ยวก็จะมีการออกประกาศฉบับต่อไปนะของวันพรุ่งนี้เดี๋ยวของวันนี้แหละ อีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ของเมื่อวานแต่ว่าออกเมื่อตอนค่ำๆแล้วเรื่องของอากาศแปรปรวนเตรียมตัวรับมือที่ว่านี้นะคะหลายท่านก็มีป่วยด้วยนะเพราะว่าบางพื้นที่ตอนนี้น้ำเริ่มลดลงแต่สิ่งที่ได้มาก็คืออาการเจ็บป่วยแล้วก็ป่วยจริงจังด้วยนะน่าจะโควิดด้วยแหละเอาจริงๆช่วงนี้โควิดระบาดนะคะอาการอาจจะไม่ได้หนักก็คือเหมือนกับไข้หวัดใหญ่นะแต่ว่าป่วยกันเยอะเยอะเลยคือถ้ากินยาแก้ไข้แก้ปวดแล้วมันไม่หายอ่ะวันสองวันมันยังไม่หายสันนิษฐานไว้ก่อนว่าโควิดตรวจก็ได้ค่ะหรือจะไม่ตรวจก็แล้วแต่นะอย่างนี้บางคนก็ไม่ตรวจกันแล้วเพราะว่ามันเป็นโรคประจำท้องถิ่นไปเรียบร้อยนะคะโควิดกำลังระบาด022481366นะคะน้องกวางรออยู่022481 3เดี๋ยวงงเหมือนกันนะคนจัดก็022481366ถูกแล้วเบอร์เดียว3คู่สายของเรานะคะงงกับข่าวนี่แหละเพราะว่าขนาดฝนตกน้ำท่วมนะคะหลายคนก็เดือดร้อนแต่ว่าในพื้นที่3จังหวัดชายแดนก็ยังไม่ได้ลดลาวาสอกนะคะเราไม่ได้รายงานข่าวหลายวันจริงๆก็ยังมีพึ่มๆกันอยู่เมื่อคืนสักประมาณ3ทุ่มเกิดเหตุคนร้ายรอบวางระเบิดแสวงเครื่องที่ประกอบไว้ในรถพ่วงมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างหรือซาเล้งนั่นแหละบริเวณถนนทางหลวงหมายเลข4327หน้าปั๊ม CT บ้านตุลานิบงหมู่ที่2ตำบลเจ๊แหอำเภอตากใบนะคะนราธิวาสเรื่องเต้นก็โชคดีไม่มีคนได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะคะแต่ว่าก็ไม่รู้จะทำไปทำไมอ่ะงงมากเลยนะคะเจ้าหน้าที่ก็ปิดกั้นพื้นที่นะคะรีบเข้าไปควบคุมตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุทันทีประสานหน่วยเกี่ยวข้องมาดำเนินการตามขั้นตอนนะคะก็ต้องดูรายละเอียดแล้วก็รวบรวมข้อมูลเหมือนเดิมเหมือนทุกจุดว่า

0: ต้องทำยังไงเป็นใครกลุ่มไหนอะไรประมาณนี้ค่ะตอนนี้ก็ฝากนะคะขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเข้าใกล้บริเวณเกิดเหตุก่อนเพราะมันเกิดเหตุช่วงกลางคืนนะขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดนะคะติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดคือถ้ามีความคืบหน้าก็เดี๋ยวจะแจ้งนะนี่คือกำลังคนไทยกำลังได้รับเรียกว่าความเดือดร้อนจากภัยพิบัติธรรมชาติเนาะแต่เนี้ยมันเป็นเหมือนภัยที่เกิดจากมนุษย์ด้วยกันเองนะคะคือต้องแต่จะเข่นฆ่ากันมีรอบวางระเบิดอีกแล้วนะคะเอารถซาเล้งมาจอดเอาไว้แล้วก็ระเบิดขึ้นมาก็โชคดีที่ไม่มีใครบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตค่ะน้องร้องสวัสดีค่ะเอาสายมาใช่ไหมเดี๋ยวไปรับกันเลยก็ได้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณศรีขา
0: ค่ะเชิญค่ะพี่อะไรคะ
1: ชวนเพลินทองยางจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะ
0: อ๋อเราเคยคุยกันแล้วใช่ไหมพี่
1: ใช่ค่ะใช่ใช
0: ่
1: ค่ะก็บัตรคนจนนั่นแหละในกรณีของพี่ก็คือไปลงทะเบียนลงจากโทรศัพท์อะที่ว่าสำเร็จเขายืนยันมาว่าสำเร็จแต่พอไปเช็คแล้วว่าไม่เราไม่ได้ลงทะเบียนทีนี้เมื่อวานตาไปเช็คที่กรุงไทยนะคะเขาก็มันก็ขึ้นมาว่าไม่มีการลงทะเบียนแต่ว่าได้ไปอุทธรณ์แล้วนะคะที่ว่าการอำเภอและปลัดอำเภอท่านเป็นคนรับเรื่องท่านก็บอกว่าท่านรับเรื่องได้แต่ท่านไม่มีอำนาจในการตัดสินใจอันนี้เราก็เข้าใจใช่ไหม
0: คะ
1: ทีนี้พอเมื่อวานนี้ไปเช็คแล้วเขาบอกว่าไม่มีการลงทะเบียนตรงนี้ก็เลยถามว่าเราจะต้องทำไงเขาบอกทำอะไรไม่ได้แล้วประเด็นนี้คือการที่เราไม่ลงทะเบียนนี่เขาจะตัดสิทธิ
0: ์ทุกอย่างแล้วแต่ว่าเราไม่ได้สนใจจะลงทะเบียนตั้งแต่แรก
1: ใช่ใช่ทีนี้ก็เลยก็เขาก็บอกว่าให้เขาแนะนำให้ไปลงให้ไปลงยืนยันตัวตนที่ว่าจะใช้60 40อันนั้นนะคะคุณศรีขาคนที่จะลง40 60ข้อสำคัญนี่ก็คือ1ต้องมีสมาร์ทโฟนใช่ไหมแล้วข้อ2ต้องมีเงินในโทรศัพท์ทีนี้อย่างในกรณีของป้าเนี่ยเดือนนึงป้าจะรออยู่2วันวันที่1กับวันที่10วันที่1นั่นก็คือได้ใบบัตรคนจนถึงจะไม่ได้700เราก็ได้300นั่นก็คือเราจะไปซื้อทุกอย่างตอนนี้คือทุกอย่างก็เริ่มหมดแล้วแล้ววันที่10นี่ก็คือเงินผู้สูงอายุเงินผู้สูงอายุนี่ป้าจะถอนมาเต็มจนกระทั่งเหลือเป็นเงิน10คือเอาไม่ได้
0: ค่ะ
1: แล้วทีนี้ที่ถ้าเกิดเราจะใช้บัตร40 60เนี่ยเราจะต้องมีเงินเติมเอาเงินจากไหนไปเติมล่ะคะไม่ในกรณีของพี่เนี่ยเนาะมันก็คงน่าจะมีหลายคนอยู่นะที่ว่า1สมาร์ทโฟนไม่มีแต่ของป้าโอเคได้คือของป้านี่กับของคุณลุงนี่คือจะใช้เครื่องเดียว2คนเพราะว่ามันมีเครื่องเดียวแต่เงินเนี่ยมันสำคัญว่าเราจะเอาเงินจากไหนไปเติมพี่จะเอาไปเอาของรัฐบาล60บาท
0: ก็เราเติมเอง40ใช
1: ่
0: ค่ะ
1: เออนั้นเมื่อเราไม่มีเงินคือเงินทุกเดือนเนี่ยจะถอนหมดเลยแค่นั้นก็ยังไม่พอเพราะว่าคืออย่างน้อยๆอ่ะเราจะได้ใช้มาทุกอย่างนี่ก็คือรอตรงส่วน2วันนี้แหละใช่ไหมคะ
0: ก็คือก็เอาป้ายบัตรที่สรุปป้ายบัตรได้ไหมได้สิทธิ์ไหมไทยช่วยไทย
1: ไม่ไทยช่วยไทยนี่ไม่ได้ลงนะคะ
0: ก็ไม่ได้ลงตั้งแต่แรก
1: เพราะว่าใช่ค่ะเพราะว่าป้าย
0: เพราะว่าบัตรคนจนก็ไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ลงทะเบียน
1: ค่ะเพราะว่าบัตรจริงๆบัตรสวัสดิการนี่ลงตั้งแต่รุ่นแรกตั้งแต่ลุงตู่แล้ว
0: ค่ะ
1: แล้วก็4 ปีมานี่น่ะคือ4ปีที่ป้าได้บัตรเงินคนแก่เนี่ยนะคะเขาเช็คน่าจะเช็คได้คือทุกเดือนนี่เราจะเอาจนไม่มีเหลือแล้วอ่ะเขาก็น่าจะเช็คการเงินของเราได้ใช่ไหมว่าเราจนจริงหรือไม่จริง
0: แต่รอบนี้คือเราไม่ได้ลงทะเบียนเขาก็เลยบอกว่าไม่ได้ลงการลงทะเบียน
1: ใช
0: ่ค่ะก็ตอนนั้นที่บอกว่าใครนะลงให้เป็นลูกเหรอเป็นใครนะลงให้อ่ะ
1: ลงเองค่ะ
0: หลานเอง
1: ลงเองสอง
0: ลงเองแสดงว่า
1: ใช
0: ่เออเราอาจจะผิดพลาดตรงการลงทะเบียนเองคิดคือเข้าใจว่าลงแต่ว่าลงแล้วไม่บันทึกอะไรหรือเปล่า
1: ไม่อันนั้นไม่แน่ใจแต่มันขึ้นมาเป็นตัวเขียวนะคะว่าลงทะเบียนสำเร็จเราก็อุ่นใจเนาะว่าเออเรายังไงเราได้ร้อยแล้ว
0: แล้วได้ก๊อปปี้หน้าจอไปไหมว่าทะเบียน
1: ไม่
0: สำเร็จจริง
1: เพราะพูดถึงว่าเรื่องโทรศัพท์อะไรนี่ก็คือเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเท่าไหร่เนาะ
0: มันก็ไม่มี

0: ขานะป้า
1: ใช่ค่ะใช่แล้วก็จะแค่ตรงเข้าออกดูเฟซดูไลน์นิดหน่อย
0: ใช่จริงๆตอนนั้นน่ะเราก็ไม่น่าจะลงทะเบียนเอง
1: ก็หลายธนาคาร
0: ก็ผ่านไปแล้วค่ะป้า
1: คนมันเยอะมาก
0: เราแล้ว
1: ใช่คือถ้าเข้ากับตอนนี้ก็มันก็จะยังไงก็ต้องรอรองรับความลำบากเนาะ
0: ก็ยังงั้นนะคะใช่แล้วตอนนี้คุณป้าอยู่กับใครอะคะ
1: ก็อยู่กับสามีที่ว่าต้องผ่าหลังมาแล้วก็เป็นมะเร็ง
0: ตับ
1: ล
0: ู
1: กไม่ให้คีโม
0: ลูกไม่
1: ค่ะลูกเป็นอยู่กันสองคนมีแต่เขาอยู่กรุงเทพคือว่าเหมือนกับว่าไม่ได้เลี้ยงเขาตั้งแต่เล็กความผูกพันมันก็น้อยเขาก็จะติดคนเลี้ยงอะนะคะเขาก็ไม่ค่อยมายุ่งอะไรกับเราเท่าไหร่เราก็ไม่ยุ่งกับเขาเพราะว่าคือเขาก็สร้างเนื้อสร้างตัวเขาอะค่ะเราก็
0: ค่ะ
1: ไม่ยุ่งอะไรกับเขาอยู่กันสองตายายแล้วก็เลี้ยงแม่คนแก่ไว้คนมีแมวอีก5ตัวเนาะก็ใช้ชีวิต
0: แมวอีก5
1: ค่ะแมวก็เป็นแมวจรมาแล้วมันก็มาออกลูกออกหลานอะไรนี้เราก็ต้องเลี้ยงไปอะค่ะ
0: อ้าว
2: ครับ
0: ลูกไป
2: สวัสดีครับพี่ตี
1: หมายถึงว่า
2: แล้ววันที่เขามีการตรวจสอบติดก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้เข้าไปดูไหมว่าเอ้ยเราติดเราเป็นยังไง
1: เปิดที่ลงทะเบียนยืนยันตัวตนที่ว่าให้เขาให้ลงทะเบียนใหม่น่าจะประมาณวันที่20กรกฎาคมเขาก็เปิดให้ลง17ใช่ไหมคะประมาณเนี้ยแล้วทีนี้พอเขาให้เช็คไปทบทวนสิทธิ์มันไม่มีฉะนี้ทางผู้ใหญ่บ้านก็เลยแนะนำว่าเราถ้าอย่างเงี้ยทางผู้ใหญ่บ้านเขาก็ไม่มีอำนาจอะไรเขาให้ไปที่ว่าการอำเภอก็เลยไปทั้งสองคนทั้งคุณลุงทั้งตัวพี่เองอะเนาะแล้วทีนี้ทางอำเภอท่านเป็นคนรับเรื่องนะคะท่านก็บอกว่าตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงคมนาคมเรื่องรถกระทรวงการคลังเรื่องเงินกระทรวงมหาดไทยเรื่องอะไรเงี้ยคือทุกอย่างจะไปลงที่ว่าการอำเภอท่านก็บอกว่าท่านก็จะรับเรื่องไว้แต่อำนาจการตัดสินใจได้หรือไม่ได้สิทธิ์นี้มันจะต้องอยู่กับข้างบนท่านยังแนะนำพี่เลยนะว่าตอนนี้สสอ่ะท่านเราจะพบเขาได้ไหมพี่ก็บอกว่าไม่ได้หรอกตอนนี้จะเจอเขาตอนเขามาหาเสียงเพราะว่าสสของที่บ้านเนี่ยที่อุตรดิตถ์ที่ทับใหม่เนี่ยจะเป็นสสพรรคภูมิใจไทยเขาก็แนะนำให้ไปหาบอกโอ้แม่ก็เลยแม่ของพี่ก็เลยว่าโถถ้าเรื่องมันขนาดต้องไปหาสสก็อย่าเลยเงิน300บอกแม่มันจำเป็นนะเงิน300นี่คือมันจำเป็นของเราจริงๆ300นี่เรารอเนี่ยเรากะปิน้ำปลาน้ำมันอะไรเราใช้แต่ไอ้ไอ้60 40นี่ส่วนมากเราก็จะไปซื้อพวกของกินน้อยที่เราจะไปซื้อกะปิน้ำปลาใช่ไหมคะ
2: ครับคร
1: ับ มันเราก็เลยต้องยอมรับใช่ไหมเท่ากับว่าคือที่โทรมาหาคุณศรีเนี่ยเผื่อเสียงของที่หรือว่าอีกหลายๆคนที่อยู่ในสถานะของที่เนี่ยจะไปถึงคุณเอกนิติ
3: หลายคนเลยค่ะเนี่ยเขาก็
1: จะไปถึงคุณเอกนิติ
3: ว่าเหมือนกันเลยแต่ก็บางคนก็ทำใจไม่รู้จะ
1: ไม่แต่ทีนี้ว่าเขามีข่าวมาว่าเขาจะหมายถึงว่าเขาจะยกสิทธิ์ให้ใหม่ก็มันก็จะเป็นกรณีของรถเก่ากับอะไรเงี้ยแต่ยังในของพี่ซึ่งมันไม่เห็นมันมีในกรณีนี้ใช่ไหมที่ว่าเราลงทะเบียนแล้วมันไม่สำเร็จแล้วเขาก็มาลงว่าเราไม่มีข้อมูลอัปเดตอะไรแบบเนี้ย
3: จะ
1: เป็นของใช่ก็คือว่าแต่ก็ทำใจเนาะมันไม่ได้แล้วว่าเราไม่มีเสียงเรา
3: จริงเดี๋ยวรอข่าวอีกรอบนึงค่ะว่าเขาจะทำยังไงกับเนี่ย
1: เพราะว่าเมื่อวานถามธนาคาร
3: น่าจะ
1: ใหญ่นะคะเขาก็บอกว่าน่าจะไม่มีการเปิดลงใหม่แล้วเพราะว่าตอนนี้เขาก็ตัดเขาก็บอกว่าป้าไม่ต้องไปคิดมากหรอกเพราะมันตัดลงนี่มันแทบจะครึ่งต่อครึ่งเลยนะ
3: ค
1: ่
3: ะ
1: ก็เลยว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นก็มันก็น่าจะเข้าข่ายพูดเรื่องคือชาวบ้านก็รู้กันใช่ไหมว่ารัฐบาลไม่มีเงินแล้วถึงจะตัดส่วนนี้ก็บอกอันนี้เขาก็พูดไม่ได้เขาพูดนี้เราก็เข้าใจเนาะ
3: อืมค่ะ
1: คนจะต้องเป็นอย่างนี
3: ้ใช่ค่ะเนาะก็ต้องไปตามนั้นเนาะเพราะตอนนี้เนี่ยเอาจริงๆ
1: มันทำอะไรไม่ได้เลย
3: คนที่ทำอะไรไม่ได้ค่ะ
2: เงินผู้สูงอายุอยู่ใช่ไหมครับ
1: ค่ะก็เดือนละ600
3: ต้องเหลือคนละ600ใช่ไหมสองคน
1: ใช่ค่ะสองคนก็มันก็
3: สองคน600คุณยายอีกคนหนึ่งเป็นสามเหรอคะ
1: ของคุณยายนี่อย่าไปยุ่งกับแกเลยเพราะว่าแกขี้เหนียวของแกมากแกจะกอดเงินเอาไว้ที่ก็เอาอะไรคนแก่เนาะแกอย่างนั้นคือทุกอย่างที่แกจะไม่จ่ายอะไรหรอกเนาะพี่ก็หาให้กินตามที่หน้า

0: ที่เราอ่ะ
1: มันเป็นคุณแม่เหรอคะ
0: คุณแม่ค่ะแม่เลยแหละแต่แกแ
1: ต่คุณแม่เลย
0: แล้วเนาะใช
1: ่
0: แล้วนะแม่ก็เก็บไว้
1: คุณแม่แล้วแม่จะเก็บไว้ทำไมก็เอามาซื้อกับข้าวบ้างก็ได
0: ้เมื่อแกบอกว่าแกเคยลำบากมาตั้งแต่สมัยเป็นสาวๆแล้วเดือนนี้ที่แกมีทุกวันนี่แกจะพยายามเก็บเอาเก็บมาเก็บก็ไม่ไปรบกวนแกหรอกยังไงแ
1: กอ๋อแล้วก็นั่นน่ะอะไรที่ตัดที่พอจะตัดได้ก็ต้องตัดไปนะอย่างแมวเนี่ยก็แนะนำให้ป้าก็เรียกว่า
0: บ้าไปปล่อย
1: บ้างนะคะเออ
0: มันไปปล่อยวัด
1: นะ
0: เอาไปปล่อยวัดเหรอคะบ้านติดกับวัด
1: ค่ะ
0: เอาไปปล่อยวัดเลยใช่ไหมเพราะว่าบ้านติดอยู่ติดกับวัด
1: ก็ไม่ได้แนะนำแบบนั้นแต่ว่าถ้าให้ใครช่วยมาเอาไปเลี้ยงบ้างอะไรเงี้ยก็น่า
0: ปฏิเสธจะไม่หรอกค่ะเขาปฏิเสธกันทุกเรื่องตอนนี้แต่ก็ไม่คิดจะทิ้งเขาหรอกอยู่ก็อยู่กันไปอย่างนี้แหละตามนี้ตามมีอะไรก
2: ็
0: กินไปเน
1: า
0: ะ
1: ก็ต้องตามนั้นถ้าอย่างนั้น
0: ค่ะ
1: แต่ว่าเดี๋ยวถ้ามีข่าวอะไรจากรัฐบาลก็เดี๋ยวจะรีบแจ้งเลยนะคะ
0: ค่ะค่ะก็ที่โทรมาเมื่อวานตอนนั้นคือรับปากกันเอาไว้เนาะว่าข่าวคืบหน้ายังไงจะโทรมาบอกอย่างน้อยจะมาปรับทุกแหละค่ะทุกมาก
1: ได้ระบายใช่ใช่
2: ใจเลย
0: ค่ะ
2: จริงคร
0: ับ
2: ผม
0: ถ้างั้นก็แค่นี้แล้วนะคะ
1: ค่ะ
0: สวัสดีนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: ก็บางทีเรารับสายอย่างเคสแบบนี้เข้าใจเนาะเข้าใจที่สุดเข้าใจมากๆนะคะคือเชื่อไหมว่าทั่วประเทศยังมีแบบนี้เยอะที่แบบตกหล่นอะไรอย่างนี้ต้องร่วงเนาะแล้ว
1: ตกหล่น
0: มาซ้ำเติมด้วยภัยธรรมชาติเข้าไปอีกเนาะ
1: คือเคสตกหล่นแบบนี้คือมันแม้แต่การอุทธรณ์ยังไม่รู้จะไปเริ่มยังไงเลยพี่เพราะเหมือนคนไม่ได้เหมือนคนไม่ได้ยื่นแต่แรกเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะที่พี่เขาไปนะคือเขายืนยันว่าเขายื่นผ่านมือถือไปแล้วก็บอกว่ามันขึ้นสีเขียวแต่ว่านั้นมันก็ไม่ได้เป็นหลักฐานที่จะยืนยันอะไรได้สุดท้ายก็ต้องเสียเวลาต้องนั่งรถต้องอะไรอย่างเงี้ยไปธนาคารไปทั่วแล้วค่ะก็ยังไงก็ไม่ได้
1: ก็ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอ้าวก็คุณ
0: จริง
1: ไม่เห็นยื่นเลยไม่มีชื่อเลยมันจะไปต่อยังไงทีนี้
0: ค่ะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลเวลาจะออกมาตรการหรือว่าออกอะไรก็ตามนะที่จะช่วยเหลือประชาชนอ่ะมันต้องมีความรอบคอบมากกว่านี้อีกนิดนึงเนาะ
1: คร
0: ับรอบคอบให้รู้สึกว่าให้ครอบคลุมอ่ะไม่งั้นก็จะเจออย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าจะหาวิธีในการที่จะช่วยกันยังไงเยอะแน่ๆนะคะเยอะแน่สำหรับทั่วไทยยิ่งตอนนี้มาซ้ำเติมสถานการณ์ด้วยน้ำท่วมนะคะหลายจังหวัดก็ยังคงสูงอยู่นะคะอย่างเช่นเมื่อวานนี้ที่ปราจีนบุรีนะคะโอ้โห7อำเภอประมาณเกือบ 50,000 ครัวเรือนนะคะสำหรับที่ปราจีนบุรีเส้นทางถนนสายหลักอย่าง304กบินบุรีนะคะยังต้องปิดการจราจรอยู่นะคะเพื่อความปลอดภัยใครที่ใช้ประจำเนี่ยส่วนใหญ่รถบรรทุกรถอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็บอกว่ากระแสน้ำยังคงเชี่ยวอยู่มีน้ำท่วมสูงโดยเมื่อวานนี้นะคะเจ้าหน้าที่ใช้รถบรรทุก10ล้อวิ่งสำรวจเส้นทางแถวกบินบุรีนะคะตรงสามทหารเพื่อประเมินการเปิดเส้นทางไปยังโคราชแล้วก็สระแก้วพบว่าแม้ว่าระดับน้ำจากช่วงแรกนะคะตรงสะพานเขาเรียกว่าสะพานนางลิงจะลดลงต่ำกว่าผิวจราจรแล้วแต่ว่าสะพานจุดที่2ยังมีน้ำท่วมสูงประมาณ80เซนติเมตรแล้วก็น้ำก็ไหลเชี่ยวด้วยนะคะคือมันลึกจนมองไม่เห็นขอบไหลทางเพราะฉะนั้นก็ยังเปิดไม่ได้ค่ะภาพรวมตอนนี้ปราจีนบุรียังท่วมสูงอยู่นะคะแล้วก็บางช่วงนั้นถึงระดับอกเลยค่ะหน้าอกเลยแล้วก็ทางปภ.ของปราจีนบุรีก็บอกว่าตอนนี้ชาวบ้านยังต้องมีน้ำท่วมอยู่ตรงตัวอยู่7อำเภออ่ะคิดดู
1: ครับ
0: ค่ะมีเสียชีวิตบ้างแล้วนะคะมีไฟช็อตมีจมน้ำมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังหนักหนาอยู่นะสำหรับที่นั่น
1: ครับจำได้ว่าพี่ๆรถบรรทุกเคยไปสัมภาษณ์เขาบอกว่าที่เขาใช้เส้นทางนี้คือมันเวลาจะไปชลบุรีระยองจันทราเนี่ยเขาตัดมาทางนี้ได้เลยพี
0: ่ใช่มัน
1: มาเส้นเนี้ย
0: มันใกล้ขึ้นมานิดนึงเนาะแล้วถนนมันดีอ่ะ
1: ไม่ต้องเข้ากรุงเทพไม่ต้องเข้าอะไรเลยเหมือนตัดไปทางนี้เลย
0: ค่ะใช่แต่ตอนนี้ถ้าไปปราจีนยังไม่ได้ค่ะระหว่างปราจีนไปโคราชยังไม่ได้นะคะจะหยุดไว้ที่นั่นก่อนแจ้งให้ทราบค่ะแล้วก็ที่ร่องกล้าเมื่อวานนี้ก็ร่องไปมาเป็นยังไงบ้างน้ำลดลงหรือยังคะ
1: ลดแบบเห็นคราบแล้วลดลงคืบเดียวอะสมมติเอามือกลางออกมาเนี่ยคืบเดียวเลยพี่ลดลงคืบนึงจากวันแรกๆอะระดับน้ำเนี่ยเกินเมตรแทบจะทุกหย่อมหญ้าเลยนะพี่ตรงนั้นนะคือมันเป็นชุมชนที่ใหญ่มากนะครับคือตัวเลขของกทม.จะบอก30,000 คนแต่พอไปบอกชาวบ้านชาวบ้านบอกเกินคนในเนี้ยเกิน30

0: แน
1: ่
0: 20กว่าชุมชนนะพี่ยิ่งเข้าไปเนี่ยน้ำก็จะประมาณเอวถึงหน้าอกเลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: นะครับยังไม่ลดเลยนะฮะ

0: วนเข้าไปที่นิด้านะคะแล้วก็ปล่อยลงคลองแสนแสบได้
1: ใช่
0: ก็ยอมทุบเจาะเกาะกลางถนนเพื่อจะให้น้ำระบายเข้าไปที่นิด้าได้พอน้ำลดแล้วแต่ผิดกับร่มเกล้าคือไม่มีทางระบายหรอ
1: ยังพี่แต่ว่าเมื่อวานตอนค่ำๆเนี่ยเห็นเขาเอาท่อที่สูบที่คลองจันเนี่ยท่อพญานาคท่อซิ่งอะไรเนี่ยครับ
0: ท่อซิ่ง
1: เข้ามาดูดแล้วแต่ว่าปัญหาคือน้ำมันจะดูดไปไหนเพราะว่าคลองมันยังโซลัดกระบังมันยังเต็มอยู่นะครับก็ต้องหาทางให้เขาไปแล้วก็ไปลงคลองประเวศให้ได
0: ้โอ้
1: นะครับก็ตอนนี้ชาวบ้านบอกว่าน้ำไฟไม่มีนะพี่สีเขาตัดหมดแล้ว
0: ค่ะ
1: น้ำไฟไม่มีแล้วก็เรื่องของสิ่งที่ชาวบ้านเขาต้องการเนี่ยน้ำเป็นแพ็คๆเนี่ยเพราะว่าเขาเอาน้ำไปแบ่งไม่กินอย่างเดียวนะเอาไปอาบเอาไปล้างหน้าเอาไปใช้ในห้องน้ำอะไรพวกนี้ด้วยอ่ะ
0: เขาไม่มีสูบไว้น้ำไม่ไหล
1: เขาไม่มีน้ำเขาก็เลยเอายกแพ็คกันไปเนี่ยเวลาเขาได้ไปเนี่ยเขาก็จะต้องเอาไปใช้อุปโภคบริโภ
0: คค
1: ่
0: ะ
1: ใช้ทั้งหมดเลยที่เกี่ยวกับน้ำอ่ะ
0: ตรงนั้นมันก็ไม่พอ
1: ใช่น้ำแพ็คแล้วก็พวกผู้สูงอายุเขาก็อยากได้แบบทั้งผ้าอนามัยทั้งแพมเพิร์สอะไรพวกเนี้ยนะครับ
0: แล้วศูนย์บริจาคจุดรวมพลอยู่ตรงไหนอยู่ที่ไหนยังไงร่มเกล้าเนี่ยไม่รู้เน
1: า
0: ะ
1: กระจายมากพี่สีไม่มีใครเข้าไป
0: ไม่ได้รวมค่ะ
1: หนึ่งใช่ศูนย์บัญชาการไม่มี
0: อ้าว
1: ศูนย์บัญชาการเหตุสมมุติว่าชุมชนนี้ต้องการอะไรยังไงไม่มีนะครับ
0: ค่ะ
1: ช่วยเหลือกันเองอย่างเช่นชุมชนนี้มี400คนอ่ะชุมชนนี้มี800คนอ่ะเช้าคุณต้องส่งเรือออกไปละส่งตัวแทนของชุมชนคุณอ่ะออกไปรับอาหารจากมูลนิธิต่างๆจากเอกชนที่เขาคือออกไปนี่ก็คือเหมือนไปรอนะไปรอว่าจะมีหน่วยงานมีองค์กรมีใครที่แบบเอามาให้ก็หามาขึ้นเรือแล้วก
0: ็
1: กลับเข้าไปในชุมชนของตัวเอง
0: ค่ะ
1: มันค่อนข้างที่จะไม่มีคนดูแลสั่งการอะไรเลยพี่สีนะครับแต่ว่าในแขกล้มกล้าเนี่ยเขาจะมีโรงเรียนเนาะมีโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังจุดนั้นแหละก็จะเป็นจุดแบบโรงเรียนเขาก็ตั้งขึ้นมาเป็นศูนย์อพยพก็จะมีคนไปอยู่ประมาณเกือบ300คนที่นั่นจะมีอาหารเลยตลอดก็เรือสามารถมาเอาอาหารจากที่นี่ได
0: ้ค่ะ
1: เขาก็จะมีอาจารย์ได้ของบริจาคอะไรก็จะมาที่นี่นะครับก็ไปกินอยู่หลับนอนที่นั่นได้ถ้าเกิดว่าใครไม่ห่วงบ้านเนาะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โหดูแล้วน่ะดูแล้วหนักเลยพี่สีแบบแล้วที่สำคัญเรื่องของน้ำเนี่ยที่มันนิ่งๆเนี่ยมันเริ่มมีกลิ่นแล้วฮะมันเริ่มมีกลิ่นเริ่มดำเนี่ยที่กลับมาเนี่ยมือนี่เป็นตุ่มเลยนะเริ่มเป็นตุ่มขึ้นมาแล้วพี่
0: โอ้โห
1: ขนาดเราไป
0: จริงๆชาวบ้านต้องลุยน้ำออกมามันก็ต้องเงินแหละลุยผ่านน้ำเสียแล้วนะ
1: ไป
0: เสียโรค
1: โมงนะ
0: คือ
1: พี่ที่เขาเป็นแบบพวกวัยรุ่นหน่อยที่เขาแบบพอจะมีเรี่ยวแรงเราบอกอู้ทำไมพี่ไม่เอาอาหารไปแจกตามบ้านนี่แหละเขาบอกโหเขาเปิดเท้าให้ดูเท้าเขาโดนกัดหมดแล้วเขาบอกวันแรกๆเขาลุยแจกทุกบ้านกันไม่ไหวก็เลยต้องเปลี่ยนให้ชาวบ้านออกมาเอาที่ทำการชุมชนอะไรอย่างนี้กันเอง
0: โอ้คงเครียดน่าดูนะคะ
1: โอเคก็หวังว่าไอ้ท่อที่ดูดน้ำนี่มันจะมีทางไปนะขอให้น้ำมันมีทางไปแล้วกัน
0: ค่ะ
1: นะคร
0: ับ ตอนนี้ก็ต้องยังไงที่จะกู้คืนพื้นที่กลับให้ได้เร็วที่สุดวิธีการยังไม่ทราบใช่ไหมไม่มี
1: จะ
0: ไม่มีคำตอบ
1: ต้องคล่องใช่ต้องเขตลาดกระบังเนี่ยเขาบอกต้องพร่องน้ำเขตประเวศเนี่ยให้เยอะสุดแล้วก็ดูดลงมาลงคลองให้ได้ดูดน้ำพวกนี้ออกมาลงคลอง
0: ค่ะ
1: ตามหมู่บ้าน
0: งั้นก็วันนี้ก็คงจะต้องระดมเครื่องสูบน้ำ จากคลองจันที่ลดลงไปเยอะแล้วคลองจันก็ไม่

0: ช่ว่าจะลดแบบ 100% นะก็อาจจะมีหลงเหลืออยู่สักประมาณ20-30 ซมก็ยังพอสัญจรได้แล้วนะคะ
1: เริ่มเดินออกมาเริ่ม
0: บางแฟลตก็ทำความสะอาดได้แล้วเริ่มเคลียร์พื้นที่ได้ก
1: ็
0: จ่ายน้ำอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าล่มกะลาดกระบังนี่นะคะก็เดี๋ยวต้อง ต้องเอานั่นแหละท่อซิ่งไป
1: ลาดกระบังเนี่ยคลองประเวศเขาได้40 กิโลกว่าที่น้ำจะ40 กิโลไปถึงพระโขนงแล้วก็ลงทะเลนะพี่เนี่ยม
0: ัน
1: ก็เลยความยากมันอยู่ตรงนี้นะครับว่าการจะดูดน้ำให้น้ำจากเขตลาดกระบังเนี่ยไปถึงพระโขนงเนี่ยมันก็ต้อง40 โลต้องผักไปเรื่อยๆมันก็อาจจะช้านะครับ
0: งงมากตรงที่ว่าก็ในเมื่อเขาบอกว่าอีคันกั้นน้ำของกรุงเทพอ่ะมันยังต่ำอยู่กว่าน้ำทะเลคืออันนี้ก็เทียบกับน้ำทะเลปานกลางนะไม่ใช่น้ำทะเลสูงอะไรเลยนะเขาบอกไม่เป็นปัญหาต่อการบริหารได้รับมือกับน้ำหนุนน้ำเหนืออะไรได้แต่ทำไมมันไม่ระบายตรงเนี้ยงงมาก
1: โอ้
0: เออนี่ค่ะก็อีกประมาณ 4-5 จุดนะคะสำหรับในกรุงเทพนะคะช่วงนี้มีถนนกรุงเทพกรีธาระหว่างซอย9ถึง25ซอย37ถึง55นะคะถนนหลวงแพ่งลาดกระบังแล้วก็ถนนลาดกระบังแยกลาดกระบังล่ม9นะไปถึงแยกสุขสมานถนนฉลองกรุงนะคะแยกเจ้าคุณทหารตัดกับถนนลาดกระบังแยกรถไฟเทคโนแล้วก็ถนนสุวินทวงศ์แยกอารยราชกับราชอุทิศ5จุดนี้ยังน่าห่วงอยู่ที่ทางกทม.ประกาศเมื่อวานนะคะก็จะกู้คืนกันยังไงแบบไหนเนี่ยค่ะอันนี้กรุงเทพเนาะจุดอื่นก็ไม่มีแล้วใช่ไหมจุดอื่นในกรุงเทพนะคะดอนเมืองไงเออดอนเมืองก็ยังท่วมอยู่นะ
1: ครับ
0: เออดอนเมืองนะคะก็ยังมีบ้างอยู่แล้วก็ที่ราชบุรีหน่อยนึงนะคะเพราะเมื่อสักครู่มีคนบอกว่าดูที่ราชบุรีหน่อยว่ามันวิกฤตตอนไหนยังไงก็เมื่อวานนี้นะคะระดับน้ำแม่กลอง เพิ่มสูงขึ้นนะคะจนต้องประกาศยกธงแดงเตือนภัยสูงสุดกันประกอบกับน้ำทะเลหนุนสูงทางจังหวัดก็เลยเตือนประชาชนริมแม่น้ำแม่กลองกับพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำนะคะเร่งย้ายสิ่งของแล้วก็ทรัพย์สินให้ขึ้นที่สูงโดยด่วนเลยนะคะปัจจุบันที่ราชบุรีนี่มีศูนย์พักพิงชั่วคราวอยู่13แห่งนะคะกระจายอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองอำเภอบ้านโป่งแล้วก็โพธารามระดับน้ำเห็นบอกว่ายังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นค่ะลุงราชบุรีถ้าเป็นคนหนุ่มคนสาวก็เลยเดินลุยได้ค่ะประมาณเอวถึงหน้าอกแต่ถ้าเป็นผู้สูงวัยไม่แนะนำนะคะเนี่ยตอนนี้ในอำเภอเมืองอำเภอบ้านโป่งนะคะปากท่อวัดเพลงจังหวัดเขาประกาศเป็นเขตภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนะคะต้องช่วยเหลือกันเป็นการด่วนโอ้น้ำท่าเยอะจริง
1: ๆอือครับผม
0: ค่ะ
1: เน
0: า
1: ะ
0: แล้วก็เดี๋ยวเขื่อนเจ้าพระยาจะปรับเพิ่มขึ้นอีกคือระบายน้ำเพิ่มเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรนะคะเพราะนั้นถ้ากรุงเทพรับไหวก็ระบายเพิ่มอีกเมื่อคืนเนี่ยไต่ระดับไปจนถึงอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรแล้วนะคะเพิ่มชั่วโมงละ15ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีน้ำนี้มันก็จะมาที่นี่แหละค่ะจุดสำคัญคือบางไทรอยุธยาเสนาผงเพงที่เราอ่านกันทุกปีเนี่ยนะคะแล้วก็กรุงเทพปริมณฑลอันนี้ก็ต้องภาวนาว่าถ้าไม่มีฝนเพิ่มอ่ะก็พอจะไปได้นะคะให้ไปแบบดีๆไม่ต้องแวะอะไรอย่างเงี้ยลงทะเลไปเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าคุณน้ำแกแวะนะคะอันนี้ก็ไม่รู้จะช่วยยังไงอ่ะ
1: โอ้ครับ
0: ใช่ไหมต้องใช้บทสวดเหรอของใครนะเมื่อวานนี้ที่เป็นข่าวปู่เดือนชัยเหรอมันมีอยู่นี่ไงปู่เดือนชัยอ่ะสวดไล่น้ำไง
1: ต้องพึ่งมันเหมือนเป็นที่พึ่งทางใจนะตอนนี้ต้องเป็นที่พึ่งทางใจให้กับชาวบ้านได้นะ

0: คือปู่เดือนชัยเนี่ยแกเป็นอดีตพระสายมูบ้านอยู่คือบ้านอยู่ในหมู่บ้านแถวเรียบด่วนเรียบด่วนบางนาตราดอ่ะแกเจอน้ำท่วมมิดเลยนะในบ้านนะคะตั้งแต่อุ้ย 5-6 วันมาแล้วปรากฏว่าแกสวดไอเนี้ยบทเขาเรียกว่ามะตองมาแตงคืออ่านไปก็ขำไปนะบทเนี้ยมันไล่น้ำลดได้ปรากฏว่าเฮ้ยสวดเมื่อวานวันนี้น้ำลดจริงๆอ่ะน้องร้องเป็นเล่นไปจะนั่งสวดอยู่ในบ้านเลยอ่ะไม่คิดดูเหมือนจะบ้านะเอาจริงๆอันนี้คนที่พูดคือไม่ใช่ใครคุณประจักษ์ชัยคุณประจักษ์ชัยไหทองคำแกเอามาเผยแพร่แกบอกว่าดูในคลิปดูเหมือนจะบ้าแต่ว่าพอเห็นปู่เดือนชัยสวดไอ้บทมาตองมาแตงให้น้ำลดตามสไตล์เนี่ยเฮ้ยน้ำแกลดจริงๆอ่ะเอาคราวนี้คุณประจักษ์ชัยไหทองคำแกก็เลยติดต่อ บอกว่าอยากให้ปู่เดือนชัยมา มาอยู่ในค่ายไหทองคำมาเป็นอาจารย์สายมูสายฮาในค่ายนี้ดีกว่าแล้วก็ดูแล้วมีแววจะเป็นนักร้องแกเลยตั้งชื่อไว้เลยว่าปู่เดือนชัยไหทองคำปรากฏว่าปู่เดือนชัยทราบแล้วแกเต้นประกอบจังหวะโชว์เลยค่ะนี้ว่าอุ้ยจะได้เป็นนักร้องในค่ายนี้จากพระอุ้ยจะมาเป็นนักร้องแล้วนะ
1: แล้วน่าจะสวดแล้วอะไรเสาเนาะน้ำจะได้ลดเร็วๆน่าจะสวดตั้งแต่วันเ
0: สาร์แล้วอะไรด้วย
1: ไม่ต้องทวง
0: ปรากฏว่าเมื่อวานนี้พอลอตเตอรี่ออกปู่เดือนชัยบอกว่าโอ้ยแม่น้ำท่วมนะคะยังถูกลอตเตอรี่อ่ะได้เป็นหมื่นๆอ่ะปู่อ่ะถูกรางวัลเลขท้าย70ตั้งหลายใบอ่ะเอากับแกสิน้ำแกลดแล้วบ้านอื่นไม่ลดไม่รู้แต่บ้านปู่เดือนชัยไปดูดิเอี่ยมสะอาดอ่องเลยค่ะบ้านน้ำลดเรียบร้อยนั่นแหละค่ะตรวจครับตรวจไล่น้ำลดแต่ไปหาเอานะคะมาบทสวดมาตองมาแต่งที่ว่านี้เนี่ยว่าสวดว่ายังไงบ้างค่ะ
1: ไม่ต้องหาหรอกไม่ต้องหาหรอกน้ำจะไปเองละ
0: โอ้ยตอนนี้เอาจริงๆนะใครที่แบบเจอใครไม่เจอก็ไม่รู้ใครที่เจออยู่เครียดนะคะเครียดทุกแสนสาหัสแสนสาหัสจริงๆค่ะ
1: เนาะยิ่งฟังข้อมูลจากกรมอุตุสักนิดนะครับเขาบอกว่านะเดี๋ยวอีก2วันนะครับก็คือเข้าวันที่4ตุลาคมเนี่ยนะฮะ4ถึง7ตุลาคมเนี่ยให้เตรียมตัวรับมือกับฝนตกหนักและฝนตกสะสม
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าฟังจากการเตือนเนี่ยจะเบาลงเซนเลยคือครั้งก่อนเนี่ยจะเป็นฝนตกหนักมากแต่ครั้งนี้เนี่ยเป็นแค่การเตือนแบบฝนตกหนักนะแต่ก็ช่วงนี้เราจริงๆเราก็ไม่อยากได้น้ำมาเติมตามคลองต่างๆเนาะนะครับ
0: อี
1: ก2วันใช่อีก2วันต้องรีบสูบกรมอุตุบอกว่าวันที่4เนี่ยเหนือตอนบนอีสานแล้วก็ตะวันออกขออภัยวันที่4เอานี้ก่อนเหนือตอนบนกับภาคอีสานนะครับให้เตรียมรับมือนะครับส่วน5กับ6นี่จะเริ่มทั่วละทั้งเหนือทั้งกลางทั้งตะวันออกทั้งอีสานนะครับแล้วก็วันที่7นี่จะเหลือแค่ด้านตะวันตกของภาคเหนืออย่างพวกแม่ฮ่องสอนตากพวกนี้นะครับแล้วก็ภาคกลางที่เหลือก็จะลดลงเพราะฉะนั้นหนักๆก็4-5-6ให้เตรียมรับมือฝนอีกรอบหนึ่งนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันรายวันให้แล้วกันว่ายังไงแต่ว่า2วันนี้ยังพอหายใจหายคอนะพอหายใจหายค
0: อคือถ้าไม่มีน้ำเหนือมาไหลมาสมทบกับเจ้าพระยามันก็พอน่าจะพอดีอยู่ว่าไหม
1: ครับผม
0: นะคะแต่ว่าพอมีน้ำเหนือด้วยมีน้ำท่วมขังด้วยอะไรอย่างนี้นะคะมันไม่มีที่จะไปเลยอ่ะเนี่ยค่ะก็ในกรุงเทพตอนนี้นะคะเห็นบอกว่าจะมีฝรั่งอยู่กลุ่มหนึ่งต่างชาติที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพนะคะเขาขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะขอเข้าร่วมพลังกันมา

0: มีหาน้ำดื่มอาหารสิ่งของจำเป็นส่งไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะคะโดยไม่แบ่งเชื้อชาติหรือสัญชาตินะคะเขาเป็นกลุ่มชื่อว่า BCHF นะคะเป็นมูลนิธิเพื่อช่วยเหลือผู้คนนี่แหละค่ะก็ลงพื้นที่ไปแถวบางกะปิสะพานสูงแฟลตคลองจันทน์คลองเตยร่มเกล้าชุมชนอื่นๆนะคะแล้วก็ลักษณะว่าเขาจะมีทีมอาสาสมัครนะเป็นร้อยเลยนะคะร่วมกันทำงานจะเตรียมสิ่งของแล้วก็ขนส่งลงพื้นที่ไปก็ตอนนี้เปิดรับทุกคนใครต้องการเข้าไปมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยก็สามารถที่จะไปร่วมได้นะคะกลุ่มนี้ก็บอกว่าอยู่ในประเทศไทยมานาน15ปีถึง20ปีแล้วน้องรุ่งกลุ่ม BCHF เนี่ยนะคะมีต่างชาติ2คนน่ะมีคุณฟิสโต้กับคุณเกิร์กนี่นะคะคุณเกรกนี่นะคะเป็นผู้ก่อตั้งขึ้นมาแล้วก็ทำมาตั้งแต่ปี63หลากหลายรูปแบบเลยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็อย่าพอน้ำท่วมที่ไหนก็หารับสมัครอาสาสมัครเข้าถึงประชาชนได้เร็วก็เขาก็จะมีเรือลากเข้าไปนี่ค่ะแล้วก็น่ารักนะเป็นต่างชาติเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะครั้งนี้ก็บอกว่ามาสู้สุดน้ำท่วมไปด้วยกันนะรวมพลังทั้งคนไทยต่างชาติมาร่วมกันได้หมดเลยนะคะลองดูนะใครที่สนใจจะส่งอาหารแห้งนี่เป็นอีกศูนย์อีกจุดหนึ่งนะคะสามารถไปบริจาคที่นี่ได้ตอนนี้ที่ต้องการมากที่สุดคืออุปกรณ์ทำความสะอาดนะคะน้องดงนะเป็นไม้กวาดเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม้ถูพื้นหรือจะเป็นน้ำดื่มเสื้อผ้าสิ่งของจำเป็นอื่นๆก็ส่งไปได้นะคะเขาจะอยู่ที่คลองเตยอ่ะชุมชนคลองเตยล็อก456แยก4นะคะเขายืนยันว่าทุกการบริจาคคือหนึ่งมือที่ช่วยพยุงคนไทยให้ผ่านวิกฤตไปด้วยกันใครจะไปบริจาคที่ศูนย์เขาก็ได้นะคะอยู่ในซอยตรงชุมชนนะคะของคลองเตยค่ะล็อก456แยก4ค่ะเอาของไปที่นั่นก็ได้นะคะ
1: ครับพอดีเมื่อวานที่บอกได้เข้าไปที่พวกศูนย์พักพิงเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่ฟังแล้วก็สะท้อนออกมาก็คือคนนึกไม่ถึงนะเรื่องของการบริจาค ก็คือถังแก๊สอะพี่พวกศูนย์เนี่ยเขาอยากได้เหมือนกันนะเพราะว่าพอทำกับข้าวทุกวันเนี่ยทำกับข้าวทุกมื้อสามมื้อเนี่ยมันหมดเพราะฉะนั้นเขาก็บอกเวลาคนมาบริจาคเนี่ยก็แน่นอนนึกแต่ข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มนะแต่ก็ถ้าใครมีกำลังทุนเขาก็บอกว่าอยากจะขอถังแก๊สไปด้วยเอาไปเพื่อเอาไว้ไปประกอบอาหารในน้ำท่วม
0: ขอแก๊สมาด้วยนะ
1: โอ้เมื่อวานเขาขอถังแก๊สเลยนะเขาบอกจำเป็นจริงเนี่ย
0: ก็ไฟไม่มีก็คือต้องใช้แก๊สอย่างเดียว
1: ใช่
0: โอ้โหแต่ก็ยะมันก็แพงอยู่นะแก๊ส
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: เพราะว่าต้องรวมถังมาด้วยเนาะ
0: ค่ะเนาะ
1: ครับ
0: อ่ะเราจะพักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันช่วงหน้าค่ะ
1: ครับ

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ครีมทาถูนวด
10: ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
11: แค่ขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา
12: ไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
13: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
14: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อม

0: ลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ควิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
6: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
5: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
6: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ไลน์@ thinking radio

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซล S เหมาะสำหรับรถประเภทใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาใช้ได้กับทั้งรถเล็กและรถใหญ่ให้การขับขี่ตอบสนองดีทั้งทางเรียบและทางชันสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
4: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
4: 5ปียามาฮ่า5ปี
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: วายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
7: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
8: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
9: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
10: ดี
11: คุณมีกินหืนไหม
10: ไม่มีแล้วพี่เต็มเม็ดหรอ
9: พวกคุณจะทำอะไรกันอะ

0: คั่วไงถั่วลิสงคั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
1: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
0: จากไรทิพย
2: ์อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้องยามาฮ่า

0: มาแล้วชั่วโมงที่2 6นาฬิกา15นาทีเช้าวันศุกร์วันนี้นะคะ2ตุลาคม2569นะคะข่าวเช้า95วิทยุอสมทวันนี้น้ำมันขึ้นนะคะลุงมาแบบเงียบเชียวฮะ
1: ครับครับพี่อะไรนะครับ
0: เงียบอ่ะเออกบน.ขยับขึ้นน้ำมันทุกชนิด75สตางค์ต่อลิตรนะคะ
1: ก็มันคือประกาศตั้งตอนสักประมาณ2 3ทุ่มอ่ะ
0: เออ
1: เขาข้ามจบแล้วประมาณสัก2ทุ่มครึ่ง3ทุ่มป่ะพี
0: ่มาจนเกือบจะนอนทุกทีเลยนะคะแล้วก็ตื่นขึ้นมาตี5เอาไม่เติมได้ไงมันก็ต้องเติมอ่ะเออ
1: ไม่ทันแล้ว
0: เออไม่ทันนะคะเขาก็บอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับน้ำท่วมอะไรนะเกี่ยวกับตะวันออกกลางอย่างเดียวเลยเพราะว่ายังคงยืดเยื้ออยู่ทำให้ราคาน้ำมันโลกมันพุ่งสูงขึ้นมาก็75สตางค์ต่อลิตรทุกชนิดนะคะ
1: เนาะแล้วก็ไม่ลงมาพักหนึ่งแล้วนะมีแต่ขึ้น
0: ช่วง
1: หน
0: ึ่
1: งเนี่ยช่วงนี้ขึ้นตลอดนะครับ
0: เออนี่ค่ะก็จะลดภาระอะไรตรงไหนบ้างบางคนบอกว่าโอ้ยจะกินไปวันๆยังไม่มีเลยนี่ค่ะที่บอกพอมาเจอน้ำท่วมก็หนักเนาะเศร้าลอตเตอรี่ก็ไม่ถูกหวยก็ไม่ได้บางคนก็บนอุบเลยนะคะแฟนรายการของเราเออแต่ว่าเขาบอกว่าคนที่มีชีวิตไม่ได้ลำบากไม่รู้นะคนรวยคนจนเหมือนกันหมดกรุงเทพรอบนี้บ้านพิกปักมยุฬาลุงแกก็ติดน้ำท่วมอยู่ในบ้าน5วันก่อนหน้านี้คุณตั๊กบงกตคงมาลัยถึงขนาดประกาศหาญาติตระกูลคงมาลัยนะมาช่วยตั๊กหน่อยตั๊กอย่าออกจากบ้านน้ำล้อมอยู่คุณตั๊กก็บอกว่าอย่าดราม่านะตั๊กประกาศหาญาติของตั๊กแต่ติดต่อได้เรียบร้อยแล้วก็คุณตั๊กมยุฬาก็เป็นอีกคนนึงนะคะแกก็โพสต์ว่าพี่ตั๊กผู้ซึ่งประสบภัยน้ำท่วมออกไปไหนไม่ได้5วันหลายคนบอกว่าแล้วอย่างพี่ตั๊กมยุฬาโซเวตศิลาเนี่ยกินอาหารแจกฟรีได้ไหมคะคนถามอย่างเงี้ยแกเดี๋ยวนะแกตอบไหมแกบอกเราต้องปรับสภาพชีวิตให้ได้พี่ตั๊กไม่ได้ออกไปไหนเลยนะคะแกก็แต่งหน้าสวยเหมือนเดิมนะแกบอกแล้วแต่งหน้าทำไมไม่ได้ไปไหนอ๋อแต่งหน้าจะทำคลิปทำให้ลูกน้องทำคลิปขายของไปขายเครื่องสำอางแกก็ขายอยู่บ้านนั่นแหละแกบอกว่าเนี่ย5วันที่ผ่านมาไม่ได้แต่งหน้าเลยเพิ่งจะแต่งเมื่อวานเพื่อจะถ่ายคลิปนี่แหละแล้วก็บอกว่าเวลาเขตเอาอาหารมาแจกนะคะแกก็รับไว้นะก็ขอบคุณมากพอมาเลยพอเขตคันนายาวอ่ะแกก็บอกว่าแม่บ้านและคนแถวนี้ก็ได้กินแกไม่ได้บอกว่าแกกินเองไหมนะเพราะว่าออกไปไหนไม่ได้น้ำมันสูงมากสูงถึงเอวโชคดีที่บ้านที่ตักสูงออกไปซื้อของไม่ได้แล้วก็ไม่มีของขายเลยแกไม่บอกแกบอกว่าขอบคุณมากแม่บ้านคนแถวนี้ได้กินคนถึงถามไงว่าเอาแล้วพี่ตักกินไหมแกไม่ตอบค่ะ
1: แล้วบ้านพี่ตักก็อยู่โซนฝั่งตะวันออกนี่เนาะ
0: ใช่ก็อยู่เดี๋ยวนะพี่ตั๊กก็น่าจะอยู่แถวนั้นแหละคันนายาวอ่ะ

0: หมู่บ้านใหญ่ๆอ่ะเอ๊ะน่าจะอยู่หมู่บ้านเดียวกับคุณนันทิดา
1: แถวพันนายาวนี่ก็ออกมาลาคำแหงเฮ้ยเดี๋ยวพี่ใช่ไหมแถวแถวนี
0: ้ใช่ใช่อ๋อนี่มีคนถามไม่ใช่คนเดียวในคอมเมนต์ของคุณตั๊กมยุราถามอีกคนนี้บอกว่าแล้วสรุปแล้วพี่ตั๊กกินไหมอาหารที่มาแจกแกก็บอกว่าโอ้ยมันเป็นยังไงพี่ไม่ใช่เทวดานางฟ้านางสวรรค์มาจากไหนหรอกค่ะพี่ก็กินแล้วพี่ไม่ได้อวยนะคันนายาวทำอาหารอร่อยมากมีผัดไก่เดี๋ยวนะผัดไก่ผัดพริกใส่มะเขือมาพี่ตั๊กกินค่ะอ๋อสรุปกินกินได้เลยบอกว่าไม่ใช่นางฟ้านางสวรรค์มันจากไหนกินได้กินธรรมดาเหมือนคนอื่นก็กินนี่แหละแกบอกว่าไม่ได้อาทิตย์หนึ่งก็ไม่ได้แย่ลงเท่าไหร่หรอกนี่แกก็มองโลกแง่ดีแกบอกว่าอยากให้ทุกคนเข้าใจสมัยขอให้อยู่ในโลกความจริงคนที่มีชีวิตไม่ได้ลำบากอะไรพวกเราอยู่แถบนี้ลำบากแค่ไหนขอเอาใจช่วยนะคนที่แย่กว่าเราแกบอกว่าตอนนี้น้ำลดไปนิดเดียวยังออกไปไหนไม่ได้แต่คาดหวังว่าเร็วๆนี้ขอให้ผ่านพ้นไปด้วยดีแกก็ไม่ได้ว่าใคร
1: คร
0: ับ ใช่จริงๆด้วยพี่ตั๊กอยู่นวธานีหมู่บ้านเดียวกับคุณตู่นันทิดา
1: อ๋อครับ
0: โอ้โห
1: คือถึงได้ยามภาวะจำเป็นของชีวิตเนาะมันต้องเลือกไม่ได้อ่ะ
0: ออกไม่ได
1: ้แล้วพูดถึงอาหารพวกนี้เขาก็ทำไม่ได้รสชาติแย่เลยนะวันยังแอบไปชิมไก่ทอดที่ศูนย์อพยพเลยครับพี
0: ่ไก่ทอดนี่หรูนะเล็ดนะ
1: เออแล้วเป็นแบบ
0: แปลว่าสูตรนี
1: ้ไก่ไม่มีกระดูกนะก็คือมีคนบริจาคมาเป็นถุงๆอ่ะแกก็มีหน้าที่ทอดอย่างเดียวอ่ะไก่แบบเหมือนทอดแบบพริกไทยดำอ่ะ
0: ใส่เครื่องปรุงเข้าไปหน่อยใส่อะไรอย่างนี้เนาะ
1: ใช่แล้วก็เนี่ยเขาก็เอานี่แหละใส่ข้าวแจกครับ
0: อร่อยใช่ไหม
1: ใช่
0: เวลามันกินแบบหิวๆอ่ะอร่อยมากเนาะ
1: ใช่จริงแค่ข้าวไข่เจียวเนี่ยก็สวรรค์แล้วตอนนั้นอ่ะ
0: ใช่มันอร่อย
1: แต่ว่าอย่างพี่บุ๋มบรรดาเนี่ยฮะเขาทำงานตรงนี้อยู่เนาะเขาก
0: ็
1: ขอแค่ว่าคนที่จะยกข้าวกล่องมาบางคนก็ยกมา30-40กล่องนะใส่ถุงใหญ่ๆมาอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็เอามามอบให้กับทางมูลนิธิแล้วก็นำไปจัดส่งในทีเนี่ยเขาก็บอกว่าอยากให้แบบว่านึกถึงว่าเหมือนคุณซื้อไปกินเองอ่ะคุณซื้อไปให้ที่บ้านคุณกินอ่ะนะครับเพราะว่าบางคนก็อาจจะแบบเน้นแบบให้มันได้เยอะไว้ก่อนก็อาจจะไปสั่งแบบร้านเขาทำเอาแค่ต้นทุนอาจจะสมมติเขาขายกล่องละ50เราไปขอลดเขาเอากล่องละ30พอแต่เอาปริมาณมันเยอะอย่างเงี้ยแต่พอคนที่เขาได้ไปอ่ะเวลาเขาให้คนละกล่องนะพี่เพราะเปิดมาอย่างเงี้ยมันเจอแบบใช่ไหมมันเจออะไรที่มันแบบโอ้โหลุยน้ำมาเอาข้าวได้อย่างเงี้ยเหรอ
0: ได
1: ้เขาก็
0: มันมันก็เสียความรู้สึกใช่ไหม
1: เขาก็จะบอกว่ากินแหละแต่ว่าบางทีมันก็แบบใช่พี่บุ๋มเลยบอกว่าฝากให้นึกถึงแบบใจเขาใจเราถ้าจะทำข้าวกล่องไปบริจาคนะก็ขอให้ทำให้มันแบบได้ไม่ได้มาตรฐานเหมือนเวลาเราเปิดมาแล้วมันรู้สึกแบบว่าวันนี้ได้ข้าวอร่อยโว้ยอะไรอย่างเงี้ย
0: คืออย่างน้อยก็ได้อิ่มไปสักสองมื้อเนาะสมมติว่าไปมื้อเที่ยงใช่ไหมก็กินได้ประมาณสักเที่ยงกับเย็นไปเลยอย่างนี้นะมันคงไม่บูดอ่ะคิดว่าอย่างนั้นนะคะได้ถึงแบบสดใหม่ที่สุดเลยแล้วก็ที่สำคัญคืออย่างของคุณบุ๋มก็บอกว่าตอนนี้นะของเขาเนี่ยขาดไข่ไม่มีแล้วก็เขาแนะนำว่าไข่อ่ะอย่าทำเป็นไข่ดาวถ้าใช่ดีต้มดีกว่าม
1: ันจะไม่เละต้มใช่ไหม
0: ต้มเหมาะเพราะว่าบางทีผู้ประสบภัยไม่ได้กินทันทีเผื่อไว้กินมื้อเย็นมื้อกลางคืนอะไรก็ว่าไปต้มไปดีกว่าแล้วก็อย่าราดไปนะคะใส่ถุงแยกไปหน่อยพวกกะเพราอ่ะ
1: ครับอ๋ออ
0: ย่าราดอย่าราด
1: เดี๋ยวมันเสียด้วยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะใส่ถุงไปแล้วก็ต้มคือให้แยกอย่าราดบนข้าวมันแฉะมันกินมันไม่อร่อยนั่นแหละก็เข้าใจ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: พูดถึงพี่บุ๋มเมื่อวานแกโพสต์นะพี่ตัวเองเป็นคือไปช่วยคนอื่นเยอะแยะนะแต่ตัวเองก็กลายเป็นผู้ประสบภัยด้วยนะตอนนี้นะฮะ
0: ที่บ้านก็น้ำท่วมเหรอ
1: ที่บ้านน้ำท่วมจะอยู่ซอยอ่อนนุช

0: 5นะครับหมู่บ้านเนวาร่านะฮะอ่อนนุ่ม65เขตประเวศนะครับเขาบอกว่าเดือดร้อนน้ำท่วมสูงตั้งแต่เสาร์ที่25กันยาพี่ฝนตกหนักๆอ่ะนะครับก็เกือบสัปดาห์แล้วยังไม่มีเจ้าหน้าที่ชั้นเขตหน่วยงานใดๆเข้าไปดูแลตอนนี้ในหมู่บ้านน้ำขังเน่าเสียมาหลายวันส่งกลิ่นเหม็นน้ำเป็นสีดำ
1: ค่ะ
0: เขาบอกว่าคนต้องคอยโบกรถกระบะแถวๆนั้นน่ะผู้สูงอายุคนป่วยจะไปหาหมอเนี่ยก็ต้องโบกรถกันไปเพราะว่าข้างนอกมันไม่มีรถนะครับก็ขอความช่วยเหลือมานี่แหละเห็นไหมนี่ขนาดแกไปช่วยคนอื่นตั้งเยอะนะแต่พอถึงคราวตัวเองก็ลำบากเหมือนกันนะพี
1: ่ก็น้ำท่วมเหมือนกัน
0: ต้องช่วยเหลือนะช่วยเหลือตัวเองกันหมดอ่ะตอนนี้มันไม่มีใครช่วยยังไงเมื่อวานเป็นที่โลกเก้าอย่างที่บอกพี่ไม่มีใครช่วยใครอ่ะ
1: เนาะก็
0: ไม่รู้ทำไมมันเป็นอย่างนี้นะ
1: เนี่ยนักข่าวช่องเก้าเราก็หลายคนนะอ้อเนี่ยอ้อบุษยานะคะเราเห็นเพื่อนรักอ้อของเราก็แล้วก็ยังเข้าบ้านไม่ได้นะมาพักอยู่แถวเนี่ยใต้ช่องเก้าในบ้านใครเนี่ยนะไปเห็นใจนุ่งเกงขาสั้นลากกะละมังอยู่นะคะตอนนี้ก็ต้องช่วยตัวเองไปก่อนอย่างคุณบุ๋มเนี่ยแกก็ทำมูลนิธิองค์กรทำดีอยู่นะคะใครจะร่วมสมทบทุนบริจาค ก็ได้นะเพื่อจะเอาไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างล่าสุดคุณบุ๋มโพสต์ว่าทีมงานขอขอบคุณน้องปุ้ยน้องปุ้ยแอลกอฮอล์นะคะบริจาคให้คุณบุ๋ม 100,000 บาทเอาไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วก็บอกว่าคุณบุ๋มบอกว่าขอบคุณน้องมากๆนะคะใครเป็นแฟนคลับติดตามด้วยเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะก็เอาไปนี่แหละซื้อกับข้าวนี่แหละณนะขณะนี้นะคะแล้วก็คุณบุ๋มขอบคุณCP เอาเนื้อไก่กับไข่สดมาช่วยเหลือเพื่อจะได้ทำกับข้าวนะคะไก่200กิโลไข่ 6,000 ฟองอันนี้คือมันสำคัญมากตอนนี้นะเป็นวัตถุดิบนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคือไก่เนี่ยมันเป็นเมนูกลางๆอ่ะคนที่นับถือศาสนาอิสลามก็กินได้ใช่ไหมไก่นี่เหมาะสุดเลยค่ะเป็นไก่กะเพราไก่ทอดอะไรเงี้ยอู้กินได้ทุกคนนะคะสำหรับตอนนี้เนาะถ้าจะให้ช่วยเหลือก็บริจาคไก่กับไข่เนี่ยสำคัญที่สุดวัตถุที่ต้องการมากเรียกว่าทุกโรงครัว
0: ครับ
1: ต้องการจริงๆอีกคนหนึ่งที่เสียสละคุณเอสุภชัยอันนี้ต้องชื่นชมเขาหน่อยนะเพิ่งจะรู้ว่าอู้หูเขามีที่นาแถววัชรพลเป็นร้อยไร่เลยน้อง
0: ร้อยไร่นะ
1: ร้อยไร่นะไม่ใช่สิบไร่นะคะเอสุภชัยบอกว่ายอมปล่อยให้น้ำทะลักท่วมพื้นที่นาส่วนตัวแถววัชรพลร้อยไร่จนกลายเป็นหนองน้ำตอนนี้เพื่อใช้เป็นแก้มลิงธรรมชาติรองรับการระบายน้ำจากถนนและชุมชนรอบข้างเป็นการช่วยชาวบ้านแถวสุขาภิบาล5บรรเทาความเดือดร้อนให้บ้านเรือนพื้นที่ใกล้เคียงนั้นได้น้ำลดแล้วก็น้ำมาลงในพื้นที่นาพี่เอนะคะตอนนี้ยอมให้น้ำเข้าไปแล้วระบายได้ถ่ายเทน้ำจากถนนเข้าไปนะพื้นที่นาของพี่เอได้เลยตอนนี้น้ำท่วมไม่เหลืออะไรแล้วค่ะแบบว่าให้น้ำระบายเข้ามาจากถนนแล้วก็อย่างน้อยเราได้ช่วยคนน้ำท่วมไม่อย่างนั้นตรงนี้มีแต่ตึกเป็นหมู่บ้านจัดสรรที่ขึ้นใหม่หมดเลยตอนนี้ทุ่งนาพี่เอไม่เหลืออะไรแล้วค่ะนี่ร้อยไร่นะคะโอ้โหแกมีนาตอนไหนเนี่ยงงเลยแกบอกว่าแกขอสละตรงนี้ให้เป็นที่รับน้ำไปได้เลยนะคะนาพี่เอชมได้ไม่เป็นไรข้าวกำลังจะได้เกี่ยวแล้วก็จริงยินดีเสียสละขอแค่บ้านเรือนพี่น้องใกล้เคียงอย่าท่วมก็พออ๋อนานี่คือกำลังทำนาอยู่ด้วยนะจะได้เกี่ยวเดือนธันวาคมค่ะก็ไม่เป็นไรเขาบอกว่ายินดีเสียสละร้อยไร่ที่ว่านี้อ๋อพื้นที่ตรงย่างย่างตรงนั้นเป็นของเขาโอ้โห
0: มันจะเกี่ยวเกี่ยวด้วยนะ
1: ปล่อยน้ำเข้ามา
0: โอ้จริงจริงก็ไม่มีใครรู้ว่าแกจะไม่ให้น้ำเข้าก็ได้นะใช่ไหม
1: ใช่คือแกกั้นอ่ะถ้ากั้นไว้รอบทิศทางก็ได้นะมีเงินอ่ะกั้นได้หมด
0: กำลังจะเก็บเกี่ยวด้วยอ่ะ
1: ค่ะ
0: นะตอนชื่นชมว่าชื่นชมถือว่า
1: ชื่นชม
0: ถือว่าก็หูร้อยไร่ก็ช่วยเหลือหลายหมู่บ้านได้นะถ้าพูดว่าไอ้น้ำร้อยไร่นี่มันจะไปไหนอ่ะมันก็ต้องไปกองอยู่ตามหมู่บ้านนะครับ
1: เ
0: ห็นแถวสายไหมออเงินนี่ก็ยังท่วมอยู่นะพี
1: ่ใช่ก็รับน้ำได้เยอะนะพื้นที่ร้อยไร่นะคะเป็นแก้มลิงได้จริงๆ

0: อืมครับผม
1: ชื่นชมแกเนาะโอ้เนี่ยเพิ่งรู้ว่าแกมีที่นาเป็นร้อยไร่อยู่ในใจกลางวัชรพลเลยนะคะ
0: อืม
1: อืมรวยจริงตรงคนนี้ต้องคนนี้แหละของจริง
0: อืมครับผมอันนี้แกก็ทำอาหารแล้วไปขายตามงานต่างๆเต็มไปหมดเลยนะอย่างเนี้ยสมัยก่อนที่เราเริ่มต้นจะขายพะโล้อย่างนี้แกก็มีหลายเมนูของแกเนาะ
1: พี่แกมีขนมจีนน้ำยาปูในเซเว่นแล้วนะ
0: อ๋อเหรอฮะอ๋อทำเข้าเซเว่นแล้วเหรอ
1: ไปดูหน้าเซเว่นเลยมีป้ายขึ้นแล้วนะคะขนมจีนน้ำยาปูเอสุปชัยอยู่ในเซเว่นแล้วค่ะ
0: เออ
1: เออมีป้ายอยู่หน้าเซเว่นแล้ว
0: ค่ะ
1: แกก็ลุยเรื่องอาหารไปใช่ไหม
0: ครับครับ
1: ค่ะ
0: เขาเซเว่นได้ก็เนาะทั่วประเทศอ่ะหากินได้ง่ายแต่นี้อะไรนะจะกินอะไรก็มีเลยเป็นกุ้งช่ายทอดยังก็มีอ่ะพี
1: ่โอ้มีทุกอย่างคือเอาจริง
0: แล้วเขาเซเว่นเรากุ้งช่ายทอดไปอยู่ในอย่างนั้นแล้วกว่าจะได้กินเขาคงมีกรรมวิธีทำมันกรอบเนาะ
1: พูดไปก็จะหาว่าแบบเดี๋ยวเราไม่ช่วยเหลือร้านค้าเล็กๆชุมชนโชห่วยเหรออันนั้นเราก็ช่วยก็คือซื้อกันแต่ว่าเอาจริงๆนะเซเว่นนี่เราต้องยอมเขาจริงๆว่ามันมีทุกอย่างน้องรุ่งกางเกงมีเลยอ่ะเสื้อชั้นในก็มีเออเอาไปที่น้ำท่วมนะไปแบบว่าเออกางเกงเปียกไปอ่ะไปซื้อกางเกงยังมีเลยค่ะเสื้อยืดตาหารคู่ก็มีนะมันมีทุกอย่างขนมอะไรทุกอย่างมีไปหมดแล้วอ่ะเออ
0: คร
1: ับ แล้วก็ไม่รู้จะว่ายังไงอ่ะเออเนี่ยเออก็ต้องปรับตัวนะคะร้านค้าเนาะก็ต้องปรับตัวแข่งกันนะ
0: ครับครับผม
1: เออเออค่ะ
0: เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับที่ว่าไปอีสานนะพี่ได้ไปกลับไปที่คำชะโนดอีกครั้งหนึ่งทีนี้ก็ไปเจอหูป้ายมันเริ่มเลยนะนาคีสามกำลังจะเข้ากำลังจะเข้าโรงเนาะกำลังจะเข้าโรงภาพยนตร์นะครับพี
1: ่
0: นางเอกก็น้องแต้วคนเดิมเลยครับแต้วณัฐพรนะครับซึ่งแต้วเนี่ยจริงๆแล้วเขาเป็นคนกรุงเทพแบบกรุงเทพเนทีฟเลยนะกรุงเทพโดยกำเนิดเลยนะแต่ว่าพอไปเล่นละครเล่นภาพยนตร์เนี่ยว่าวอีสานนี่เขาบอกว่าโอ้โหนะฮะคนพื้นเมืองเนี่ยยังยกนิ้วให้เลยอ่ะ
1: หมายถึงว่าสำเนียงอะไรก็ได้หมดเหรอ
0: เออเขาพูดได้เลยนะพี่ตอนเล่นละครเล่นภาพยนตร์เนี่ยแล้วยิ่งล่าสุดเนี่ยนะฮะอนาคีก็กำลังจะเข้าโรงภาพยนตร์นะครับแล้วก็ซีรีส์เรื่องใหม่เขาบอกว่าเขาเล่นเรื่องภาพลวงตายเออก็ต้องเล่นเป็นสาวคนท้องถิ่นอยู่ที่เชียงคานจังหวัดเลย
1: ครับ
0: ก็ต้องพูดสำเนียงไทยเลยโอ้โหเธอก็ไปฝึกไปฝนไม่รู้ยังไงนะแต่เธอบอกว่าแต่คนที่ดูแล้วคนที่ฟังเนี่ยนะคนยิ่งเป็นคนที่อยู่ที่แถบอีสานเนี่ย

0: ยังไงนะแต่เธอบอกว่าแต่คนที่ดูแล้วคนที่ฟังเนี่ยนะคนยิ่งเป็นคนที่อยู่ที่แถบอีสานเนี่ยนะเขาบอก
1: ไม่ใช่
0: ผู้ใต้พูดยากใช่ไหมผู้ใต
1: ้
0: อะ
1: ก็ต้องลดวรรณยุกต์ลงมาภาษาใต้เนี่ยเวลาอ่านลดวรรณยุกต์ลงมาเป็นกัตวา
0: ให้มาเรียน
1: ให้มันกัตวาให้หมดอ่ะ
0: คือเนี่ยน้องแต้วบอกว่าอย่างไปเรียนอีสานก็ฝึกพูดไปเรื่อยๆให้คนฟังไปเรื่อยๆถูกไม่ถูกก็ค่อยๆปรับนะครับก
1: ็
0: พยายามปรับให้ดีที่สุดนะฮะแต่สำหรับแต้วนะแต้วบอกรู้สึกส่วนตัวเลยนะแต้วบอกว่าโหรู้สึกว่าภาคใต้เนี่ยมันจะต้องเป็นภาษาที่มีอารมณ์ร่วมมันไม่ใช่แค่สำเนียงอันนี้มันคือความยากมันเป็นความยากของการเรียนที่จะพูดภาษาต่างถิ่น
1: ค่ะ
0: นะครับก็เลยถามแบบแหมยากหน่อยแล้วถ้ามีคนติดต่อมาให้เล่นล่ะรับไหม
1: รับ
0: แต่บอกว่า
1: ค่อยหัดเอา
0: ใช่ก็คงต้องหัดแล้วก็ยากอยู่ละก็ยากอยู
1: ่หัดเอาเอาชื่อเสียงขึ้นไหมว่าดาราเนี่ยศิลปินเนี่ยที่เขาเป็นระดับนางเอกพระเอกนะไม่เกินความสามารถเขานะจะภาษาอะไรก็ตามเขาเก่งจริงๆนะเขาเอาโหบทนี้เขาท่องไม่รู้กี่หน้าใช่ไหม
0: ใช
1: ่เขาเก่งม
0: ี
1: พรสวรรค์มาก
0: นี่ครับก็รอไปดูได้บทบาทของเธอเป็นสาวอีสานตอนนี้ก็แทบว่าจะมี2เรื่องชายนายคี3กับภาพรวมตาย
1: สองเรื่องด้วยกันครับ
0: ผม
1: มาดูกีฬากันหน่อยสุดท้ายแล้วลูกยางหนุ่มไทยก็จบที่รอบ8ทีมเนาะ
0: ครับผม
1: ใช่ไหม
0: ไปไม่ถึงใช่ไหมพี่ไปไม่ถึงก็เรียน
1: ไม่ถึงเพราะว่าเรา
0: แต่ก็ถือว่าได้ประสบการณ์
1: เจอทีมซะก่อนมาเจอทีมน่ะในรอบ8ทีมสุดท้ายอ่ะทีมนี้เป็นแชมป์จากกลุ่ม D มาเจอไทยรองแชมป์จากกลุ่ม B นะคะก็ปรากฏว่าไม่ไหวจริงๆนะคะแพ้ไป0-3เซต23-25แล้วก็19-25ค่ะทีมก็ผ่านเข้าสู่รอบรองต่อนะคะ
0: โอ้
1: ทีมนี้อันดับก็ไม่ได้ว่าจะเยอะนะอันดับ34ของโลกนะเราคิดว่าทีมน่าจะติด1 ใน 5ของโลกไม่นะคะวอลเลย์บอลชายจีนอันดับ34นะเหมือนบ้านเราเลยผู้หญิงเก่งกว่าของไทยนี่อยู่อันดับ52ของโลกค่ะ
0: โอ
1: ้ทีมก็ไม่ใช่ว่าอันดับท็อป10นะไม่ใช่
0: ครับ
1: ค่ะแต่ก็นั่นแหละเก่งนะคะแล้วก็ไม่ก็จบแค่นั้น
0: ครับก็เดี๋ยวช่วงนี้วันนี้กับพรุ่งนี้ก็ต้องเชียร์เทควันโดพี่เทควันโดเริ่มที่จะลงละ
1: เริ่มแข่งแล้วเนาะ
0: เริ่มแข่งละเมื่อวานเนี่ยเป็นประเภทแบบเขาเรียกภูมิเซ่ใช่ไหมภูมิเซ่นี่จะเป็นเหมือนการวาดลีลาลวดลายท่ามากกว่าใช่ไหมครับไทยเราก็ได้1เหรียญเงินกับ1เหรียญทองแดงนะฮะในชนิดเทควันโดภูมิเซ่เนี่ยนะ
1: ท่ารำท่าพิมเซ่เนี่ยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ท่ารำ
1: กระบวนท่า
0: เดี๋ยวถ้ารุ่นต่างๆเนี่ยก็นี่แหละไล่เรียงกันไป2วันนี้นะครับเทควันโดนี่ก็เป็นกีฬาที่ถ้าดูแล้วมันก็ลุ้นดีเพราะว่ามันวันเดียวจบรู้เรื่องไปเลยพี
1: ่ใช
0: ่รอบแบบ32คน16คน8คนเข้ารอบชิงมันแป๊บเดียวมันวันเดียวจบวันนี้วันเดียวจบนะครับเห็นน้องเทนนิสเนี่ยนะครับนะอดีตแชมป์โอลิมปิกเนี่ยนะฮะเหรียญทองโอลิมปิกเนี่ยก็บอกว่าฝากติดตามน้องๆด้วยนะครับจะลงทำการแข่งกันเนี่ยนะวันนี้กับวันพรุ่งนี
1: ้จ้า
0: หรือคิดว่าจะเพิ่มเหรียญทองให้ได้ไหมนะในยุคที่ไม่มีน้องเทนนิสพาณิพักนะครับก็จะเป็นสายเลือดใหม่บวกกับรุ่นตัวเก่าเดิมๆนะครับ
1: ค่ะ

0: นะก็รอเชียร์ผลงานทัพกีฬาไทยเนาะ
1: จบแล้วนะคะ
0: ครับผม
1: น้องที่ต้องให้ติดตามแล้วก็หลังจากนี้ก็จะมีอีกหลายประเภทกีฬานะจบเอเชียนเกมก็จะมีอะไรอีกอะโอลิมปิกเนาะอ๋อมีเดี๋ยวนะมีหลายประเภทกีฬาจะต้องไปกีฬาโลกก่อนใช่ไหม
0: ครับ
1: แข่งกันเยอะนะคะประมาณนี้นะคะ
0: ประมาณนี้ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ครับผมเมาข่าวเล่าบันเทิงขอนิดนึงนะพี่สีพอดีพูดถึงเทควันโดเมื่อกี้เนี่ยนะฮ
1: ะ
0: มีน้องที่ไปแข่งเทควันโดเอเชียนเกมครั้งนี้คนหนึ่งอ่ะนะครับเธอเอารถไปจอดที่กกท.ตรงรามข้างราชมังอ่ะโอ้โหน้ำท่วมคือตอนเอาไปจอดเนี่ยมันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนาะไปเก็บตัวบินไปก่อนเนี่ยนะครับบินไปที่
1: ญี่ปุ่น
0: ก็จอดรถทิ้งไว้ใครจะไปคิดว่า

0: นะครับว่าจอดรถไว้ที่กกท.ตอนนี้น้ำเนี่ยนะครึ่งประตูครับพี่อาจจะตั้งแต่วันที่น้ำขึ้นหนักๆนะช่วงเสาร์ที่ผ่านมาพี
1: ่แล้วยังไม่กลับกลับได้ยังไม่รู้ยังใช่ไหม
0: ยังพี่ไปอยู่นู่นกันหมดไม่มีใครช่วยรถแล้วย้ายไม่ทัน
1: คนก็ถ่ายรูปไปให้ว่าน้ำท่วมรถแล้ว
0: โอ้สมาธิก็อาจจะเสียไปซะหน่อยแต่ว่าเขาบอกว่าคุณพ่อบอกว่ายืนยันว่าลูกเนี่ยทำหน้าที่เต็มที่เรื่องรถเดี๋ยวกลับมาค่อยว่ากัน
1: โอ้
0: พ่อบอกไม่เป็นไรเอาโฟกัสกับเทควันโดก่อน
1: ค่ะค่ะ
0: เนี่ยรถจมน้ำอยู่จนตอนนี้น้ำแห้งไปแล้วเลยรถยังจอดอยู่ที่เดิมเลยพี
1: ่ไม่ต้องยกเดียว
0: ไม่มีใครคาดคิดเลยเนาะว่าแม่นะครับแต่ท่วมไปถึงครึ่งคันได้มาจอดอยู่ที่นะราชมังเนี่ยนะฮะ
1: ค่ะ
0: โอ้โห
1: ไม่จริงๆมันมีจุดจอดนะที่ราชมังที่สนามที่หน้ารามอ่ะมีจุดจอดแต่ว่าแสดงก็คือเขาคาดไม่ถึงเลยเนาะก็จอดข้างล่าง
0: ใช่
1: มันสะดวก
0: ครับ
1: นะคะ
0: ไม่ได้เอาขึ้นตึกใช่ไหมพี่แบบถึงแค่ขึ้นตึกกกท.นั่นใช่ไหม
1: ใช่ค่ะมีจุดจอดอยู่ข้างใน
0: ครับ
1: นะคะพอใครจะคาดคิดเดี๋ยวเนาะ
0: ใช่
1: ว่ามันจะเป็นแบบนี้ค่ะเมื่อวานนี้ก็รับเงินกันไปคนละ 1,000 แล้วนะคะไทยช่วยไทยพลัสใช้ให้ถึงเดือนพฤศจิกายนนะคะเท่ากับเดือนละ500เมื่อวานมีนักวิชาการจากPDI นะคะคุณนรฤทธิ์ พิศนุยบุตรก็บอกว่ากรณีรัฐบาลเดินหน้าต่ออายุโครงการเฟส2สนับสนุนไปอีกคนละ 1,000 ให้ใช้2เดือนตุลาคมกับพฤศจิกายนโดยเงื่อนไขว่าก็คือสูตรเดิมแหละรัฐช่วย60ประชาชน40สูงสุดไม่เกิน200ต่อคนต่อวันคือถ้าในมุมมองของนักวิชาการอาวุโสท่านนี้จาก PDI บอกว่าจริงๆโครงการนี้นะไม่มีความเหมาะสมและไม่ควรจะเริ่มตั้งแต่แรกเนื่องจากประสิทธิผลในการกระตุ้นเศรษฐกิจเริ่มลดน้อยลงเรื่อยๆแล้วก็ประเทศมีข้อจำกัดด้านพื้นที่ทางการคลังที่ไม่สามารถกู้เงินมาใช้ได้อย่างไม่จำกัดงบที่เอามาใช้ปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวจะกลายเป็นภาระทางการคลังที่รัฐบาลในอนาคตต้องหาเงินมาทดเชยสำหรับประเด็นการประเมินเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจนั้นในทางวิชาการมีวิธีคิดที่แตกต่างจากภาครัฐคือภาครัฐเนี่ยมักจะเอายอดการใช้จ่ายของประชาชนมารวมกับเงินอุดหนุนของรัฐโดยตรงแต่ถ้ามองในมุมนักวิชาการที่เขาดูเรื่องเศรษฐศาสตร์นะเขาก็บอกว่าต้องดูเรื่องเงินใหม่เนื่องจากประชาชนมีการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันอยู่แล้วแม้ว่าจะไม่มีโครงการอะไรก็ตามดังนั้นพอไปหักลบการใช้จ่ายเดิมที่ต้องเกิดขึ้นออกไปค่าตัวคูณทางการคลังที่แท้จริงมันจะอยู่ที่ประมาณ 0.4 ถึง 0.9 เท่าของงบประมาณที่รัฐจ่ายลงไปเท่านั้นเม็ดเงินที่หมุนเวียนจริงในระบบจึงไม่ได้สูงเท่ากับตัวเลขรวมที่มีการบันทึกไว้เพราะฉะนั้นในทางวิชาการของนักวิชาการท่านนี้ของทีเดย์บอกว่าลักษณะไทยพลัสเนี่ยไม่น่าจะมีความเหมาะสมกับสถานการณ์คือประสิทธิภาพมันน้อยลงเรื่อยๆแล้วก็รู้อยู่ว่าเรามีข้อจำกัดทางด้านการคลังเราไม่ได้มีความสามารถในการกู้เงินมาได้ตลอดพอเงินมาจำกัดโครงการที่ทำไปแล้วเนี่ยรัฐบาลในอนาคตก็ต้องหาเงินมาใช้ในทางวิชาการก็เลยมองว่าไม่ควรทำตั้งแต่ต้นแต่พอทำขึ้นมาแล้วถามว่ามันกระตุ้นได้แค่ไหนก็นับคือในมุมของนักวิชาการก็บอกว่าคือคิดไม่เหมือนกับภาครัฐอ่ะภาครัฐก็จะนับเงินที่คนจ่ายบวกกับเงินอุดหนุนเช่นคนใช้ไป 20,000 ล้านรัฐเติมไป 30,000 ล้านก็รวมตรงๆเป็น 50,000 ล้านแต่ทางวิชาการบอกคิดแบบนั้นไม่ได้นะเพราะว่าเงินบางส่วนที่ไม่ใช่เงินใหม่มันเป็นคอนเซ็ปต์สำคัญทางเศรษฐศาสตร์เลยเพราะว่าอย่างนั้นนี่อธิบายแบบนี้เพราะฉะนั้นไอ้เงื่อนไขของเฟส2ที่เติมกันเมื่อวานเนี่ย 1,000 บาทใช้2เดือนนี่นะคะก็มองว่าพอโครงการตั้งต้นมันอยู่บนฐานนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นการจะปรับเปลี่ยนเงื่อนไขใดๆก็ไม่ได้ทำให้ประสิทธิภาพแตกต่างไปจากเดิมมากนักก็หมายถึงว่าเป็นการเติมน้ำมันหล่อลื่นเข้าไปในเครื่องยนต์เก่าที่ใกล้หมดสภาพช่วยพยุงระบบชั่วคราวเท่านั้นถ้ารัฐหยุดจ่ายประชาชนก็ขาดรายได้เหมือนเดิมก็เดี๋ยวต้องรอเดือนหน้าแล้วก็เดือนสุดท้ายของปีธันวาคมไม่มีเงินเติมคราวนี้แหละโอดโอยแน่ๆหมายถึงชาวบ้านนะ

0: ค่ะเออนี่ก็น่าคิดเนาะ
1: อืมครับ
0: คุณน่าคิด
1: พอเดี๋ยวถ้าเข้าธันวาที่แบบไม่มีโครงการ
0: ไม่มีอะไรเลย
1: เออคนก็จะทีเนี้ย
0: ค่ะ
1: คนจะรู้สึกหรือว่า
0: อืม
1: จะอยู่กินกันลำบากอะไรเดี๋ยวเศรษฐกิจมันจะอย่างที่บอกพอแค่เอาแค่ว่าช่วงนี้มีโครงการอยู่พี่ลดกับข้าวยังบอกเลยบอกถ้าช่วงไหนที่แบบเงินคนใช้หมดแล้วนะเงียบเลยตามตลาดเงียบเลย
0: ใช
1: ่ใช
0: ่ก็จากเมื่อก่อนจะซื้อวันละ100-200ก็มาซื้อทีละ20 บาท30 บาทเท่านั้น
1: หรือไม่ซื้อเลยดูอย่างตลาดนัดซอย4เนี่ยพี่ช่วงต้นเดือนเนี่ยโอ้โหคนเดินกันเยอะแยะไปหมดนะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วพอไปกลางเดือนเราเห็นเลยว่ามาดูเงียบๆเนี่ยมันจะกลายเป็นความรู้สึกคนนะพี่เดี๋ยวเข้าธันวาเนี่ยเดี๋ยวจะรู้สึกเลยนะเปล่าคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้า
0: เนี่ยพอนักวิชาการออกมาบอกมีแบบนี้หรือรัฐบาลบอกว่าเอาแล้วมีแต่ตำหนิมันก็คือเอาลองเสนอมาซิว่าจะต้องทำยังไงเขาก็มีข้อเสนอเหมือนกันนะว่าในการที่จะปรับโครงสร้างก็คือต้องปรับโครงสร้างไปที่การพัฒนาคนอันนี้มันเหมือนกับรูปหน้าปะจมูกนะคะพอโครงการจบเนี่ยเดี๋ยวก็จะโอดโอยนะคะหากินยากอะไรเพราะฉะนั้นต่อไปก็ต้องเน้นเรื่องของการพัฒนาคนปรับโครงสร้างใหม่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยังไงให้มันยั่งยืนแบบระยะยาวต้องแก้ไขปัญหาที่โครงสร้างอย่างแท้จริงนะคะก็คือว่าต้องสนับสนุนให้เกิดการแข่งขันแบบเสรีเอาให้ชัดเจนไปเลยว่าอุตสาหกรรมไหนบ้างที่ตอนนี้ไม่มีการแข่งขันเลยผูกขาดอยู่ตรงไหนอ่ะชี้ไปได้เลยเขาบอกว่าอย่างนั้นแต่เขาก็ไม่อยากจะแนะนำนะว่าคือทุกคนต้องรู้ลดการกระจุกตัวได้ไหมแล้วก็เพิ่มการจ้างงานไปแล้วก็ที่สำคัญคือต้องยกระดับศักยภาพแรงงานและการศึกษาอันนี้เห็นด้วยนะน้องรุ่งคือเมื่อวานเนี่ยเจอกับน้องคนหนึ่งนะเขาก็มาเรียนชั้นม.6แล้วก็เดี๋ยวเทอมหน้าเรียนเทอมสุดท้ายเขาเรียนเก่งมากนะได้เกรด4ตั้งแต่ม.1จนถึงม.6เกรด4ไม่หยุดไม่หย่อนก็เลยถามเขาว่าเดี๋ยวจบม.6จะไปเรียนอะไรเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้มีความฝันอะไรเลยเขาบอกว่าก็เดี๋ยวจะไปทำงานบริษัทจะทำงานเซเว่นก็ได้บอกเอ้าแล้วก็เธอจะเรียนหนักไปเพื่ออะไรไปติวด้วยนะฟิสิกส์เคมีอะไรเงี้ยเรียนเก่งมากต้องติวต้องอะไรแล้วถามว่าน้องจะเรียนหนักไปเพื่ออะไรยังงงตรงนี้เขาบอกว่าขอให้จบปริญญาก็พอเพื่อเอาปริญญามาคือเด็กยังคิดแบบนี้อยู่ยังไม่น่าเชื่อเนาะ
1: โอ้ครับ
0: โอ้เนี่ยอันนี้น่าห่วงแม่นะเด็กเรียนหนักมากนะคะเรียนเก่งสุดๆถามว่าแล้วทำไมไม่คิดถึงอนาคตว่าเนี่ยต้องเลือกว่าอาชีพที่แบบมีศักยภาพอะแรงงานเขาต้องการเงินเดือนแพงๆอะไม่ใช่ว่าจบมาแล้วก็รับเงินเดือน10,000-15,000นะมันมีบางสาขานะอะไรเงี้ยบอกเขาแล้วแม่ก็ยืนฟังตาปิดๆนะแล้วก็เขาบอกว่าคือเช่นนี้เดี๋ยวจะมาคุยกันนะบ่อยๆได้ไหมเขาบอกว่าได้โอเคเลยคืออยากให้เขารู้สึกว่าในเกรด4ของเขาอะที่มีอยู่เต็มหน้ากระดาษตั้งแต่ม.1ถึงม.5เทอม2แล้วเนี่ยเออม.6เทอม1จะเทอม2แล้วเนี่ยโอ้เกรด4หมดเลยอะเสียดายเขาที่เขาจะไปเรียนคณะอะไรก็ไม่รู้วิทยาการจัดการเลยประมาณนี้เรียนมาเพื่อจัดการอะไรอ่ะ
1: โอ้ครับ
0: เออถ้าในมหาลัยต่างจังหวัดนะเปิดกันทุกมหาลัยนะวิทยาการจัดการบ้างเปิดสาขาโลจิสติกอะไรเงี้ยโอ้โหเด็กก็เรียนกันเต็มไปหมดแล้วน้องร่องแล้วจบมาไม่รู้ทำอะไร
1: โอ้ครับครับ
0: เนาะมันเสียดายเนาะแล้วก็บอกว่าเนี่ยต้องมีคนแนะแนวเขาเนาะคุณครูเนาะ
1: ครับเนาะ
0: เออ
1: ว่าจะไปทิศทางไหนในอนาคตยังไง
0: ใช่ตัดฟันหน่อยเพราะว่าเรียน4ปีสมมติว่าเรียนแบบคณะที่แบบมันเสียตังค่าเทอมหน่อยใช่ไหมอย่างพวกวิศวะปัญญาประดิษฐ์ AI อะไรพวกนี้เนาะคือจริงๆถ้าตัดฟันเรียนในอนาคตนะเขาต้องดีแน่ๆเลยเด็กพวกนี้เนาะอาจจะไม่ต้องเรียนพวกเรียนแพทย์เลยก็ได้นะบางทีเขาอาจจะไม่ชอบใช่ไหม
1: คร
0: ับ เออแต่ว่าเสียดายว่าเอ้าจะมาเรียนวิทยาการจัดการงงมากเลยว่าโอ้แล้วเธอเรียนหนักมาเพื่ออะไรลูก
1: เหมือนดูคลิปหนึ่งเนี่ยคุณพ่อเขาเป็นหมอนะเขาถามว่าลูกเขาไปอัดคลิปว่าพ่อเสียใจไหมที่หนูไม่ได้เรียนหมออะไรเงี้ยพ่อเขาบอกว่าก็ไม่ได้เสียใจแต่เป็นห่วงว่าแบบคือถ้าเรียนหมอเนี่ยมันเห็นอนาคตอยู่ว่าหนูจะมีงานทำแน่นอนแต่ว่าคณะที่หนูเลือกเนี่ยพ่อก็ยังมองไม่ออกแต่ว่าก็เลยรู้สึกกังวลนิดหน่อยก็เลยเป็นห่วงว่าเรียนจบ

0: แล้วจะทำอะไรยังไง
1: นั่นแหละ
0: บอก
1: นั่นแหละ
0: เนี่ยพ่อแม่เขาเนี่ยแต่ว่าความรู้สึกอย่างที่สีบอกนั่นคือเป็นห่วงว่า
1: ค่ะก็จะทำอะไร
0: ถ้าจะทำอะไร
1: เนี่ยมหาวิทยาลัยต่างจังหวัดนะเปิดคณะนี้กันทุกมหาวิทยาลัยเลยค่ะมันเรียนง่ายใช่ไหมไม่ทราบเนาะ
0: คร
1: ับ เด็กก็เรียนมาเพื่อจบแล้วก็รับปริญญาแล้วก็นั่นแหละค่ะโดยที่ไม่ได้ดูศักยภาพว่าเราต้องพัฒนาทุนมนุษย์มากน้อยแค่ไหนนะอย่างเหมือนที่นักวิชาการจากทีดีไอบอกว่ามันต้องเน้นไปทางนี้นะศักยภาพแรงงานและการศึกษานะคะเอางบไปช่วยตรงนี้ดีกว่าไหมตลาดแรงงานที่โลกต้องการนะคะ
0: นะครับ
1: ค่ะ
0: ฉะนั้นก็ต้องหาคนแนะนำแล้วก็เลือกกันให้ดีเนาะ
1: ใช่เราพักกันสักครู่นะคะเพลงสดแล้วกลับมาช่วงท้ายค่ะ
0: ครับ

0: พันคุณภาพจาก New Jeren Pharmaceutical
1: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New Jeren Pharmaceutical
2: BOCAL มีตัวยาแคลเซียมซิตเรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BOCAL เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: นี่เจนนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
6: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี่
5: ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
6: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลองเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูว่าลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
5: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
7: มีจำหน่ายแล้วที่7-11

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: ชีวิตยุคนี้

0: รถตราฉลากทองเพียงแค่หยอก
1: หอมหอมน่ากินอ่ะ
0: ด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
2: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือล้างจากไฮดีเซล SSS

0: ไอดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
2: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชลากรใช้ยา

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: ต่อมาช่วงสุดท้ายนะคะน้องดงเชิญค่ะ
3: ครับผมไปดูเรื่องน่ารักน่ารักที่ปราจีนบุรีสักนิดหนึ่งนะครับพี่ที่สภ.เมืองปราจีนเนี่ยตอนนี้เนี่ยตำรวจครับเขาก็ลงไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมเนาะนะครับเขาบอกว่าเอาเรือไปเลยเอาเรือออกเลยไปช่วยน้ำท่วมเนี่ยตอนนี้ชาวบ้านบริจาคข้าวมาละอาหารแห้งมาหมดละข้าวกล่องก็มีไปเอาไปแจกนะครับเอาเรือไปเลยเอาเรือไปแจกปรากฏว่าตำรวจบอกขับเรือไม่เป็นครับพี่ตำรวจบอกนายยังขับเรือไม่เป็นกันเลยครับพี่เราเคยแต่ไล่จับโจรขับรถนะครับพี่ให้มาขับเรือเนี่ยมันก็ไม่ง่ายครับก็เลยเห็นภาพนะพี่
2: ชัดฟิลมากเลย
3: ก็เลยเห็นภาพการขับเรือแบบค่อยๆประคับประคองกันไปอ่ะพายกันก็ไม่ค่อยคล่องพายเรือยากนะเมื่อวานเจอวัยรุ่นคนหนึ่งเนี่ยเขาเห็นเขาทักกันนะไอคนที่อยู่ที่บ้านคือเด็กคนนี้มันพายเรือในเคหะนะพี่กลับมานะคนที่บ้านบอกอะไรนี่มึงไปตั้งแต่เช้ามึงกลับมาเที่ยงเหรอเด็กตอบกลับมาใช่ไหมกูพายไม่เป็นเนี่ยมันหมุนอยู่เนี่ย คือพายเรือถ้ามันไม่เป็นมันก็จะอย่างเงี้ยมันก็จะเดี๋ยวซ้ายดีเดี๋ยวขวาดีมันก็หมุนมันก็เอียงอยู่อย่างนั้นแหละนะครับพี่ตำรวจที่ปาจีนนี่ก็เหมือนกันเขาบอกว่าแหมมีทุกอย่างนะแต่ว่าติดอยู่อย่างเดียวบังคับเรือกันไม่ค่อยเป็นพายเรือกันไม่ค่อยเป็นนะครับก็เป็นความน่ารักนะครับในยามภัยพิบัติทุกคนมีกระสีกระใจช่วยแหละเพียงแต่ว่านะบางสิ่งบางอย่างมันก็ไม่เอื้องจริงๆนะครับแต่ว่าน้ำใจคนไทยเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับ
2: การผ่านวิกฤตนี้ไปได้แล้วก็